0: ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น 19:00 นและ 20:00 นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์ภูมินาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดก ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
0: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน โดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วม

0: 9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
3: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
4: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง4 40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง

0: แห่งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21 กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาบินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาบินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเขาจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 6-12 กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันศาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10-13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
2: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้น ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
10: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
11: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
10: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
11: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
10: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
11: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
10: ะ
11: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีการพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลก ตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการเราก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่จะได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกเพื่อมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
10: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
11: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างคะ
11: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็ในการคาดการยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการเนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนอาจจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
10: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
11: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
11: ค่
10: ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
11: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเพราะให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง 3-4 เดือนหรือว่า1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
10: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่1อาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วกระตุ้นการใช้จ่ายเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
10: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
11: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปปฏิมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
15: จะมีการทำเหรียญกษาปณ์50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอะมูลค่าน่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่จะได้ทำ
14: การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นเหรียญกษาปณ์อีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
17: ค่ะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
16: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
17: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
16: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
19: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีจุดอื่นสำหรับเรากรุงเทพครับเราวางเป้าหมายไว้ที่สูงตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จนะครับขึ้นระดับเพลย์สองให้ได้ครับ
18: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสร ไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
20: เราเองเดี๋ยวก็จะมีโครงการในการคัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
18: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: วันนี้เวลา 9:05 นขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
22: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะ
1: ครับ
2: โดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะผมคิดว่าจะเป็น องค์กรเดียวกันแต่2องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ครับ
2: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสตินากอร์เกียวาได้กล่าวในเวทีฟอร์บเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
2: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆ
2: ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
2: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับครับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมหนนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งไหมครับ
2: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมหนนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
2: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความได้รับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็น wellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
2: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยล่ะ ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อจะสเปนเงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
1: มาด
2: ้
1: วย
2: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้สเปนเงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
2: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ EC หรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
2: ะ
1: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยว

0: นำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
1: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
0: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยมิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานอัยการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทําในลักษณะที่เป็นการกระทําทรมานกระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดและบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบโดยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาปริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของฝันปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: พิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทาง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของหนามนิ่มโดยดอลฟินบทที่3การยิ้มรับของเทพธิดาแห่งโชคชะตา
2: เฮ้ตายหรือยังพวกเจ้า
1: เสียงชราภาพของบางสิ่งบางอย่างที่เกาะอยู่บนขอบกล่องโฟมซึ่งแตกออกเป็นเสียงเพราะแรงกระแทกเรียกสติของหนามนิ่มให้กลับมาอีกครั้งปักกระเป้ารีบหันไปตามเสียงก็พบกับนกตัวใหญ่สีน้ำตาลที่มีลวดลายสีขาวตามตัวหัวของนกตัวนั้นเรียกได้ว่าเกือบจะกลมดิกขณะที่จะงอยปากก็งองุ้มหน้ากลัวแถมยังมีดวงตากลมโตสีเหลืองอีกด้วยร้องเสียงหลงด้วยความตกใจพร้อมกับพองตัวกลมและกางหนามนิ่มๆรอบตัวออกในสภาพน้ำนิ่งๆที่ไม่มีแรงกระทำของคลื่นหรือกระแสน้ำก็ช่วยให้หนามนิ่มๆนั้นเหยียดตรงจนคล้ายหนามแข็งๆของพวกพี่ๆได้แต่ดูท่าทางฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้รู้สึกขยาดตามที่ควรจะเป็นเลย
2: ปักกระเป๋าน้อยเอ้ยถ้าเจ้าอยากให้ถุงนั่นแตกแล้วเจ้าก็แห้งตายเพราะขาดน้ำแล้วก็พองตัวต่อไปเถิดข้าน่ะไม่คิดจะกินปลามีพิษอย่างพวกเจ้าให้ตายฟรีๆหรอก
3: ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องรับปากด้วยว่าจะไม่กินเพื่อนๆของฉันที่อยู่ด้วยกันนี
1: ่นามนิ่มรีบต่อรอง
2: บะตัวแค่นี้แต่ฉลาดซะจริงเชียวแต่ก็แปลกนะปกติปลาปักกระเป้าอย่างพวกเจ้าไม่น่าจะสนใจใยดีหรืออาทรกับปลาชนิดอื่นๆแบบนี้หนำซ้ำยังคอยไล่กัดไล่จับปลาอื่นกินด้วยซ้ำหรือว่าเมื่อกี้หัวของเจ้าถูกกระแทกจนสมองเพี้ยนไปแล้ว
3: ปากเสียจริงๆคุณเนี่ยฉันไม่ได้ถูกกระแทกสักหน่อยพวกเราอ่ะเป็นเพื่อนกันต่างหากเราถูกมนุษย์จับมาด้วยกันแล้วจะเอาไปประมูล
2: โอ้อย่างนี้นี่เองแต่คนขับรถของพวกมนุษย์คงจะไม่ชินเส้นทางกระมังรถกระบะที่ขนพวกเจ้ามาถึงได้สะดุดโคกจนกล่องที่บรรจุพวกเจ้าอยู่หลุดลอยมาตกข้างทางแบบนี้ได้นะแต่ก็ว่าไม่ได้หรอกนะเช้าๆในป่าแบบเนี้ยตามนุษย์จะมาสู่ตาข้าได้ยังไงกัน
1: ฝ่ายตรงข้ามปรารภขำๆและเสียงพูดกลัวหัวเราะของนกตัวนั้นก็ทำให้เหมาตี้กับพวกปลาตัวอื่นๆรู้สึกตัวขึ้นมาบ้าง
3: ที่ไหนเนี่ยนี่มันนรกหรือสวรรค์โอ้นกเข้าเหยี่ยวนี่นะ
1: ปลาสีดำอีกตัวซึ่งมีลำตัวยาวเป็นศอกเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงงัวเงียนามนิ่มจึงรับรู้ได้ว่านกตัวใหญ่ที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่คือนกเขาเหยี่ยวแต่รูปร่างของเพื่อนอีกตัวที่ยังไม่เคยได้สนทนากันนี้ก็พิลึกพิลั่นไม่แพ้ฝ่ายที่เป็นนกเพราะนอกจากจะมีลำตัวที่ยาวมากๆแล้วส่วนปลายของริมฝีปากทั้งบนและล่างยังมีเส้นประหลาดยื่นออกมาจนดูน่ากลัวยังไงพิลึก
2: โอ้เจ้าปลาไหลริบบิ่นนี่รู้จัก าซะด้วยเป็นเกียรติจริง
1: ๆนกเขาเหี่ยวพูดกลัวหัวเราะเช่นเดิม
3: จะไม่รู้จักได้ยังไงล่ะหนูอาศัยอยู่กับพ่อแม่ตรงชายฝั่งทะเลอันดามันเห็นพวกลุงบินผ่านมาจากทางหมู่เกาะอันดามันบ่อยๆพ่อแม่ก็พร่ำสอนให้ระวังไว้เพราะพวกลุงเป็นนกล่าเหยื่ออาจจะถูกจับกินได
2: ้โหก็จะไปจับปลาไหลในโพรงใต้ทะเลยังพวกเจ้ามากินได้ยังไงกันถึงจะอาศัยบนเกาะแถบชายทะเลใต้แต่ข้าไม่ใช่พวกมนุษย์นะจะได้อุตสาหะลงไปใต้น้ำเพื่อจับสัตว์อื่นๆในน้ำมากินมาเล่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่สัตว์น้ำพวกข้าพอใจในอาหารธรรมชาติของพวกข้าคือพวกหนูตัวเล็กๆแมลงแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานต่างๆอยู่แล้ว
3: ถ้าพวกมนุษย์หัดคิดแบบลุงบ้างก็คงจะดีนะ
1: เบเรียนปรารภขึ้นบ้างก่อนจะหันไปถามฝ่ายปลาไหล
3: ทำไมถึงแทนตัวเองว่าหนูล่ะฮะยังไม่โตหรือไงใช่จ้ะหนูยังเป็นเด็กยังไม่มีเพศเลยซ้ำเลยเป็นสีดำแบบนี้ถ้าโตขึ้นกว่านี้สักหน่อยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็กลายเป็นตัวผู้แล้วจากนั้นถ้ามีโอกาสได้เจอตัวผู้ตัวอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าหนูก็จะโตขึ้นอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อเป็นตัวเมียและเป็นเจ้าสาวของตัวผู้ตัวนั้นจ้า
1: ฝ่ายปลาไหลตอบมาแบบซื่อๆแต่คำตอบดังกล่าวก็ทำให้ปลาสีแดงตัวอ้วนกลมซึ่งมีแถบสีขาวพาดผ่านแก้มทั้งสองข้างอุทานออกมาว่า
2: ตายจริงไม่คิดว่านอกจากฉันแล้วจะมีปลาที่เปลี่ยนเพศได้ติดมาด้วยอีกแถมยังกำลังหาเจ้าบ่าวเหมือนกันด้วย
1: นามนิ่มหันมองตามไปก็พบว่าในถุงของปลาตัวนั้นนอกจากจะมีปลาเจ้าของเสียงอยู่แล้วยังมีกุ้งพยาบาลและดอกไม้ทะเลก้นส้มอยู่ร่วมถุงด้วยอย่างละตัว
2: โอ้จะไปหาเจ้าบ่าวเลยจัดเต็มมาทั้งทีมเสริมสวยและเรือนหอส่วนตัวสินะ
1: นกเขาเหี่ยวกล่าวสรรพยอกทำให้ปลาสาวถึงกับเขินอายก่อนจะตอบแบบอ้อมๆแอม
3: อุ๊ยตายลุงพูดแบบนี้ฉันก็เขินแย่สิแต่เนี่ยไม่ใช่ความต้องการของฉันเพียงฝ่ายเดียวนะคือเท่าที่ฉันรู้มามีครอบครัวมนุษย์ครอบครัวนึงเคยได้ปลาการ์ตูนมะเขือเทศแบบฉันไปเลี้ยงคู่นึงแล้วปลาตัวเมียเกิดตายไป

0: คุณผู้หญิงปลอดโรคครับ
1: กุ้งพยาบาลที่อยู่ถุงเดียวกันกล่าวเชิงแนะนำตัว
0: อาศัยความไม่รู้ของคนอื่นหากินสมกับเป็นพวกมนุษย์จริงๆ
1: เบเรียนซึ่งมักจะอารมณ์เสียกับพฤติกรรมของมนุษย์เอ่ยขึ้นอย่างเคือง
2: ๆทำไมล่ะ
1: นามนิ่มหันไปถามทันที
0: กุ้งพยาบาลอาจจะทำความสะอาดร่างกายปลาอย่างพวกเราจากปรสิตได้ก็จริงแต่ไม่อาจการันตีว่าปลาที่มีกุ้งพยาบาลคอยดูแลจะปลอดโรคเพราะปรสิตที่กุ้งจะจับกินได้มีแค่พวกปรสิตที่ไม่ร้ายแรงส่วนไอ้พวกตัวแสบๆที่เป็นสาเหตุทำให้ปลาตายอย่างจุดขาวหรือออดิเนียมหรือเมือกขุ่นน่ะกุ้งพยาบาลช่วยอะไรไม่ได้เพราะพวกมันสร้างเกราะคลุมตัวไว้บ้างฝังตัวในเนื้อเยื่อปลาบ้างและร้ายที่สุดคือฝังตัวในเหงือกปลา
1: คำอธิบายยาวเหยียดของเบเรียนทำให้กุ้งพยาบาลต้องยกกล้ามให้พร้อมเอ่ยปากยอมรับ
0: โอ้เจอผู้รู้จริงขนาดแท้ทุกอย่างที่พูดครับผมมันก็แค่หมอชาวบ้านรับมือได้แค่ปรสิตที่มาก่อความรำคาญตามผิวหนังตามพวกเชื้อปรสิตขั้นเทพอย่างออดิเนียมจุดขาวและเมื่อคุณผมแม่งก็จนปัญญาจริง
2: ๆตายจริงแบบนี้ฉันเอานายติดตัวไปด้วยจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะไม่เกิดโรคร้าย
1: คราวนี้แม่ปลาการ์ตูนสาวซึ่งกำลังรอพบเจ้าบ่าวถึงกับใจเสียขึ้นมาบ้างแต่เมาตี้ก็ช่วยปลอบทันทีไม่ต้องกังวลเกินเหตุหรอกอย่างน้อยมีกุ้งพยาบาลอยู่ด้วยเธอก็จะไม่มีปรสิตน่ารำคาญมาก่อผิวหนังให้เครียดส่วนเรื่องแน่ใจว่าไม่มีโรคร้ายน่ะผมมั่นใจว่าปลาที่เกิดจากฟาร์มอย่างคุณน่ะปลอดโรคอยู่แล้วเพราะเจ้าของฟาร์มจะต้องกักโรคพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ได้มาอย่างดีจนแน่ใจว่าไม่มีโรคถึงจะปล่อยลงสู่ระบบปลาการ์ตูนจากฟาร์มเพาะจึงมีข้อได้เปรียบในด้านการตลาดว่าปลอดโรคและเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากกว่าปลาที่จับมาจากธรรมชาติซึ่งหลังจากซื้อมาแล้วยังต้องมาเสี่ยงกักโรคอีกเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน
3: งั้นที่เธอเคยบอกว่าพวกมนุษย์กักโรคเธอ7วันและตลอด7วันนั้นเธอก็ไม่ยอมกินอะไรเลยก็เพราะ
1: นามนิ่มเพิ่งนึกออกและเมาตี้ก็ตอบให้ตรงๆครับพวกเขาจับผมกักโรคเพื่อให้แน่ใจว่าผมไม่ได้มีโรคติดต่อร้ายแรงอะไรติดมาเพราะถ้าผมไปประมูลแล้วมีโรคติดไปให้ลูกค้าแล้วก็ชื่อเสียงของพวกเขาก็จะเสื่อมเสียจนแทบไม่อาจจัดประมูลได้อีกอย่างแน่นอน
3: แล้วทั้งที่พวกเขาก็เห็นว่าเธอไม่กินอะไรเลยเขาก็ไม่สนใจเลยเหรอ
1: เขาใส่ใจอย่างเดียวครับว่าระหว่างกักโรคร่างกายผมมีอาการของโรคติดต่อปรากฏขึ้นหรือไม่เช่นมีจุดขาวๆขึ้นตามตัวไหมครีบหรือว่าหางเปื่อยเองโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่าและถ้าเขาพบเขาก็จะทำลายผมทิ้งเพื่อเก็บน้ำไว้กับปลาตัวอื่น
0: ใช่นั่นแหละพฤติกรรมของมนุษย
1: ์เบเรียนเสริมทันทีที่ได้โอกาสและเมื่อเห็นว่าบรรยากาศการสนทนาจะเริ่มแย่ลงลุงนกเขาเหี่ยวจึงเอ่ยแซ่ขึ้นแทน
4: เอาหนาเอาหนาอย่างน้อยพวกเจ้าก็รอดจากมือมนุษย์มาได้แล้วลองคิดสิว่าจากนี้ไปพวกเจ้าจะทำอะไร
0: ก็คงต้องหาทางกลับทะเลแหละลุงแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง
1: เบเรียนตอบแทนพวกพ้อง
4: เอามิข้าเองก็กว้างขวางในแถบนี้อยู่เดี๋ยวจะลองบินไปหาดูแล้วกันว่ามีใครพอจะลงแรงช่วยอะไรพวกเจ้าได้บ้าง
3: ขอบคุณมากค่ะว่าแต่เราควรจะเรียกคุณลุงว่ายังไงดีคะ
1: นามนิ่มรีบเอ่ยถามในจังหวะเดียวกับที่นกเขาเหี่ยวกำลังขยับปีกจะบินจาก

0: ไปและก็ได้รับคำตอบว่าเรียกลุงเขาก็ได้หลังจากรอคอยจนเกือบเที่ยงลุงเขาก็กลับมาพร้อมกับลิงแสมฝูงใหญ่พวกลิงช่วยกันขนย้ายปลาและสัตว์น้ำทั้งหมดที่รอดชีวิตไปยังป่าชายเลนที่ใกล้ที่สุดอย่าลืมเก็บกล่องโฟมและเศษโฟมที่เหลือทุกชิ้นไปทิ้งถังขยะของพวกมนุษย์ให้ครบด้วยนะทิ้งไว้ก็รังแต่จะทำลายธรรมชาติและโลกของเราให้ยิ่งแย่นักเข้าไปอีกลุงเขากำชับพวกลิงพอลุเข้าถึงเขตป่าชายเลนพวกลิงก็ช่วยกันประคองถุงซึ่งมีพวกหนามนิ่มอยู่ข้างในไปจนถึงริมน้ำลิงบางตัวถือกะลามะพร้าวมาด้วยนามนิ่มเห็นดังนั้นก็อดสงสัยไม่ได้จึงถามลุงเขา
1: พวกเขาเอากะลามาทำไมกันคะ
0: โฮโฮโฮโฮก็จะเอามาปรับน้ำให้พวกเจ้านะสิเพราะน้ำในป่าชายเลนนี่แม้จะมีความเค็มอยู่บ้างแต่ก็ไม่เค็มเท่ากับในทะเลขืนปล่อยพวกเจ้าลงน้ำทันทีเป็นได้ช็อกน้ำตายกันพอดี
1: สิ้นเสียงลุงฮูกเจ้ากุ้งพยาบาลที่อยู่ในถุงเดียวกับปลาการ์ตูนสาวก็ขอร้องพวกลิงทันทีว่า
2: ขอบคุณครับที่จะช่วยปรับน้ำให้เราแต่ถ้าจะกรุณาก็ช่วยแยกผมออกไปปรับต่างหากและค่อยๆปรับอย่างช้าๆด้วยนะครับเพราะกุ้งอย่างพวกผมเปราะบางและเสี่ยงต่อภาวะนกน้ำมากกว่าใคร
1: ๆพวกลิงตอบรับความต้องการของกุ้งพยาบาลด้วยการใช้กะลาตักเจ้ากุ้งน้อยออกมาแยกปรับน้ำต่างหากสุดท้ายในขณะที่หนามนิ่มและปลาตัวอื่นๆได้รับการปรับน้ำด้วยกะลาทุกๆ5นาทีเจ้ากุ้งพยาบาลเป็นตัวเดียวที่ได้รับการปรับน้ำด้วยการหยดน้ำจากเปลือกหอยขี้นกโดยเว้นระยะหยดละครึ่งนาทีสุดท้ายกว่าอัตราความเค็มในกะลาของเจ้ากุ้งพยาบาลจะเท่ากับของเพื่อนๆเวลาก็ผ่านไปจากยามสายไปจนถึงใกล้เที่ยง
0: ขอโทษนะคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกลิงแล้วล่ะแดดจ้าแบบนี้เป็นอะไรที่ทรมานสายตานกกลางคืนอย่างข้าจริง
1: ๆลุงเขากล่าวขอโทษก่อนจะโบกปีกอำลาแล้วบินจากไปอย่างทุลักทุเลหลังจากนั้นพวกลิงก็ช่วยกันเอาถุงใส่ปลาแช่ลงน้ำเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำในถุงเท่ากับอุณหภูมิของแหล่งน้ำธรรมชาติในป่าเพื่อป้องกันการช็อกอุณหภูมิอีกต่อหนึ่ง
3: เช็คเวลาให้ดีๆด้วยนะเพราะในหนึ่งวันน้ำจะขึ้นลงสลับกันวันละสองครั้งต้องให้แน่ใจว่าพวกเขาไปถึงทะเลก่อนน้ำจะลง
1: จ่าฝูงลิงกำชับลูกน้องขณะเทเจ้ากุ้งพยาบาลจากกะลาให้กลับไปอยู่ในถุงปลาการ์ตูน
2: ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ช่วงเวลาระหว่างน้ำขึ้นกับลงห่างกันราวๆ6 ชั่วโมงน่าจะมีเวลาเหลือเฟืออยู่
1: สมุนลิงตอบ
4: ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเพราะฉันไม่ได้เชื่องช้าอย่างที่ใครๆคิดฉันเป็นดอกไม้ทะเลชนิดที่สามารถว่ายน้ำได
1: ้ดอกไม้ทะเลก้นส้มบอกขณะที่ปลาการ์ตูนก็ช่วยเสริมว่า
2: ถ้าเธอว่ายตามพวกเราไม่ทันหรือว่าเหนื่อยฉันจะช่วยออกแรงผลักให้อีกทางด้วยเรือนหอของฉัน
1: เพียงชั่วเวลาไม่นานน้ำในถุงทั้งหมดก็มีความเย็นเท่ากับน้ำบริเวณปากแม่น้ำในป่าชายเลนจ่าฝูงลิงจึงสั่งให้ลูกน้องค่อยๆเทพวกปลาลงน้ำก่อนจะกล่าวอำลา
3: พวกเราก็คงต้องไปแล้วต้องเอาถุงพวกนี้ไปทิ้งให้ถูกทางไม่อย่างนั้นป่าชายเลนบ้านของพวกเราก็จะประสบปัญหามลพิษมากขึ้นขอโทษจริงๆที่ส่งในแค่นี้แต่เราก็ได้เลือกจุดที่น้ำสะอาดที่สุดให้พวกเธอแล้ว
1: ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เป็นพระคุณเหลือล้นแล้วฝากขอบคุณลุงเขาด้วยนะครับมัลตี้บอกกับจ่าฝูงลิงก่อนจะออกว่ายนำหน้าทุกๆตัวไป
5: ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของหนามนิ่มโดยดอลฟิน
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของหนามนิ่มโดยดอลฟิน
1: บทที่4ตะลุยป่าชายเลนมุ่งสู่แนวปะการังหลังจากแยกกับพวกลิงมัลตี้และอะคิลิสก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำขบวนพาพวกพ้องอพยพกลับสู่ทะเลเบเรียนกับวานมิงกิรับหน้าที่เป็นกองหลังคอยช่วยระวังภัยให้พวกที่อยู่ตรงกลางขณะที่ส่วนกลางของฝูงคือหนามนิ่มผู้อ่อนแอปลาไหลริบบิ้นสีดำผู้มีร่างกายยืดยาวจนเหมาะเป็นเป้าจู่โจมของศัตรูปลาการ์ตูนสาวและดอกไม้ทะเลก้นส้มขณะที่เจ้ากุ้งพยาบาลนั้นอาศัยเกาะอยู่บนตัวอะคิลิสอีกทีหนึ่ง
2: แม้เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ผมได้ทำความสะอาดร่างกายของอะคิลิสผู้เป็นตำนาน
1: กุ้งพยาบาลกล่าวพลางจัดการปรสิตน่ารำคาญที่มาเกาะตามตัวอะคิลิส
7: ผมก็แค่ปลาธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งชื่อหรือฉายาอะไรต่างๆนั่นพวกมนุษย์ตั้งกันเอาเองทั้งนั้น
1: อะคิลิสเอ่ยตอบแบบไม่ถือตัวขณะเดียวกันปลาการ์ตูนสาวก็พยายามเข็นดอกไม้ทะเลซึ่งมีฐานะเป็นเรือนหอของเธอให้ลอยไปข้างหน้าเรื่อย
2: ๆโชคดีที่ดอกไม้ทะเลก้นส้มก็ว่ายน้ำได้นะไม่งั้นเราคงทุลักทุเลน่าดู
1: เบเรียนปารกก่อนที่ห้วงน้ำเบื้องหน้าจะปรากฏเงาของสรรพสิ่งบางอย่างจำนวนมากมายกำลังด่าหน้ากันเข้ามาน
7: ั่นอะไรน่ะ
1: อะคิลิสกล่าวพลางพยายามกรอกตามองฝ่ายตรงข้ามขณะที่มัลตี้ซึ่งสายตาดีกว่ารีบเตือนพวกพ้องทันที
2: ปลาสลิดหินลืมไปเลยว่าเจ้าพวกนี้สามารถปรับตัวเข้ามาอาศัยในป่าชายเลนได้
3: แดมเซลงั้นเหรอตระกูลไหนล่ะทำให้ดุร้ายมากนักเราอาจไม่จำเป็นต้องปะทะกับพวกมัน
1: วานมิงกิส่งเสียงมาจากแถวหลังขณะที่มัลตี้ก็ตอบรับด้วยการเพ่งสายตาสังเกตลวดลายบนตัวของฝูงปลาขนาดเล็กที่ดุร้ายเข้าขั้นเล็กพริกขี้หนูที่กำลังพุ่งทลาเข้ามาหาอย่างไม่ลดละเมื่อเห็นลวดลายของพวกมันชัดๆปลาสินสมุทรแคระจากปล่องน้ำเงินก็รีบตะโกนเตือนเพื่อน
3: ลาสลิดหินฟ้าหางส้มดูจากท่าทางการว่ายและอัตราความเร็วที่มันพุ่งเข้ามาหาเราผมมั่นใจว่ามันเอาเราแน่ๆครับ
2: เจ้าพวกปีศาจสีน้ำเงินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็บ้าหวงที่ไม่เปลี่ยนสินะ
1: เบเรียนปรารภเสียงเครียดก่อนที่อัคคิลิสจะตัดบทว่า
7: ในเมื่อเรามาที่นี่ไม่ได้คิดจะเป็นศัตรูกับใครแต่พวกนั้นกลับคิดร้ายกับเราโดยไม่มีเหตุผลก็มีอย่างเดียวแหละคือสู
1: ้ดีเหมือนกันอยู่แต่ในฟาร์มได้กินแต่กุ้งตายจนแทบจะลืมทักษะล่าเหยื่อไปแล้วดอกไม้ทะเลก้นส้มกล่าวเสริมขณะที่อะคิลิสกำลังพุ่งสวนทางปืนเข้าไปหาฝูงปลาสลิดหินโดยมีวานมิงกิและเบเรียนว่ายตามไปเป็นกองหนุน
4: แล้วเราจะล่ามันยังไงดีล่ะ
1: ปลาการ์ตูนสาวถามเรือนหอของเธอไม่เห็นยากอะไรพวกเธอก็แค่ล่อพวกมันมาใกล้ๆฉันเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองแต่ระวังนะใครก็ตามที่ไม่ใช่ปลาการ์ตูนอย่าเผลอมาโดนหนวดของฉันเด็ดขาดดอกไม้ทะเลตอบสั้นๆในขณะที่พวกอะคิลิสได้เข้าไปประจันหน้ากับฝ่ายศัตรูเรียบร้อยแล้ว
7: เจอหางพิฆาตของฉันหน่อยเป็นไรเจ้าพวกปีศาจไพลิน
1: อะคิลิสพูดพลางใช้หนามพิษที่โคนหางตวัดใส่ปลาสลิดหินไปตัวหนึ่งปลาตัวนั้นหัวทิ่มจมลงสู่พื้นเลนทันทีและเพียงครู่ต่อมาเบเรียนกับวานมิงกิก็ใช้หนามพิษของตนเองเล่นงานปลาสลิดหินไปได้อีก2ตัว
2: เก่งนักนะเจ้าพวกดอรี
1: ่ปลาสลิดหินอีกตัวกล่าวอาฆาตพร้อมกับพุ่งเข้าหาอะคิลิสด้วยความโกรธแค้น
7: ชื่อของฉันคืออะคิลิส
1: อะคิลิสสวนตอบพร้อมกับใช้หนามที่หางฟาดปลาตัวนั้นกระเด็นไปจมเลนในทันทีอย่างไรก็ตามแม้ว่าปลาแท้งทั้งสามจะสามารถต่อกรกับพวกปลาสลิดหินได้สบายสบายแต่ด้วยความเร็วและปริมาณที่มากกว่าปลาสลิดหินจำนวนมากจึงฝ่าแนวป้องกันของพวกอะคิลิสมาจนถึงจุดที่พวกหนามนิ่มออกันอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
4: มันมากันแล้วทำตามแผนนะพวกเธอ
1: ดอกไม้ทะเลกำชับด้วยเสียงกระซิบซึ่งหนามนิ่มก็ตอบรับด้วยการพองตัวและกางหนามขึ้นขู่ขณะที่ปลาไหลริบบิ้นมุดลงไปในเลนส่วนเจ้ากุ้งพยาบาลก็รีบว่ายไปเกาะหลังเมาตี้และปลาการ์ตูนสาวก็ทำท่าว่ายหน่วยนาดเข้าไปล่อฝูงปลาสลิดหิน
4: ยูฮูมีใครอยากเป็นเจ้าบ่าวของฉันบ้างมิจ๊ะ
1: ปลาการ์ตูนสาวแซงถามเสียงหวานก่อนที่เหล่าปลาสลิดหินจะพุ่งเข้ามาหาเธอพร้อมๆกันด้วยความหมั่นไส้
2: ที่นี่ไม่ใช่ที่ของปลานีโมไปให้พ้นนะ
4: ตายแล้วตายแล้วฉันเป็นปลาการ์ตูนมะเขือเทศต่างหากไม่ใช่ปลาการ์ตูนส้มขาวสักหน่อยไม่ได้เรียนหนังสือกันหรือไงจ๊ะพวกเธอ
2: น้อยปากดีนักนะจะกัดให้ตายคาเขี้ยวเลย
1: ว่าแล้วฝูงปลาสลิดหินก็พุ่งเข้าใส่ปลาการ์ตูนสาวพร้อมๆกันแต่ปลาการ์ตูนสาวก็รีบหลบผลุบเข้าไปในดอกไม้ทะเลทันควันพวกปลาสลิดหินเมื่อเห็นดังนั้นก็พากันร้อง
2: เฮ้ย
1: สนั่นแต่ก็สายไปซะแล้ว
0: ความเร็วที่พุ่งไปแบบสุดแรงทำให้ไม่อาจเบรกได้ทันพวกมันจึงชนเข้ากับหนวดพิษของดอกไม้ทะเลก้นส้มกันได้ทั่วหน้าและเพียงชั่วอึดใจต่อมาดอกไม้ทะเลก้นส้มก็ใช้หนวดรัดตัวพวกปลาที่ตายแล้วใส่เข้าปากไปทีละตัวทีละตัวเนื้อปลาสดๆนี่มันดีกว่าเนื้อกุ้งแช่แข็งจริงๆถ้าไม่รังเกียจช่วยแบ่งให้ผมสักตัวได้ไหมครับไม่ได้กินอะไรมาตั้งสัปดาห์มัลตี้กล่าวพลางหัวเราะแห่ๆซึ่งดอกไม้ทะเลก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงเยอะขนาดนี้ยังไงก็เหลืออิ่มแล้วจะพ่นพวกที่เหลือออกไปให้กินเ
2: นอขอผมด้วยนะครับแบบว่าคุณผู้หญิงตัวสะอาดมาตั้งแต่แรกแล้วผมเลยไม่มีอะไรกินเลย
0: กุ้งพยาบาลขอมีส่วนร่วมบ้างแต่ยังไม่ทันที่ดอกไม้ทะเลจะได้ตอบปลาสลิดหินที่เหลือก็ว่ายผ่านแนวป้องกันของอะคิลิสเข้ามาอีกและพวกที่มาทีหลังนี้รู้แล้วว่าปลาการ์ตูนสาวมีดอกไม้ทะเลมาด้วยพวกมันจึงพุ่งเป้าหมายไปที่กุ้งพยาบาลกับมัลตี้แทน
5: ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของหนามนิ่มโดยดอลฟิน
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของหนามนิ่มโดยดอลฟิน
0: และพวกที่มาทีหลังนี้รู้แล้วว่าปลาการ์ตูนสาวมีดอกไม้ทะเลมาด้วยพวกมันจึงพุ่งเป้าหมายไปที่กุ้งพยาบาลกับมัลตี้แทน
2: เล่นงานจะสองตัวนี่แหละไร้พิษสง
0: ปลาสลิดหินตัวจ่าฝูงตะโกนบอกลูกน้องพร้อมกับพุ่งเข้าหามัลตี้ปลาสินสมุทรแคระจากปล่องน้ำเงินตั้งท่าพร้อมสู้ขณะที่หนามนิ่มก็พาร่างที่แลดูคล้ายลูกบอลที่มีขนขึ้นหลอมแหลมมากกว่าจะเป็นลูกบอลหนามว่ายเข้าไปขวางหน้าด้วยหมายจะปกป้องเพื่อนของเธอแต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็บังเกิดเมื่อส่วนหัวของปลาไหลริบบิ้นได้โผล่พรวดขึ้นจากเลนมางับเข้าที่ร่างของจ่าฝูงปลาสลิดหินด้วยความเร็วดุจสายฟ้าแลบปลาสลิดหินตัวหัวหน้าร้องสุดเสียงด้วยความตกใจและคาดไม่ถึง
2: รสชาติจ่าฝูงปีศาจไพลินจะเป็นยังไงนะ
0: เจ้าปลาไหลริบบิ้นสีดำปรารภพลางกลืนร่างเหยื่อตัวแรกลงคอไปก่อนจะพุ่งเข้าฉกปลาสลิดหินอีกตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างไม่รอช้า
2: ไม่ได้กินอะไรมาเกือบอาทิตย์แค่ปลาตัวสองตัวคงไม่ถึงครึ่งท้อง
0: ปลาไหลกล่าวพลางกลืนเหยื่อตัวที่สองตามตัวแรกไปและคำพูดดังกล่าวของปลาไหลริบบิ้นผนวกกับการสูญเสียผู้นำก็ทำให้ปลาสลิดหินทั้งหมดเสียขวัญ
2: มันบอกว่าไม่ได้กินอะไรมาเกือบอาทิตย
0: ์ปลาตัวหนึ่งพูดก่อนที่ปลาอีกตัวจะออกปากผสมโรงว่า
2: ดูตัวมันสิยาวเฟ้ยขนาดนั้นมันต้องกินพวกเราอีกกี่ตัวถึงจะอิ่มเนี่ยไม่รู้สิเอาไว้อิ่มแล้วหนูจะบอกกันแล้วกันนะ
0: ปลาไหลริบบิ้นตอบพร้อมกับพุ่งฉกปลาสลิดหินเข้าปากไปได้อีกตัว
2: ไม่ไหวแล้วพวกมันแข็งแกร่งเกินไปแถมหัวหน้าก็ตายแล้วรีบเพ่นกันก่อนเถอะ
0: พว
1: วกปลาสลิดหินรีบตะโกนบอกกันพร้อมกับว่ายหนีแตกกระจายกันไปคนละทิศละทางสุดท้ายนอกจากพวกเมาตี้จะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแล้วยังได้อาหารมื้อเที่ยงมาฟรีๆอีกด้วย
4: อ้าวใครหิวก็มาจัดการกันต่อเลยนะฉันอิ่มแล้ว
1: ดอกไม้ทะเลก้นส้มเอ่ยปากพร้อมกับพ่นซากปลาสลิดหินที่หลงเหลืออยู่ในท้องออกมาให้พวกหนามนิ่มจัดการ
7: ค่อยยังชั่วหน่อยนึกว่าจะต้องถือศีลอดอีกวันล่ะ
1: มัลตี้กล่าวอย่างสบายอารมณ์ขณะจิกตอดซากปลาตัวหนึ่งโดยมีหนามนิ่มอะคิลิสเบเรียนและวานมินกิร่วมวงอยู่ด้วยขณะที่ปลาการ์ตูนสาวกับกุ้งพยาบาลแยกกันไปกินปลาอีกตัวส่วนปลาไหลริบบิ้นก็ฮุบปลาที่เหลือจากดอกไม้ทะเลเข้าไปอีก3ตัวก่อนจะอ้าปากเรอออกมาด้วยความอิ่ม
7: สวรรค์โปรดจริงๆหลังจากที่ประท้วงอดอาหารมาหลายวัน
4: ไม่นึกว่านอกจากมัลตี้แล้วจะมีปลาอื่นที่อดอาหารด้วย
1: หนามนิ่มปรารภกับเพื่อนๆปลาไหลริบบิ้นรู้ว่าตนเองถูกกล่าวถึงจึงรีบตอบ
3: ไม่ใช่แค่ปลาสินสมุทรและปลาผีเสื้อหรอกที่ถือคติชีพบ่รักรักยศปลาไหลริบบิ้นอย่างพวกหนูก็เหมือนกันจ้ะได้ข่าวว่าตอนนี้พวกมนุษย์เอาพวกหนูขึ้นบัญชีปลาไหลหัวดื้อที่ให้อาหารยากที่สุดไปแล้ว
2: หวังว่าพวกมนุษย์จะได้คิดกับการประท้วงของพวกเราบ้างเนาะ
1: เบเรียนออกความเห็นก่อนที่อะคิลิสจะตัดบทว่า
7: เรื่องมนุษย์จะคิดได้หรือไม่ได้พักไว้ก่อนดีกว่าถึงพวกเราจะปรับน้ำมาแล้วแต่แหล่งน้ำที่นี่ไม่เหมาะกับร่างกายพวกเราเลยผมเกรงว่าถ้าเราอยู่ที่นี่นานเกินไปผมกับมัลตี้แล้วก็น้องปลาไหลจะไม่ได้กลับบ้านพอร่างกายของเราทั้งสามไวต่อสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมเอามาก
2: ๆผมก็ด้วยครับกุ้งอย่างพวกผมอ่อนไวต่อค่าน้ำมาก
1: ๆกุ้งพยาบาลเสริมดอกไม้ทะเลจึงเก็บซากปลาที่เหลือเข้าไปในท้องเพื่อไว้เป็นเสบียงและกำชับปลาการ์ตูนสาวว่าแบบนี้ต้องขอแรงเธอช่วยดันหน่อยแล้วล่ะสัมภาระเยอะแบบนี้ถ้าจะว่ายน้ำเองไม่ไหว
4: มิต้องห่วงเธอเป็นเรือนหอของฉันไปไหนก็ต้องไปด้วยกันจนกว่าจะเจอเจ้าบ่าวเนอะ
1: ปลาการ์ตูนรับปากแข็งขันก่อนที่คณะสัตว์ทะเลทั้งฝูงจะเดินทางลุยผ่านป่าชายเลนกันต่อไปหลังจากพ้นป่าชายเลนออกมาได้พวกหนามนิ่มและเมาตี้ก็เข้าสู่เขตไหลทวีปได้สำเร็จสัตว์น้ำทั้งหมดพักปรับตัวให้คุ้นกับสภาพน้ำใหม่อีกครู่ใหญ่ๆจึงออกเดินทางกันต่อโดยมีเป้าหมายอยู่ที่แนวปะการังที่ใกล้ที่สุดหลังจากผ่านเขตน้ำตื้นบริเวณไหลทวีปมาได้สักพักอะคิลิสและเมาตี้ซึ่งเป็นหัวขบวนก็เห็นแนวปะการังปรากฏอยู่แต่ไกลทว่าขณะที่พวกเขากำลังยินดีกันอยู่นั่นเองเงาดำๆของสรรพสิ่งซึ่งมีสันฐานรูปร่างกลมรีคล้ายไข่ไก่ขนาดมหึมาก็พุ่งเข้ามาอย่างประสงค์ร้าย
2: แย่ละปลาวัวอมหิต
1: เบเรียนเอ่ยขึ้นทันทีซึ่งชื่อของปลาตัวใหม่ที่ได้ยินก็ทำให้หนามนิ่มรู้สึกหวาดผวาอย่างบอกไม่ถูก
4: ทำไมชื่อน่ากลัวอย่างนั้น
7: แบบนี้งานเข้าจริงๆละหนามนิ่มเจ้าเนี่ยเป็นตัวอันตรายในท้องทะเลและก็แนวปะการังอย่างแท้จริงเลยขนาดมนุษย์มันยังกล้าจู่โจมหอยเม่นมีหนามพิษทั่วตัวมันยังจับกินได้มัลตี้อธิบายเสียงเครียดขณะที่อะคิลิสขอความเห็นจากทุกๆตัวว่า
8: เอาไงดี
7: ลุยกันอีกสักรอบดีไหม
2: แต่มันเองก็เร็วใช่ย่อยนะพลาดพลั้งขึ้นมาเนื้อหลุดตายแน่ๆคมเขี้ยวของพวกมันขนาดพวกมนุษย์ยังโดนกัดจนเลือดสาดได
0: ้เบรียนปรามก่อนที่เมาตี้จะยื่นข้อเสนอว่า
7: เอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อตะกี้เพื่อนๆก็ช่วยกันสู้กับพวกปีศาจไพลินมากันจนเหนื่อยแล้วในตอนนั้นผมไม่เต็มที่เพราะท้องว่างอยู่ก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรมากรอบนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของผมละกันผมจะล่อมันไว้แล้วพวกคุณก็รีบมุ่งไปที่แนวปะการังข้างหน้านั่นเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น
4: แต่ว่า
0: หนามนิ่มเอ่ยแยงขึ้นพร้อมกับสัตว์น้ำตัวอื่น
7: ๆไม่มีเวลาแล้วครับมันใกล้เข้ามาแล้วผมเชื่อมั่นในความเร็วของผมแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเชื่อมั่นในตัวผมด้วย
3: ตกลงเราเชื่อใจนายแล้วพบกันที่แนวปะการังนะมอลตี้
0: อะคิลิสเอ่ยเสียงหนักก่อนจะหันไปทางปลาการ์ตูนสาวและกล่าวว่า
7: เธอเองก็ต้องเข็นเรือนหอของเธอไปให้ถึงที่นั่นให้ทันพวกเรานะไหวไหม
4: ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่เป็นตัวถ่วงเพื่อนๆเด็ดขาด
0: ปลาการ์ตูนสาวตอบอย่างมั่นใจอะคิลิสจึงรีบตัดจบการสนทนาง
7: ั้นก็ไว้คุยกันอีกทีตอนถึงแนวปะการังช่วงนี้ก็ตัวใครตัวมันนะเจอกัน
0: สิ้นเสียงอะคิลิสมอลตี้ก็พุ่งไปดักหน้าปลาวัวอมหิตเจ้ายักษ์ใหญ่จอมโหดแห่งท้องทะเลอ้าปากโชว์คิ้วขาวด้วยความโกรธที่ถูกรุกล้ำอาณาเขตแต่มอลตี้ก็หันข้างให้เชิงยั่วโมโหซึ่งก็ได้ผลทันตาเห็นเพราะเจ้าปลาวัวอมหิตพุ่งเข้าใส่ทันทีแต่มัลตี้ก็พลิกตัวหงายท้องหลบได้อย่างช่ำชองซ้ำยังหงายท้องว่ายน้ำผละไปจากจุดอันตรายได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ปลาอื่นที่ไม่เคยอาศัยในปล่องน้ำเงินไม่มีทางทำได้
2: โอ้โหนี่เองการเคลื่อนที่ของปลาในปล่องน้ำเงินที่เล่าลือกัน
0: ปลาไหลริบบิ้นปลารบ
7: จุบปลาวัวโกรธใหญ่เลย
0: วานมิงกิเสริมขณะกำลังมองปลาวัวไล่ล่าเมาตี้อย่างเอาเป็นเอาตายแต่ปลาสินสมุทรแคระจากปล่องน้ำเงินก็ใช้ลีลาอันรวดเร็วและพริ้วไหวของตนเองเอาตัวรอดไปได้ตลอดเมื่อแน่ใจว่าปลาวัวลืมพวกตนไปแล้วอะคิลิสจึงว่ายน้ำตามเพื่อนๆไปที่แนวปะการัง
4: มาตี้และเจอกันที่แนวปะการังนะ
0: นามนิ่มเอ่ยขึ้นพร้อมกับหันไปมองมาตี้อีกครั้งก่อนจะว่ายตามเพื่อนๆไป
5: ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของนามนิ่มโดยดอลฟิน
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่FM 97 Quality News Station
5: ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของหนามนิ่มโดยดอลฟิน
0: บทที่5แสงและเงาของสัตว์ประเสริฐหลังจากเอาตัวรอดมาจากคมเขี้ยวของปลาวัวอมหิตได้สำเร็จหนามนิ่มและพวกอะคิลิสก็ลุถึงแนวปะการังที่เป็นเป้าหมายขณะกำลังพักเหนื่อยและรอเมาตี้ตามมาสมทบอยู่นั่นเองอะคิลิสก็สังเกตเห็นมนุษย์กลุ่มใหญ่โดดลงน้ำมาจากลำเรือ
7: มนุษย์พวกเราหาที่ซ่อนเร็ว
0: อะคิลิสซึ่งมักรับบทบาทเป็นผู้นำกลุ่มคู่กับเมาตี้ตะโกนบอกพวกพ้อง ก่อนจะรีบพุ่งเข้าไปในกอปะการังเขากวางใกล้ๆ
2: แย่ ที่สุดหนีเสือป่าจระเข้แล้วเนี่ย
0: เบเรียนสะบดพลางหนีเข้าซ่อนในหลืบหินใกล้ๆขณะที่พวกปลาตัวอื่นๆก็พากันเข้าที่กำบังมีเพียงปลาการ์ตูนสาวเท่านั้นที่เข้าไปอาศัยหลบในดอกไม้ทะเลก้นส้มซึ่งเป็นเรือนหอของเธอเองเดี๋ยวก่อนนะมันดูแปลกๆไปดูกรงในมือพวกนั้นสิดอกไม้ทะเลบอกปลาการ์ตูนจึงโผล่หัวออกมาสังเกตการแล้วก็พบว่าพวกมนุษย์ที่ลงมาในน้ำเมื่อครู่ถือกรงกักปลาลงมาด้วยแต่ที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วๆไปที่พวกหนามนิ่มเคยเจอก็คือปกติมนุษย์จะนำกรงเปล่าๆลงมาเพื่อจับปลาในทะเลขึ้นไปแต่มนุษย์กลุ่มนี้กลับนำกรงที่มีปลาการ์ตูนจำนวนมากติดมือลงมาด้วย
4: ปลาการ์ตูนหลายชนิดเลยด้วยทั้งการ์ตูนส้มขาวการ์ตูนอานม้าแล้วก็การ์ตูนมะเขือเทศแบบฉัน
0: ปลาการ์ตูนสาวปรารภขณะที่พวกมนุษย์เหล่านั้นเปิดฝากรงออกเพื่อปล่อยพวกปลาที่อยู่ข้างในให้เป็นอิสระฝ่ายพวกปลาในกรงเมื่อเห็นทางออกก็รีบว่ายออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ทันที
2: ทำอะไรโง่ๆ
0: เบเรียนสะบดขณะที่พวกมนุษย์กลุ่มเดิมกำลังโบกมืออำลาเหล่าปลาการ์ตูนที่พวกตนนำมาปล่อยก่อนจะทยอยกันว่ายกลับขึ้นไปบนเรือ
4: มนุษย์เนี่ยนะโง่แล้วพวกฉันมาปล่อยในทะเลมันไม่ดีหรอ
0: ปลาการ์ตูนสาวถามด้วยความสงสัยเบเรียนจึงตอบเสียงเครียด
2: ก็รอดูสิว่าปล่อยปลาการ์ตูนในที่ที่ไม่มีดอกไม้ทะเลแบบนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: ขาดคำเบเรียนไปได้ไม่กี่อึดใจฝูงปลาการ์ตูนที่พวกมนุษย์นำมาปล่อยนั้นก็ถูกโอบล้อมด้วยบรรดาปลากินเนื้อมากมายทั้งปลาเก๋าปลาน้ำดอกไม้ปลาตะคองยักษ์ปลาหมอทะเลและปลากระพง
4: ตายจริง
0: นามนิ่มอุทานด้วยความตกใจเมื่อเห็นเหล่าปลานักล่าทั้งหลายเหล่านั้นรุมเล่นงานฝูงปลาการ์ตูนอย่างไร้ปราณี
7: ปลาการ์ตูนเพาะในฟาร์มมีดีที่ปลอดโรคแต่ในทางกลับกันก็เป็นปลาที่ขาดประสบการณ์ในการดำรงชีพบางตัวขนาดดอกไม้ทะเลยังไม่รู้จักจึงไม่รู้จักการใช้ดอกไม้ทะเลเป็นที่กำบังภัย
0: อคิลิสอธิบายด้วยกระแสเสียงทุ้มเศร้าขณะที่ปลาการ์ตูนมะเขือเทศสาวรำพึงว่า
4: ดีนะที่เจ้าของฟาร์มที่เลี้ยงฉันมาช่วยสอนให้ฉันรู้จักดอกไม้ทะเลแม้ว่าจะเป็นเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าก็เถอะ
0: ทันใดนั่นเองปลาการ์ตูน3ตัวก็ฝ่าวงล้อมของเหล่าปลานักล่าออกมาได้โดยปาฏิหาริย์และพุ่งเข้ามาทางหลืบหินที่ดอกไม้ทะเลก้นส้มดุจหวังเป็นที่พึ่งสุดท้าย
4: ช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วย
0: ปลาการ์ตูนส้มขาวที่ว่ายนำหน้าสุดร้องวิงวอน
4: จะให้ช่วยยังไงล่ะ
0: ปลาการ์ตูนมะเขือเทศสาวถาม
4: ให้พวกเราหลบภัยด้วยได้ไหม
0: ปลาการ์ตูนส้มขาวขอร้อง
4: ถ้าแค่พวกเธอ3ตัวก็อาจจะได้อยู่หรอกนะแต่ถ้าจะให้ช่วยทั้งฝูงนั่นคงไม่ไหว
0: ปลาการ์ตูนมะเขือเทศสาวกล่าวพลางทอดสายตามองฝูงปลาการ์ตูนที่กำลังถูกปลาใหญ่กว่าจับกินด้วยความรู้สึกหดหู่ใจ
9: คิดจะหนีหรอ
0: ปลากระพงขนาดย่อมๆตัวหนึ่งเอ่ยเสียงดังพร้อมกับว่ายตามมาอย่างรวดเร็ว
7: แต่ยังไม่ทันที่มันจะว่ายไปถึงดอกไม้ทะเลอะคิลิสก็ปราดเข้าขวางแล้วใช้หนามที่โคนหางฟาดไปที่ร่างของปลากระพงตัวนั้นเต็มเหนียว
3: โอ้ยเจ็บเหลือเกินฝากไว้ก่อนเถอะ
7: ปลากระพงร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะว่ายหนีไปแต่ปลานักล่าตัวอื่นๆก็กลับด่าหน้ากันเข้ามาแทน
3: ชีชะจะแทงดำนี่คิดปกป้องปลาการ์ตูนหร
7: อปลาน้ำดอกไม้ขนาดราวศอกครึ่งกล่าวเสียงเหี้ยมพร้อมกับพุ่งเข้าหาอะคิลิสโดยมีปลาตะคองและปลาเก๋าอีกหลายตัวว่ายตามมาฝ่ายเบเรียนกับวานมิงกิเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบว่ายออกมาช่วยอคิลิสทว่าขนาดของปลาแท้งทั้งสามก็ยังเล็กกว่าบรรดาผู้ล่าที่กำลังด่าหน้ากันเข้ามาแต่แล้วร่างอันบึกบึนทรงกลมรีซึ่งมีความยาว2 ฟุตกว่าของปลาอีกตัวก็ว่ายสวนมาจากทางเบื้องหลังของพวกอคิลิสและตรงเขาเล่นงานเจ้าปลาน้ำดอกไม้ซึ่งเป็นหัวหน้าแถวของเหล่าผู้ล่าด้วยคมเขี้ยวที่ทรงพลังทันทีปลาน้ำดอกไม้ร้องลั่นเมื่อเนื้อข้างลำตัวถึงกับหลุดไปเป็นแผลเวอะหวะขณะที่ปลาผู้ล่าตัวอื่นๆต่างก็ตกตะลึงจนลืมว่าย
5: ท่องวรรณกรรมโลกสีครามของหนามนิ่มโดยดอลฟิน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันธนสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูด2สุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่อง ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหานปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
8: สถานการณ์น้ำหนองหานจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

ช่างรู้ผู้ด้านแล้วล่ะครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข

ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเป็นประจำอย่างนี้แหละครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์แบบนี้นะครับก็เจอกันช่วงประมาณ10โมงนะครับ10โมงกว่าๆหลังข่าวนะครับก็เจอกับผมสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับระหว่างอาจารย์สัญชัยขนานและผมสุวิชาภารักษานะครับวันเสาร์เจอกัน10โมงถึง11โมงครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับยังเจอกันอีกวันนึงนะครับก็วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะครับทาง FM 97.0 MHz นะครับสถานีข่าวคุณภาพนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็พูดคุยกันสบายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอาคารที่อยู่อาศัยนะครับการเลือกซื้อเลือกหานะครับวัสดุที่จะนำมาใช้ในการสร้างนะครับสร้างใหม่ต่อเติมนะครับปรับปรุงแก้ไขปัญหานะครับบ้านสุดร้าวรั่วร้อนนะครับก็คุยกันได้ที่นี่นะครับก็วันนี้ผมส่งเสียงนะครับมาอย่างเดียวนะครับถ้าปกติแล้วถ้าอาจารย์สัญชัยเราจัดนะครับก็จะมีทั้งเสียงทั้งภาพนะครับมาให้เสร็จเลยนะครับแต่วันนี้ผมวันนี้ขออนุญาตส่งเสียงมาอย่างเดียวนะครับส่วนอาจารย์สัญชัยขนานวันนี้ติดภารกิจนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ให้ผมส่งเสียงมาก็จริงๆแล้วก็หายหน้าหายตาหายเสียงไปเรียกว่าค่อนข้างจะนานนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนกว่าน่าจะเป็นประมาณสัก 4-5 สัปดาห์แล้วนะครับที่ไม่ได้ส่งเสียงเข้ามานะครับก็สับเปลี่ยนกันนะครับหมุนเวียนเข้ามานะครับแต่ว่าตัวยืนตัวหลักก็เป็นอาจารย์สัญชัยขนานของเรานะครับอาจารย์ไก่ใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาเพื่อแชร์ประสบการณ์การหลังน้ำท่วมนะครับหรือว่าใครยังท่วมอยู่ใครหลังน้ำท่วมหรือจะเตรียมตัวรับน้ำที่จะมาถึงอีกวัน2วันนี้นะระลอก2นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่02นะครับ2763633นะครับ02-2763633นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากจะคุยครับอยากจะส่งเป็นข้อความเป็น LINE นะครับก็แอด LINE นะครับเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับก็ที่แอดไลน์SUNCHAI นะครับหรือว่าแอดสัญชัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันนะครับส่งภาพส่งปัญหาเข้าไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์สัญชัยก็จะถึงไม่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็สามารถจะเป็นคนอ่านนะครับแล้วก็จะตอบให้นะครับเมื่อสะดวกแล้วนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือจะเป็นโทรเข้ามาพูดคุยมาแชร์กันก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในช่วงที่เราคงต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนี่แหละครับยังอยู่ในหน้าฝนก็อยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของเรียกว่าปัญหานะครับน้ำท่วมน้ำขึ้นนะครับก็ทำให้หลายบ้านยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขนะครับปัญหาหลังน้ำท่วมนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดมาคุยมาแชร์กันตรงส่วนนี้นะครับก็จริงๆแล้วที่ทำงานนะครับก็มีหลายๆท่านหลายๆคนเพื่อนๆกันนะครับหรือว่าน้องๆหลายๆบ้านก็เจอปัญหากันนะครับก็สอบถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงเรื่องของความชื้นนะครับน้ำหมดไปแล้วแห้งแล้วแต่ว่ามีปัญหาว่าตรงกำแพงนะครับตรงกำแพงมันชื้นนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางอย่างนะครับมันยังใช้ได้แหละนะครับมันคือน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพวกตู้นะครับตู้โชว์ตู้ไม้ชั้นอะไรเงี้ยนะครับที่มันเป็นพวกพาร์ติเคิลบอร์ดเป็นพวกไม้ MDF ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีความชื้นมีบวมมีพองนะครับแล้วก็มีกลิ่นอับอันนี้จะแก้ไงก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดมาคุยมาแชร์กันในเรื่องนี้กันก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหลังเบรกนะครับหลังเบรกก็อาจจะมาต่อกันว่าใครที่ยังคิดว่ามีปัญหาจากด้านบนนะครับด้านบนดาดฟ้าบนหลังคานะครับจะรับมือยังไงกับฝนที่จะมาวันที่10ถึง13นะครับที่ทางกรมอุตุบอกว่าจะมีนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลหรือภาคกลางเนี่ยจะมีฝนตกมานะครับอีกรอบนึงเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับในวันนี้วันพรุ่งนี้ยังพอมีเวลาทำแก้ไขก็สามารถที่จะฟังวันนี้นะครับแล้วก็ออกไปซื้อหานะครับวัสดุมาเตรียมตัวนะครับป้องกัน
ถ้าทำแบบถาวรไม่ได้ก็อย่างน้อยคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ลองคุยกันถึงเรื่องของหลายๆท่านนะครับที่น้ำลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความชื้นนะครับผมเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับใครที่พวกงานเฟอร์นิเจอร์นะครับไม้พวกงานไม้ชั้นตู้โชว์นะครับที่เป็นไม้คล้ายๆเหมือนไม้อัดนะครับที่เราเรียกไม้ MDF ไม้ Vertical Board อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีความชื้นมีเชื้อราบ้างมีกลิ่นอับบ้างนะครับหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับเราถ้ายกไปตากแดดได้นะครับเจอแดดได้พอคราวนี้มันแห้งสนิทแล้วเนี่ยนะครับเราเกิดว่ามีเชื้อรานะครับบางบ้านอะไรนะมีน้ำท่วมอยู่นานแล้วพอแห้งก็จะกลายเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือจากที่เรียกว่าประสบการณ์ตั้งแต่ปี54นะครับก็จะมีการมีหลายวิธีมีหลายแนวทางนะครับ

น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูเราก็ชุบผ้าเนี่ยนะครับน้ำส้มสายชูชุบผ้าแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็เอาไปเช็ดนะครับไปเช็ดตรงนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ตอนแรกๆอาจจะมีกลิ่นของน้ำส้มอยู่นะครับอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าจะดีกว่าเชื้อรานะครับก็คือจะฆ่าเหมือนกับว่าทําให้เชื้อราไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็เอาไปฆ่าไปปราบเจ้าเชื้อรานะครับแล้วก็เราก็เอาผ้าชุบน้ําหมาดเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเช็ด3รอบนะครับแต่รอบที่2เนี่ยใช้เป็นน้ําส้มสายชูนะครับอันนี้ก็ได้ผลจริงๆนะครับหลายคนที่มีชั้นมีตู้โชว์นะครับถ้าใช้ผ้าแห้งใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดไปอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็มีโอกาสจะเกิดอับชื้นแล้วก็เชื้อราเกิดอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้น้ําส้มสายชูนะครับไปเช็ดมันจะทําให้เวลามันไม่กลับมานะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเอามาฝากกันวันนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของตัวพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นไม้อัดต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดขึ้นกับผนังล่ะนะครับความชื้นยังคงสะสมอยู่ในผนังนะครับสีลอกล่อนนะครับแล้วก็มีกลิ่นอับที่ผนังนะมีความชื้นสะสมอันนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับก็ทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ผนังเนี่ยเราใช้วิธีการใช้แปรงพลาสติกนะครับเอาแปรงพลาสติกแล้วก็คือรอบแรกเนี่ยจะใช้น้ำยาพวกเป็นพวกน้ำยาล้างห้องน้ำที่เราเห็นสีตั้งแต่ตอนซื้อครับนึกท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมปกติเวลาเราซื้อน้ำยาพวกล้างสุขภัณฑ์ล้างห้องน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับ2แบบหลักๆก็คือตอนไปซื้อถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นสีน้ำยาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทึบแสงเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราบรรจุภัณฑ์ของเขาหรือแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยเป็นพวกสีชมพูสีม่วงแต่เราไม่เห็นเนื้อของน้ำยาจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นมีฤทธิ์รุนแรงนะครับมีฤทธิ์รุนแรงเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้ให้ท่านผู้ฟังนะครับใช้น้ำยาที่เราเห็นสีของน้ำยาจะเป็นสีเหลืองจะเป็นสีชมพูบานเย็นเป็นสีฟ้านะครับแล้วบรรจุภัณฑ์ของก็จะเป็นใสๆถ้าเป็นแบบเนี้ยให้อนุมานว่าน้ำยาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ใสเนี่ยเราสามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะมีฤทธิ์นะครับที่ไม่ใช่เป็นกรดนะครับไม่ใช่เป็นกรดเข้มข้นน้ำยาที่เป็นเห็นสีตั้งแต่ตอนซื้อเนี่ยจะเป็นน้ำยาที่อ่อนกว่านะครับซึ่งน้ำยาอ่อนๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำมาใช้กับงานนี้ได้นะครับใช้กับงานนี้ได้ก็เราก็ใช้วิธีการใช้น้ำยาประเภทนี้นะครับใช้สเปรย์พ่นไปนะครับพ่นไปที่บริเวณที่มีคราบน้ำคราบตะไคร้น้ำนะครับหรือเชื้อราอยู่ครับจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับ5นาทีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวแปรงพลาสติกนะครับขัดออกพอแปรงพลาสติกขัดออกแล้วนะครับสีที่มันพร้อมจะหลุดร่อนสีที่โดนแช่น้ำไว้นานมันลอกมันร่อนก็เราให้มันออกไปพร้อมกับตัวตะไคร้น้ำกับสิ่งสกปรกไปนะครับตรงไหนที่มันอยู่ก็แสดงว่ามันมีความแข็งแรงอยู่นะครับมันมีความแข็งแรงอยู่ก็ใช้วิธีการ แบบนี้นะครับขัดไปขัดก่อนนะครับใช้น้ำยานะครับใช้น้ำยาขัดนะครับพอใช้น้ำยาขัดเนี่ยขัดแล้วนะครับรอบหนึ่งเป็นมันยังออกไม่หมดก็ล้างไปก่อนนะครับปัดไปก่อนจากนั้นก็ทาน้ำยาอีกทีหนึ่งนะครับพอทาน้ำยาอีกทีหนึ่งก็ใช้แปรงนะครับขัดเหมือนเดิมแล้วพอรอบสุดท้ายนี่นะครับหลังจากที่เราปัดเอาสิ่งสกปรกออกไปแล้วนะครับก็คราวนี้เราก็ใช้แปรงปัดฝุ่นปัดคราบสีนะครับหรือว่าใช้ผ้านะครับออก
ไม่ให้มีสิ่งล

0: ปกอยู่นะครับคราวนี้ก็ดูครับเท่าที่สำรวจดูนะครับจากหลายๆบ้านหรือแฟนๆรายการแล้วก็น้องๆในบริษัทนะครับเขาก็จะเจอว่าบางที่เนี่ยก็ผนังปูนนะครับผนังปูนฉาบก็จะมีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงเราสามารถจะเริ่มงานเกี่ยวกับงานสีนะครับหรืองานสกิมได้เลยครับแต่ก็มีส่วนใหญ่จะเริ่มงานเลยไม่ได้ครับส่วนใหญ่จะกลายเป็นว่ามันมีตัวปูนนะครับตัวปูนปูนฉาบเนี่ยมันเป็นขุยๆครับสีไม่อยู่นะครับแล้วก็ตัวผนังปูนเนี่ยมีความยุ่ยๆด้วยนะครับอันนี้คือส่วนมากจะเป็นลักษณะของอาคารนะครับหรือบ้านที่สร้างมา20กว่าปี30 40ปีแล้วนะครับก็จะเกิดปัญหาแบบนั้นคือจริงๆแล้วถึงน้ำไม่มาเนี่ยก็จะมีความชื้นอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็มีความ มีผนังปูนที่ยุ่ยๆอยู่นะครับพอน้ำมานี้มาขังอีกคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสีหลุดปูนฉาบนะครับมันแบบไม่แข็งแรงนะครับมีสภาพแบบอ่อนนิ่มเป็นขุยนะครับอันเนี้ยเรื่องใหญ่นิดนึงนะครับเราจะต้องให้ช่างนะครับหรือทำเองก็คือจะต้องใช้ของแข็งนะครับที่เป็นคล้ายๆมีดโป๊เกียงโป๊นะครับที่แข็งๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขูดออกจนถึงปูนที่แข็งแรงนะครับจนถึงตัวปูนฉาบที่แข็งแรงพอถึงปูนฉาบที่แข็งแรงแล้วคราวนี้จะต้องมาใช้เคมีพันนะครับตัวเคมีพันพวกนี้นะครับก็จะต้องเป็นเคมีพันประเภทที่สามารถรับแรงดันน้ำที่ด้านเนกาทีฟเพรสเชอร์หรือว่าด้านลบได้นะครับแรงดันน้ำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นแรงดันน้ำด้านลบนะครับที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งในตลาดก็จะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ครับที่เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการตกผลึกหรือเป็นลักษณะที่สามารถที่จะเป็น crystallization นะครับแบบตกผลึกแบบรับแรงดันน้ำด้านลบได้นะครับก็จะเขียน negative pressure อะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกซื้ออย่างนั้นนะครับมาใช้จะมีทั้งแบบที่เป็นone part นะครับส่วนผสมเดียวหรือจะเป็น two part ก็ลองเลือกซื้อเลือกหาในตลาดมาใช้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็น two part นะครับถ้าเป็น two part สองส่วนผสมเราจะต้องทำการพอทำความสะอาดพื้นผิวดีแล้วนะครับเราจะต้องทำการพรมน้ำนะครับให้มีความชุ่มชื้นนะครับสูงๆนะครับให้มีความชุ่มชื้นเลยจากนั้นเนี่ยถึงจะลงตัววัสดุเคมีพันนะครับวัสดุเคมีที่ออกแบบมานะครับให้ไปทำงานกับตัวปูนฉาบนะครับที่อยู่ภายในนะครับก็จะเกิดการตกผลึกนะครับปิดกั้นไม่ให้ความชื้นออกมานะครับไม่ให้น้ำหรือความชื้นออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น two part แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันลักษณะที่เป็นส่วนผสมเดียวนะครับส่วนที่เป็นส่วนผสมเดียวที่มีลักษณะคล้ายสีอันนั้นก็ต้องให้พื้นผิวแห้งสนิทนะครับพื้นผิวต้องแห้งสนิทความชื้นไม่เกินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าความชื้นยังสูงอยู่เนี่ยจะต้องมีน้ำยารองพื้นนะครับมีไพรเมอร์เฉพาะของเขาด้วยนะครับก็ต้องดูให้ดีครับถ้าเกิดว่าผนังเรามีความชื้นสูงแล้วก็ถึงขนาดปูนเป็นขุยเนี่ยนะครับจะใช้การฉาบปูนธรรมดาหรือใช้สกิมโค้ตฉาบแล้วมาทาสีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขโดยการใช้เคมีพันเข้ามาช่วยนะครับต้องมาใช้เคมีพันละนะครับซึ่งเคมีพันในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าสำหรับการป้องกันความชื้นของผนังนะครับผนังปูนฉาบนะครับผนังชายล่างซึ่งความชื้นเนี่ยนะครับจะคงอยู่ประมาณสัก50เซนถึง80เซนสูงสุดนะครับความชื้นก็จะอยู่สะสมอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขก็ต้องใช้พวกเคมีพันเข้ามาช่วยมาทำนะครับซึ่งมีทั้งแบบส่วนผสมเดียวและสองส่วนผสมนะครับมีหลากหลายแบรนด์นะครับใครอยากจะให้พูดชื่อแบรนด์พูดชื่อรุ่นได้นะครับก็มาเป็นผู้สนับสนุนรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้นะครับจะได้แนะนำบอกชื่อรุ่นชื่อแบรนด์กันได้เต็มปากเต็มคำนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่สถานีครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำนะครับว่าจะช่วยสนับสนุนรายการกันได้ด้วยวิธีไหนยังไงบ้างนะครับก็โทรมาติดต่อที่เจ้าหน้าที่หลังใหม่นะครับทีมงาน QFM นะครับก็ จะบริการให้นะครับท่านผู้ฟังนะครับยังฟังอยู่กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกันแบบนี้นะครับพูดคุยกันสบายๆครับช่วงสายๆแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะนั่งอ่านหนังสือนะครับจิบชาจิบกาแฟนะครับสบายๆหรือบางท่านก็กำลังขับรถเดินทางพาครอบครัวไปเตรียมทานข้าวกลางวันนะครับไปไหว้พระทำบุญนะครับก็เปิดมาคลื่นนี้ปกติแล้วก็ฟังกันเพลินๆทั้งวันนะครับมีสาระมากมายนะครับโดยส่วนตัวของผมนี่ผมจะฟังคลื่นนี้นี่แบบเรื่องของข่าวสารนะครับข่าวสารนี่ก็สถานีข่าวคุณภาพแหมสมชื่อนะครับก็ติดตามฟังข่าวสารนะครับความจริงแล้วเรื่องพระเรื่องรถเรื่องดวงโอ้มีครบนะครับนวนกรรมโอ้โหมีทุกอย่างนะครับก็เพราะนั้นก็ติดตามกันได้ทั้งวันนะครับ FM 97.0 MHz นะครับถ้าเป็นวันเสาร์แบบนี้นะครับ10โมงถึง11โมงก็คุยกันเรื่องบ้านนะครับคุยกันสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุก่อสร้างนะครับซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงแก้ไขปัญหารั่วซึมร้าวร้อนนะครับส่วนวันนี้เราคุยกันเรื่องของน้ำเรื่องชื้นๆนะครับถ้าเกิดว่ามีความชื้นขึ้นที่ผนังนะครับหลังจากที่น้ำท่วมขังอยู่หรือว่าบางบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือเป็นบ้านที่มีความชื้นสูงนะครับด้านล่างนะครับใต้ถุนบ้านมีปริมาณน้ำอยู่ในที่ลุ่มเนี่ยนะครับมันจะตัวฐานล่างก็จะดูดน้ำขึ้นมาไว้นะครับมาถึงคานดูดขึ้นมาต่อกับไอ้ผนังปูนฉาบนะครับก็จะทำส่งผลให้สีที่ทาเนี่ยทากี่รอบก็หลุดล่อนนะครับทากี่รอบก็หลุดล่อนโป่งพองนะครับแล้วก็ถ้านานๆไปอีกก็ทำให้ตัวผนังปูนนะครับตัวปูนฉาบเนี่ยก็จะยุ่ยด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถึงขนาดปูนฉาบยุ่ยแล้วก็ต้องทำการขูดนะครับขูดลอกปูนฉาบนะครับปกติก็จะอาจจะประมาณสักครึ่งเซนถึงเซนนึงนะครับไอตัวที่ยุ่ยๆมันก็จะออกไปจนถึงปูนที่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอายุของอาคารเนี่ยเกิน40ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิน40ปีเนี่ยบางทีก็ขูดไปเรื่อยจนถึงอิฐนะครับอิฐสมัยก่อนเป็นอิฐแดงเลยนะครับเป็นอิฐแดงอิฐบ้างก็อิฐบล็อกอิฐแดงนะครับหรือจะบางอิฐปูนเบาก็ตามเนี่ยก็ต้องทำการฉาบนะครับถ้าเกิดถึงอิฐเนี่ยต้องทำการฉาบด้วยพวกเคมีกันน้ำกันซึมกันซึมด้านลบเนี่ยนะครับไปเลยนะก็ในตลาดนะครับในร้านวัสดุก่อสร้างก็มีหลากหลายแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นะครับเราก็เจาะจงไปเลือกนะครับวัสดุที่เขาเขียนว่าเป็นวัสดุกันซึมด้าน negative pressure หรือด้านลบนะครับแล้วก็มีวิธีหลักการทำงานคือเกิดการตกผลึกนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น crystallization นะครับก็ช่วยให้งานนี้นะครับแก้ไขได้นะครับโดยที่ความชื้นก็จะหมดไปนะครับหลังจากที่เราลงพวกวัสดุเคมีพันประเภทนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้แห้งนะครับอย่างน้อยนะครับ1วันนะอย่างน้อย1วันนะครับถ้าให้ดีก็ประมาณสักช่วง2วันกำลังดีนะครับให้มันแห้งตัวดีๆสักมา2วันนะครับพอ2วันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทำงานต่อได้ถ้าเกิดว่าผนังเดิมมีการฉาบสกิมโค้ตไว้นะครับแบบฉาบเรียบเลยนะครับฉาบเรียบแบบฉาบบางไว้ฉาบสกิมโค้ตไว้เนี่ยก็วันที่2ก็เอาสกิมโค้ตมาฉาบครับสกิมโค้ตในตลาดก็มีทั้งแบบที่เป็นถุงนะครับเป็นผงฉีกถุงมาผสมน้ำแล้วก็ฉาบได้เลยหรือว่าจะง่ายกว่านั้นก็จะเป็นลักษณะที่ใช้ตัวเปิดฝามาฉาบได้เลยก็มีนะครับก็ลองไปเลือกไปหาดูนะครับถ้าเกิดเป็นสกิมโค้ตที่เป็นแบบเปิดฝามาใช้ได้เลยนะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับข้ามวันก็ได้นะครับข้ามวันแล้วก็อีกวันนึงก็สามารถที่จะมาทาสีได้ละนะครับมาทาสีได้ละโดยที่ไม่ต้องใช้รองพื้นปูนใหม่นะครับการใช้พวกสกิมโค้ตที่แบบมีการใช้งานแบบเปิดฝามาใช้ได้เลยเนี่ยนะครับก็ง่ายนะเร็วแล้วก็ลายยึดเกาะก็จะสูงนะครับไม่เป็นฝุ่นแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบผงเนี่ยก็จะต้องมีฝุ่นบ้างนะครับมีฝุ่นบ้างลายยึดเกาะก็จะสู้แบบที่เป็นเพสนะครับหรือเป็นแบบกระป๋องเปิดฝาใช้งานได้เลยอันนั้นก็จะมีลายยึดเกาะที่สูงกว่านะครับ แล้วก็ไม่ต้องใช้สีรองพื้นปูนเก่าหรือรองพื้นปูนใหม่นะครับสามารถที่จะลงสีได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการซ่อมตัวผนังที่ชื้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านนะครับยังเรียกว่าอายุยังไม่เกิน20ปีนะครับแล้วก็ผนังปูนไม่ได้เป็นขุยนะครับตัวปูนฉาบไม่ได้เป็นขุยหลุดแค่สีนะครับสีหลุดอย่างเดียวแต่ว่าผนังยังแข็งแรงอยู่ถ้าอย่างนี้ก็จะง่ายครับหลังจากที่เราขูดลอกไอ้ตัวสีออกหมดแล้วนะครับเท่าที่ออกได้นะครับไม่ต้องโอ้โหจะต้องเอาแบบ 100% นะครับบางทีเราใช้สีมีคุณภาพสูงๆเนี่ยแรงยึดเกาะสูงเนี่ยมันก็แทบจะไม่ออกครับก็จะออกมาเป็นช่วงๆนะครับแค่นั้นเองช่วงที่มันอ่อนแอมันพร้อมจะหลุดมันก็หลุดไปก็เราก็ตรงไหนที่มันทาเอ้ยมันลอกไม่ได้ก็ปล่อยไว้ครับจากนั้นนะครับถ้าเป็นผนังที่เขาฉาบสกิมโค้ทไว้ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าผนังของเราเนี่ยเป็นแบบที่มีการฉาบบางแต่งผิวไว้นะครับที่เขาเรียกว่าสกิมโค้ทเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องใช้สกิมโค้ทมาแต่งหน่อยนะครับเพราะว่าสกิมโค้ทมันบางมากครับฉาบอยู่ไม่ถึงแค่ 0.5 มิลแค่นั้นเองนะครับแค่ 0.5 มิลเวลาแช่น้ำนานๆนะครับบางทีก็อาจจะหลุดไปทั้งแผ่นเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรามาฉาบใหม่ก็อาจจะใช้แค่ตัวสกิมโค้ททำงานต่อไปได้เลยนะครับข้ามวันปุ๊บก็ทาสีได้อันนี้คือแบบที่ปูนไม่ได้ถึงขนาดเป็นขุยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคออกแค่สีจริงๆเลยนะครับแล้วก็ผนังเดิมก็เป็นผนังที่มีปูนฉาบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นปูนฉาบบางนะครับไม่ใช่เป็นปูนฉาบบางนะครับถ้าเป็นผนังปูนฉาบที่มันมีกดทรายบ้างนะครับให้เห็นบ้างนะอันนี้เนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยเราก่อนที่จะทาสีนะครับต้องลงน้ำยารองพื้นปูนเก่าก่อนนะครับอันนี้สำคัญนะครับต้องแยกกันให้ดีๆเพราะมันจริงๆแล้วคุยแค่เรื่องนี้นะมันก็มีหลายโซลูชันนะครับเพราะว่าความรุนแรงหรือความเสียหายมันต่างกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้ช่วงแรกเราพูดไปเนี่ยมันเป็นความเสียหายถึงขนาดว่าปูนฉาบก็ยุ่ยด้วยอันนี้เราต้องใช้เคมีพันนะครับประเภทตัวกันซึมชนิดตกผลึกรับแรงดันน้ำด้านลบได้อันนี้ต้องใช้อย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีหลุดล่อนอย่างเดียวแต่ว่าปูนยังคงแข็งแรงอยู่นะครับปูนยังคงแข็งแรงอยู่ถ้าปูนแข็งแรงอยู่สีหลุดล่อนอย่างเดียวจากที่น้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้มีความชื้นอะไรให้เห็นนะครับเป็นแค่สีหลุดล่อนจากการทำสะอาดเนี่ยอันนี้เราใช้เคมีนะครับเคมีกันซึมด้านลบหรือว่าแบบตกผลึกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยฉาบสกิมโค้ททาสีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผนังนั้นเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้มีความชื้นอะไรนะครับเป็นผนังแห้งๆนะครับแต่ว่าสีดันหลุดล่อนตอนที่น้ำท่วมอันนี้เราแค่ใช้สีรองพื้นปูนเก่าเท่านั้นเองนะครับใช้สีรองพื้นปูนเก่าเพราะว่าอันนี้เหมือนกับเป็นงานผนังอาคารทั่วไปเป็นปัญหาที่ว่าสีหลุดล่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้หลุดล่อนจากความชื้นครับเป็นหลุดล่อนจากการที่ขังน้ำแล้วก็พอเรามาขัดล้างคราบตะไคร่น้ำคราบสิ่งสกปรกสีมันก็หลุดออกมาด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะครับพอปล่อยแห้งผนังแห้งสนิทแล้วไม่ได้มีความชื้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้สีรองพื้นปูนเก่านะครับแบบนี้ไม่ต้องใช้เคมีพันก่อสร้างอะไรนะครับใช้แค่สีรองพื้นปูนเก่านะครับ1รอบแล้วค่อยทาสีทับหน้าครับทาสีทับหน้า2รอบเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นการแก้ไขนะครับเพราะนั้นทวนกันสักครั้งนึงนะครับถ้ารุนแรงนะครับจนถึงอิฐหรือว่าปูนฉาบมันร่วนซุยนะครับก็ใช้เคมีพันประเภทตกผลึกรับแรงดันน้ำด้านลบได้นะครับเอาไปฉาบก่อนที่จะฉาบปูนสกิมโค้ทหรือว่าทาสีใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม่รุนแรงนะครับผนังแห้งแต่แค่สีหลุดล่อนอันนี้เราใช้สีรองพื้นปูนเก่าไปทาก่อนแล้วค่อยทาสีทับหน้า2รอบนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับปัญหายอดฮิตในช่วงนี้ถือเป็นปัญหายอดฮิตเลยนะครับเฉพาะที่ทำงานเนี่ยโอ้โหเขามีน้องๆ นะครับหลายคนเลยที่เจอปัญหานี้นะครับก็แก้ไขกันไว้เรียบร้อยนะครับก็ไปช่วยแนะนำน้องๆไปนะครับก็เห็นฟีดแบ็กกลับมานะครับว่าโอเคเลยพี่โอ้เรียบร้อยพอทาไปเรียบร้อยแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ3 วันเนี่ยนะครับไอ้กลิ่นชื้นๆกลิ่นอับๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมสุวิชาภารักษานะครับเสียงนี้ห่างหายนะครับไปประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับเนื่องจากภารกิจนะครับงานประจำก็กำลังยุ่งเรียกว่าจะสิ้นปีนะครับก็ต้องพยายามไล่กวดงานนะครับไล่ยอดไล่กวดงานกันก็เลยทำให้ห่างหายไปนะครับห่างหายไปเกือบ2 เดือนเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอาจารย์สัญชัยติดภารกิจก็เลยส่งเสียงมาพูดมาคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้แบบนี้นะครับคุยกันสบายๆครับตอนเช้าๆแบบนี้แม่คุยเพลินเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2ของรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
0: ตอนรับท่านผู้ฟังกลับมาสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมสุวิชาภารักษานะครับส่วนอาจารย์ไก่สัญชัยของเรานะครับก็ติดภารกิจนะครับก็เลยให้ผมนะครับส่งเสียงนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างนะครับเพราะว่าปล่อยให้อาจารย์สัญชัยยืนเดี่ยวมาแบบเกือบ2 เดือนเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนี่พยายามหาโอกาสแบบสองคนบ้างนะครับสองคนคุยกัน2 คนบ้างแล้วก็จะพยายามส่งเสียงมาบ่อยๆนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงแต่ว่าก็คือคอยฟังอยู่แหละครับคอยฟังอยู่แต่ว่างานในช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้ส่งเสียงเข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่หลายๆท่านก็เป็นผู้ประสบภัยนะครับหลังที่น้ำลดไปแล้วนะครับก็ได้รับความเรียกว่าเดือดร้อนนะครับข้าวของเสียหายไปเยอะนะครับแล้วก็พอจะเข้ามาอยู่นะครับมันก็มีปัญหาเรื่องความชื้นมีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะมันเกิดเชื้อราอะไรกันเยอะนะครับเลยก็เลยต้องนำมาฝากกันนะครับบางทีพวกเราทำสะอาดไปแล้วนะครับมันยังขึ้นมาเป็นเชื้อราอีกเป็นเขียวๆเทาๆอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ดีนะครับต่อระบบทางเดินหายใจนะบางทีเราก็ไม่รู้นะครับบางคนแพ้ก็จะทำให้อาจจะเกิดการติดเชื้อเกิดอะไรต่างๆได้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าเป็นใครที่มีงานบิวอินมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่มันเป็นไม้เยอะๆนะครับก็อาจจะต้องใช้อย่างที่บอกครับกระพัวน้ำอันนี้คือกับตัวเองนะครับช่วงนั้นปี54ก็มีบางส่วนที่ได้รับความเสียหายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ใช้พวกอย่างเงี้ยครับน้ำยาอะไรแล้วก็ยังมีปัญหาก็เลยใช้ภูมิปัญญานะครับชาวบ้านบางคนเขามีภูมิปัญญามีแนวทางก็ใช้น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูบางทีผสมน้ำสัก1:1นะครับแล้วก็เอาตัวผ้า ผ้าชุบน้ำส้มสายชูหรือชุบน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูแล้วนะครับแล้วก็ไปเช็ดที่พวกเฟอร์นิเจอร์ไม้บางคนถ้าเกิดว่าไม่ห่วงเรื่องเหม็นน้ำส้มนะครับก็คือไม่ต้องเช็ดออกครับใช้ตัวนี้ไปก็จะทำให้เชื้อราไม่เกิดนะครับแล้วเดี๋ยวกลิ่นก็จะหายไปเองแหละนะครับคนแป๊บเดียวนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับที่นำมาฝากส่วนถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่ผนังนะครับอย่างในเบรกแรกก็แจ้งไว้แล้วว่าเราก็ใช้นะครับตัวพวกผลิตภัณฑ์นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์การซึมครับมันอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์การซึมหรืออยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์ป้องกันคอนกรีตนะครับเขาก็จะมีชื่อนะครับว่าเป็นระบบการซึมนะครับชนิดตกผลึกรับแรงดันน้ำด้านลบได้อะไรเงี้ยครับเขาจะเขียนไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์นะครับอยู่ในเซลลิ่งพอยต์นะครับอยู่ในจุดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เขาก็ลองซื้อมาใช้นะครับแล้วก็พยายามอ่านนะครับอ่านคู่มืออ่านฉลากเขาให้เข้าใจนะครับถ้าบางแบรนด์บางยี่ห้อในฉลากอาจจะเขียนไม่ละเอียดเราก็ไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์นะครับไปดูรายละเอียดไปดู data sheet นะครับเป็นดูเทคนิคข้อ data sheet ของเขาก่อนว่าเขามีขั้นตอนการทำงานแบบไหนนะครับบางทีในฉลากบางทีมันจะตัวหนังสือเล็กนะครับแล้วก็อาจจะไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่มีชื่อทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีเทคนิคข้อ data sheet นะครับหรือมีคู่มือให้เราอ่านให้เราศึกษากันได้ก่อนนะครับพยายามศึกษานะครับคู่มือให้ดีก่อนการใช้งานนะครับไม่งั้นเนี่ยซื้อของมาแพงๆชุด 1,000 2,000 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบไม่เข้าใจนะครับใช้ไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยมากนะครับไม่คุ้มกับที่จ่ายเงินไปนะครับเพราะอย่างง่ายๆเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นวัสดุกันเสื่อมอ๋อผสม1ต่อ2สมมตินะครับแล้วก็ผสมไปแล้วก็ทำไปฉาบไปหรือใช้แปรงทาไปแต่ว่าในคู่มือเขาบอกว่าผนังจะต้องมีความชุ่มชื้นสูงนะครับมีความชุ่มชื้นสูงแต่บางผลิตภัณฑ์อาจจะบอกว่าผนังจะต้องไม่เปียกชื้นความชื้นจะต้องไม่เกินนะครับซึ่งตัวเคมีพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปครับบางผลิตภัณฑ์นะครับต้องการทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกกลุ่มของPU injection นะครับมันจะบวมมันจะพองมันจะขยายตัวไปหยุดน้ำได้ดีก็ต่อเมื่อไปเจอความชื้นหรือเจอน้ำมันถึงจะขยายตัวบางผลิตภัณฑ์นะครับเราพรมน้ำไปให้ชุ่มชื้นนะครับแล้วน้ำนะครับจะไปทำปฏิกิริยากับซีเมนต์นะครับแล้วก็ดึงสารนะครับบางประเภทออกมาเพื่อให้มาผสมกับเคมีของเราสร้างเป็นผลึกอันนี้ก็แบบนึงนะครับแต่บางผลิตภัณฑ์ครับเขาเป็นกลุ่มของงานทาโคตติ้งนะครับเขาจะไม่ทนต่อความชื้นเขาจะไม่ชอบความชื้นเพราะนั้นเขาก็จะบอกไว้ว่าผนังก่อนที่จะทาตัวนี้ได้นะจะต้องไม่มีความชื้นเกินเท่านี้นะเห็นไหมครับ3อย่างต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อ่านคู่มือผลิตภัณฑ์นะครับหรือเทคนิคข้อ data sheet ให้ดีก่อนเนี่ยเราจะทำงานได้ไม่ถูกต้องนะครับก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวเฟลได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่านให้ดีๆ ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจอปัญหาแล้วนะครับแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้อยู่ต่อไปได้นะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านถามมาครับแฟนๆรายการถามกันมาในช่วงนี้ครับว่าอาจารย์จะทำยังไงดีรอบที่แล้วที่ตกนานๆตกวนๆเนี่ยน้ำไหลลงตรงฝ้าเลยตรงฝ้าเพดานนะครับจะแก้ไขปัญหาดาดฟ้ายังไงนะครับอันนี้ก็จริงๆก็เป็นปัญหาที่เราคุยกันอยู่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็คือการทำระบบการซึมบนดาดฟ้านะครับผมก็มีเอาพวกกันนะครับก็ทำอาคารพาณิชย์ทำจริงๆก็มีความรู้ความสามารถอยู่ในเรื่องวงการนี่แหละนะครับแต่ว่าพอเจอปัญหาน้ำรั่วบนดาดฟ้าตัดสินใจอ่ะทำหลังคาไปเลยนะครับทำหลังคาหมดไปเป็นแสนๆนะครับแต่ปรากฏว่าคือ หลังคาเนี่ยเวลาเราทำบนดาดฟ้ามันปิดแต่ว่าเวลาฝนตกมันไม่ได้ตกมาตรงๆอย่างเดียวนะครับมันก็สาดเข้ามานะครับหรือว่าตกทะแยงตกเฉียงเข้ามาด้วยแรงลมต่างๆก็ทำให้น้ำตกเข้าไปอยู่ในพื้นนองพอนองเสร็จก็น้ำซึมอีกอยู่ดีเท่ากับว่าที่เสียเงินไปเรื่องทำดาดฟ้านะครับเป็นแสนเนี่ยก็ไม่จบก็สุดท้ายก็ต้องมาทำระบบกันซึมอีกอยู่ดีอีกนะครับอันนี้ก็เลยเอามาแชร์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกบางคนอาจจะทำทั้งสองอย่างชัวร์นะครับแต่ว่าอย่าคิดว่าถ้าทำแค่หลังคาปิดคลุมแล้วจะป้องกันน้ำรั่วซึมได้นะครับใครบางทีบอกเอ้ยยอมเสียแพงไปเลยแล้วก็ทำหลังคาไปเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าทำปิดข้างด้วยนะครับทำปิดข้างด้วยอาจจะปิดได้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำหลังคาบนดาดฟ้ากันมักจะไม่ได้ปิดทึบไม่ได้ปิดข้างนะครับก็ทำให้ฝนสาดแล้วก็น้ำนองไปข้างล่างอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้นเหตุก็คือเรื่องของตัวพื้นดาดฟ้าก่อนเลยนะครับตัวพื้นดาดฟ้าเนี่ยถ้าใครรู้ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีปัญหาตอนฝนตกนะครับและยังไม่ทำระบบกันซึมก็ทำก่อนเลยนะครับทำก่อนเลยช่วงนี้คือฝนทิ้งระยะบ้างเนี่ยเรายังพอทำได้นะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดฝนตกหลายๆวันติดต่อกันเราจะทำงานลำบากนะครับก็วันนี้นะครับฟังจบปุ๊บเตรียมตัวเลยครับเอาแปลงพลาสติกที่มีด้ามนะครับแปลงขัดพื้นนะครับขึ้นไปนะครับเอาสายยางไปติดข้างบนนะครับยกขึ้นไปข้างบนไปต่อไอ้ท่อน้ำแล้วก็ใช้น้ำฉีดนะครับใช้แปรงขัดนะครับเอาพวกตะไคร่น้ำบนดาดฟ้าออกไปนะครับพวกคราบดำๆทั้งหลายนะครับขัดให้สะอาดให้ดีๆนะครับรอบแรกอาจจะต้องยอมฉีดน้ำไปก่อนนะครับเพื่อจะทำการสะอาดพื้นเพราะว่าดาดฟ้าที่มีน้ำรั่วซึมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยก็สกปรกนะครับมีคราบตะไคร่น้ำดำเต็มไปหมดเลยก็ต้องยอมฉีดน้ำล้างหน่อยแล้วก็เอาตัวแปรงขัดพื้นขัดไปครับการที่เราขัดพื้นเนี่ยทำให้เราเห็นพวกปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจุดอ่อนแอของดาดฟ้าเนี่ยก็จะมีตรงส่วนที่มันเป็นพื้นที่อยู่เหนือคานนะครับทุกบริเวณที่มันเป็นพื้นเหนือคานเนี่ยก็จะมักมีรอยแตกนะครับทางตรงตามแนวคานเลยแล้วก็บริเวณที่มีน้ำเป็นขังเป็นแอ่งนะครับซึ่งก็จะสังเกตได้จากทุกบริเวณที่เราเห็นเป็นคราบดำๆเป็นคราบแอ่งน้ำคราบตะไคร่น้ำเนี่ยอันนั้นน่ะถ้าเวลาเราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเห็นเลยครับมันจะมีรอยแตกรายงานจะมีรอยแตกอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนแอที่2ครับแล้วก็จุดอ่อนแอที่3ก็คือบริเวณของผนังนะครับผนังชนกับเสาผนังชนกับตัวผนังกันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความอ่อนแอนะครับน้ำมักจะซึมบริเวณนั้นนะครับมักจะซึมบริเวณนั้นก็เราก็ถ้ารู้จุดอ่อนแอแล้วนะครับเวลาเราทำระบบกันซึมเนี่ยการทำระบบกันซึมไม่ว่าจะเป็นระบบไหนนะครับเราก็ควรจะไปโฟกัสหรือไปเน้นนะครับตรงบริเวณที่มันเป็นจุดอ่อนแอของดาดฟ้าเราก่อนนะครับซึ่งก็ย้ำอีกทีครับบริเวณพื้นนะครับที่พาดผ่านเทอยู่เหนือคานนะครับมันจะมีอากาศเวลาอาคารที่อยู่มานานนะครับจะเกิดการซุดตัวแอ่นตัวนะครับเพราะนั้นพื้นตรงบริเวณที่อยู่เหนืออาคารก็จะมีการฉีกแยกนะครับนิดนึงทำให้เป็นเกิดรอยร้าวเล็กๆนะครับตามแนวจะสังเกตว่าเป็นแนวเส้นตรงเหมือนกับตามแนวคานเลยนะครับแล้วก็รอยแตกรายงานบริเวณที่มันเป็นขังเป็นแอ่งน้ำขังเป็นแอ่งนะครับเป็นรอยแตกรายงานแล้วก็บริเวณพื้นชนผนังครับไอ้ตรงส่วนนี้ต้องนะครับเก็บรอยแตกทั้งหมดก่อนนะครับด้วยตัวประเภทวัสดุอีพ็อกซี่นะที่เขาเขียนว่าพวกแคร็กซิลแคร็กซิลทั้งหลายนะครับพิมพ์ถามเสิร์ชหานะครับวัสดุประเภทแคร็กซิลนะมันเป็นการซิลนะครับเป็นการอุดหรือยาแนวรอยแตกครับถึงได้เรียกว่าแคร็กซิลทั้งหลายเราก็ไปหาผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นนะครับแล้วก็นำมาผสมนะครับใช้ยังไงถูกต้องแล้วก็บีบซีนลงไปนะครับบีบยาแนวลงไปซีนลงไปในร่องนะครับตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะไปอุดปิดรอยแตกร้าวก่อนนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะแล้ว ทำกันซึมไปเลยไม่ได้เหรอใช้ตัวมันเองทาไปเลยได้ไหมก็พอได้นะครับแต่จริงๆแล้วจะเสียเงินหรือจะซ่อมทั้งทีเอาตามหลักการมาตรฐานเลยดีกว่าไหมนะครับก็คือต้องทุกรอยแตกรอยร้าวจะต้องมีการอุดปิดก่อนนะครับตามมาตรฐานคือจะทำระบบกันซึมที่ถูกต้องได้นะครับจะให้เขารับประกันหรือจะทำเองแล้วไม่อยู่นานๆก็ต้องมีการแก้ไขซีดอุดปิดรอยแตกร้าวก่อนนะครับก็พอซีดอุดปิดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราค่อยมาใช้ตัวพวกระบบผลิตภัณฑ์การซึมนะครับผลิตภัณฑ์การซึมผลิตภัณฑ์การซึมนะครับต้องแยกนะครับบางคนรู้จักแต่ซีเมนต์การซึมซีเมนต์การซึมมอร์ตาร์การซึมซีเมนต์การซึมอันนั้นเนี่ยเวลาจะทำห้องน้ำนะครับจะทำห้องน้ำจะทำระเบียงจะปูกระเบื้องจะไม่อยากให้น้ำซึมลงไปข้างล่างนะครับเรามักจะรู้จักซีเมนต์การซึมหรือช่างจะใช้ซีเมนต์การซึมมาใช้ให้นะครับแต่ซีเมนต์การซึมไม่ใช่ได้สารพัดประโยชน์ว่าเอามาใช้ทาฉาบปาดบนดาดฟ้าได้นะครับตัวพวกกลุ่มซีเมนต์การซึมเนี่ยจะไม่สามารถทน UV ได้นานนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวซีเมนต์การซึมนะครับมันก็จะไม่ได้เหมาะให้นำมาใช้บนดาดฟ้าดาดฟ้าเราปล่อยโล่งดาดฟ้าเราโดนแดดนะครับโดน UV ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทซีเมนต์มันก็จะไม่ทนเพราะนั้นบนดาดฟ้าเนี่ยนะครับเราจะทำระบบกันซึมอย่างต่ำๆแล้วก็ต้องมีตัวพวกอะคริลิกนะครับอะคริลิกนี่ถือเป็นตัวพื้นฐานนะครับเป็นตัวพื้นฐานเลยนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะเรารู้จักไอ้ตัวพวกดำๆทั้งหลายนะครับเป็นพวกบิทูเมนนะครับเป็นพวกบิทูเมนตัวพวกบิทูเมนเป็นพวกดำๆทั้งหลายนะครับเป็นยางมะตอยเนี่ยนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวนี้ในบ้านเราก็จะเรียกว่าไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คืออย่างน้อยๆก็ต้องมีตัวพวกอะคริลิกกันซึมนะครับซึ่งอะคริลิกกันซึมก็จะเป็นตัวพื้นฐานตัวแรกเลยนะครับอะคริลิกกันซึมเนี่ยมันก็จะไม่แพงมากนะครับไม่แพงพอไม่แพงตัวนี้เนี่ยอายุการใช้งานมันก็ตามราคานะครับมันก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวพื้นฐานดีกว่าไม่ทำอะไรนะครับถ้าถึงจะเป็นตัวพื้นฐานแต่ทำดีๆนะครับมันก็อยู่ได้ 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะคริลิกกันซึมจึงเป็นตัวพื้นฐานตัวแรกในทำการทำระบบกันซึมบนดาดฟ้านะครับอะคริลิกเสียตรงไหนครับอะคริลิกเนี่ยถ้าเกิดจะทำให้ดีและอยู่ได้นานคือพื้นจะต้องไม่มีแอ่งพื้นจะต้องมีความสโลปเอียงได้ตามมาตรฐานน้ำจะไม่ขังน้ำสามารถที่จะไหลนะครับไหลผ่านลงไปท่อน้ำทิ้งได้ถ้าอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้อะคริลิกได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าพื้นเราก็ไม่ค่อยจะสโลปหรือว่าน้ำไม่ให้ไหลทิ้งไม่ค่อยดีมีโอกาสที่น้ำจะขังนะครับก็อะคริลิกจะเอาไม่อยู่ละอย่างน้อยๆเราจะต้องไปใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นอะคริลิกผสม PU นะครับเป็น PU hybrid เป็นอะคริลิก PU hybrid อะไรพวกนี้ครับต้องเอาตัวโพลีเอทิลีนมาช่วยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปใช้ตัวโพลีเอทิลีนเพียวๆเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นหลายๆท่านก็มาจบกันที่ตัว hybrid ตัวนี้นะครับตัวอะคริลิก PU hybridหรือบางคนก็เรียกว่าอะคริลิกไฮบริดตัว PU ไฮบริดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะคริลิกผสมกับโพลีเอทิลีนเข้าไปก็จะเพิ่มความสามารถในการขังน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่บ้านที่อาคารของใครนะครับจะทำระบบการซึมแต่ว่าพื้นยังปรับได้ไม่ดียังมีการน้ำขังหรือคือน้ำยังต้องขังอยู่นะครับไม่ไหลได้สะดวกเนี่ยก็ต้องใช้ให้เป็นอะคริลิกผสม PU นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นพวกตัวไฮบริดนะครับตัวอะคริลิก PU นะครับอะคริลิก PU ถ้ามีอะคริลิกผสม PU ก็จะช่วยให้เราสามารถมีเวลาในการขังน้ำได้นะครับอย่างน้อยวันหนึ่งก็ยังดีนะครับให้เรามีเวลาในการที่จะขึ้นไปทำความสะอาดเกลี่ยน้ำออกหรือว่ามันได้ระเหยออกไปก่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวที่สองแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่ใครมีกำลังนะครับกำลังทรัพย์นะครับมีกำลังใจได้ดีนะครับแพงไม่ว่าขอให้ดีเนี่ยก็เลือกใช้ไปเลยครับว่าระบุไปเลยว่าเป็น PLPU หรือว่าเป็นPU ล้วนๆนะครับเป็น PU ล้วนๆอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเป็นตัวพรีเมียมของตัวงานกันซึมนะครับชนิดที่เป็นทาหรือที่เขาเรียกว่าเป็น liquid applied membrane นะครับเป็นกันซึมชนิดทาบนดาดฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในแต่ละตัวเนี่ยเรามาเจาะลึกกันในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่วันนี้โอ้โหคุยแบบ เมามันนะครับคุยไม่มีสายเข้ามานะครับก็เลยคุยต่อเนื่องเลยนะครับก็ดีครับก็เราก็ได้คุยเนื้อหากันเต็มๆนะครับสำหรับการเตรียมตัวรับมือฝนที่กำลังจะเข้ามาในวันสองวันอีกรอบนึงนะครับก็สามารถที่จะ ใช้ตัวพวกงานระบบกันซึมนะครับมีความรู้นะครับหาข้อมูลความรู้กันแบบนี้นะครับติดตามกันได้เป็นประจำแบบนี้เลยครับรายการช่างรู้คู่บ้านพูดคุยกันสบายๆนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาระหว่างอาจารย์สัญชัยขนานนะครับอาจารย์ไก่ของเราหรือผมสุวิชาภารักษานะครับพูดคุยกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็เจอกันนะครับวันเสาร์เจอกันช่วง10โมงถึง11โมงแบบนี้นะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็เจอกันช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงโดยประมาณนะครับพูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะครับทาง FM 97.0 MHz นะครับติดตามกันได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุแบบนี้นะครับ FM 97นะครับล็อกคลื่นไว้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางฟังทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็97QFM นะครับ .com นะครับก็ฟังได้จะฟังผ่านทางเพจของ QFM นะครับก็สามารถฟังได้อีกเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับวันนี้ยังไม่ได้ถามนะครับไม่ทันได้ถามก็แอดไลน์ไว้ก่อนได้นะครับก็เข้าไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนที่แอดไซน์นะครับเป็นไลน์แอดนะครับพิมพ์แอดไซน์แล้วก็ SUNCHAI นะครับ SUNCHAI อ่านว่าแอดสัญชัยนะครับสอบถามกันได้นะครับเรื่องบ้านเรื่องอาคารที่อยู่อาศัยนะครับเรื่อง EPD มวลเบาเรื่องโฟมนะครับก่อสร้างก็สอบถามอาจารย์สัญชัยกันได้นะครับหรือจะโทรไปก็คือที่0917893563นะครับ0917893563นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมสุวิชาภารักษาหรืออาจารย์สัญชัยขนานได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกูริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปKing Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่3เสนทางสถานีที่ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz สำหรับในรายการของเรานะคะก็มีข่าวมาอัปเดตในช่วงถึงแม้จะเป็นช่วงที่เรื่องปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศในกว่าเกือบครึ่งประเทศนะคะก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายการรับมือของภาคประชาชนและรัฐบาลที่ยังไม่ค่อยขยับได้สักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเตรียมเข้าสู่ฤดูกาลเดินทางช่วงปลายปีของตลาดต่างประเทศที่เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็คนไทยเดินทางในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีการวางแผนกันในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของการประชุม IMF World Bank ก็ดีเรื่องของการเข้าสู่เทศกาลกินเจนะคะวันที่10ตุลาคมเป็นวันแรก แรกที่จะเริ่มไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้พื้นที่หลักๆ10จังหวัดในปีนี้ก็คือกรุงเทพมหานครกับในแถบภาคใต้นะคะก็จะเป็นภูเก็ตสงขลาหาดใหญ่ต่างๆปีนี้ททท.ก็คาดการว่าจะมีรายได้กระจายทั่วทั้ง10จังหวัดนี้ประมาณสัก 1,430 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าก็อยากให้ช่วยชุมชนกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของเทศกาลกินเจก็ดูความตามความเหมาะสมส่วนในเรื่องของข่าวของเราก็ใกล้ที่จะเข้าสู่งานเทรดโลกแล้วก็คือ World Trade 2026ที่ลอนดอนและในวันนี้เราจะมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษคุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมาพาแผนการดึงนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลนะคะจาก4ทวีปรวมไปถึงงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นรายได้เข้าประเทศเดี๋ยวจะมีรายละเอียดทั้งหมดเป็นแบบเจาะลึกในรายการของเรานะคะแล้วก็ยังมีข่าวในช่วงต้นชั่วโมงของกลุ่มบริษัท King Power ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลที่เรียกว่าฉลองเดือนเกิดของ King Power ก็จะมีแคมเปญต่างๆออกมาประกอบไปด้วยข่าวแรกก็เป็นเรื่องของที่ King Power ก็จัดในเรื่องของ Power Run Presented by Power Pass นะคะวันที่17ตุลาคมนี้ก็วันนี้เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะใครที่จะเข้าร่วมมีของให้ลุ้นรางวัลมากมายเลยจัดกันที่รางน้ำส่วน King Power อีกข่าวหนึ่งก็เป็นการแจกลิสต์ไอเทมสำหรับ Lucky Fan โดยไม่ต้องมีไฟล์บินก็สามารถที่จะไปรับได้เมื่อช็อปทุก800บาทก็จะได้รับสิทธิ์ในการรับ Lucky Fan นะคะ1สิทธิ์รวมไปถึงอีกข่าวนึงก็คือข่าวที่การช็อป King Power ทุกใบเสร็จมีค่าจากแบรนด์ดังในช่วงวันนี้ถึงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้เป็นช่วงฉลอง Delight and Surprise ในปี2569นะคะและการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาดูเรื่องของการไปรับเที่ยวบินครั้งแรกในรอบ26ปีที่ทางด้านของ Lot Polish Airline ของโปแลนด์นะคะเปิดเป็นเที่ยวบินประจำไปกลับวอร์ซอกรุงเทพและจะทำให้ตลาดยุโรปกลางที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคึกคักเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นตลาดดาวรุ่งสำคัญในปี2570ต่อเนื่องไปเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะนำเสนอในช่วงข่าวต้นชั่วโมงให้ได้ฟังกันใครที่ลองรับตลาดยุโรปอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเมื่อมีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมีการดึง3พันธมิตรก็คืออพท.สมาคมโรงแรมไทยสมาคมภัตตาคารร้านอาหารไทยนะคะเข้าร่วมโครงการ Fly to Fly หรือการนำน้ำมันทอดที่ใช้แล้วนะมาผลิตน้ำมันเครื่องบินหรือ SAF Sustainable Aviation Fuel นะคะก็ถือว่าเป็นอีกพลังที่ดีสำหรับการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้เราไปติดตามทางด้านของททภูมิภาคตลาดระยะไกลในปี2569ปิดจ๊อบสามารถดึงนักท่องเที่ยว4ทวีปเข้ามาไทยได้ถึงเกือบ11ล้านคนโตประมาณ 1.92% ในปี2570วางกลยุทธ์ลุยต่อให้เข้าเป้า 11,390,000 คนและจะสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 735,000 ล้านบาทมีสัญญาณดีมาแล้วในช่วงเที่ยวฤดูหนาวไฮซีซั่นตุลาคมถึงธันวาคมนี้มียอดจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าที่จะมาไทยเนี่ยทุกตลาดพุ่งเติบโตอย่างดีนำโดยตลาดยุโรปเหนือเพิ่ม 34% ประกอบด้วยรัสเซียคาซัคสถานและกลุ่มนอร์ดิกส่วนยุโรปกลางมีโปแลนด์แรงสุดๆอเมริกาแคนาดาก็โตด้วยเที่ยวบินที่เป็น connecting flight มาไทยนะคะททพร้อมเดินหน้าขยายโปรเจกต์ The Link 11สำนักงานทั่วโลกก็ได้จับคู่กับตลาดในประเทศกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ใหม่ๆในเมืองน่าเที่ยวและก็พบกับมิติใหม่ใน World Travel Market 2026ที่ททจะนำเอกชน41รายไปเจาะตลาดพร้อมกับโหมขาย2 product hot นั่นก็คือ wellness กับ sustainable tourism และก็ขานรับในเรื่องของ healing is the new luxury รวมไปถึงควบกับเรื่องของการจัด post tour ไปเจาะตลาดในเยอรมัน2เมืองรองคือดุสเซลดอร์

0: สวัสดีค่ะรองน้อยจิรวดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ขูสวัสดีค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้ก็จะเข้าไฮซีซั่นโดยเฉพาะตลาดลองฮอลเนี่ยเป็นตลาดที่เป็นความหวังของประเทศไทยในแง่ของเศรษฐกิจอะค่ะอยากให้รองน้อยเล่าให้ฟังหรืออัปเดตให้ฟังอะค่ะว่าเราจะมีสัญญาณบวกดีๆทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราขยับเคลื่อนแล้วก็โตขึ้นได้ยังไงบ้างจากการท่องเที่ยวค่ะ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่กูก่อนที่จะเข้าในเรื่องของตัวช่วงไฮซีซั่นนะคะขออนุญาตbrief ส่วนของปีงบประมาณ2569ซึ่งเราเพิ่งจบกันไปหมาดๆนะฮะปีที่แล้วปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยตั้งแต่1ตุลา2568จนถึง30กันยา2569เนี่ยนะคะในส่วนของตลาดระยะไกลเนี่ยเราเรียกว่าเราเปอร์ฟอร์มได้แบบโอเวอร์เป้าที่เราวางเอาไว้มานิดนึงนะคะจากตอนแรกเนี่ยที่เรามีสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงกุมภาปลายเดือนกุมภาใช่ไหมคะที่เรามีสถานการณ์ของทางตะวันออกกลางอะไรเงี้ยก็ทำให้เราก็โซซัสโซเซต้องปรับแผนปรับกลยุทธ์กันพอสมควรนะคะแต่สุดท้ายแล้วพอจบสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยาเนี่ยเราก็เรียกว่าผลของการดำเนินการในการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งหมด 10.799 ล้านคนนะคะหรือก็เกือบอีกค่ะไปอีกหน่อยนึงไม่กี่ร้อยคนก็จะได้ 10.8 ล้านซึ่งก็จะโตกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณเกือบ 2% นะคะแล้วก็เราคิดเป็นประมาณสัก 33.7% หรือว่า 34% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าไทยนะคะจากนักท่องเที่ยวอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งหมดเนี่ยค่ะตลาดระยะไกลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33.7% นะคะแล้วก็สร้างรายได้ปีที่แล้วจากปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 698,000 ล้านบาทนะคะของตลาดระยะไกลแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่เราทำได้นี่ก็คือเติบโตเพราะแม้เราเกิน 100% นะคะซึ่งเราคาดการแนวโน้มเทรนไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.7 ตามเทรนที่เราคาดการเนื่องจากสถานการณ์อย่างที่เรียนไปแต่ว่าสุดท้ายเราก็จบลงด้วยเกินจากเป้าที่เราวางเอาไว้นะคะโดยที่ภูมิภาคยุโรปนะคะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเติบโตประมาณเกือบ 3% นะคะถือว่าเป็นฐานใหญ่ที่สุดของตลาดระยะไกลนะคะตลาดที่เติบโตได้ดีในช่วงปีงบประมาณ2569เนี่ยก็คือมีโปแลนด์มีสวีเดนนะคะเติบโตโดดเด่นอยู่ที่ 18.47 แล้วก็ 12.43 ตามลำดับนะคะส่วนภูมิภาคอเมริกาเองเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบ 2% นะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ 1.6 ล้านคนนะคะอันนี้ก็ถือว่าภูมิภาคอเมริกาซึ่งรวมทางลาตินอเมริกาด้วยนะคะก็จะเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ตลาดที่เรายังมีโอกาสเยอะอยู่นะคะทีนี้มาดูในส่วนของตะวันออกกลางซึ่งก็มีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่าการฟื้นตัวหรือการรีบาวกลับมาของนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากนะคะถ้าคราวที่แล้วที่เราคุยกันกับพี่กูรอบที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจากเดือนกันยาของปีที่แล้วจนถึงประมาณเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาเนี่ยนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณแค่200,000กว่าคนนะคะสถานการณ์เกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกดตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ด้วยการที่เราปรับแผนแล้วก็บูตตลาดแล้วสถานการณ์มันก็นิ่งๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมีความแน่นอนมากนักนะคะแต่ในช่วงขาของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาด UAE ตลาดซาอุดิอาระเบียที่เดินเข้าไทยเนี่ยเรารีบาวกลับมาได้จาก 200,000 เนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยจบปีงบประมาณเนี่ยเราปิดจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 749,000 คนนะคะซึ่งก็มีอัตราที่ลดลงอยู่ประมาณ 6% จากติดลบอยู่ 27% นะคะเราก็ถือว่าลดลงมาได้นักท่องเที่ยวก็เป็นตลาดที่เราฟื้นตัวได้เร็วพอสมควรนะคะในส่วนของแอฟริกาเองเนี่ยก็มีการเติบโตอยู่ประมาณ 3.5% นะคะก็จะเห็นว่าทุกภูมิภาคในส่วนของตลาดลองฮอลเนี่ยเราก็ยังเรียกว่ายังสดใสอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีหลายๆซีนาริโอตั้งแต่ต้นปี2569เป็นต้นมานะคะทีนี้ถ้าดูในส่วนของที่มันเป็นคาเลนเดอร์เยียร์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าควอเตอร์ตอนนี้เรายังกำลังอยู่ในควอเตอร์ที่4นะคะซึ่งเราไปดูบุ๊กกิ้งเราก็จะเห็นว่าตลาดระยะไกลเนี่ยโดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปเนี่ยยุโรปเหนือนะคะแยกเป็นยุโรปเหนือเนี่ยคืออย่างตลาด UK เนี่ย forward booking ตอนนี้สูงถึง 23% นะคะที่จะเดินทางเข้ามาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาขึ้นไปนะคะที่อยู่ในช่วงวินเทอร์ซีซั่นนะคะตลาดรัสเซียเองก็มีการเติบโตที่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูว่าด้วยความที่รัสเซียเนี่ยตอนนี้เริ่มมีสถานการณ์บางอย่างที่เราจับสัญญาณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่แข่งก็ดีหรือว่าเรื่องของตัวสายการบินเที่ยวบินที่เขาอาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของฟีดเที่ยวบินหรืออะไรเงี้ยนะคะเรายังคิดว่าเราสามารถที่จะรักษาโมเมนตัมในการเติบโตของตลาด

0: เสียได้อยู่นะคะแล้วก็จะเร่งเจาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงตัวเวลเนสด้วยนะคะคาซัคสถานก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะคะที่ forward booking เนี่ยเติบโตถึง 45% นะคะอันนี้ถ้าไปดูฝั่งทางนอร์ดิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เหล่านั้นเนี่ย forward booking ในช่วงวินเทอร์ที่จะถึงนี้เนี่ยเติบโตดีมากนะคะเดนมาร์กเนี่ย 14% forward booking เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะนอร์เวย์ 8% นะคะสวีเดน 13% ส่วนฟินแลนด์เนี่ย 29%นะคะยุโรปกลางซึ่งถือว่าเป็น rising star ของเราตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มเข้ามานะคะโดยที่โปแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งใน spearhead market นะคะที่เติบโตโดดเด่นมากเนื่องจากว่าเรื่องของเที่ยวบินนะคะช่วงมกราถึงกันยาปีนี้นะคะเราเพิ่มขึ้นประมาณ 11.9% นะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็น winter sun demand เข้ามานะคะแล้วก็ทั้ง tour operator และ charter บริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ๆรวมถึงชาร์เตอร์ไฟลท์ก็เรียกว่ามีจำนวนอัตราบุ๊กิ้งเพิ่มขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็ประกอบกับล็อตแอร์นะคะปกติล็อตแอร์ที่บินเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาร์เตอร์ไฟลท์แล้วก็จะเป็นซีซันอลช่วงวินเทอร์ไทม์แต่จากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยล็อตแอร์ก็จะเป็นสเกดูลไฟลท์แล้วบินเยียร์ราวนะคะซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสในการที่ทำให้ตัว accessibility เนี่ยเข้าไทยได้เพิ่มง่ายขึ้นเป็นเที่ยวบินตรงประจำจากเส้นทางวอร์ซอเข้ากรุงเทพตลอดทั้งปีนะคะก็ถือว่าตัวนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยมี accessibility เพิ่มมากขึ้นและในเที่ยวบินแรกเนี่ยโหลด factor สูงถึง 95% เลยทีเดียวนะคะค่ะอันนี้ในส่วนของตลาดนอร์ดิกเนี่ยค่ะเราใช้ความนิยมประเทศไทยซึ่งแล้วก็ความต้องการของทางกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดนอร์ดิกเนี่ยที่ต้องการที่จะหนีหนาวนะคะโดยเฉพาะตลาดสวีเดนเติบโตเป็น2ดิจิตคือมากกว่า 10% ในช่วง9เดือนแรกเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าผลของการทำตลาดของเราในเชิงรุกเนี่ยทั้งสวีเดนและนอร์เวย์เนี่ยจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนปีที่แล้วนะอย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าตัวสวีเดนเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 13% ตัวเฉพาะ forward booking ในวินเทอร์ที่จะถึงนะคะนอร์เวย์เองก็มาแรงนะคะส่วนเดนมาร์กซึ่งเขาเป็นฮับของ aviation อยู่แล้วเนี่ยที่โคเปนเฮเกนเนี่ยค่ะตรงนี้ก็นอกจากที่นักท่องเที่ยวจากทางเดนมาร์กเข้าเราตัวโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองหลวงเองเนี่ยก็ยังเป็นฮับทางการบินที่ดึงนักท่องเที่ยวจากทางสแกนดิเนเวียนเข้าประเทศไทยด้วยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีทองของประเทศไทยจากตลาดระยะไกลอันที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆจากการที่เราได้เงินงบประมาณเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นงบกลางมาทำเรื่องของตัว Summer Blast ในเรื่องของตัว Charter Flight กับตัว Schedule Flight นะคะในการที่จะไปทำแคมเปญหรือว่าเชื่อมโยงกับพันธมิตรในแอร์ไลน์ต่างๆนะคะอย่างเช่นตลาด UK เนี่ยเราก็ทำกับหลายสายการบินนะคะไม่ว่าจะเป็น North Atlantic นะคะแล้วก็ทาง Scandinavian เนี่ยก็จะมีเรื่องของ Scandinavian Airline นะคะที่เพิ่มเข้ามาค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือภาพใหญ่ที่ขายออกมาทั้งหมด
0: ใช่ค
1: ่ะในซีกของอเมริกาไม่ทราบเป็นไงบ้างในช่วงที่เป็นช่วงปลายปีหรือต่อเนื่องในช่วงปี2570เลยอะค่ะ
0: ในส่วนของอเมริกาเหนือเนี่ยนะคะก็คือเป็นทางอเมริกากับทางแคนาดานะคะในส่วนของตลาดอเมริกาเนี่ยเติบโต 1% กว่าก็เติบโตกว่าปีที่แล้วนะคะส่วนแคนาดาเนี่ยเติบโตได้ดีเกือบ 3% ด้วยเรื่องของ Direct Flight ที่เพิ่มมากขึ้นโอกาสของทางอเมริกาเนี่ยตอนนี้จำนวนตัว Access หลักๆ หรือ Carrier หลักๆที่บินเข้าประเทศไทยเนี่ยยังใช้เป็น connecting flight อยู่นะคะก็จะเป็นไปเวียมีทั้งเวียที่เกาหลีเวียทั้งที่ไทเปนะคะแล้วก็จีนบางเมืองนะคะเข้ารวมถึงถ้าเกิด Middle East Airline สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้หรือว่าเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ในภูมิภาคของตะวันออกกลางเนี่ยการ connecting flight ที่ตะวันออกกลางนี่ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนทั้งภูมิภาคยุโรปและอเมริกาทำให้ตรงนี้มี traffic ไหลเพิ่มขึ้นมาได้นะคะอันนี้ในส่วนของตัวตลาดอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางลาตินอเมริกานะคะแม้ว่าจะเป็นซูเปอร์ลองฮอลแต่ว่า potential หลายๆตลาดเนี่ยยังน่าสนใจมากนะคะตอนนี้เรากำลังดูในส่วนของเม็กซิโกซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ดีในปีที่แล้วมากเลยค่ะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณอ่อนตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีความคอมพลิเคทในเรื่องของการทำตัววีซ่านะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะไปทำงานกันต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ Ease of Traveling ได้ต่อค่ะ
1: แล้วถ้าดูในปี2570เองอะค่ะโอกาสที่จะกระจายตัวนักท่องเที่ยวจากตลาดลองฮอลมายังพื้นที่ใหม่ๆของประเทศไทยลองน้อยมองว่าควรจะกระจายไปในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
0: ได้เลยค่ะ

0: ก็คือจริงๆอย่างนี้นะคะปีหน้าเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าการได้แถลงแผนไปนะคะก็คือเป็นปีของเรียกว่าเป็น transformation year ของทท.เลยนะคะนอกจากในเรื่องของกระจายตัวนักท่องเที่ยวลงในเชิงของพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เราทำกันมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะคะกลยุทธ์เรื่องของ hub and hook นะคะก็คือแน่นอนที่สุดเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองเข้ามา inbound เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยต้องลงในเมืองหลักเมืองใหญ่ก่อนด้วยเรื่องของสายการบินเรื่องอะไรก็แล้วแต่การเดินทางเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ผลักดันกันอยู่ตลอดนะคะแล้วเราก็เห็นตัวเลขหรือว่าการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตนะคะยกตัวอย่างอย่างภาคเหนือเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราจะรู้จักแค่เชียงรายเชียงใหม่กันเป็นหลักใช่ไหมคะตอนนี้นักท่องเที่ยวกระจายตัวเข้าสู่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะคะท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มกระจายแล้วก็แม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดลำพูนลำปางเนี่ยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางถือว่าเป็นกลุ่ม young traveler นะคะที่ต้องการ explore ประสบการณ์ใหม่ๆวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เป็น off the beaten track ที่ไม่ได้เป็นแบบ mass tourism อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่นะคะทีนี้เรื่องของการ transform เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าตัวประเด็นที่เมื่อกี้ที่ทางพี่กู่ถามเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันคือเป็นการที่เราจะไม่ได้พูดถึงขาย product เป็นชิ้นๆขายแหล่งท่องเที่ยวเป็นชิ้นๆแล้วแต่เราจะพูดถึงเรื่องของการขายประสบการณ์นี้ในเมืองรองหรือเมืองหน้าเที่ยวของเราเนี่ยค่ะประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆมันสามารถที่จะนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้นะคะนี้ก็คือเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนแล้วก็อยู่ในกลยุทธ์การดำเนินงานของทท.ค่ะนะคะแล้วเราก็จะปีหน้าเองเนี่ยในปี2570เนี่ยเราจะมีตัวโปรเจกต์หนึ่งอันที่เรียกว่าเดอะลิงก์นะคะในแต่ละสำนักงาน11สำนักงานภายใต้การดูแลของด้านตลาดระยะไกลเนี่ยเราก็จะลิงก์เข้ากับตัวจังหวัดเมืองหน้าเที่ยวต่างๆนะคะอย่างเช่นสำนักงานสต็อกโฮล์มนะคะซึ่งดูแลกลุ่มตลาดสแกนดิเนเวียนกับสำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตที่ดูแลในกลุ่มของดอยช์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาก็จะคุกเข้ากับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการที่จะนำเสนอตัวประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เข้าตรงกับความสนใจหรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดจาก2สำนักงานนี้เป็นต้นนะคะหรือทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราก็มีโครงการในการที่จะทำร่วมกันกับทางโดยสำนักงานปารีสนะคะซึ่งปารีสนี่เขาก็จะดูกลุ่มประเทศดูฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศกลุ่มประเทศเบเนลักทั้งหมดนะคะตัว product ในหรือว่าสินค้าท่องเที่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวในอุบลราชธานีโดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะถูกชูขึ้นมาในการที่จะนำเสนอขายในตลาดฝรั่งเศสเป็นต้นนะคะอย่างนี้แล้วมันก็จะมีสำนักงานอื่นๆก็จะไปลิงก์เข้ากับเมืองรองต่างๆก็จะเป็น assignment ที่เราจะต้องผลักดันเมืองหน้าเที่ยวต่างๆเนี่ยเข้าสู่การตลาดแต่ว่ามันก็ต้องเป็นระบบแล้วก็ ecosystem ในของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆในจังหวัดนั้นๆก็ต้องมีความพร้อมนะคะบางอันเราสามารถที่จะหยิบไปนำเสนอขายในตลาดได้เนี่ยแต่บางอันยังไม่พร้อมอันนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและบริหารจัดการให้มีความพร้อมในการที่จะนำเสนอขายต่อไปค่ะ
1: อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะนำประเทศไทยเข้าไปร่วมในงาน World Travel 2026ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะปีนี้จะมีมิติพิเศษด้านไหนบ้างแล้วก็จะขยายตัวทำพรีโพสต์ไปยังโซนตลาดในตลาดราชอาณาจักรของพื้นที่ใหม่ๆที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
0: ได้ค่ะงาน World Travel มาปี2026นะคะก็เป็นอีกปีนึงที่เราจะเข้าไปร่วมแล้วก็เรียกว่าเราก็งานในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะที่ Excel London เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็มีผู้ประกอบการที่ไปร่วมกับเราปีนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการรายใหม่นะคะทั้งโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็บริษัท DMC นะคะ OTA รวมแล้วเนี่ยประมาณ47รายที่จะเดินทางไปกับเรานะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการของโรงแรมและรีสอร์ท37รายนะคะก็จะมีบริษัท DMC ที่ไปร่วมกับเราอีก8รายแล้วก็จะมี OTA 2รายนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะธีมของการนำเสนอเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าน้อยเพิ่งไปรับรางวัลไอ้ตัว Wellness Destination จังหวัดภูเก็ตนะคะไปรับที่แคนาดาโดยที่คนเกือบ2ล้านคนโหวตให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็น Best Wellness Destination นะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วเรื่องของ Wellness Tourism เนี่ยค่ะทท.เราเองเนี่ยเราโปรโมทกันมานานแล้วนะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะผลักดันในหลายๆมุมในหลายๆมิติเพื่อที่จะสร้าง value added จากตัวwellness economy ตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยธีมของการจัดบูธก็ดีหรือว่าการวางตัว product showcase ก็ดีเราก็จะเกียร์ไปในส่วนของเรื่อง wellness นะคะเราก็ใช้เป็น

0: ตัวคอนเซปต์คือ essentially for personalized healing journey นะคะซึ่งก็ตรงกับตัวธีมใหญ่ที่เราใช้ในตลาดระยะไกลคือ healing is the new luxury นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์โดยที่เราก็มีการนำเสนอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะออกแบบมาในตัวพาวิเลียนของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็กำลังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันในการที่จะทำให้ตัวพาวิเลียนไทยปีนี้มีความแตกต่างแล้วก็ represent ความเป็น wellness touristซึ่มนะคะเพื่อที่จะโชว์ต่อสายตาชาวโลกในงาน WTM World Travel Mart ที่ลอนดอนนะคะค่ะ
1: ค่ะแล้วพรีโพสต์ทัวร์เราทำยังไงบ้างตลาดที่จะขยายอ่ะ
0: จริงๆแล้วปีนี้เราจัดเป็นโพสต์ทัวร์นะคะโรดโชว์ซึ่งปีนี้เราไปจัดโรดโชว์เนี่ยช่วงวันที่9ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะคะเราลงไปเมืองที่เป็นเมืองรองของทางทาร์เก็ตมาร์เก็ตของเราก็คือมีเมืองฮัมบวร์กกับดุสเซลดอร์ฟนะคะก็คือไป2เมืองของทางฝั่งเยอรมนีค่ะ
1: ค่ะเราคาดหวังอะไรจากงานในปี2569บ้างคะ World Travel Mart คะ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยงาน World Travel Mart เนี่ยก็เรียกว่าเป็นงานแรกของปีประมาณ2570นะคะแล้วก็เป็นงานแรกในช่วงวินเทอร์ฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซั่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าตัวการที่จะไปเปิดตัว product ใหม่แล้วก็ธีมคอนเซปต์ของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการขายของปี2027เนี่ยก็จะไปเปิดกันที่ตัว wellness นะคะเติร์ดตัวจะเปิดงาน World Travel Mart นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ประเทศไทยเราแข็งแรงมากแล้วเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของตัว sustainable tourism นะคะซึ่งก็เป็นตัวที่เราทำได้ดีทั้งในแง่ของปีนี้เนี่ยเราจะมีการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสัมมนาในงาน WTM ด้วยนะคะโดยที่เราไปร่วมกับสื่อรายใหญ่ของอังกฤษคือตัว Wanderlust เนี่ยในการที่จะช่วยในการทำประชาสัมพันธ์เรื่องของความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยให้กับชาวโลกได้รับรู้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงค่ะที่เราต้องการที่จะนำเสนอประเทศไทยในมิติทั้งส่วนของ Wellness แล้วก็ทั้งส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะส่วนความคาดหวังที่เราคาดหวังเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะคะด้วยเป็นงานแรกสำหรับปีงบประมาณ2570นะคะแล้วก็เป็นงานสุดท้ายของปีปฏิทินที่เราจะทำกันนะคะแต่ว่าเป็นงานสำคัญเนี่ยดังนั้นเนี่ยงาน WTM เนี่ยเป็นงานที่เราค่อนข้างที่จะคาดหวังว่ามันจะเป็นงานที่สามารถที่จะไปอินสปายตัวพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะคะหรือว่าเครือข่ายในการทำธุรกิจการท่องเที่ยวของเราเนี่ยให้รู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ภาพรวมของปี2570เนี่ยเราตั้งเป้าในตลาดระยะไกลเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือในส่วนของตลาดยุโรปภูมิภาคยุโรปเนี่ยนะคะต้องเติบโตอยู่ประมาณ 3% นะคะในส่วนของอเมริกาเนี่ยเรามีความคาดหวังเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากไอ้ตัว connectivity ของเที่ยวบินเนี่ยมันดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีการเราจะไปบุกตลาดเพิ่มทางฝั่งของมิดเวสต์เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะโต 5% จากอเมริกานะคะส่วนตลาดมิดเดิลอีสต์เนี่ยอันนี้ก็ finger cross ขอให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือว่าไม่ได้มีความรุนแรงขึ้นเนี่ยตลาดมิดเดิลอีสต์เนี่ยตลาดที่เราจะไปเจาะเพิ่มก็คือทาง KSA ก็คือซาอุดิอาระเบียนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้ตลาดมิดเดิลอีสต์เนี่ยเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 10% นะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเป้าหมายหรือความคาดหวังหลักๆที่เราวางเอาไว้นะคะโดยที่เติบโตโดยรวมของตลาดระยะไกลปีหน้าเนี่ยไม่น้อยกว่า11ล้านคนค่ะ
1: ค่ะในการนี้ก็ต้องขอบคุณรองอิรวดีมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดี
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณจิรวดีหรือคุณน้อยนะคะก็เป็นรองผู้ว่าด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาหรือตลาดที่เรียกว่าลองฮอลตลาดระยะไกลที่สามารถดึงคนเข้ามาในประเทศได้แล้วเกือบ11ล้านคนและปี2570ก็จะทำให้เกินไปถึง11ล้านเกือบ5แสนคนนะคะและรายได้ก็อยู่ที่เกือบ8แสนล้านบาทเราก็มาช่วยเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าตลาดนี้พูดถึงก็มีคุณภาพค่อนข้างดีและก็ใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงพักในประเทศไทยก็ค่อนข้างนานในช่วงตารางบินฤดูหนาวปีนี้ดูยอดจองแล้วก็จะหลั่งไหลเข้าประเทศไทยไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ใหม่ๆที่จะกระจายนักท่องเที่ยวออกกระจายตัวนักท่องเที่ยวออกไปด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของอีกหลายพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวก็ดีหรือเรื่องของความเหมาะสมต่างๆก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะคะมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่ทาง King Power เขาจัดมหกรรม Power Run Presented by Power Pass ก็งานวิ่งสุดฟันที่จะมูดพลังให้ ให้กับเหล่านักวิ่งตัวท็อปในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569โดยจะออกสตาร์ทที่ King Power รางน้ำในช่วง17:30ก็จะมีการจัดกิจกรรมลัคกี้ดอมีของรางวัลมากมายเพื่อโปรโมทเรื่องของสินค้าแบรนด์เนมใน King Power โดยมีพันธมิตรที่เข้าร่วมได้รับสิทธิกิจกรรมเข้าร่วมฟรีด้วยนะคะและก็เป็นการกระตุ้นสมาชิกบัตร Power Pass ได้ด้วยก็มาสมัครกันเยอะสำหรับ Power Pass สมัครได้ทาง powerpass.kingpower.com และกิจกรรมนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในงานวันนี้10ตุลาคม2569นะคะเขาเปิดให้เข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมสมาชิก Power Pass เนี่ยเข้าร่วมโครงกิจกรรม Power Run Presented by Power Pass ได้แล้วนะคะที่ King Power รางน้ำไปลงทะเบียนกันได้ใครที่อยากวิ่งและก็ร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมนี้วันจริงเขาจะแข่งกันในวันที่17ตุลาคมในอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power แจกลิสต์ไอเทมให้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับ Lucky Fan โดยไม่ต้องมีไฟล์บินก็ซื้อได้นะคะวันที่12ตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นลัคกี้แฟนของเพิร์ทซานต้าและโดเมียนะคะเขาจะเริ่มให้ร่วมสนุกได้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นขึ้นไปโดยให้สนุกกับ1ใน50ลัคกี้แฟนเพียงเป็นสมาชิก Power Pass และช็อปสินค้าภายใน King Power รางน้ำช็อปให้ครบทุก800บาทจะได้1สิทธิ์เพื่อร่วมสนุกในการลุ้นรับลัคกี้แฟนกับศิลปินในดวงใจสิทธิพิเศษสำหรับลัคกี้แฟนลำดับที่1ถึง20จะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายโพลารอยด์กับศิลปินพร้อมลายเซ็นลำดับที่21ถึง50ก็จะรับสิทธิ์ในการถ่ายรูปเป็นโฟโต้กรุ๊ปกับศิลปินในดวงใจนะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มใน kingpower.com ก็ได้หรือเข้าไปในเพจ Facebook ของ King Power ก็ได้นะคะส่วนอีกข่าวนึงทุกใบเสร็จมีค่าเอามาลากของวันจากแบรนด์ดังได้7วันในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569 King Power เขาจัดกิจกรรมช็อปติดสปีดที่ King Power รางน้ำประกอบไปด้วย1กิจกรรมวอร์มอัพเลเวลเป็นเกมนักแข่งมือใหม่เพียงแสดงสถานะสมาชิกของ Power Pass ก็ลุ้นรับคูปองส่วนลด 1,000 บาทต่อคนต่อวันได้นะคะโดยรับฟรีเป็นน้ำแร่ตราช้างด้วยได้ด้วย1ขวดกิจกรรมที่2เป็น LV1 นะคะเกมนักแข่งติดเปกเมื่อมียอดซื้อสินค้า 10,000 บาทขึ้นไปต่อวันก็ลุ้นรับเป็นกลัดสูงสุดถึง800กลัดฟรีกิจกรรมที่3เป็น LV2 เป็นเกมนักวิ่งสายซิ่งยอดสะสมมียอดซื้อสะสม 50,000 บาทต่อวันขึ้นไปก็วันนึงก็จะให้ประมาณ50สิทธิ์นะคะก็รับลุ้นรับเป็นแกรนด์ไพรส์จากแบรนด์ดังเป็นท็อปวอเชอร์1เซตต่อคนต่อสิทธิ์ต่อวันกิจกรรมที่4เป็นเลเวลที่3ก็คือเกมนักวิ่งสายซิ่งที่มียอดช็อปถึง 100,000 บาทต่อวันให้วันละ30สิทธิ์ลุ้นรับเป็นแกรนด์ไพรส์จากแบรนด์ดังอีกเช่นกันเป็นอัลต้าท็อปวอเชอร์1เซตแล้วก็ฟรีบอร์ดดิ้งพาสเข้าไปที่ The Atlas Club 1ครั้งฟรีด้วยรวมคูปองอีกเป็นแบรนด์ Exclusive อีก1ครั้งแลกได้ใหญ่แลกได้เยอะทุกกลัดและมีค่าเอามาแลกได้สำหรับสมาชิกของ Power Pass ก็คือ400กลัดจะแลกรับเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นได้1ขวดแล้วก็แลกเป็น Lucky Beef Number นะคะรวมเป็น1ใน10ผู้โชคดีเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัล Royal Orchid Pass หรือไมล์สะสมของการบินไทยได้ถึง10,000ไมล์ด้วยกันแล้วก็ถ้ามีใช้ 2,000 กลัดนะคะแลกรับสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรม Powerเซอร์ไพรส์ที่ทำคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละวันในการรุ้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะได้รับรางวัลสูงสุดถึง 256,000 บาทได้คนละ3รางวัลต่อวันนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เขามาจัดในช่วงงานฉลองเดือนเกิดคือ Delight and Surprise แล้วก็จัดในช่วงที่12ถึง18ตุลาคมนี้มาต่อคุณฐาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้นำผู้บริหารททต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ลอตโปลิสแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติสาธารณรัฐโปแลนด์ที่เปิดบินตรงแบบประจำครั้งแรกในรอบ26ปีเส้นทางวอร์ซอกรุงเทพเริ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2559เป็นต้นมาโดยได้จัดทำตารางบินฤดูหนาวระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคม2559เขาจะบินจากวอร์ซอมากรุงเทพ3เที่ยวต่อสัปดาห์แล้วหลังจากวันที่26ตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม2570ก็จะเพิ่มเป็น5เที่ยวต่อสัปดาห์ก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงตารางบินฤดูหนาวหรือช่วงหน้าหนาวเพื่อที่จะช่วยในการเพิ่มจำนวนที่นั่งเที่ยวบินจากยุโรปกลางมายังไทยและก็ททก็ได้มีการทำแฟมทริปกระตุ้นความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามาพักในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและทางลอตแอร์ไลน์เองก็มีพันธมิตรการท่องเที่ยวจากโปแลนด์เข้ามาด้วยนะคะสำหรับเที่ยวบินที่เขาเปิดให้บริการเนี่ยมาเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยเขาใช้เครื่องบินโบอิ้ง787-9 Dreamliner เที่ยวนึงก็จะมีผู้โดยสารมาด้วยได้ประมาณ250 12ที่นั่งต่อลำส่วนเส้นทางที่จะนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดประตูให้นักเที่ยวโปแลนด์กับยุโรปกลางเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้ง่ายขึ้นและก็จะทำให้ไทยเป็นฮับของอาเซียนส่วนนักเที่ยวจากไทยก็สามารถที่จะใช้เที่ยวบินดังกล่าวนี้เป็นประตูเชื่อมไปยังยุโรปกว่าทั่วโลกได้อีกกว่า100แห่งในเครือข่ายของลอตโปลิสแอร์ไลน์ด้วยเช่นกันประเทศไทยเองปัจจุบันนี้มีตลาดโปแลนด์ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเนี่ยในระหว่างวันที่1มกราคมถึง30กันยายนมีประมาณ 164,000 คนด้วยกันและเติบโตประมาณ 12% คาดว่าตลอดปีนี้จะมีนักเที่ยวโปแลนด์มาไทยประมาณ 250,000 คนเมื่อสักครู่นี้คือ9เดือนแรกนะคะและหลังจากที่มีไฟบินเข้ามาก็จะทำให้อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนททสำนักงานกรุงปรากเองที่ดูแลรับผิดชอบตลาดโปแลนด์และยุโรปกลางก็ได้จะทำแฟรมทริปนำคณะผู้ประกอบการจากโปแลนด์มาด้วย6รายมีสื่อมวลชนมา18รายและมีผู้บริหารของสายการบินรวมแล้วเนี่ยก็จะไปทำโพสต์ทัวร์เส้นทางกรุงเทพระยองกรุงเทพในช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อที่จะได้สัมผัสกับพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็จะนำไปต่อยอดผลิตรายการนำเที่ยววางขายในตลาดโปแลนด์และยุโรปกลางด้วยนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ตลาดดังกล่าวหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นมาที่ทางด้านของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานหรือที่เรียกตัวย่อ SAF Sustainable Aviation Fuel ก็ได้ดึงพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ Fly to Fly ประกอบไปด้วยกรมการท่องเที่ยวและองค์การบริหารการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงเอกชนอีก2องค์กรก็คือสมาคมโรงแรมไทยกับสมาคมภัตตาคารไทยทั้ง3หน่วยนี้ก็มาร่วมกับบางจากทำโครงการ Fly to Fly ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเรียกว่าเป็นการเชื่อมภาคการท่องเที่ยวเข้ากับภาคการบินในเรื่องของพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสมาคมโรงแรมไทยกับสมาคมภัตตาคารไทยนะคะก็จะได้นำสมาชิกเนี่ยนำน้ำมันที่ทอดอาหารต่างๆเนี่ยมามอบให้กับทางบางจากเพื่อที่จะไม่นำไปใช้ทอดซ้ำและเป็นการช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคด้วยรวมไปถึงยังสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยทั้งคุณกรอยตานะทลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้กับทั้ง3พันธมิตรโดยที่นางกรอยตาได้กล่าวว่าขณะนี้โลกกำลังมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนการท่องเที่ยวกับธุรกิจบริการก็มีส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันผ่านความหลากหลายในหลายมิติและก็หลายช่องทางโดยมีคำตอบเรื่องของพลังงานคาร์บอนต่ำรวมอยู่ด้วยและในเรื่องของการบินที่ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความร่วมมือที่ไกลกว่าสนามบินดังนั้นโรงแรมกับสมาคมภัตตาคารไทยที่เข้ามาลงนามครั้งนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตของซาฟผ่านโครงการ Fly to Fly ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะเชื่อมธุรกิจท่องเที่ยวกับบริการเข้ากับเรื่องของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินแล้วก็เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นวัตถุดิบที่มีค่าควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำดึงหน่วยงานกับผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแลสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมไปในช่วงเวลาเดียวกันด้วยกลุ่มบริษัทบางจากเองก็มีประสบการณ์นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพกว่า2ทศวรรษเริ่มจากการผลิตไบโอดีเซลสำหรับรถยนต์ในจนถึงปัจจุบันก็ต่อยอดเป็นการผลิตน้ำมันซาฟด้วยการกระบวนการผลิตที่เรียกว่า HEFA SPK ตามมาตรฐานสากลเชื่อมโยงการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากการเดินทางบนท้องถนนสู่การบินภายในงานที่มีการลงนามนี้ก็ได้มีการจัดแสดงข้อมูลโครงการเรื่องของ Fly to Fly และ Farm to Fly นำเสนอแนวทางการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วกับวัตถุดิบจากภาคเกษตรมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อเรื่องความร่วมมือที่ดีนะคะสำหรับการสร้างพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องขอพักสักครู่ช่วงที่2เพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีการท่องเที่ยวใน5หอทั่วไทยมานำเสนอด้วยนะคะและก็ยังมีเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับ6ข้อแนะนำสำหรับการกินเจเพื่อสุขภาพและข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทย บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
4: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ่นหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
4: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
2: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยKing Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
10: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะพาวันไปเช็คอินความสุขกับการวางแผนหรือทำโปรแกรมหรือจองพื้นที่ในการที่จะไปเที่ยวเมืองไทยสัมผัสความสูงทั่วไทยได้ที่หอชมวิว5แห่งทั่วประเทศไทยที่จะแจกพิกัดให้ได้เก็บไว้เพื่อที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกันในโอกาสในช่วงที่มีโอกาสเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆอย่างเช่น5พิกัดที่ว่าก็นำทีมนำโดยพิกัดที่1นะคะเป็นหอคอยบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีแลนด์มาร์คของใจกลางเมืองสุพรรณบุรีก็ชวนไปเปิดมุมมองใหม่จากหอคอยในสวนเฉลิมพระตาราชินีพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณบุรีได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์หอนี้เขาจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็และวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปถึง2ทุ่มครึ่งสำหรับวันจันทร์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆนะคะก็จะอาจจะมีวันจันทร์นี้หยุดเลยนะคะสำหรับพิกัดที่2เป็นหอชมเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ไปเปิดมุมมองกับเขายอดชมเขาคีรีวงศ์ในเป็นวิวสวยงามและก็บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจากมุมสูงสามารถที่จะไปชม ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงเย็นก็คือ4โมงครึ่งนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เขาจะเปิดวันที่เขาจะเปิดช่วง10โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นพิกัดที่3เป็นหอโหวต101หรือ101นั่นเองนะคะที่ของจังหวัด101อันนี้โด่งดังมากเพราะเป็นหอที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโหวตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นประเภทเครื่องเป่าตัวอาคารก็จะมีความโดดเด่นเป็นรูปของโหวตซึ่งมองเห็นชัดเจนมากเลยนะคะขึ้นไปมีความสูง101นี่ก็คือจะมีจุดชมวิวกับสกายวอล์กเป็นพื้นที่กระจกใสมองเห็นเมือง101และบึงพลานชัยแบบพาโนรามาสามารถที่จะไปได้ทุกวันนะคะเขาไม่มีวันไม่มีวันปิดด้วยนะคะไม่ได้หยุดด้วยนะคะสำหรับหอโหวต101101นี่เขาให้ขึ้นไปชมได้ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นพิกัดที่3เป็นหอคอยพัทยาพาร์คจังหวัดชลบุรีนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศไปชมวิวทะเลจากมุมสูงบนวิวชั้น55ของพัทยาพาร์คแล้วก็ทอดสายตาลงมามองอ่าวจอมเทียนแล้วก็แนวชายฝั่งที่ทอดยาวไปจนจรดเส้นขอบฟ้าเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเช่นกันพิกัดสุดท้ายเป็นหอชมฟ้าโบธาสกายทาวเวอร์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ไปเดินเล่นเหนือเรือนยอดไม้ก่อนขึ้นไปสู่หอชมฟ้าท่ามกลางพื้นที่สีเขียวของอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปชมรอบมหาวิทยาลัยและแนวเทือกเขาหลวงนะคะเป็นอีกมุมที่คนเมืองคอนเชิญชวนเลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นด้วยกันใครที่ชื่นชอบความสูงและก็ชอบไปดูหอตามเมืองต่างๆก็ในประเทศไทยใน5ภาค5พิกัดนี้สามารถไปได้นะคะถ้าไปถึงแล้วก็ลองไปเที่ยวกันค่ะส่วนสุขภาพนะคะมาดู6ข้อแนะนำในการกินอาหารช่วงเทศกาลเจให้ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลเจแล้วช่วงวันที่10ถึง19ตุลาคม2519นี้ก็จะได้นำหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการกินอาหารเจให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพใน6เรื่อง6ข้อแนะนำมาบอกเล่ากันนะคะข้อแนะนำที่1ก็คือเลือกกินอาหารที่มีโปรตีนจากพืชคุณภาพดีอย่างเช่นเต้าหู้ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชต่างๆเพื่อทดแทนโปรตีนข้อแนะนำที่2ก็คือระวังเรื่องเนื้อสัตว์จำแรงหรืออาหารแปรรูปกลุ่มนี้มักจะมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนในการผลิตและก็ใส่โซเดียมเข้าไปกับไขมันผสมอยู่มากเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้ออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์จำแรงนี่ก็ควรจะอ่านฉลากโภชนาการก่อนทุกครั้งและข้อแนะนำที่3ควบคุมรสชาติหวานมันเค็มเลี่ยงอาหารผัดหรือทอดที่ใช้น้ำมันเยอะๆเน้นการปรุงแบบต้มตุ๋นนึ่งลวกหรือยำเพื่อลดความเสี่ยงโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังข้อแนะนำที่4ก็คือจัดส่วนจานอาหารเป็น2-1-1นั่นก็คือใช้ผักสักครึ่งจานส่วนอีก1ส่วนก็จะเป็นข้าวหรือแป้งไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องโฮวีตและอีก1ส่วนก็จะเป็นโปรตีนทางเลือกก็จะเป็นสัดส่วนที่รับประทานต่อเนื่องได้ตลอดเทศกาลเจนะคะข้อแนะนำที่5ก็คือเพิ่มผักและผลไม้สดหลากสีทานผักให้ครบ5สีเลือกผลไม้หวานน้อยอย่างเช่นชมพู่ฝรั่งหรือแก้วมังกรเพื่อให้ได้วิตามินซีและใยอาหารและข้อแนะนำสุดท้ายข้อที่6ก็คือระวังการขาดสารอาหารในช่วงกินเจอาจจะขาดวิตามิน B12 และธาตุเหล็กได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรรับประทานผักใบเขียวเข้มถั่วลิสงพร้อมกับดื่มนมถั่วเหลืองเพื่อเสริมแคลเซียมเข้าไปด้วยนะคะนี่ก็จะมีผลดีสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานหรือโรคอื่นๆก็ควรจะสอบถามแพทย์ควบคู่กันไปด้วยในเรื่องของการรับทานอาหารในช่วงเจนะคะมาต่อในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงกันบ้างข่าวแรกเป็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้รัฐบาลไทยกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการคลังในกำลังเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางจากนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยเพิ่มในช่วงตั้งแต่กลางปี2569ไปจนถึงต่อเนื่องไปจนถึงปี2570นี่จะมีกฎร่างกฎหมายใหม่ๆออกมาเพื่อจัดเก็บจากนักเดินทางเข้าออกประเทศไทยนะคะก็มี3รายการใหม่ที่ทยอยทำแล้วรายการแรกก็คือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารใช้บริการสนามบินหรือที่เรียกว่า Passenger Service Charge โดยเจ้าภาพก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ตอนนี้เขาเก็บแล้วนะคะเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยเก็บเพิ่มใหม่เป็น 1,120 บาทต่อคนต่อครั้งเริ่มเก็บมาตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2519เป็นต้นมาส่วนรายการที่2กับที่3นี่ยังอยู่ในช่วงของการร่างและก็ทำประชาพิจารณ์ก็คือรายการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังทำประชาพิจารณ์กับภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไทยคนละ450บาทต่อคนต่อครั้งถ้าการนำประชาพิจารณ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณปี2570ก็จะเริ่มเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาเมืองไทยรายการที่3ล่าสุดน้องใหม่กรมสรรพากรกระทรวงการคลังนะคะเขาได้เตรียมจัดเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือ Exit แท็กนะคะในญี่ปุ่นนี่ทำมาแล้วแต่ประเทศไทยนี่ก็จะนำมาใช้ด้วยสำหรับรายการนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับความคิดเห็นของกรมสรรพากรกับประชาชนนะคะก็ให้แสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่29ตุลาคม2569เพื่อนำไปประกอบในร่างกฎหมายขณะนี้อาจจะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้แต่ตามขั้นตอนเมื่อร่างกฎหมายผ่านการเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับใช้จริงเมื่อพ้นกำหนดไปครบ180วันและเฟสที่เขาเตรียมทำก็คือเฟสที่1การจัดเก็บภาษีก็คือจะใช้กับผู้ที่เดินทางทางเครื่องบินจะเก็บขั้นต่ำเนี่ย 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งและสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งแต่จะยกเว้นกับผู้ที่เดินทางทางบกกับทางน้ำส่วนที่2คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนี่ก็คือผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็โดนเก็บทั้งนั้นนะคะตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึง 5,000 บาทและวิธีการเก็บก็คือจะให้รวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินหรือตัวแทนขายตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วก็จัดเก็บตอนในช่วงที่บวกเข้าไปอยู่ในตั๋วเครื่องบินเลยสำหรับทุกคนที่เดินทางนะคะมาอีกข่าวนึงเป็นข่าวต่อเนื่องกันนะคะสำหรับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าได้เป็นประธานการประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำขึ้นร่วมกับทางด้านของสมาคมต่างๆนะคะไม่ว่าจะโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วก็มีตัวแทนภาครัฐอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมหอการค้าจีนกลุ่มเซ็นทรัลเดอะมอลล์กรุ๊ปสยามพิวรรธน์คิงพาวเวอร์แพทินัมกรุ๊ปสมาคมโรงแรมไทยสายการบินนานาชาติบริษัท Grab Taxi จำกัดรัฐมนตรีสุศักดิ์ก็กล่าวว่าการท่องเที่ยวได้เป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาไทยแล้ว22ล้านคนและสร้างรายได้ประมาณ1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีร่างกฎหมายที่จะเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามายังเมืองไทยเนี่ยเป้าหมายก็คือเป็นการรักษาความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของคนเดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการเปิดรับฟังประชาพิจารณ์ครั้งนี้ก็จะทำให้กระทรวงสามารถนำไปออกแบบการท่องเที่ยวได้นะคะก็รอดูว่าจะเก็บได้ในช่วงปี2570นั่นเองสำหรับรายการของเราสามารถฟังได้ทางเรียลไทม์ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือจะเข้าไปอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ในเพจบูรูทัวซ่าและในเพจ Facebook เพนลุงใหญ่3เซนและก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและก็หิวกายหิวใจสู้กันต่อไปกับปัญหาที่กำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วก็กลับมาฟังข้อมูลดีๆที่จะมาอัปเดตได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีข่าว FM 97.0 สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
3: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
4: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น ลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่องบริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวะ

0: การประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
2: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
3: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุน

0: ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
1: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะ
2: ค
1: แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
0: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี
4: ้วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรและปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
6: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
7: ครับ
6: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
7: ครับ
6: ก็คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี้ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
5: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขอสอมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขอสอมกและเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
2: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
7: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยผักใบอาจจะขาดตลาดในช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งทุกห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
2: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมประสภาภาครายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมาก อย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาบินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาบินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้านักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35ต แต่ทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที36.599วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญารักษ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha Lights International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ในฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึก Table Tennis China Smash 2026อรวรรณภารนังนักกีฬา Table Tennis ทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค้นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0-3เกม8-11 6-11 และ9-11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิติกรบัวดีรัตนกรธนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเฝ้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
11: เพราะว่าต่างกันได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งในที่เกียร์ไม้ก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรครับอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงอะไรเง
12: ี้ยแล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราจับไว้ให้ดูเฉยแบบเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทำฐานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็เราไปยืนอยู่จุดนั้นนะครับมันก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงเราต้องวิ่งหลายรอบไปครับทั้ง100 200เลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยครับก็อยากจะไปแตะสตรีโลกให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบเล็กๆจริงๆก็แล้วนะครับ
10: ทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกUCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสูได้แก่อนภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาศสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันและชนัดการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาท พื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมต้นสุกฤตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champion Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
14: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
3: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.86 เมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
16: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511 กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
16: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาร์ฟอร์ไลฟ์
0: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทาง97 FM Quality News Station แห่งนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97ก็เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันอยู่กับผมอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรับชมรับทุกท่านด้วยครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ก็อัปเดตข่าวสารกันพี่ต้นเมื่อวานนี้เนาะพี่ต้นลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคุยกับอาจารย์ปุ๊กอยู่ว่าน้ำในกรุงเทพกับน้ำต่างจังหวัดไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้รถหรูรถยุโรปเช่น Mercedes-Benz หรือว่า BM เนี่ยก็มาเซอร์วิสกับอาจารย์อยู่พอสมควรนะครับอาจารย์แต่ว่าให้พี่ต้นเล่าให้ฟังหน่อยการลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีที่พี่ต้นลงไปพื้นที่อื่นก็ยังพอทุเลานะพี่ต้นแต่เห็นภาพที่พี่ต้นส่งมาเนี่ยโอ้ทั้งไข่ทั้งอาหารมาม่าปลากระป๋องในนี่เป็นอะไรอาหารยังชีพในช่วงน้ำท่วมเนี่ยพี่ต้น
3: ผมมองอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วหน่วยงานราชการหรือว่าบริษัทเอกชนที่พอมีกำลังเนี่ยก็ไปส่งมอบกันอันนี้ผมว่าก็ทำถูกอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมใหม่ๆน้ำลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ภัยอาสาเนี่ยนะครับแล้วก็เอารถเอาเรือเข้าไปผมเห็นนะที่ปราจีนเนี่ยมีมาจากอุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายมาจากกำแพงเพชรบางทีบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระหมดเลยนะหรืออย่างมวยที่พิเกษมอย่างเงี้ยรถใหญ่ๆที่หุงข้าวได้ทีละ 4,000 กล่องนะอยู่ที่วัดไม้แคทอยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่ไกลจากจุดที่เป็นจุดเฮดควอเตอร์นะจุดที่รวมเรียกอะไรรวมพลนะยิ่งมีชื่อพอดีตื่นเช้ามาก็เลยสมองไม่ค่อยไปเท่าไหร่ตอนนี้มีผู้ที่อพยพหนีน้ำมาอยู่ที่จุดรวมพลเนี่ยนะฮะจุดที่รับบริจาคเนี่ยประมาณ400ท่านนะฮะทั้งไม่ว่าคนแก่มีคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าบ้านจมน้ำแบบ 100% นะ
2: คร
3: ับอันนี้เขาก็จะทำข้าวบริจาคนะครับการทำข้าวเนี่ยเขาปรุงสดแล้วก็ตั้ง3มื้อนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นทีมอาสากู้ภัยแต่ส่วนราชการที่ผมไปเนี่ยคือท่านนายกผมเรียกว่าผู้กองอ้วนนะท่านนายกอบจเนี่ยก็สนิทกันนะไม่ได้เพิ่งสนิทมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่สมัยท่านนายกคนก่อนนะฮะคุณสุนทรวิลาวันเนี่ยนะฮะอายุ81แล้วผมก็เลยโกธรตลอดโกธรก็โทรเข้ามือถือผมนะมีถามเรื่องลงเรื่องรถอะไรก็ถือว่า FC นะครับแล้วก็ท่านผู้กองอุเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ผมก็บอกกับทางทีมงานว่าโอ้ยนี่นายกอบจมารอรับพวกเราเองเนี่ยเขานี่ใหญ่มากนะอยู่ที่ปราจีนเนี่ยผมก็พูดแบบภาษาเพื่อนนะบอกว่าใหญ่กว่าสสอีกอ้าวทำไมล่ะอ้าวคนปากีนมีสส3คนน่ะแต่คนปากีนทั้งจังหวัดเลือกเขาคนเดียวอ่ะก็ถามคะแนนได้คะแนนก็เหมือนกับเอาสส3คนมารวมไว้ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคเราก็ตั้งใจมารอนะครับมาตั้งใจมารอแต่อันนี้พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือก่อนทางส่วนราชการที่มาเนี่ยรถประจำตัวของเขาเนี่ยคือภาษาชาวบ้านเรียกว่ารถ GMC เป็น6ล้อยกสูง2เพลาของรถทหารนะครับ
2: ครับ
3: อันนั้นนะเขาเข้าพื้นที่ได้อยู่แล้วเขาลุยได้อยู่แล้วแล้วก็ท้ายรถก็จะมีเจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดนะฮะแล้วก็เจ้าที่ทหารเนี่ยก็สลับเวรกันมาที่ก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็รถอีแท็กเนี่ยที่มันเป็นยันมาคัวต้าก้านยาวๆแล้วเวลาขับต่างจังหวัดพี่ก็เคยเห็นไหม
2: ใครเห็นครับเคยเห็น
3: แล้วก็ท้ายกระบะเนี่ยกระบะที่มันเป็นกระบะไม้ต่อเอง DIY ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอาเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้มาพิงผนังนะฮะก็เป็นรถรับส่งแล้วเอาเชือกเนี่ยเชือกมัดขาเก้าอี้ไม่ให้มันกระเด็นไปกระเด็นมาตั้งไว
2: ้
3: นะครับแล้วก็ล่มแม่ค้ามาวางผมจะได้ผมถ่ายรูปตรงนี้ไม่ทันพอดีทั้งภารกิจรับสายด้วยภารกิจเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็นำขบวนด้วยนะครับมันน้ำลึกนะแต่ผมก็เห็นแล้วล่ะเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือการรับส่ง รับส่งชาวบ้านที่จะมาโซนตลาดหรือโซนแห้งเนี่ยอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันน้ำท่วม98%อีก2%เนี่ยที่สูงก็มีตรงตลาดเนี่ยเขาก็ป้องกันเขาก็มีทำคันกั้นน้ำก็สู้ได้นะโซนตลาดตลาดสดเลยนะตรงนั้
2: ฮ
3: นก็
2: ะ
3: สู้ได้ผมถึงไปเข้ามาในตลาดบางส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เล่าให้ฟังแล้วก็ฉะนั้นที่ประจินเนี่ยจากวันนี้ไปเนี่ยเราคุยข่าววันเสาร์นะ
2: ใช่
3: เป็
2: ค
3: น
2: รั
3: เด
2: บ
3: ือน27บ่ายโมงวันเสาร์หน้าผมก็ว่าน้ําจะเริ่มลงนะน้ําเริ่มลงนี่นะฮะฉะนั้นการระดมความช่วยเหลือต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้ส่วนไปของชาวบ้านที่บ้านสร้างเนี่ยจะแตกต่างกับที่น่านแตกต่างกับแม่สายเชียงรายแล้วก็แตกต่างกับที่หาดใหญ่คนละแบบเลยนะฮะอันนี้เป็นน้ําคนละแบบเลยท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยนะฮะโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างเนี่ยนะก็คุยกับท่านท่านก็บอกว่าปีนี้น้ำเยอะมากๆผมคนที่นี่เนี่ยอายุผมขนาดนี้เนี่ยผมไม่เคยเจอขนาดนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกปีนี้เยอะจริงๆแล้วฝนมันก็ตกต่ำแถวเนี้ยนะครับผมก็อธิบายสั้นๆว่าลมหนาวนะฮะที่มาจากเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะฮะไหลลงมาจากตะเหงื่อแต่ลงมาแล้วเนี่ยนะฮะลมหนาวมาติดอยู่ที่เขาใหญ่ครับปีนี้แปลกครับฝนตกน้ําไม่ลงปากช่องน้ําไม่ลงลําตะคองเพราะว่าหนาวเนี่ยพอมาเจอภูเขาเนี่ยที่มันสูงเนี่ยลมหนาวเนี่ยมันก็จะลอยตัวขึ้นถ้าปกติฝนตกแรงๆเนี่ยน้ําท่วมลําตะคองแล้วลำตะคองก็ไปท่วมโรงพยาบาลเซนต์แมรี่โคราชไปท่วมพี่มายจําได้ไหมครับตันเขาใหญ่เนี่ยเป็นแนวนอนคาบระหว่างตะวันออกไปทางตะวันตกตะวันตกก็เริ่มที่สระบุรีหนองแคสระบุรีหนองแคชะอมนะครับที่อำเภอบ้านนาเนี่ยน้ําเยอะฝั่งนี้นะนะฮะอำเภอบ้านนาเมืองนครนายกอำเภอปากพลีนะฮะเนินหอมบ้านเนินหอมทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปราจีนวงเวียนนเรศวรนะครับฝั่งทางประจันตคามนะฮะกบินบุรีและสระแก้วที่ฝนตกฝั่งเนี่ยเนื่องจากลมความร้อนที่เป็นเจ้าถิ่นที่มาจากทะเลครับทะเลเนี่ยก็ต้านขึ้นมานะฮะลมทะเลเนี่ยมันร้อนเป็นเจ้าถิ่นอยู่เมื่อลมหนาวมาเจอลมร้อนของทะเลมันก็เลยตกฝั่งทางเขาใหญ่ฝั่งทางปราจีนบุรีหมดเลยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาใหญ่อะเป็นภูเขาที่สูง1,400 เมตรนะครับแล้วใน1,400 เมตรเนี่ยความชุ่มฉ่ำของเขาใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ของช้างป่าตัวใหญ่นะครับฝั่งปราจีนบุรีฝั่งทางกบินบุรีเนี่ยฝั่งทางวังน้ําเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ของกระทิงเป็นฝูงหลายร้อยตัวแล้วสิ่งที่เขาอยู่ได้โดยปกติเนี่ยนั่นแปลว่าฟ้าฝนธรรมชาติมันก็เลยเกิดความชุ่มฉ่ำอยู่บนภูเขาถูกไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ทีเนี้ยเมื่อน้ํามันเกินมาเนี่ยน้ําเวลามันไหลลงมาฝั่งทางปราจีนเนี่ยเขาไม่ได้มาตามคลองอย่างเดียวเขามาตามถนนด้วยเมื่อไหร่ที่ฝนตรงไหนแล้วก็เขาซับน้ําไม่อยู่เนี่ยดินภูเขาเนี่ยหรือว่าต้นไม้เนี่ยมันจะคายน้ําออกมาพอคายน้ําออกมาเนี่ยสเปกน้ำมันเนี่ยจะคล้ายๆกับน่านแต่ที่เขาใหญ่ปราจีนมันมีความชุ่มชื้นเยอะต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็ความลาดชันเนี่ยไม่เท่าน่านเพราะที่นี้ความลาดชันเนี่ยสูงสุดอยู่แค่1,400ชื่อยอดเขาเขียวบนเทือกเขาใหญ่แต่ที่น่านเนี่ย1,700กว่าแล้วก็เป็นขั้นบันไดมาถึงอำเภอปัวที่ความสูงอยู่ประมาณ700แปลว่า1,700เนี่ยน้ำไหลลงจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ย1 กิโลเมตรความชันมันก็เลยกวาดรถกระเด็นกระดอนไปหมดเลย
2: ครับ
3: แต่ปัจจินเนี่ย1,400เนี่ยลงมาเหลือประมาณเจ็ดไม่ถึงเจ็ดแต่ต่ำกว่า700แต่เขาไม่เป็นทางลาดที่ลาดเชิงเขาน้ำมันค่อยๆซึมมาที่พระปรงก็อยู่เขตกบินเป็นต้นน้ำปราจีนบุรีจากลำคลองสาขาเนี่ยที่กระบินเนี่ยไม่ได้ท่วมนานมากแล้วแต่กระบินเนี่ยท่วมแบบคืนเดียวตื่นมารถลอยน้ำเห็นไหมรถลอยน้ำอันเนี้ยไม่ได้มีความเสียหายว่าอะไรนะใต้ถุนบ้านพังกวาดซุงมาเนี่ยไม่มีเป็นน้ำขึ้นน้ำลงจากคลองจากลำธารไม่มีแรงดันน้ำนะครับเหมือนน้ำลำลูกกานี่แหละเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงอะธรรมดาเลยพี่กอล์ฟนั่นรถจะจอดอยู่ตรงไหนเหมือนน้ำคลองจันนะครับมาจากท่อระบายน้ำมาจากน้ำฝนถูกไหมครับแต่คลองจันอะอยู่กับที่เพราะเป็นที่หุบที่ลึกแต่ที่กบินบุรีเนี่ยเป็นน้ําไหลผ่านฉะนั้นรถก็อยู่กับที่รถไม่ได้ปลิวไหลไปแบบไหลไปแบบที่แม่สายหรือไหลไปแบบที่จังหวัดน่านพอน้ําเนี่ยพอผ่านกบินมาเสร็จปุ๊บก็ประจันตคามเนี่ยพื้นที่สูงก็ข้ามไม่ได้เรียงตามอําเภอนะประจันตคามเนี่ยอยู่ติดเชิงเขาน้ําก็ผ่านไปลําธารออกมาลําธารก็มีน้ําท่วมนะครับแล้วก็ที่ก็เรียกว่าสีมหาโพธิ์304ที่ทาง304ขาดนะครับตรงแยกกบินนะครับ
2: ครับ
3: คาอยู่สองสามวันเนี่ยรถติดรถเทเลอร์ใหญ่ก็วิ่งไม่ได้ก็ไปไม่ได้อันนี้น้ำข้ามถนนแต่ข้ามด้วยความสูงที่ลึกมากจาก304ตัวนั้นก็เรียกตำบลคลองลังอำเภอศรีมหาโพธินะครับมีตลาดท่าประชุมอันนี้จากศรีมหาโพธิ์เนี่ยน้ำเนี่ยจะเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีนะผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรจนต้องอพยพคนไข้คนป่วยทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลค่ายชื่อโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อยู่ฝั่งทางรางรถไฟอยู่ฝั่งทางภูเขาอยู่ฝั่งทางสวนทุเรียนอันนี้เป็นพื้นที่สูงเชิงภูเขา
2: ที่
3: น
2: พ
3: ะ
2: ี่
3: คร
2: ต
3: ั
2: ้
3: บ
2: นส่งภาพมามีรถถังเคลื่อนย้ายคนป่วยใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมครับพี่ต้
3: ใช
2: น
3: ่ครับใช่ครับแต่โรงพยาบาลไม่ได้ปิดโรงพยาบาลเนี่ยรักษาแต่อาการผู้ป่วยหนักเท่านั้นการเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยต้องเป็นรถทหารเท่านั้นรถ
2: อืม
3: TMC ใหญ่ๆเท่านั้นอันอื่นไม่มีสิทธิ์เลยนะคุณครู
2: ครับ
3: บุคลากรโรงพยาบาลก็กินอยู่หลับนอนกันเป็นเหมือนหอพักติดเป็นเกาะกลางน้ําเลยมีตึกกลางน้ําเลย
2: อื
3: เพราะ
2: ม
3: หน้าโรงพยาบาลก็เป็นแม่น้ําปราจีนบุรีอยู่แล้วนะครับพอน้ำมาถึงปราจีนเนี่ยก็จะผ่านอำเภอบ้านสร้างจากบ้านสร้างไปก็จะผ่านตำบลบางขนาดเข้าบางน้ำเปรี้ยวบางค้า
2: อืม
3: อันเนี้ยน้ําจะเยอะมากแล้วที่นครนายกกับบ้านสร้างเนี่ยนะฮะบ้านสร้างเนี่ยมีสามน้ำมาไหลรวมกันน้ำปราจีนบุรีอย่างที่ว่าเนี่ยไหลลงมาแล้วมาถึงบ้านสร้างแล้วแต่
2: คร
3: ท
2: ั
3: ี่
2: บ
3: ค้างอยู่เนี่ยของทุกวันไม่ลงเลยเนี่ยเนื่องจากน้ำนครนายกเนี่ยผมวิ่งมาทางนครนายกก่อนแล้วผมก็วิ่งจากทิศเหนือเนี่ยนะฮะเลขวิ่งจากเลข9 นาฬิกาผมวิ่งไป
2: อืม
3: 10 นาฬิกา11 นาฬิกาไปถึง12 นาฬิกานี่คือนครนายกแล้วผมวิ่งลงมากลางเข็มนาฬิกาแล้ววิ่งลงมาหาเลข6
2: ครับ
3: แปลว่า12 นาฬิกาเนี่ยมันเป็นตัวเมืองนครนายกครึ่งน้ำแห้งแล้วในเมื่อน้ำแห้งผมวิ่งจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้เนี่ยแปลว่าน้ําที่มันลงเนี่ยผมวิ่งตามน้ําที่มันไหลลงมาจากภูเขา
2: อ
3: น
2: ื
3: ะฮะ
2: ม
3: นั้นระหว่างทางเนี่ยจะเห็นชาวบ้านทอดแหจับปลากระชงกระชอน4 กิโล 4 กิโล100 บาทจับให้เห็นสดๆเลยปลาเป็นๆเลย
2: โอ้โห
3: นะครับ
2: มี
3: ซึ่
2: ภ
3: ง
2: า
3: อ
2: พ
3: ัน
2: อยู
3: น
2: ่
3: ั
2: ใ
3: ้
2: น
3: นเ
2: พ
3: น
2: ิ
3: ี่
2: ต
3: ย
2: ต้นคือโทษทีขอแทรก
3: ค
2: เน
3: ร
2: ี่
3: ั
2: ย
3: บ
2: มีภาพอยู่
3: ครับ
2: คือตอนน้ําลงเนี่ยปลาก็ขึ้นมาเกยตื้นแล้วตายเยอะพอสมควรนี้ที่เห็นในภาพอยู่พอสมควรเนี่ยก็แสดงว่ายังอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่แม่น้ําต่างๆนะครับพี่ต้นแต
3: ค
2: ่
3: รับ
2: พี่ต้นบอกกัน
3: ที่เคยตื้นเนี่ยมันไม่ได้ตายโดยธรรมชาติแล้วก็คนจับมานี่แหละนะแล้วก็จับมาในไม่ว่าจะเป็นถังตู้เย็นถังตู้น้ําแข็งอยู่ท้ายกระบะอีกอะไรอีกโอ้โหเป็นอุตสาหกรรมกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่คนที่ยืนอยู่เนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจับปลาทํามาหากินกินเนี่ยแล้วก็เอาไปขาย
2: ครับ
3: อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยยืนกอดอกเช็ดน้ําตาตกในและพูดไม่ออกเขาคือเจ้าของบ่อปลา
2: ครับ
3: ปลาที่เราจับริมถนนเนี่ยปลาบ่อเขาทั้งนั้นแล้วไม่เป็นปลาแพงไงปลาหมึกเน
2: ค
3: ี่
2: ร
3: ย
2: ับ
3: ตัวขนาดเท่าแขนเนี่ยแขนคือเท่ากับปลาช่อนอ่ะปลาช่อนที่เราซื้อในตลาดเนี่ย
2: ครับ
3: เขาลงไป4,000 ตัวตัวหนึ่งผมว่ามูลค่าน่าจะมีสักตัวละ200-300 บาทก็คูณพันไปแล้วคูณจํานวนบ่อไปกี่พันก็ตามนั้นนั่นอีกไหมคนกลุ่มที่สองเนี่ยโอ้โหน้ําตาไม่เหลือเลยไม่นับบ่อกุ้งนะ
2: ค่ะ
3: นั้นปลาพันธุ์เนี่ยปลาที่ขายปลาบึกที่มีสายพันธุ์แล้วแถวนั้นเนี่ยเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มกุ้งเป็นฟาร์มปลาเป็นตลาดปลาที่ใหญ่แล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพส่งไปทางพัทยาคิดว่านั้นคนสองกลุ่มเนี่ยก็ยืนอยู่ด้วยกันซึ่งก็พยายามเอาแมคโครเนี่ยช่วยแล้วช่วยทําคันน้ำทำอะไรแต่น้ำมันมาเยอะขนาดนี้ก็ต้องยอมปล่อยไปฉะนั้นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นกู้ธนาคารมาทํานู่นทํานี่มาเท่ากับศูนย์ไม่เหลือเลย
2: ครับ
3: อันนี้พอมาถึงปุ๊บที่โรงเรียนบ้านสร้างนี่นะฮะผมได้รับการประสานว่าเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดแต่สูงที่สุดเนี่ยก็เปียกอ่ะเปียกเป้ากางเกงอ่ะ
2: ก็ยังมีน้ำขนาดสูงเนี่ยก็ยังมีน้ำอย่างที่พี่ต้นส่งภาพมาเมื่อวาน
3: ครับ
2: ก็ยังลึกพอสมควรในพี่ต้นแล้ว
3: ล
2: ก
3: ึ
2: ็
3: กครับลึกครับ
2: รอยน้ําท
3: ค
2: ่
3: ร
2: วม
3: ับ
2: ก็ยังมีคราบเต็มอยู่ครับพี่ต้นใช่ไ
3: ค
2: หม
3: รับลึกครับเป็นอันนี้เราทราบแล้วอันนี้เมื่อกี้น้ําจากนครนายกเนี่ยนะฮะจากเขื่อนขุนด่านปราการชลเนี่ยก็มาทางนครนายกที่ผมเล่าให้ฟังคือน้ํายังไม่ยุบมากแปลว่าหลังเขื่อนเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่ที่เราไปล่องแก่งตรงหน้าเขื่อนก็ยังมีน้ําดันลงมาอยู่นั่นสองน้ํามาเจอที่บ้านสร้างแล้วจากปราจีนบุรีกระบินเนี่ยมาเจอที่บ้านสร้างน้ําที่สามเนี่ยคือน้ําทะเลหนุนนะฮะน้ําทะเลหนุนเนี่ยปลาโลมาจากทะเลเนี่ยขึ้นมาถึงบ้านสร้างเลยครับ
2: โอ้โห
3: ครับนั้นผอ.โรงเรียนเนี่ยแจ้งว่าเดี๋ยวปลาโลมาก็ขึ้นมาถึงที่นี่เลยแล้วก็มีบางตัวเนี่ยพอเจอน้ํากร่อยน้ําภูเขาเนี่ยลงมาเนี่ยปลาก็ตายปลาโลมาตายอยู่เนี่ยเกยตะลิ่งอยู่ได้แถวเนี้ยแถวบ้านสร้างเนี่ยนั้นเมื่อน้ําทะเลหนุนเนี่ยแปลว่าวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยน้ําไม่ท่วมแต่น้ําก็มีสูงขึ้นลงตามระดับน้ําทะเลถูกไหมครับน้ําทะเลเนี่ยมันขึ้นลงได้ตามพระจันทร์นะครับโลกเนี่ยหมุนด้วยแล้วดวงจันทร์เนี่ยก็หมุนรอบด้วย ก็เลยทำให้อิทธิพลน้ําขึ้นน้ําลงอิทธิพลน้ําทะเลขึ้นลงน้ําหนุนนะครับถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่บอกอะครับนั้นไม่ต้องหน้าฝนหรอกปกติเขาก็ท่วมอยู่แล้วครับประมาณสัก30 เซน20 เซนอะไรปกติเพราะเป็นอิทธิพลของดวงจันทร์ที่วนรอบเป็นแรงโน้มถ่วงโลกอีกแบบหนึ่งอันนี้พอเจอสามน้ำมันไปไหนไม่ได้ไงบ้านสร้างเดิมเนี่ยไม่ได้มีโรงงานกระทิงแดงแบบนี้ไม่ได้มีโรงงานนกนางนวลบ้านสร้างนี่คือเป็นอำเภอที่มีการทํานาเยอะมากแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อมีน้ําทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นน้ํากร่อยเนี่ยเขาก็เลี้ยงกุ้งฟาร์มเลยนะฮะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาซึ่งเป็นพืชจากเศรษฐกิจการเกษตรที่ดีมากนะครับเรียกว่าตลาดปลาครับภาษาเขาเรียกแพปลาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้ววิ่งมาจากที่อําเภอพนมสารคามเนี่ยผ่านอําเภอแปดริ้วนะอําเภอราชสารวิ่งมาทางบ้านสร้างเนี่ยก็จะเห็นแพปลาเนี่ยรถ6 ล้อรถกระบะที่เป็นตู้น้ําแข็งอะนะเต็ม
2: คร
3: ไ
2: ั
3: ป
2: บ
3: หมดเราอยากซื้อกุ้งเนี่ยโอ้โหกุ้งราคาไม่แพงเราเคยไปชิมกุ้งแถวหลังบ้านจันทร์ฟุกอะ
4: ครับ
3: ที่ใกล้ๆกับตัวพาวเวอร์เทรนแถวนั้นเรียกว่าอะไรนะอาจารย์
4: เส้นบางเลน
3: เส้นบางเลนใช่บางเลนเนี่ยมีกุ้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่อันนี้มีให้เลือกหลายไซส์มากกว่าแล้วก็ขายกันแบบโอ้อันนั้นอาจจะขายปีกเป็นร้านนะเป็นร้านค้านะเป็นร้านที่สั่งกุ้งเผาอะแต่อันเนี้ยขายแบบตู้คอนเทนเนอร์พี่ก็ได้เคยได้ยินคำว่าเปียกุ้งไหม
2: ไม่เคยได้ยินครับ
3: โ
2: ม
3: อ
2: ีแต่
3: เค
2: เปียแชร์อันนี้เปีย
3: ถ
2: แช
3: ู
2: ร
3: ก
2: ์ท
3: ต้
2: ี
3: อง
2: ม
3: ใช่ครับคำนี้ครับเป็นเปียแชร์เนี่ยคนบ้านสร้างเรียกว่าเปียกุ้งเปียกุ้งคืออะไรเปียกุ้งก็คือกุ้งที่เขาจับมาบ่อเนี่ยเขาจับมาได้1 ตัน2 ตัน3 ตัน
2: ครับ
3: ก็ประเมินแล้วตันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใส่กระป๋องธรรมดาเนี่ยใครให้กิโลเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเปิดมาใครให้ราคาดีที่สุดนั่นแหละคือการเปียกุ้ง
2: อ๋อ
3: ครับแล้วตอนหลังเนี่ยร้านตลาดใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเอากุ้งไปขายเนี่ยเจ้าของตลาดเนี่ยหรือเจ้าของดีลเลอร์เจ้าใหญ่ที่เป็นรถยนต์เรียกดีลเลอร์เจ้าใหญ่เนาะขายส่งเจ้าใหญ่เนี่ยเขามาเนี่ยเขาเปียกุ้งเนี่ยเขาเปียแพ้กลุ่มห้องเย็นครับ
2: อ๋อ
3: กลุ่มห้องเย็นเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจค้าขายเป็นคนมาเลเซียเป็นคนสิงคโปร์เงินต่างประเทศมันหนาอยู่แล้ว
2: คร
3: น
2: ั
3: ะ
2: บ
3: ครับเวลาเขาเปียทิ้ง

0: พนักงานในการเลี้ยงมาเป็นแบบไหนยังไงเพราะบ้านผมอยู่ปากินผมนั่งรถไฟจากสถานีปากินบุรีผ่านบ้านสร้างผ่านโยธกาเข้ามาถึงหัวลำโพง26 บาทรวมลงมักกะสันเนี่ย25 บาทผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของอำเภอบ้านสร้างตลอดเวลานะครับวันหนึ่งเราขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็มาหาเพื่อนที่มอรามแล้วก็ขับผ่านบ้านสร้างนี่แหละวันหนึ่งพอเราขับรถยนต์เป็นหนุ่มขึ้นมาจนถึงอายุวัยนี้ก็จะผ่านบ้านสร้างฉะนั้น50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเห็นบ้านสร้างในการวิวัฒนาการมาเป็นแบบไหนยังไงและในพื้นที่น้ําท่วมที่ผมไปเนี่ยผมก็รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยมีคุณครูหลายท่านเพิ่งจะออกจากโรงเรียนได้เมื่อวานนี้เองถามว่าน้ำลึกกี่เมตรคําตอบคือ2 เมตรครับ
1: ครับ
0: เราสูง160 เซนเนี่ยเราก็มิดน้ําอยู่แล้วใครจะว่ายน้ําออกมาได้ขนาดนั้นถ้าถามชาวบ้านเขาอยู่กันก็เรือไงครับรถที่เขาไปช่วยชาวบ้านเนี่ยลุงออกมาเถอะป้าออกมาเถอะป้าบอกไม่เอาฉันจะเฝ้าบ้านใช่ครับคนไทยเนี่ยเฝ้าบ้านน้ำท่วมไม่ไปไหนครับแต่ถ้าไฟไหม้กันพินถล่มไปอยู่ไม่ได้ต้องออกจากบ้านแต่ครั้งเนี้ยมันน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ต่างจากไฟไหม้มันเท่ากับเป็นศูนย์ไปเลย
1: ครับ
0: ถ้าหลังจะอยู่กับบ้านนะโรงพยาบาลที่รับคนป่วยนะเบื้องต้นเนี่ยก็จะโดนเรื่อง1กระเบื้องบาดสังกะสีบาดงูฉกงูฉกงูกัดแมงป่องสัตว์มีพิษที่มันต้องหนีน้ํามาอยู่บนบ้านกับเราแล้วบ้านมันไม่ได้ท่วมแค่สูดบ้านมันขึ้นมาพื้นบ้านแล้วอ่ะหัดใหญ่ท่วมแค่วันหนึ่งแล้วก็ลงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ท่วมมา7 วันแล้วยังบวกอีก7 วันที่พอโรงเรียนบอกว่ามันก็จะอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันต้องต้านอีก2 สายน้ําเป็นน้ำจากปากีนต้องต้านน้ำนครนายกและต้านน้ําหนุนมาอีกอันนี้คืออธิบายเรื่องของสายน้ําผมก็เลยมองว่าฉะนั้นเอาบางคนแล้วกันบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่บ้านนี้นะหูแบบหูตาวันหนึ่งไถมือถือรู้หมดตรงไหนอะไรยังไงของที่บ้านเนี่ยเยอะกว่าเซเว่นอีกอ่ะ
1: นะ
0: ปากกระป๋องเท่าไหร่เท่าสารเท่าไหร่มาม่าเท่าไหร่ผมก็จริงๆก็รู้แหละนะฮะแล้วก็จะว่าที่มาเนี่ยก็ว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะเราเนี่ยเอาไข่ทั้งหมด200 ถาดเนี่ยนะฮะเกือบ30,000 บาทเนี่ยก็ให้คนละ1 ถาดแล้วก็บวกข้าวสารบวกอื่นๆไปฉันบ้านมี3 คนนะถามว่าได้กี่ถาด
1: 3 ถาด
0: ถูกต้องแต่ผมเนี่ยต้องให้คุณครูเป็นคนคัดกรองบ้านนี้มา3เพราะคุณครูรู้จักนี่อันนี้ผู้ปกครองอันนี้ลูกคนโตนี่ลูกคนเล็กบ้านนี้ได้แล้วนะลูกนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปนะครับเอากระป๋องไปอะไรไปไม่เวียนแล้วนะลูกนะคุณพ่อคุณแม่คนอื่นเขายังไม่ได้ท้ายแถวยังยาวนะเราอ่ะได้แล้วเราแบ่งกันนะเห็นไหมนั่นคือโจทย์ที่1หลักๆที่ผมไปเพราะว่าผมไม่มีความเชื่อหรอกความของผมเนี่ยความคิดเนี่ยคุณครูเนี่ยเป็นคนรู้จักผู้ปกครองเป็นคนรู้จักเด็กนักเรียนนั้นผมเนี่ยไม่เอาข้าวสารอาหารแห้งไปเลี้ยงตามบ้านเราเข้าแค่ปากซอยจากข้างในซอยลึกๆก็เข้าไม่ได้นะครับเราตั้งใจจะไปท้ายซอยกลับมาก็โดนปิดปากถนนเหมือนที่หาดใหญ่เพราะปากทางเขาไม่ได้ไงเราก็บอกว่าก็ได้เมื่อวานแล้วไงวันนี้ก็เข้าไปซอยแล้วเป็นไงล่ะฉันเรามองไม่เห็นหรอกครับแต่ทีนี้ก็บอกคุณครูบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณครูต้องเก็บไว้นะต้องฝากไปให้ชาวบ้านที่เขาออกมาไม่ได้ข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยแต่อยู่ชุมชนรอบโรงเรียนเนี่ยเขาได้อิ่มแล้วแล้วก็บอกกับทางนักเรียนบอกผู้ปกครองบอกว่าใครเนี่ยต้องรีบทำทานนะลูกนะอันนี้โชคดีที่เขาเปิดไฟฟ้ากลับมาคืนระบบแล้วก่อนหน้าเนี่ยไฟฟ้าไม่มีเลยนะไฟฟ้าเท่ากับเป็นศูนย์เลยนะก็ไม่ได้ไอ้ทีมโรงเรียนก็ละลายหมดเลยแต่ครูบอกไม่เป็นไรเตรียมได้เก็บซองไว้เดี๋ยวเขาก็มาจัดการไอ้ตัวไอ้ทีมของคุณครูนะที่ให้เด็กนักเรียนนะกองทุนอาหารกลางวันเขาอะผมก็เห็นแหละผมก็แช่น้ําหมดอ่ะนี่พอไฟกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกลับมาเขาก็อย่างน้อยๆไข่เจียวไข่ต้มไข่ทอดนะครับแล้วอย่างเงี้ยสมมติบ้านหนึ่งได้ไป1 ถาดเอาที่มาตรฐานเนี่ย1 ถาดเนี่ย30 ฟองเนี่ยก็อยู่ได้หลายวัน
1: ค่ะ
0: คนไทยกับไข่ไม่ได้แล้วไข่เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายด้วยนะคุยกับแม่ค้าที่ตลาดไทยอ่ะเนื่องจากว่าพื้นที่8 ริ้วเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงไก่ไข่มากที่สุดในประเทศไทยแล้วไก่ไข่ที่เนี่ยส่งตลาดไทยเสร็จปุ๊บก็จะอยู่ในร้านตลาดสดขายปลีกนี่แหละขายปลีกอยู่แถวๆเนี่ยมันหมดไปแล้วเพราะ8 ริ้วน้ำท่วมเกลี้ยงหมดเลยผมก็ถามแม่ค้าอ้าวเจ๊แล้วที่สะฟาร์มอ่ะลพบุรีไข่เยอะเขาบอกอันนั้นของคุณเป็นไข่แพ็คอ๋อโอเคไปส่งเดอะมอลล์เซ็นทรัลเซเว่นโรบินสันนั่นไข่แพ็คไข่ออร์แกนิกไปอีกทางนึงอันนั้นอีกแบบนึงเป็นไก่ที่เลี้ยงในระบบปิดเป็นไก่ที่มีราคาแพงที่เราไปเดินท็อปอ่ะเดินเซเว่นอันนั้นเป็นไข่ในลพบุรีไม่ใช่ไข่ชาวบ้านแบบนี้อันนี้มันจะมีเบอร์เนาะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยที่ผมซื้อมาก็ไม่ได้ลูกเล็กฟองใหญ่ฟองใช้ได้นะครับแล้วก็ถือไข่อย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยเมื่อไหร่ที่น้ําท่วมเนี่ยผมก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นการไปชิงไข่กับเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมก็หาเลยเพื่อนผมเนี่ยใช้กระบะดีแม็ก

0: เคยมาทานข้าวกับจานปุ๊กนะครับผมก็ถามพี่ปุ้ยไปเอาไข่ลพบุรีมาเนี่ยพี่ปุ้ยคันกระบะตอนเดียวเนี่ยได้เท่าไหร่3 ตัน 4พี่3 ตัน 4เท่ากับกี่ถาด1,400กว่าถาดถ้าเสมอของกระบะล่ะ4 ประตูน่าจะได้สัก100นะ100แบบพอดีเลยนะคือถาดไข่เนี่ยมันจะอยู่ในพอดีของกระบะดีแม็กเท่านั้นไข่พ่อค้าไข่เนี่ยเขาซื้อรีโวมาเนี่ยมันไม่พอดีครับของกระบะเนี่ยกว้างคุณยาวคุณลึกเนี่ยมันไม่พอดีกับถาดไข่ฉะนั้นรถพ่อค้าไข่เนี่ยโอ้โห90% 99%รถดีแม็กหมดนะที่ซื้อเนี่ยไอ้เรื่องเครื่องเรื่องความทนทานเนี่ยนี่อีกเรื่องที่สองแต่เรื่องแรกคือขอบฝั่งในกระบะเนี่ยเขาจะวางถาดไข่ได้พอดีเป๊ะเปรียบเทียบหลายยี่ห้อแล้วเขาก็ไม่เอาเขาก็ใช้แล้วเขาก็ต้องเอาไอ้นู่นมาขัดต้องมาตีไม้ล็อกไว้อะไรเงี้ยก็สู้ดีแม็กธรรมดาเลยผมก็บอกพี่ปุ้ยผมอยากได้ไข่ขนาดนี้อะไรเงี้ยอ๋อผมมารับมาแต่200ก็ไม่น้อยนะพี่ต้นมันต้องจองนะมันต้องโอนเงินให้คนนั้นเพราะเขาจะไปสั่งไข่แม่ค้าไข่แม้ว่าตลาดไทยเนี่ยเขาจะมีร้านค้าเขาจะมีร้านอาหารมีตลาดย่อยอ่ะเป็นลูกค้าประจําพี่จะเอาสอง
1: คร
0: ร
1: ั
0: ้อ
1: บ
0: ยเนี่ยเขาไม่แบ่งให้พี่หรอกบอกเบอร์เจ๊มาพี่ฝากบอกให้หน่อยเดี๋ยวผมโทรไปเบอร์นี้แล้วเดี๋ยวผมโอนตังจองผมก็ได้ตลาดไทยมาผมก็โอนจองไป10,000มาเอานะไข่สดนะถ้ามาช้ามาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเอาไปนะเจ๊บอกผมก็ไปตามนี้ได้นะผมก็บอกพี่ตอของไทยรวดเราออกให้หมดเอาไข่ใส่นะแล้วก็คุมถ้าใบเราเนี่ยเอาแค่บางๆเดี๋ยวเชือกรัดเดี๋ยวเขามีวิธีรัดไข่เขาเองผมซื้อไข่ไป200 ถาด6,000 ฟองแต่ผมต้องซื้อถาดไข่อีก280 บาทพี่ก็ไทยที่ว่าทำไมผมต้องซื้อถาดไข่ที่เป็นกระดาษ
1: กันแตกไหมครับพี่
0: 3 ชั้นล่างอะครับถาดไข่มันจะเป็น2 ชั้นเพราะว่าน้ำหนักที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะกดข้างล่างมันจะแตกหมดถาดล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นข้างล่างอ่ะข้างล่าง2 บน 2มันจะประกับเป็นชั้นๆขึ้นมาไอ้ถ
1: ค
0: าร ด
1: ับ
0: นเนี่ยถึงจะประกับชั้นเดียวเห็นไหมสูตรวิธีการเลี้ยงไข่ของเขาเนี่ยโอ้โหสูงเป็นตันเนี่ยมันจะมีถาดซ้อนกันอยู่อีกเราก็อ๋อแล้วค่าถาดไข่ผมเพิ่มอีกเท่าไหร่280ครับเขาบอกอ่ะ280ผมก็โอเคโอนไป28,000บวก280แล้วก็เลยเขาเลี้ยงถาดมาเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วพอถาดที่หมดเนี่ยป้าคนก็เก่งไงคุณขอถาดเปล่าหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะประกบฉันถืออุ้มไปเงี้ยเดี๋ยวมันหลุดมือประกบมันจะได้บีบได้แล้วก็ฉันหนีบแขนฉันได้โอ้โหมือขวาหนีบถาดแล้วประกบแล้วมือซ้ายเนี่ยอุ้มลูกแล้วก็จะอุ้มลูกอีกแล้วก็ยังจะเอาข้าวสารอีกถุงหนึ่งนะไปไหวไหมไหวอ่ะลองทำท่าสิอ่ะไปลงไปแล้วก็ลุยน้ําไปไม่รู้อังเกงกับท่านประถุงก็เปียกหมดอ่ะไปลุยกลับจากโรงเรียนออกไปเนี่ยคือภาพที่เราเห็นแล้วเราก็ยิ้มแล้วก็ประสบการณ์แต่ละทริปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รถที่พวกเราไปเนี่ยก็ตั้งหลักแล้วก็ต้องไปนะฮะไม่ว่าจะเห็นคนจับปลาเห็นบ่อปลาเจ้าของบ่อปลาที่ยิงก่อนตกปลาฉันปลาฉันเนี่ยเห็นไหมนั่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโหมันก็มีส่วนผสมของหลากหลายชีวิตนะหลากหลายชีวิตที่เราเห็นแล้วก็ท่านนายกอบจก็มีเวลามานะมีเวลาก็มารับก็คุยนะเจอกันเนี่ยไม่ได้เจอทักทายว่าพี่ต้นไม่ได้เจอกันเลยมีเนี่ยไลน์คุยกันตลอดเลยวันนี้โอ้ได้เจอแล้วขอบคุณพี่ต้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็เชิญผอ.อีกหลายโรงเรียนมาแล้วก็ส่งตัวแทนคุณครูโรงเรียนน้ำลึกเนี่ยผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมานั่นแหละเดี๋ยวให้ผอ.ประเสริฐเนี่ยเขากระจายไปแล้วเดี๋ยวพอออกเรียนสาลี่อ่ะตอนนี้น้ํามันยังท่วมหัวอยู่เลยรอให้น้ํามันลงอีกหน่อยหนึ่งช่วงล้างโรงเรียนฟื้นฟูเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เป็นผู้ปกครองอีกโซนหนึ่งนะครับด้านแต่ละโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนี้สมมติว่ามี200 คนโรงเรียนนู้น90 คนโรงเรียนนี้60 คนพอประเสริฐเนี่ยที่เป็นพอโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างเนี่ยดูแลเป็นสามดูแลอีกสองโรงเรียนรวมเป็น3 โรงเรียนเงินเดือนเท่าเดิมครับทำงาน24 ชั่วโมงเหมือนข้าราชการปกติแต่ต้องไปดูแลอีกเพราะว่าการอัตราคุณครูผอ.เนี่ยยากครับ
1: ครับ
0: ยากนะครับเพราะถ้าเป็นผู้ช่วยก็เป็นผู้ช่วยเนื่องจากจำนวนนักเรียนมันน้อยไงก็เลยท
1: คร
0: ำ
1: ั
0: ให
1: บ
0: ้ผอ.เนี่ยไปดูโรงเรียนเล็กๆอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ย
1: คว
0: อ
1: ุ
0: าย จ
1: ก
0: า
1: ั
0: ร
1: น
0: ย์
1: แล
0: พ
1: ุ้ ว
0: กผมพูดถึงเรื่องรถน้ำท่วมบ้าง
1: ก็มาคุยกับอาจารย์พวกอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในน้ำของแต่ละพื้นที่อย่างพี่ต้นก็ยกตัวอย่างมาแล้วว่าคล้ายๆกับน้ำน่านที่อาจารย์พุกคุยกับผมเมื่อเนี่ยที่ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจารย์พุกบอกว่าเอ้ยน้ําในกรุงเทพมันเจอแล้วผิดปกติก็ต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้หน่อยว่าทําไมช่วงนี้ถึงรถเริ่มทยอยเข้ามาที่อาจารย์ซึ่งเป็นรถยุโรปด้วยครับอาจารย์
2: ก็ช่วงนี้ก็คือเป็นเรื่องของ
0: การเคลมประกันเรียบร
1: อ
0: ้อยส่วนใหญ่ก็คือชักไหวก็เรียกว่าถ้าใครมีพื้นคือน้ําลดแล้วอย่าเพิ่งรีบทําอะไรนะครับก็ถ่ายรูปไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราปล่อยผ่านข้ามไปเนี่ยความเสียหายที่เราจะอาจจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับแล้วยิ่งขับรถลุยแล้วก็อีกสิ่งอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําในกรุงเทพเท่าที่เห็น
1: ครับ
0: เท่าที่เห็นก็คือการกัดก่อนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กลิ่นกลิ่นจะไม่เหมือนน้ําทางหาดใหญ่แล้วก็เชียงใหม่เชียงรายซึ่งเชียงใหม่เชียงรายจมโคลนล้างออกมาปุ๊บพอแห้งกลิ่นจะไม่มี
1: กัด
0: ไม่
1: ก่อน
0: มีไม่
1: อาจารย์ต้นที่ยกตัวอย่างกัดก่อนเยอะหน่อยอาจารย์คือที่อาจารย์รับรถน้ําท่วมมาเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ที่น่านอาจารย์ก็รับมาหาดใหญ่ก็รับมาแต่มาเจอของกรุงเทพเนี่ยอาจารย์บอกว่ากัดก่อนเยอะมันดูจากตรงไหนครับอาจารย์คัดทรงคัดซีหรือว่าตัวที่เป็นเหล็กที่เป็นสนิม
0: มองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคร
1: อ
0: ับ
1: ๋อ
0: แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่สายไฟแล้วก็กลิ่นที่อยู่กับผมกับบอกแล้วก็คือความเป็นสนิมไม่เหมือนกันบางส่วนความเป็นสนิมจะฟูคือเหล็กเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนฟูเป็นสนิมอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าถ้ารีบทําความสะอาดได้เร็วก็จะไม่เจอแต่บางทีทําความสะอาดแล้วก็จะฟูขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือบางส่วนที่เห็นแล้วก็ความแตกต่างระหว่างน้ําเชียงใหม่น้ําน่านแล้วก็น้ําที่หาดใหญ่แต่ว
1: ค
0: ่าร
1: ับ
0: น้ําที่กรุงเทพเนี่ยก็คือว่าบางครั้งการซักการล้างเนี่ยกลิ่นไม่ได้หายกลิ่นไม่ได้หายก็จะต้องใช้สูตรและใช้วิธีการเดียวกับตอนที่น้ําท่วมปี54
1: คร
0: น
1: ั
0: ้
1: บ
0: ำท่วมปี54เนี่ยก็คือว่าไม่ได้ใช้น้ำหอมแต่ว่าเราจะใช้ผงฟูผสมน้ำอันนี้เป็นหนทางทางออกที่จะใช้แล้วได้ผลที่สุดอย่าเอาน้ำหอมไปฉีดไปพรมนะครับถ้าน้ำหอมฉีดพรมเนี่ยเหมือนเราจะหมดกลิ่นไว้แต่ว่าถ้าเอาผงฟูผสมน้ำแล้วฉีดพรมไว้เนี่ยจะทำให้หนึ่งฆ่าเชื้อราไม่เป็นเชื้อราแล้วก็กลิ่นจะเป็นกลางหลังจากนั้นเราก็พยายามตากให้แห้งที่สุดพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยอบโอโซนครับอบโอโซนตร
1: ค
0: ง
1: ร
0: นี
1: ั
0: ้
1: บ
0: ก็จะช่วยได้เยอะแต่ถ้าเราใช้น้ําหอมซักล้างกลิ่นจะหอมอยู่พักหนึ่งแต่กลิ่น
1: คร
0: อ
1: ั
0: ับ บชื้นก็ยังเหลืออยู่จึงเป็นที่มาที่หลายคนมองว่าในซ่อมรถชนน้ำแล้วไม่เหมือนเดิมยังไงก็ไม่เหมือนเดิมก็คือว่าโจทย์ก็คือโจทย์ปี54เป็นโจทย์นั้นลักษณะนี้เยอะแต่ว่าปัจจุบันเรื่องของน้ําที่หาดใหญ่ซึ่งหลายพันเนี่ยเริ่มเสร็จยังไม่หมดแต่ว่าน้ำกรุงเทพเนี่ยเลยเกิดข้อเปรียบเทียบอย่างเช่นแบตเตอรี่ไฮบริดเมอร์เซเดสเบนซ์เขาจะเห็นอันนี้ยุ่งไม่นานจมไม่นานแต่ว่าแบตเตอรี่เสียหายคือช็อตในวงกลมแล้วไม่ได้ช็อตทั้งหมดอย่างที่เห็นก็คือว่ารถไฟฟ้าที่ไฟไหม้อันนี้ผมเข้าใจได้เลยว่าคําว่าการกัดก่อนเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่ที่เกิดปัญหาอย่างเนี้ยทําให้เกิดมีโอกาสไฟไหม้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเชียงใหม่เชียงรายหรือน่านที่หาดใหญ่จะยังไม่เห็นรถไฟฟ้าที่จอดเอามาจอดแล้วเกิดไฟไหม้อย่างในกรุงเทพแต่ในกรุงเทพเนี่ยออกมาจนเพิ่มมาจอดทิ้งไว้ยังไม่ทันทําอะไรก็
1: ครับ
0: ไฟลุกเองหรือแค่น้ําท่วมแช่ไว้ยังไม่ทันเคลื่อนย้ายไฟก็จะลุกไหม้เองแต่กลับก
1: ซ
0: ั
1: ึ
0: น
1: ่งส
0: ก
1: ั
0: ็
1: ป
0: คือรถ
1: ครับแม่โทษทีอาจารย์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์สันนิษฐานว่าอาจจะมีการเซอร์วิสมาอาจจะมีการเซอร์วิสมาก่อนที่รถไฟไหม้นะครับที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะมีการเซอร์วิสมาก่อนแต่มาสัปดาห์นี้อาจารย์ก็คิดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากน้ํานี่แหละฮะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับคือน้ำประกัดก่อนคือเมื่อรื้อออกมาแล้วแบตลูกเนี้ยไม่ได้มีการถอดไม่ได้มีการเซอร์วิสแต่อย่างใดแต่เห็นแล้วว่าคือการกัดก่อนแล้วน้ําเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็มันไม่ได้เป็นชนวนนะเป็นเป็นชนวนครับไม่ได้เป็นชนวนก็เรียกว่าทําให้เกิดความต้านทานเนี่ยน้อยลงก็เรียกว่าพร้อมที่จะช็อตจะช็อตถึงกันเลยแล้วก็คือยิ่งทิ้งไว้นานก็คือประกันที่เกิดจะสนิมปั๊กต่างๆพอรีบทำความสะอาดแล้วก็เอาความรู้แต่ตอนช่วงที่ปี54เอามาใช้เลยครับสำหรับใครที่เจอปัญหาที่จะซักล้างผงฟูง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปคิดถึงน้ำยาล้างทำความสะอาดยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกต่างๆไม่ต้องคิดเลยสิ่งง่ายๆก็คือล้างแป๊บล้างอะไรตากให้แห้งเบาะให้แห้งเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือผงฟูผสมน้ำจะช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะนะ เกินประมาณ90%จะกลับมากลิ่นจะไม่มีครับแล้วก็จะไม่เกิดเชื้อรา
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของน้ําแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องแก้ไขอย่าคิดอย่าไปคิดว่าเราจะต้องคืออีกคันหนึ่งอ่ะที่ทําเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: ที่ทําเสร็จ
1: ร
0: แล
1: ุ
0: ้
1: ่
0: ว
1: นอ
0: เ
1: ะ
0: ร
1: ไ
0: าร เก็
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ท
1: อย
0: ิ
1: ่
0: ้
1: าง
0: อันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าเป็นฮอนด้าคันนี้เป็นรถ2 คันฮอนด้าเหมือนกันอี
1: ค
0: ก
1: รั
0: ค
1: บ
0: ันหนึ่งหาดใหญ่อีกคันหนึ่งกรุงเทพแต่ว่าคันหาดใหญ่อุปกรณ์หลายอย่างไม่ค่อยได้เสียหายนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เสียหายแต่ว่าคันกรุงเทพพูดไม่นานแต่เสียหายแล้วกลิ่นการชำระล้างหรือว่าการทำความสะอาดเนี่ยจะเปรียบเทียบแล้วจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าหาดใหญ่หาดใหญ่คือซักล้างตากแห้งประกอบแต่กรุงเทพถ้าล้างแห้งพอประกอบไม่ได้กลิ่นยังอยู่นะครับอันนี้คือรถรุ่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเลยครับและ
1: ก็
0: จมก็ไม่ได้จมเยอะคือระดับเหมาะเหมือนกัน
1: ก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ว่าช่วงนี้ถ้าใครเคลื่อนย้ายรถยังไม่ได้อย่าไปฝืนอย่าถ้าดีที่สุดก็คือต้องเป็นรถสไลด์หรือว่าลากมาใช่ไหมอาจารย์อย่าเพิ่งไปขับอย่าเพิ่งไปสตาร์ทอ่ะที่รถจมที่รถอ่ะโดนน้ําท่วมในกรุงเท
0: ใช
1: พ
0: ่
1: อ
0: ค
1: ย่
0: รั
1: า
0: บ
1: งอาจารย์บอกอ่ะมันน้ํากรุงเทพเนี่ยมันกัดกร่อนเยอะใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวม
0: ค
1: ัน
0: ื
1: จ
0: อ
1: ะเกิดปัญหา
0: ส่วนใหญ่ที่บอกว่าหลายคนเนี่ยมัวแต่คลุมคือสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้บอกว่าน้ําจริงๆเนี่ยจะเข้าทางท่อไอเสียรถที่จอดแช่หลายคนมองแค่ว่ารถน่ะจะต้องเข้าที่กรองอากาศ
1: ครับ
0: นะครับแล้วรถไม่ได้ติดเครื่องเปิดกรองอากาศอ้าวน้ําไม่เข้าโชคดีครับแต่จริงๆแล้วท่อไอเสียกับน้ำจะย้อนเข้าที่ท่อไอเสียก็คือขึ้นมาเรื่อย
1: คร
0: ๆ
1: ับ
0: อารมณ์ก็คือเหมือนเราไล่ลมนะครับก็คืออากาศอยู่ในจังหวะที่วาล์วเปิดก็คือเครื่องอยู่สูงสุดน้ําเข้าท่อไอเสียจะซึมเข้าทางวาล์วไอเสียแล้วก็เข้ามาในเครื่องยนต์เมื่อเข้ามาในเครื่องยนต์ก็คือเข้ามาลงแคร้งครับตามร่องแหวนแล้วก็ตรงนี้แหละที่ถ้าเราไม่คิดว่าน้ําจะเข้าท่อดีมองเห็นแล้วเอ้ากรองอากาศไม่เปียกน้ําไม่เข้าสตาร์ทเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็คือว่าน้ําไปรออยู่ในเครื่องยนต์แล้วพร้อมที่จะเกิดความเสียหายดังนั้นก็คือว่าหลายคนแช่น้ําก็ลืมส่วนใหญ่จะไม่ได้อุดคําว่าจะเห็นว่าในปี54นะครับปี54เนี่ยท่อไอเสียรถหลายคันนะที่ทําเป็นยางอยขึ้นมาด้านหลังทุกวันนี้น่าจะยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผลดีนะอันนั้นอ่ะคือจริงๆแล้วช่วยได้เยอะเลยถ้อยเสียในกรณีที่จอดแช่น้ําน้ําจะย้อนเข้าที่ถ้อยเสียซึ่งหลายคนท่อกรองอากาศเนี่ยสูงใช่ก็คือว่าถ้าเราไม่วิ่งก็ไม่เข้าเราไม่ติดเครื่องก็ไม่เกิดการดูดแต่ว่าตรงเนี้ยหลายคนคือมองข้ามไปแล้วความเสียหายก็จะเกิดจากน้ําที่เข้าถ้อยเสียจนละเลยลืมไปว่าตรงเนี้ยเข้าได้
1: ที่ผมเคยเห็นเมื่อช่วงที่ผ่านมาครับคือพี่วินน่ะเขาสายยางสวมปลายท่อไอเสียแล้วก็ให้มันจะงอยขึ้นอย่างที่อาจารย์พูดแบบมันรถยนต์แต่ก่อนที่เป็นต่อท่อแป๊บขึ้นมาเป็นจะงอยขึ้นมานะครับอาจารย์แต่ครา
0: จ
1: ว
0: ะ
1: นี
0: เ
1: ้
0: ป็น
1: มัน
0: มี
1: มี
0: กรองอาก
1: เ
0: าร ศ
1: ียน
0: ด้วยกรองอากาศด้วยครับเห็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีกรองอากาศแล้วท่อเสียครับ
1: อันนี้มีสองประเด็นที่หลังน้ําลดในกรุงเทพแล้วก็เป็นที่โจทย์กันแล้วก็เป็นที่เขาเรียกอะไรเถียงกันอยู่พอสมควรเรื่องสภาวะที่โดนน้ําท่วมและได้รับเงินชดเชยอย่างที่เป็นข่าวครับบ้านหลังนี้ไม่รับเงินชดเชยแต่ว่าน้ําเขาเต็มเลยนะพี่ต้นอาจารย์บ
0: ค
1: ้าร น
0: ับ
1: หลังนี้ไม่รับเงินชดเชยอีกประเด็น
0: ใช
1: ที่
0: ่
1: สอ
0: คร
1: ง
0: ับ
1: คือเรื่องขยะที่เอามากองครับคือเหมือนกับว่าคุยกับพี่ต้นคุยอาจารย์เนี่ยว่าการบริหารจัดการเรื่องขยะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเอามากองไว้อยู่3-4 วันแล้วนะซึ่งปกติกทม.เนี่ยเขาจะเก็บขยะถ้าเป็นที่สถานที่ใหญ่ก็จะเป็นเกือบทุกวันนะครับแต่บางที่ก็จะเป็น1 สัปดาห์ที่ถ้ามีถังเก็บขยะไว้เขาจะเอาถังใหญ่ๆครับที่ยกใส่รถเปลี่ยนท้ายกระบะมายกเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรมาเนี่ยแต่ที่เป็นประเด็นก็ต้องถามพี่ต้นว่าลงในพื้นที่ต่างจังหวัดมันมีเหตุการณ์อย่างนี้คล้ายๆกรุงเทพไหมครับเรื่องเงินชดเชยเรื่องการบริหารจัดการขยะในส่วนนี้ครับพี่ต้น
0: ครับต้องเรื่องอย่างนี้การบริหารแบบปกครองอ่ะถ้าเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเราก็รู้ว่ามีผู้ว่าในอำเภอบ้านสร้างก็ย้ายไปอยู่ลำสนที่ลพบุรีแล้ว
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มก็คุยอยู่กับผอ.โรงเรียนคุยอยู่คนในพื้นที่ผมก็รู้แล้วว่าทําไมเขาต้องย้ายทําไมถึงไม่ได้อยู่ แล้วก็นายอำเภอคนใหม่มาจากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะเมื่อวานก็เจอท่านนะนายอำเภอคนใหม่นะ
1: ค่ะ
0: นะฮะท่านก็มากับคนขับนะฮะคนขับรถของนายอำเภอคนใหม่เนี่ยเขาก็ยกมือสวัสดีผอ.โรงเรียนผมอ่ะออกมากับผอ.โรงเรียนมาที่ตลาดนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: พอออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกนี่ไงนายอำเภอคนใหม่อ๋อครับก็จอดแล้วก็เขาคุยกันนะหน้าแล้วผมก็เดินสวนออกไปอันนี้
1: ค
0: นา
1: ่
0: ย
1: ะ
0: อำเภอคนใหม่แต่ทีนี้กทม.เนี่ยกับพัทยาสองพื้นที่เนี่ยมีเขตปกครองพิเศษครับเขตปกครองพิเศษเนี่ยทางชาวบ้านลูกบ้านเนี่ยเขาสามารถเลือกผู้ปกครองหรือฝ่ายปกครองเขาได้เองฉะนั้น
1: ค
0: ง
1: ร
0: บ
1: ับ
0: ประมาณอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยทหารก็เข้าไม่ได้ผิดกฎหมายอธิบดีกรมก็เข้าไม่ได้ฉะนั้นผอ.เขตเนี่ยก็คือนายอำเภอดีๆนี่เอง
1: ค่ะ
0: นั้นผอ.เขตเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งเทศกิจเนี่ยไปจับมอเตอร์ไซค์จอดบนฟุตบาทไปจับม
1: ค
0: อ
1: ร
0: เต
1: ั
0: อร
1: บ
0: ์ไซค์ที่วิ่งสวนทางจุดกลับรถอะไรเนี่ยเขาสามารถจับได้เพราะเป็นเขตพื้นที่ประกาศกฎหมายคุ้มครองพิเศษ
1: ค
0: นั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นในต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปิดครับถ้าถามว่าในตัวจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นปราจินเนี่ยที่นอนหมอนมุ้งที่มันเปียกน้ําเนี่ยเขาก็ทิ้งแต่เขาเอามากองในที่ที่ควรกอง
1: ครับ
0: ฉะนั้นการไปเนี่ยพื้นที่มันเหลือเยอะมากกว่าไงแล้วก็ป
1: คร ริ ับ
0: มาณเนี่ยมันอยู่ในแนวกว้างอยู่ในแนวกว้างในพื้นที่เนี่ยอาจจะบ้านใครบ้านมันเก็บแล้วถึงเวลาเสร็จแล้วพอวิ่งได้ตัวเทศบาลเมืองประจินเอยเขาก็มีระบบเซนซิทีฟเพราะว่าเวลาด่าออกสื่อเขาก็ต้องรีบมา
1: ฮะ
0: ใช่ไหมเพราะว่านายกเทศเองเนี่ยหรืออย่างของผู้กองอู๊ดเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นนายกอบจเนี่ยเขาก็ต้องมีทีมงานของแต่ละอำเภอถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ปกครองอำเภอเพราะอำเภอขึ้นกับผู้ว่าแต่เขาเนี่ยจะคุมอบตทั้งหมดนั้นอบ
1: ครั
0: ต
1: บ
0: เนี่ยเป็นมีหน้าที่ทำอะไรเก็บภาษีกับดูแลนายงบอบตเนี่ยก็ไม่น้อยเนี่ยนั้นเวลาเขาเลือกตั้งอบตเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียว
1: คร
0: กั
1: ับ บ
0: กรุงเทพเลือกสก.ก็ไม่ธรรมดาแต่มาพื้นที่เป็นแนวราบในแนวกว้างเนี่ยก็แปลว่าปริมาณบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีสองสามชั้นเหมือนแต่ของจันทร์
1: ค่ะ
0: ของจันทร์กับที่ร่มเกล้าเนี่ยมันเป็นปริมาณชั้นสูงเหมือนเมืองจีนเหมือนฮ่องกงถูกไหมครับนั้นขยะที่อยู่ข้างบนเนี่ยเอาแค่น้ําท่วมข้างล่างเนี่ยน้องแมวน้องหมาทรายหมดแล้วเขาไปอึไปฉี่ที่ไหนแมวกับหมาก็ต้องหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านก็แปลว่าหน้าห้องก็ต้องระเบียงแล้วระเบียงถามใครเก็บก็เริ่มจะเก็บแล้วขยะก็เต็มบ้านก็อยู่บนทางเดินนั่นแหละหน้าแฝกของจัดน่ะใช่ไหมครับแล้วพอน้ําไม่มีไฟไม่มีแน่นอนครับอยู่หน้าเนี่ยคนที่นั่นก็รู้จักน้ําป่าดีเพราะว่าต้องอึอยู่ในถุงดํา
1: ครับ
0: กระดาษทิชชู่น้ําดื่มต้องเตรียมน้ําไม่ดื่มไม่เตรียมน้ําไม่ได้ตื่นมาล้างหน้าดื่มกับแปรงฟันอย่างเดียวก็ต้องเตรียมสำรองไว้ให้อย่างอื่นอีกถูกไหมครับอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนไปคาราวานเนี่ยไปลาวไปเวียดนามมันก็บอกน้ําดื่มซื้อไว้สองแบบนะขวดใส่ไว้ดื่มนะขวดขุ่นไว้เข้าน้ําเอาไว้ล้างนะนั้นคุณผู้หญิงมาเนี่ยไปกันสมมุติว่า20 คน10 คนผู้ชายเนี่ยไม่ได้นั่งไงก็ยืนฉี่ได้แต่10 คนผู้หญิงเนี่ยก็ต้องฉี่แล้วฉี่น้ําที่อยู่ต้องตักอ่ะมันไม่ได้มีสายชําระไม่ได้มีกดเปื้อนเปื้อนแบบนี้ต่างอําเภอต่างตำบลเขาว่านั้น
1: ฮ
0: อั
1: ะ
0: นนี้ก็ต้องใช้น้ําขวดขุ่นอย่างนี้นะขุ่นบ้านเราไม่มีนะก็ทำความสะอาดตัวเองถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: นั่นคือหลักการย้อนกลับมาที่พี่กอถามว่าขยะเนี่ยการบริหารงานของกทม.เนี่ยมันอำนาจการสั่งเนี่ยมันเหมือนแค่บอกอ่ะรู้บอกไหมแค่บ
1: ฮ
0: อก
1: ะ
0: แล้วก็ได้ยินแล้วก็รับทราบแต่ทหารเนี่ยครับผมครับนายมันคนละแบบไง
1: ใช่
0: เอ
1: ครับ
0: อนั่นฉะนั้นเทศกิจเนี่ยเขาจะมาเก็บเมื่อไหร่ฝ่ายขยะความสะอาดเขาจะเก็บเมื่อไหร่เนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยไลน์มาตลอดวันนี้แล้วขยะเข้าไม่เข้าวันนี้ขยะขอลาวันนี้ไม่เก็บนี่ขนาดหมู่บ้านผมนะแล้วขยะเข้ามาแล้วแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้เอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านเพราะรู้ว่าขยะมาเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาก็จะเอาถุงมาบางคนก็แยกถุงแยกขวดเขาก็ผูกปากถุงดำใหญ่ๆเขาก็ยกให้เจ้าหน้าที่ที่มาเก็บก็มีนะครับบางคนมีน้ําดื่มมีเป๊ปซี่กระป๋องมีอะไร M150เขาก็ยกให้หมดอันนี้คือความใจดีของแต่ละหมู่บ้านที่เรามองเห็นคนเก็บขยะในกรุงเทพแต่เพื่อมาเป็นแฟลตมันแนวสูงเนี่ยมันเยอะอ่ะแล้วน้ําเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็ยากครับยากที่จะทําให้เสร็จหรือว่าทําให้สะอาดภายในเร็ววันเขาก็คงเข้าไปในพื้นที่ที่มันเก็บได้ก่อนแล้วบางทีที่เก็บยากเขาก็จะคิดไว้ที่หลังแต่คนมันไม่อยู่อย่างนั้นนะมันเกิดการสิ่งแวดล้อมที่มันไม่สะอาดไม่ค่อยถูกสุขลักษณะอันนี้เรื่องขยะนะ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของที่พี่ก๊อตเอ่ยเนี่ยผมว่าของต่างจังหวัดกทม.เนี่ยมันมีระบบการดูแลก็คล้ายๆจะไม่เหมือนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทําให้วิถีชีวิตของต่างจังหวัดเนี่ยรวมๆก็ดีกว่านะครับแต่คนกรุงเทพที่มีบ้านมีห้องแถวมีอะไรก็ดีแต่ทีนี้พอมาอยู่กับแฟลตเนี่ยแฟลตแต่ละที่เนี่ยมันใกล้รถเมล์ใกล้ตลาดนะครับต้นทุนไม่แพงสองสามแสนก็อยู่ได้นะครับไม่ต้องเสียค่าเช่าเดือนหนึ่ง2,000-3,000ถ้าอยู่อย่างน
1: คร
0: ี
1: ั
0: ้
1: บ
0: ได้ซื้อก็ยังมีสิทธิ์ของตัวเอง ใช่ไหมฮะกู้ธนาคารได้อะไรได้ก็ว่าไปนะครับอันนี้ในภาพรวมนะในภาพรวม
1: นั่นก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องน้ําท่วมครับก็พี่ต้นก็ยังอยู่ในพื้นที่วันนี้นะครับวันนี้ไปลงพื้นที่ไหนครับพี่ต้นหรือว่ากลับมาแล้ว
0: เดี๋ยวผมไปดูกับทางศูนย์เรียกศูนย์อพยพกันแล้วกันนะฮะที่ว่า400 คนเนี่ยนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นรองอบต.อยู่รองอบต.นะฮะท่านรองปิยพันธ์เหลืองรองปิยพันธ์ก็เมื่อวานก็บอกว่าเนี่ยมีอะไรก็ทักเขาบอกเขามาตลอด
1: ครับ
0: นายกเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยได้อ่านหรอกเขาก็ทํางานเขาก็มีเลขามีผู้ช่วยที่คุณหนิงนะเดี๋ยวบอกผมเนี่ยผมบอกหนิงอีกทีนึงเดี๋ยวคุณหนิงก็เป็นเหมือนทหารลุยๆอ่ะก็ต้องตามนายไปไหนไปนั่นอะไรประมาณเนี้ยก็บอกว่าผมก็ประสานไปผมบอกว่าเดี๋ยวเมื่อวานทานข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็บอกว่าอ่ะแล้วพรุ่งนี้ถ้าลองปีภารกิจผมต้องตื่นเช้าเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปที่ศูนย์ก่อนเพราะว่าอาหารแต่ละมื้อเนี่ยทําเองหมดนะครับแล้วก็เมื่อวานบอกไอ้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนพี่ติมาเห็นเข้าไปที่บ้านสร้างมีคนเขาจะส่งข้าวส่งอาหารไปให้40 กล่องว่างี้นะจริงๆผมมากันไม่ถึง40 คนผมไปกัน7,000ก็ประมาณสักประมาณ20 คนนะแต่ปุ๊บพี่ปีก็ถามว่าเราปีก็ถามว่าแล้วไปรับที่ไหนรับที่ไหนก็บอกเดี๋ยวรับที่จุดนี้กี่โมงบ่าย2บอกก็ไม่ต้องที่เขาเสร็จแล้วเขาเข้าไปตั้งแต่เที่ยง11 โมงแล้วก็เขาจะเข้าเขาจะออกอีกอะไรเงี้ยนั่นก็แปลว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ทานข้าวเช้าตอนดวงอาทิตย์ตกไปแล้วอ่ะ6 โมงเย็นตอน6 โมงเย็นที่ข้าวเช้านะระหว่างทางอยู่ไงผมก็มีกาแฟนี่แหละขนมก็ไม่ใช่มีนะมีน้องตัวเล็กแจ็คพอตอยู่ที่ร้านกาแฟปั๊มพีทีผมก็บอกเนี่ยแจ็คพอตลูกทานเลยนะซื้อเลยเอาก่อนเลยนะเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันจะเป็นน้ําลึกนะหลายคนเริ่มเปลี่ยนรองเท้าแล้วกางเกงเริ่มทับเริ่มอะไรแล้วบอกจะไม่ได้จอดแล้วนะแล้วออกมาทีก็ไม่ได้มีเซเว่นให้ได้กินแล้วนะไปกดเป็นไงหลานตัวน้อยไม่เชื่อไม่ซื้อเพราะเหมือนจะอิ่มเพราะมึงวิ่งจากกรุงเทพผ่านเซเว่นมาถึงนครนายกไงยังอิ่มอยู่ยังอิ่มขนมอยู่ปรากฏว่าในมื้อแรกเนี่ยประมาณ6 โมงเย็นครับ6 โมงเย็นแล้วก็พอทานเสร็จตอนนั้น6 โมงเย็นเสร็จก็ทานแต่แล้วผมก็ท่านรองปิปิยพันธ์เขาก็รออยู่ที่หนึ่งนะผมก็มาก็ปิยพันธ์ผมก็บอกแจ็คพอตเมื่อกี้มื้อเช้ามื้อกลางวันไม่ได้กินนะตอนนี้มื้อเย็นทานอีกโอ้โหน้องก็สั่งข้าวผัดอีกนะทานอีกโอ้โหก็เนี่ยครับบางทีเราไปเนี่ยอย่าไปคิดหวังว่าเราจะต้องไปนั่งสั่งร้านอาหารตามสั่งเอ่ยอะไรเอ่ยมันบางทีก็ไม่หรอกครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะซื้อข้าวกล่องเพราะเราลงพื้นที่มันจะไปแวะชิมเก็บตังค์ไม่ได้แต่ข้าวกล่องเนี่ยทางที่ปรึกษานายกก็บอกว่าพี่ต้นมากันกี่คนผมบอกเอาข้าวกล่องเท่านี้เท่านี้โอเคไม่ต้องจอดกินนะเดี๋ยวรีบมาไม่กินก็ไม่กินก็ไปเนี่ยแหละคำพูดเนี่ยพอถึงเสร็จข้าวอยู่ไหนวะ ขออภัยข้าวอยู่ไหนครับทีมงานก็ถามผมก็บอกยังไม่เห็นเลยแล้วพอท่านนายกกลับปุ๊บพวกทางทีมทหารทีมป้องกันก็กลับบทไหนข้าวแล้วกล่องก็ไม่มีแล้วก็ตอนที่ออกมาก็ไม่ใช่ออกมาได้ออกมาก็เจอฝนอีกแล้วเขาก็พูดกันไปว่าเนี่ยมดเนี่ยมันคีบไข่ตัวเองขึ้นที่สูงแล้วบอกชาวบ้านถ้าอย่างนี้มาเนี่ยชาวบ้านบอกอย่าเพิ่งเก็บของลงนะเดี๋ยวรอดูอีกรอบนึงก่อนไม่รู้ฝนมันจะมาเยอะขนาดไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าตรงใจอาสาแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะหิวบ้างเลยมันก็ต้องทนอยู่ได้ด้วยน้ําเนี่ยน้ําก็จิบไปผมก็มีกาแฟผมก็จิบไปต้องคิดว่าโอ้โหถ้าลงนี้ผมเอาเตาแก๊สบาร์มาที่อยู่เดี๋ยวผมแกะมาห่อหนึ่งผมก็ได้กินแล้วครับ
1: การในการเป็นการเป็นการลงพื้นที่ของพี่ต้นนะครับแต่ละที่ก็แตกต่างกันอย่างที่ว่าครับของอาจารย์เองก็ของอาจารย์ปุ๊กเองตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาใช่ไหมอาจารย์ก็แนะนําอย่างที่บอกว่าสไลด์มาใช่ไหมครับของอาจารย์ยังมีพื้นที่จอดไหมอาจารย์พื้นที่ของอาจารย์นี่ทําประกันแล้วก็บล็อกอินได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับตอนนี้เต็มครับน่าจะ50-60 คัน
1: โอ้โห
0: 60 คัน
2: ของเก่ายังไม่หมดของใหม่
0: คันใหญ่ยังไม่หมดเลยกทมมาเติมแล้ว
2: ใช่ครับคือหลายคันบางทีตกผลึกต้องบอกว่าหลายๆคันเนี่ยไปอยู่ในอุปกันบางคันอยู่4 เดือนบางงานอยู่6 เดือนครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยในเคสเนี่ยคือบริษัทประกันเขาจะส่วนใหญ่จะมีลักษณะคือทำสีการชนอะไรนี้ต่างๆแต่ว่าบางที่ไม่มีความชำนาญไม่มีความเข้าใจหนึ่งระบบไฟระบบ ECU ต่างๆก็เลยทำให้เกิดความล่าช้านะครับก็เลยอย่าเรียกว่าทำให้รถตกค้างหลายๆครั้งที่ตกค้างเนื่องในกรณีที่ไปเข้าการเคลมประกันแต่ว่ารถใหม่ที่เจอบริษัทประกันก็ดีนะครับก็คือบอกว่างั้นคุณไปหาทำมาเลยแล้วก็เอาปิงมาเบิกก็คืออันนี้สำรองจ่ายก่อน อันนี้จะเป็นทางออกที่ดีก็เรียกว่าบริษัทประกันหลายบริษัทก็เริ่มปรับตัวใช้วิธีนี้ครับ
1: ครับถามอาจารย์อย่างนี้รถที่โดนน้ำท่วมหรือจมน้ำเนี่ยสมมติว่าไม่มีประกันนะอาจารย
2: ์ครับ
1: จะเจ้าของรถเนี่ยจะประเมินด้วยตนเองยังไงว่ามันจะซ่อมคุ้มไม่คุ้มหรือว่าจะขายอย่างที่พี่ต้นอาจารย์บอกว่ามีคนหลายคนเลยมีหลายเจ้าเลยคือจะขายรถน้ำท่วมก็บอกเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของรถไม่มีสองใจสองจิตสองทางคือว่าถ้าขายเนี่ยขาดทุนเยอะยับแน่นอนหรือจะซ่อมใช้ต่อเนี่ยอาจารย์เนี่ยถ้าจะประเมินเจ้าของรถประเมินเนี่ยต้องประเมินส่วนไหนก่อนว่าจะซ่อมคุ้มไม่คุ้มหรือว่าจะขายต่อจะคุ้มกว่า
2: อันดับแรกเลยนะครับหนึ่งถ้าจะโทรมาปรึกษาที่ผมมาปรึกษาได้เลยว่าแต่ขอให้รู้ว่ารถรุ่นไหนปีอะไรเพราะว่าค่าซ่อมไม่เหมือนกันหลายคนบอกว่าเริ่ม20,000จบ20,000จบ5,000คือเหมือนกับตีราคาให้ถูกเอาไว้เพื่อจะรับงานและส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้ารถเป็นรถรุ่นใหม่ก็คือจะประมองเลยว่ารุ่นนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ100,000 200,000 300,000บางครั้งรถคันราคาหลายล้านแต่ค่าซ่อมประมาณ300,000ใครจะเชื่ออย่างเงี้ยก็คือถ้าเขาไม่เข้าใจนะครับแล้วก็หลายคันที่รถมีมูลค่าเกิน10ล้านนะครับเกิน10ล้านหรือ7-8ล้านอย่างเงี้ยคือค่าซ่อมอยู่400,000ถึง500,000บาทอันนี้เขามีให้เห็นแล้วก็ทำได้จริงแต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจดังนั้นก่อนที่เราถ้าเราไม่มีประกันเราก็ต้องทำใจก่อนหนึ่งปรึกษาผู้ที่รู้หรือช่างที่สามารถที่จะเซอร์วิสให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องทะเบียนรถเป็นข้อแนะนำนะครับว่าทะเบียนรถเนี่ยถึงแม้รถเราจะจมน้ำแต่เราควรจะต่อทะเบียนอย่าไปแจ้งหยุดใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อทะเบียนการแจ้งหยุดใช้จะทำให้โอกาสที่เราจะขายรถต่อเป็นมือสองราคาการจัดไฟแนนซ์หรือไปขายเต็นท์หรือขายเป็นตีเทิร์นเนี่ยเราจะไม่ได้รับการซื้อนะครับเนื่องจากว่าคำว่าหยุดใช้ก็คือไฟแนนซ์จะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับการซื้อขายต่างๆเนี่ยก็จะเรียกว่าจะต้องซื้อเงินสดอย่างเดียวอันนี้เป็นข้อแนะนำบางคนคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาปล่อยจนทะเบียนขาดครบ3ปีหรืออาจจะขาดกว่านั้นหรือว่ากลัวจะเสียภาษีเพิ่งจะใช้เวลาในการซ่อมนานเลยไปแจ้งระงับหยุดใช้อันนี้จะทำให้ลดมูลค่าศูนย์ลงไปนะครับเรียกว่าเราอาจจะทำให้แทนที่น้ำท่วมแล้วก็เสียหายแล้วกับเสียหายซ้ำขึ้นไปอีกนะครับลดจมน้ำไม่มีมูลค่านะครับมีมูลค่าเรียกว่ารุ่นไหนซ่อมเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องประเมินนะครับอย่าบางทีเราต้องฟังหลายมุมหลายมิติอย่าบอกว่าถ้าไหนที่มันถูกเกินไปถูกเกินความเป็นจริงนะครับเช่นกล่อง ECU ต่างๆเนี่ยอย่างรถบางรุ่นแพงถึงแพงมากบางรุ่นไม่แพงอย่างเอาพาร์ทอย่างที่ผมบอกก็คือว่าที่ผมถามว่าคันนี้จมน้ำขนาดเนี้ยใช้ค่าซ่อมเท่าไหร่ซึ่งผมบอกว่า350,000ทำได
1: ้
2: บางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งที่บอกว่าเป็นไปได้เพราะทำมาแล้วทำแล้วพอเราทำแล้วเราเข้าใจแล้วเราถึงบอกว่าคันนี้350,000นะคันนี้400,000นะอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเป็นฟอร์ดเน็กเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่กำเงินไว้เลย200,000ขึ้นไปอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเคสตัวอย่างซึ่งดิ้งถ้าเป็นรถไฮบริดต้องบอกก่อนเลยรถไฮบริดเนี่ยหนักที่สุดคือแบตเตอรี่แต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อใหม่นะครับจะมีแบตเตอรี่มือสองจากญี่ปุ่นซึ่งราคาจะถูกกว่าเรียกว่า3เท่าตัวสามเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องหาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเนื่องจากว่าบางรุ่นรถบ้านเราจะกั๊กเรื่องกล่อง ECU ในการคุมแบตเตอรี่ไว้ให้เบิกคุมบ้านเราก็เลยทำให้เกิดปัญหาแต่หลายรุ่นสามารถยกมาใส่ทดแทนกันได้เลยนะครับก็เรียกว่าจะทำให้ถูกลง
1: ครับเพราะนั้นการประเมินราคานี่ก็สอบถามอาจารย์ได้ติดตามของอาจารย์ใน Facebook ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์บอกอีกที
2: POOK นะครับ PORAKE นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะถ้าเข้าไปเจอก็จะมีเบอร์มือถือโทรมาถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับปรึกษาได้ครับ
1: ครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่า
3: เวลากี่นาทีเนี่ยผมจะสรุปไอ้ตัว CX60ให้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวเปิดราคาไป
1: ก็5นาทีพี่ต้นเนี่ยก็จะอยู่พี่ต้นตี6ที่เราไปก็ให้ติดตามพี่ต้นปุ๊บที่เพจ Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรตรงนั้นครับสอบถามเรื่องการลดหย่อนนะครับเรื่องช่วงนี้ก็ช่วยกันนะครับก็จะกับมาพี่ต้นเนี่ยเราไปเปิดตัวด้วยกันพี่ต้นก็สรุปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อยสัก5นาทีพี่ต้นเดี๋ยวก็ฝากติดตามใน YouTube ด้วยลงไปแล้ว YouTube จะติดตามยาวก็ใน YouTube ได้พี่ต้นเชิญทางวิทยุให้พี่ต้นเฉลยให้ฟังหน่อยครับ5นาที
0: ครับMazdaคันเนี่ยเป็นรุ่นที่2ต่อจาก Mazda 6e นะครับนำเข้าจากเมืองนานจิงที่จีนนะครับคันนี้จะเป็น SUV นะครับแพงกว่าตัวซีดานเนี่ย 100,000 บาทซีดานเนี่ยขายอยู่ใน199นะฮะคันนี้ขาย1299แต่ 100,000 บาทที่แตกต่างเนี่ยแน่นอนครับทรงที่เป็นซีดานกับทรงที่เป็น SUV ต้นทุนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วรถเป็นรถเก๋งนะฮะท้องสูงหลังคาสูงนั่งสบายขนาดใหญ่มีเทคโนโลยีล้ำๆที่คนอื่นไม่มีเพราะว่าคนอื่นเนี่ยหมายถึงค่ายญี่ปุ่นด้วยกันค่ายฝรั่งหรือว่าค่ายจีนอย่างเช่นกระจกมองข้างเนี่ยโอ้โหสลิมเรียวเลยแล้วก็เอาภาพมอนิเตอร์จากกระจกข้างเนี่ยมาไว้ที่ข้างประตูอันนี้ถือว่าโอ้โหแบบทันสมัยมากผมชอบที่เปิดฝาท้ายที่เปิดฝาท้ายเนี่ยมันเป็นปุ่มซ่อนอยู่ตรงก้านใบปัดฝนถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเปิดไฟฟ้าขึ้นลงนะครับแล้วก็หน้าฝากระโปรงเนี่ยพอเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นหลุมบลื้มเลยหลุมใหญ่เลยถ้าเปรียบเทียบผมว่าซื้อเบียร์สิงใส่ได้2ลังอ่ะใส่ก็ไปเลยเนี่ยก็มาอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าคันเนี้ยเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังเนี่ยจะ200กว่าแรงม้าแรงบิดผมจำไม่ได้แม่นๆ นะเพราะตัวเลขมันเยอะแล้วก็สมองไม่ค่อยเหลือแล้วด้วยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ Mazda ออกแบบแบตเตอรี่เนี่ยที่วิ่งได้555กิโลต่อ5เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะเนี่ยเพราะว่า Mazda เนี่ยมีแนวคิดในการบริหารพลังงานในการบริหารพลังงานก็แปลว่าเขาไม่ให้มีแรงม้าเยอะแรงบิดไม่ต้องเยอะแต่เพิ่มระยะทางการขับของเขาเนี่ยออกแบบในการจ่ายกำลังงานเนี่ยให้เหมือนฟิลของการขับรถสันดาปให้เหมือนฟิลของการขับรถเบนซินดีเซลไม่ให้เหมือนไฟฟ้าฉะนั้น Mazda จะไม่เป็นคนที่ไม่ได้ไปเคลมว่า0ถึง100 5วิ6วิ7วิอย่างที่รถจีนเพราะรถจีนเนี่ยในกฎหมายจับความเร็วของจีนเนี่ยกฎหมายจับทีนึงก็ 5,000 หยวนน่ะให้ออกภาย 5,000 บาทนะ 5,000 บาทก็พันหยวนก็แพงฉะนั้นรถวัยรุ่นซิ่งที่จีนเนี่ยเขาก็จะออกตัวไปเขียวเท่านั้นติดไฟแดงไฟเขียวเนี่ยเขาเอี๊ยดไปเลยเขาได้แค่นี้ครับพอความเร็วแตะ120เขาก็ทำอะไรไม่ได้แหละเขตเมืองก็ทำไม่ได้นั้นเขตต่างจังหวัดผมก็เลยรู้ว่าวัยรุ่นจีนเนี่ยมันมีเรื่องกฎหมายควบคุมการทับเส้นประเนี่ยเป็นปกติทับเส้นทึบเนี่ยเป็นกฎหมายที่ร้ายแรงมากนะเห็นไหมไทยกับจีนไม่เหมือนกันแล้วฉะนั้นมาซ่าเนี่ยเขาเรียนรู้คนไทยเขาเลยรู้ด้วยกรอบการขับแบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยคนมายืนตรงฟุตบาทเขาก็จอดแล้วยังไม่ข้ามเลยคนไทยนี่ต่อให้ไฟแดงยังไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยจุดชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแบบจีนนะครับเมืองไทยถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาจุดชาร์จให้เพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยแต่ Mazda ก็มองว่าการใช้งานแบบยาวๆเนี่ยฟีลลิ่งของการขับรถแบบสันดาปเนี่ยอันนี้ Mazda ใส่ใจให้ความสำคัญแล้วก็เลยทำให้เรื่องของการส่งกำลังเนี่ยไม่ได้พูดปาร์ตเรื่องของการตัดการเล่นแรงที่ดีนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมต้องใช้คำโคโดดีไซน์ของเขาเนี่ยกินขาดเนื่องจาก Mazda เนี่ยได้รางวัลดีไซน์มาเยอะแยะแล้วนะครับ2คันเปรียบเทียบรถ CX5 ที่ขับอยู่ทุกวันดีเซลสมัยนู้นก็ร้าน6ล้าน7ก็แพงพอมาเจอคันนี้โอ้โหล้าน3นี่มันต่างกันเยอะมากคือวันนึงผมคงซื้อฮะแต่วันนั้นที่ผมซื้อเนี่ยผมก็คงต้องใช้เยอะๆคุณครูเนี่ยพอโรงเรียนอนุบาลที่บ้านจ้างถามผมว่าคุณต้นวันนี้มันรถไฟฟ้ามันคุ้มที่จะซื้อยังผมก็บอกว่าต้นทุนรถไฟฟ้าเนี่ยไปไหนเวลาชาร์จก็มีบาทนึงบาทนิดๆแล้วแต่ที่เราชาร์จนะครับไฮบริดเนี่ยบาท50ตังค์บาท75บางบาท2 3สลึงภาษาชาวบ้านต้องพูดอย่างนี้ถ้ารถสันดาปเนี่ยมันมี2บาท3บาทต่อกิโลเมตรแต่ถ้าพอซื้อมาเนี่ยพอประหยัดเนี่ยระหว่างรถไฮบริดกับรถสันดาปอาจจะมีส่วนต่างสักบาทนึงเริ่มต้นนะพอต้องวิ่ง 100,000 กิโลถึงจะประหยัดได้ 100,000 บาทแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าพอมีรถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ทำงานอย่างพอผมว่ามันน่าจะยากนะพอไม่ได้วิ่งน้อยยกเว้นพอติดต่องานเยอะผมก็บอกอย่างนี้พอขับจากบ้านมาแล้วก็จอดแล้วก็เดี๋ยวนี้มันชาร์จโรงเรียนไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายด้วยทรัพยากรหลวงเนี่ยไม่ได้เลยเอาพัดลมจากที่บ้านมาเสียบปลั๊กอบต.ก็โดนฟ้องมาแล้วฉะนั้นรถไฟฟ้าของคุณครูทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้ชาร์จเลยและราชการทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้ชาร์จเลยถ้ามีใครร้องเรียนมาเนี่ยถือว่าทุจริตเลยถือว่าไม่ดีอ่ะมันมีศัพท์มากกว่านี้ทีนี้พอแบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยผมวิ่งไป 90,000 เห็นไหมผมยังไม่รู้ตัวเองของอาจารย์ของพออ่ะอาจารย์นี่อันนี้คุ้มครับคุ้มแต่วันนี้ใช้ให้เยอะมันก็จะได้ต้นทุนคือกลับมาที่6 ซีผมเนี่ยคล้ายๆแบบนี้ครับวันหนึ่งที่ผมต้องวิ่งเยอะๆเนี่ยผมก็คงจะต้องเสียบชาร์จนะครับพี่ที่ไปด้วยกันคนหนึ่งที่พี่จอยเขาก็วิ่งรถไฟฟ้าทุกวันเขาบอกว่าผมมาวิ่งเนี่ยวันละหนึ่งปลั๊ก300 กิโลโอ้โหสิบวันเขาก็3,000 โลแล้วเนาะเดือนนึงเนี่ย4-5,000เขาวิ่งทุกวันนะเขาก็เอารถเขาเนี่ยมาจอดอยู่ที่กอบประจันปุ๊กแล้วก็ขับรถฟอร์ดเนี่ยมาด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้คุ้มเพราะว่าเขาวิ่งวันละ300ไงแต่ยังผมเนี่ยบางวันก็ตะลอนไปงานในเมืองผมยังไม่ขับไปเลยผมยังนั่งรถไฟฟ้าไปเลยอย่างเงี้ยครับคือเราก็รู้แหละแต่ถ้าวิ่งคาราวานรถไฟฟ้ามันก็วิ่งไม่ได้ไงไม่เหมือนผมจะเข้าไปลาไปเมืองเฟืองมีวังเวียงก็ต้องเอารถสันดาปไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็โปรแกรมงานแต่ละที่เหมือนจะไปทดสอบอีดูสุเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะวันที่19เนี่ยเราไปทดสอบอีดูสุกันที่สนามเชคเกตนะชวนพี่กอดไว้เนี่ยแล้วผมก็ลืมต้องแบ่งอีกต้องให้อาจารย์ปุ๊กเนี่ยไปงานเปิดตัว All New Pajero ใหม่ด้วยนะวันเดียวกันฉะนั้นAll New Pajero เนี่ยอยากให้อาจารย์พุกไปดูเพราะอาจารย์พุกไปดูก็จะมองในมุมมองช่าง
1: ก็นี่ทั้งหมดก็ข่าวสารในแวดวงยานยนต์ก็มาอัปเดตกันอย่างนี้ครับก็คอยติดตามครับอีซู22ใหม่แล้วก็ Pajero ตัวใหม่นะครับที่อาจารย์จะให้ข้อมูลหลังจากไปดูไปในงานแถลงข่าวกันและเปิดตัวกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ Car for Life ทั้งทางช่อง YouTube นะครับ Car for Life เองแล้วก็ทบ5 Car for Life ทุกวันพฤหัส 10:00 นะครับ 10:00 นเป็นต้นไปนะครับก็ทาง YouTube Car for Life ก็ฝากติดตามด้วยครับที่อัพล่าสุดไปก็คือ Mazda CX-6e ที่พี่ต้นพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็ติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์หน้าพบกันใหม่นะครับกับ Car for Life ทางวิทยุ FM 97แห่งนี้ครับเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
5: Car for Life
4: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลา14:00 ถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 นกับพฤษแก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก
5: ร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
13: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
14: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและส่วนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
7: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ดอกเบี้ยเรดิโอThe Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนเศรษฐกิจนะวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับเรียนเศรษฐกิจก็ออกอากาศทาง FM 97 VU ประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 4:00 นนะครับชั่วโมงแรกผมเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนนะครับและชั่วโมงที่2คุณพิชภาสังกรมารับไม้ต่อจากผมนะครับคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณสุรินทร์นะฮะชินวงศ์พรมนะฮะท่านเป็นประธานชมรมผู้ค้าไข่กทม.และประธานอนุกรรมการด้านราคาของสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่นะครับก็มีความสำคัญนะครับน้ำท่วมเนี่ยในมีไข่ก็ไม่ก็ตายนะครับหลังจากนั้นคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณสุโชติ ธิวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์KTI นะฮะส่วนในชั่วโมงแรกนี้ผมจะคุยกับคุณธีรรัตน์จุฑาวรากูลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกโกเทดนะครับก็มาคุยกันถึงเรื่องทางการทองคำนะครับก็กล่าวโดยสรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของบรรดาสินทรัพย์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเสี่ยงมากจนถึงเสี่ยงน้อยต่างก็บวกกันทั่วหน้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะตลาดหุ้นนะฮะส่วนใหญ่ก็บวกกันนะครับบวกมากบวกน้อยก็อีกเรื่องไม่ใช่ทางตลาดหุ้นไทยก็บวกกับเขาด้วยนะครับบวกมา 6.03 จุดหรือบวกมา 0.38% ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าพยายามที่จะสู้แหละนะไม่ให้ขายหน้าเขาโอ้โหจะประชุมใหญ่นะฮะท่านเจ้าภาพจะประชุมประจำปีธนาคารโลก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยในสัปดาห์หน้า 12-18 ตุลาคมแล้วจะปล่อยให้หุ้นติดลบได้อย่างไรนะฮะก็เรียกว่ามีผมเข้าใจว่าคงมีวินโดว์เรซิ่งกันแหละนะครับก็ได้แรงนะช่วยจากสถาบันและที่สถาบันขายมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะจนถึงตุลาคมเนี่ยนะก็ยังติดลบอยู่นะ 80,000 กว่าล้านนะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือตั้งแต่1-9ตุลาคมที่ผ่านมาก็นะครับเขามาช่วยแหละซื้อสุทธิกว่า 4,000 ล้านบาทเฉพาะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เดียวก็ซื้อไป 3,000 กว่าล้านบาทรายย่อยก็ซื้ออยู่แล้วนะครับนะก็ซื้อเข้าไปสุทธิกว่า 7,000 ล้านบาทส่วนที่ยังขายตลอดนะครับก็คือต่างประเทศไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พูดไปอย่างนั้นนะครับปาลมอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นขายเอานะครับจากที่เคยซื้อสุทธิอยู่ 80,000 กว่าล้านบาทตอนนี้กลายเป็นว่าซื้อสุทธิเหลืออยู่11,000 ล้านบาทนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาขายไปถึง 9,000 ล้านบาททีเดียวนะครับก็คงจะเกิดอาจจะเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่านะอันดับแรกสินทรัพย์ต่างๆนะครับอันที่สองก็อาจจะเห็นว่าอาจจะหุ้นประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะน่าจะดีกว่าก็เลยเอาไปลงทุนในประเทศอื่นแทนพันธบัตรรัฐบาลแม่ก็ที่ว่ากลัวๆกันกังวลกันนะครับแต่ก็เขาไม่กลัวเขาก็ดีนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ลงทุนในพันธบัตรนะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงเป็นประวัติการนะแม้กระทั่งทองคำก็แล้วแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาแรงนะครับผู้ฟังทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบวกขึ้นมาถึง 0.44% หรือ44เหรียญเห็นจะได้นะครับจะเป็นบวกเป็นครั้งแรกก็ได้ในรอบสัปดาห์2สัปดาห์มาเนี้ยนะครับก็คงแม่ก็บวกมาได้ยังไงก็ยังมีคำถามใหญ่ๆอยู่กันนะขึ้นสวนทางกับปัจจัยพื้นฐานนะที่ลบเป็นส่วนมากคือลบเป็นส่วนมากก็ลบเหมือนเดิมนะครับนี่มันเป็นสัญญาณอะไรทองคำถึงมาบวกสวนทางขนาดนี้นะครับเราจะไปคุยนะครับกับคุณธีรรัตน์นะครับจุฑาวรากูลกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกเทดนะครับคุณธีรรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัตกรสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับคุณธีรรัตน์ครับเกิดอะไรขึ้นทองคำแม่สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกเฉยเลยทั้งที่ปัจจัยลบก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยไม่มีปัจจัยบวกอะไรมากมายเกิดอะไรขึ้นครับเป็นกำลังเป็นสัญญาณอะไรครับคุณธีรัตน์ครับ
1: จริงๆราคาทองก็ขึ้นมาไม่ได้เยอะนะครับขึ้นมาจากประมาณ 4,100 ต้นๆขึ้นมาเป็น 4,100 ปลายๆนะครับก็เรียกว่าสมัยนี้การขึ้นลงระดับไม่ถึง100เหรียญเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปละนะครับมันก็เรียกว่า อย่าเรียกว่ามันปรับตัวขึ้นเลยมันก็เรียกว่าไซด์เวย์ในทิศทางที่เด้งขึ้นเด้งลงดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไปทดสอบอยู่ที่ประมาณ 4,200 เหรียญนะครับไปจ่ออยู่ว่าจะผ่านไหมแล้วก็ไปปิดตลาดณเวลานั้นส่วนหนึ่งที่มันมีแรงทำแรงขายขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ไปเช็คมาเนี่ยมันปรากฏว่าตลาดโฟร์ฟิวเจอร์ตลาดโคเม็กซ์ที่อเมริกาเนี่ยช่วงกลางอาทิตย์เนี่ยมีคนเปิดช็อตไว้เยอะนะครับแล้วพอปลายอาทิตย์เนี่ยมันยังไม่ได้ลงไปนะครับม
0: ัน
1: ก็ไม่เสี่ยงถือข้ามอาทิตย์เพราะว่าหลังจากที่เราเห็นกันอยู่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีข่าวออกมาเยอะบางทีชอบมีข่าวอะไรมาเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมีข่าวสงครามบ้างเดี๋ยวมีข่าวประกาศนโยบายภาษีอะไรที่ชอบออกมาวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทำให้ตลาดเบี่ยงวันจันทร์นะครับ นักลงทุนหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะปิดสถานะซึ่งส่วนใหญ่เป็นช็อตสถานะช็อตนะก็คือขายทองล่วงหน้า มันก็เลยทำให้ทองเดิมอันนี้ส่งก็เลยบวกปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็เลยมาปิดตลาดที่ประมาณ 4,195 เหรียญครับแล้วก็ราคาไทยก็จะอยู่ประมาณ 66,500 อะไรประมาณนี้คร่าวๆนะครับ
0: ครับครับคุณเหรอครับก็ผมเห็นกลางสัปดาห์นะประมาณทั้งวันอังคารวันพุธหรืออะไรเนี่ยนะครับทองนะฮะถูกช็อตอ่ะนะฮะขายถ
1: ู
0: กเก็งกำไรอ่ะนะครับช็อตไปจนข้างหลุดมีอยู่ช่วงนึงหลุด 4,100 นะครับแต่ก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นบริเวณ 4,100 เนี่ยคุณธีรัตน์มองอย่างไรครับในมุมมองของครับ
1: คือผมมองว่าทองตอนนี้มันก็ไม่ได้ลงง่ายๆไม่ได้ขึ้นง่ายๆผมต้องบอกปัจจัยพื้นฐานก่อนว่าการที่มันจะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอยู่ละเพราะว่าเทรนด์ณช่วงเนี้ยเขากำลังเล่นกันเรื่องเทรนด์ขึ้นดอกเบี้ยว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยไหมขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าข่าวช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวมีสงครามพอมีสงครามปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือน้ำมันแพงเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วทองต้องดีถูกไหมครับตามที่เราเรียนมาตลอดเงินเฟ้อทองต้องขึ้นแน่เลยแต่ว่าทองเพราะว่าเฟดเขากลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะเห็นเงินเฟ้อเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเช่นกันกับตัว CPI ที่กำลังจะออกอาทิตย์หน้านะครับ CPI เนี่ยเขาเก่งกันชัดเจนเลยครับว่า CPI ขึ้นก็คือเงินเฟ้อเนี่ยจะกดดันทองให้ทองลงเพราะว่าเขาคิดว่าการที่ CPI สูงเนี่ยเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นกว่ากำหนดหรือเปล่า
0: ครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะเป็นลบกับทองค่อนข้างเยอะละกันนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อหรือ

0: เพราะว่ามันมีคนรอซื้ออยู่จำนวนมากอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีข่าวออกมาจากธนาคารกลางจีนเมื่อมันไม่กี่วันนี้ครับซื้อทองสูงสุดในรอบหลายปีเลยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแปลว่าสิ่งที่เจ้าใหญ่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นว่าทองตอนนี้น่าซื้อไม่ได้เขาคงจะบอกไม่ได้นะฟันธงไม่ได้ว่าจีนซื้อทองจะขึ้นเพราะว่าเขาซื้อทุกเดือนซื้อติดกันมา3ปีแล้วนะครับ
1: มัน
0: ไม่ได้บอกว่าซื้อจะขึ้นแต่เขาธนาคารกลางเนี่ยนิสัยของธนาคารกลางเนี่ยเขาเป็นคนซื้อและเก็บระยะยาวนะครับเขาคิดว่าการที่ซื้อทองเนี่ยมันจะทำให้ทองขึ้นไปได้ระยะยาวเขาก็เลยซื้อด้วยจำนวนวอลุ่มที่สูงที่สุดในรอบ 2-3 ปีก็คือประมาณ23ตันจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาซื้อแค่ประมาณ1ตันหรือไม่ถึง1ตันต่อเดือนในช่วงที่ทองแพงๆที่ผ่านมานะครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคของจีนเนี่ยวันชาติเขาเนี่ย 1-7 ตุลาเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดไหมครับว่าจีนมีอิทธิพลต่อตลาดทองคำเห็นได้ไหมฮะ
0: ยังไม่เห็นครับคือต้องบอกว่าจีนเนี่ยเขาบริโภคในประเทศเนี่ยเขามีเนื่องจากประเทศจีนเขามีลิมิตการนำเข้าและส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคในประเทศเขาเนี่ยมันไม่ค่อยกระทบต่อราคาตลาดโลกเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่กระทบกับตลาดโลกก็คือธนาคารกลางเขาซื้อซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของโลกนี้ซื้อทองเพราะว่าเข้าใจว่าเขามีความต้องการจะดีดอลลาร์เซชันหรือว่าก็คือลดบทบาทความสำคัญของ US ดอลลาร์ลงลดบทบาทของดอลลาร์ที่เขาถืออยู่บทบาทของพันธบัตรอเมริกาที่เขาถืออยู่แล้วมาเปลี่ยนจากดอลลาร์เนี่ยเป็นทองมากขึ้น
1: คร
0: ับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าจีนเขาทำอยู่แต่ว่าช่วงวันชาติจีนมันหยุด1ถึงช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ปรากฏมันจะโชว์ทีเดือนหน้าเราจะทราบทีเดือนหน้าว่าจีนมีการขยับซื้อทองมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับคุณธีรัตน์ครับตั้งแต่เฒ่าแก่สีเราเนี่ยเข้ามาสั่งการเรื่องทองคำนะฮะรายเล็กรายน้อยอย่าเล่นเก่งกำไรต้องซื้อทองจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ซื้อทองกระดาษเนี่ยอันนี้มีผลไหมครับต่อตลาดเก่งกำไรออนไลน์ทองคำอะไรเนี่ยมีไหมครับ
0: ผมเรียกว่าตลาดโลกราคาตลาดโลกไม่ค่อยมีผลผมคิดว่าอาจจะมีผลต่อราคาภายในประเทศจีนเขานะครับในการปรับพรีเมียมดิสคาวหรือการปรับส่วนต่างภายในประเทศเขาอ่ะนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้สภาพคล่องเขาเนี่ยแย่ลงอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันสมมติว่าประเทศไทยตอนนี้คุณรัศกรไปซื้อทองหน้าร้านเนี่ยก็จะส่วนต่างประมาณ200บาทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อย่างราคาเปิดสมาคมวันนี้ 66,350 รับซื้อขาย 66,550 แต่ของจีนเนี่ยพอไม่มีการจำกัดไว้มากๆเนี่ยเขาจะทำธุรกิจกันยากขึ้นเขาอาจจะปรับส่วนของเรา200เขาอาจจะ500 800สมมุติ
1: ครับ
0: จะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามองในแง่ของตลาดโลกเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าประเทศจีนคนประชากรจีนเยอะจริงแต่ว่าจำนวนซื้อขายยอดซื้อขายเนี่ยตลาดอยู่ที่อเมริกาใหญ่กว่ามโหฬารเลยครับตลาดโคเม็กซ์ใหญ่กว่าตลาดจีนไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้สต็อกเอ็กซ์เชนหรือว่าจะเป็นตลาดคอมมูนิตี้ในประเทศจีนเนี่ยเทียบกันไม่ติดแล้วเป็นหลายสิบเท่าเลยครับที่ตลาดอเมริกาใหญ่กว่า
1: ครับครับถ้างั้นมาดูคุณธีรัตน์มาดูเมืองไทยเราฮะตั้งแต่ผู้ว่าวิชัยเข้ามาโอ้โหคุมเข้มเรื่องซื้อทองคำเรื่องอะไรล่าสุดก็มาอีกแล้วนะใครเท่าไหร่โอนเงินหรือซื้อจ่ายเงินสองแสน
0: หลานครับ
1: ใช่ไหมโอ้โหอันนี้มีผลทำให้การเก็งกำไรทองคำนะครับเราใช้คำว่าเก็งกำไรกันแล้วกันนะฮะลดน้อยลงไปไหมครับ
0: ผมว่าเขาท่านไม่ได้มีวัตถุประสงค์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องลดการเก็งกำไรทองคำในรอบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการลดเงินสดมันจะเป็นเรื่องของการที่พยายามให
1: ้
0: ทุกธุรกรรมเนี่ยมันแทร็กได้มันเป็นธุรกรรมออนไลน์มันเป็นธุรกรรมที่มีที่มาที่ไปซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีในภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับจริงๆแล้วทางผู้ประกอบการเองจริงๆเราก็ไม่ได้อยากได้เงินสดแต่ว่าเราจำเป็นต้องบริการเพราะว่าลูกค้าเอาเงินสดมาให้เรา
1: ออกเงินมาแล้วนะ
0: จริงๆร้านทองใหญ่ๆเราคุยกันเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่เราก็ต้องบริการเราได้เงินสดมาก็เป็นภาระเราก็ต้องคิ้วเงินสดไปฝากแบง
1: ค์
0: นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็และอีกอย่างหนึ่งในมองในมุมของผู้ว่าท่านปัจจุบันเนี่ยท่านก็บอกว่ามันก็มีส่วนที่มันแทร็กไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันมีเงินเทามามันพอเป็นถอนเงินสดลุกมันแทร็กต่อไม่ได้แล้วว่ามันไปไหนต่อตามกับธุรกรรมออนไลน์ที่ เราสามารถรู้ได้

0: อบมันเชื่อมต่อไปแล้วว่าไปอยู่ตรงไหนละตอนนี
1: ้ครับ
0: ครับก็แต่ผมคิดว่าเรื่องของการเก็งกำไรในประเทศน่าจะไม่มีผลน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับมอบส่งมอบทองคำจริงซะมากกว่าในขณะที่คนที่ตลาดเก็งกำไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่ใช่ทั้งหมดจะไม่ค่อยรับส่งมอบกันสักเท่าไหร่ก็อาจจะซื้อทองแล้วก็ฝากไว้กับร้านทองหรือโบรกเกอร์ทองขายทองก็โอนเงินคืนไปอะไรนี้ซะมากกว่า
1: ครับครับคุณธีรนัทครับเรากลับมาเรื่องทองคำของเราดีกว่านะฮะคือถึงตรงนี้เนี่ยตะกี้คุณธีรนัทบอกแล้วว่าตรงบริเวณ 4,200 เนี่ยเป็นจุดวัดใจนะใช่ไหมขึ้นแม่มันขึ้นมาพอดีเลยเอาว่า
0: พอดีเลยครับ
1: พอดีคุณธีรนัทมองไงครับว่าจะกล้าฝ่าไปไหมเพราะถ้าฝ่าไปทิศทางของทองคำก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่กล้าฝ่าไปมันก็คงต้องกลับมาย่ำต๊อกอยู่แถวๆ 4,000 4,001 อะไรเนี่ยคุณธีรัตน์มองอย่างไรครับ
0: ครับคุณรัตกรผมมองว่าทองช่วงนี้เนี่ยคนเล่นต้องอดทนนิดนึงผมอยากจะให้คนเล่นทองเนี่ยแบ่งเงินการลงทุนไว้2ก้อนนะครับ
1: 2
0: ก้อนที่1คือเล่นเอาไว้เล่นช่วงนี้ซื้อขายช่วงนี้เพราะว่าผมต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยเค้าไม่ได้มองทองเป็นพระเอกเขาไม่ได้มองว่าทองจะเป็นตัวชูโรงที่จะให้ผลตอบแทนได้โดดเด่นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะกึ่งๆไซด์เวย์ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับแต่ว่ามันมองในแง่ของคนทำกำไรมันก็ดีนะครับมันก็ซื้อขายก็ทำกำไรเล่นรอบได้หลายๆรอบนะครับผมอยากให้แบ่งก้อนนี้เป็นก้อนหนึ่งสมมติมีเงินเทียบลงทุนทอง 100% ผมจะแบ่งไว้ก้อนที่ซื้อขายเนี่ยสัก 40%
1: ครับ
0: นะครับอีก 60% เนี่ยผมอยากให้ทยอยซื้อสิ่งที่ผมมองเห็นคือตลาดเรื่องฟันดาเมนทัลเรื่องพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจริงๆมันส่งเสริมทองหมดต้องพูดอย่างนี
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางทั่วโลกค่อยๆซื้อทองดอลลาร์เสื่อมค่าลงเรื่อยๆคนการที่ธนาคารกลางทั่วโลกมันต่างกับกองทุนซื้อนะครับการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเขาซื้อเนี่ยแต่ว่าเขาต้องขายบางอย่างออกไปเพื่อซื้อทองและสิ่งที่เขาขายก็คือ US ดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะต่างการที่กองทุนซื้อเขาอาจจะขายหุ้นมาซื้อทองขายพันธบัตรมาซื้อทองอะไรก็ตามแต่ว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาเอา US ดอลลาร์มาซื้อทองนะครับปัจจัยตรงนี้ผมว่าในระยะยาวเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งเสริมทองมากเลยนะครับประกอบกับสถานการณ์ต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นบับเบิ้ลที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องกลุ่ม AI กลุ่มที่เป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆที่มันขึ้น
1: โอ้โหลานเป็นหลายอะไรทั้งหลายนี่นะฮะคุณชิปเนี่ยครับ
0: ซึ่งพอมันมีบับเบิ้ลอะไรแต่ละทีเกิดขึ้นมาเนี่ยคนมันวิ่งเข้าหาทองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไหนจะปัจจัยสงครามซึ่งผมไม่แน่ใจว่าต่อให้มันจบตรงนี้มันก็จะไปโผล่อีกที่หนึ่งได้ง่ายๆเกิดเรายังมีประธานาธิบดีของอเมริกาคนนี้อยู่นะครับตรงเราคงก็ได้จะอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับ
1: เดาใจเนี่ยคนเดาใจยากนะ
0: ใช่คือปัจจัยในระยะยาวเนี่ยมันเสริมทองขึ้นเยอะแล้วผมคิดว่ามันขึ้นได้แล้วมันไปได้วิ่งไปเรื่อยๆเลยสมมติว่าติดดอยอยู่ที่ 5,000 กว่าเหรียญเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าต้องอดทนอาจจะรอ1ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ผมไม่แน่ใจนะในระดับที่จะไปถึง 5,500 เหรียญอีกครั้งนึงแต่ผมว่ามันจะไปถึงได้ไม่เกินปี2ปีเนี่ยครับ
1: คร
0: ับ แล้วมันจะไปไกลกว่านั้นด้วยมันจะไปไกลกว่านั้นมาก
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเรามีทองอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คืออีก 60% ที่ผมอยากจะให้แบ่งไว้นะครับ เพราะฉะนั้น 40% เนี่ยซื้อขายเพราะว่าถือว่าเราเอาซื้อแล้วรออีกปี2ปีผมว่านักลงทุนหลายท่านคงจะตายหัวโอ้ย
1: ซื
0: ้อปี2ปีงั้นเดี๋ยวไปซื้ออย่างอื่นก่อนดีกว่าเสียโอกาสการลงทุนซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรซื้ออะไรให้มันมีดอกเบี้ยดีกว่าเก็บทองไว้เฉยๆไม่มีดอกเบี้ยใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ก็ซื้อขายไปเงินก้อนหนึ่งส่วนเงินก้อนค่อยๆทยอยซื้อเก็บแล้วรอมันระเบิดทีพุ่งยาวเลยครับ
1: ครับราคาที่คุณธีระคิดว่าปลอดภัยที่สุดคือแถวคือเท่าไหร่ครับ
0: เป็นผมจะเริ่มผมคิดว่าราคาเครื่องหมื่นกว่าเนี่ยต่ำกว่า60,000-65,000ลงไปเนี่ยผมว่าซื้อได้แทบจะทุกราคาลงอีกซื้อได้อีกเพียงแต่ว่านักลงทุนอาจจะต้องแบ่งไม้ในการซื้อหน่อยเพราะว่ามันอาจจะลงไปตอนนี้มันอยู่ที่66,000ใช่ไหมครับอาจจะลง65,000-64,000-63,000อย่างที่มันเคยลงมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมคิดว่าค่อยๆทยอยเก็บราคาแถวๆนี้แหละผมว่า ทองเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีที่มันอาจจะลงไปได้ระดับต่ำกว่า 60,000 ยากนิดนึงละกันผมคิดว่ายากที่จะตอบลงไปต่ำกว่า 60,000 นะครับคิดว่าราคา 60,000 ถึง 65,000 เนี่ยซื้อเก็บได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็ราคาสูงกว่า 65,000 ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลดนิดนึงแต่ผมว่าช่วงเนี้ยมันไม่ใช่ขาขึ้นทองอยู่แล้วการรอให้ทองมันย่อลงมาแล้วค่อยซื้อต่ำกว่าจุดตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นรอได้อาจจะรอสักถ้าเกิดว่าเทียบเป็นเหรียญละกันนะครับก็ประมาณสัก 4,150 ลงไป 4,150 4,100 ไปจนถึงเกือบๆไปถึง 4,000 เหรียญผมว่าซื้อได้
1: เหรียญครับจะปรึกมีอะไรปรึกษาคุณเดลัตได้นะนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอเบอร์หรือ LINE ที่จะติดต่อได้ไหมครับจะได้ให้ผู้ฟังที่เขาฟังอยู่เขามีที่ปรึกษาบ้างเบอร์อะไรครับ
0: ก็เกิดสมมติว่าจะโทรมาก็เป็นเบอร์02-225-2222นะครับอันนี
1: ้02-225นะฮะแล้วก็2222นะฮะของ4ตัว
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็
0: นี่เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ครับก็มีเจ้าหน้าที่รับสายพร้อมให้บริการครับแล้วก็แอดไลน์ได้นะครับ
1: แอดไลน
0: ์ก็คือแอดไลน์go to go ก็ได้ครับ gold แล้วก็เลข2นะครับแล้วก็ go ครับ
1: ครับ go to go ฮะแอดไลน์
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็มี2จริงๆผมมี2ไลน์นะมี interco แล้วก็ go to go มีแอดไลน์INTERGOLD แล้วก
1: ็
0: อีกไลน์นึงเป็นไลน์ GoToGo ก็จริงๆแล้วไลน์ GoToGo เนี่ยมันเป็นสำหรับไลน์ย่อยส่วน Interco เนี่ยมันเป็นสำหรับนักลงทุนไลน์ใหญ่นะครับ ก็ผมแบ่งเป็น2ไลน์ก็อันนี้ก็จริงก็เลือกแอดได้ทั้ง2อันเลยครับก็แล้วแต่จริตของนักลงทุนเลยครับ
1: ครับโอ้ขอบคุณมากนะครับ
0: ที่ตอบทั้งคู่ครับ
1: ตอบทั้งคู่ขอบคุณมากครับที่อย่างน้อยแม่เวลาเราคิดอะไรไม่ออกก็ถ้าจะลงทุนเรื่องทองคำเนี่ยนะอย่างน้อยก็คุยกับนะฮะคุณธีรรัตน์นะฮะจุฑาวรากูลนะครับได้นะฮะตามเบอร์ที่ให้ไว้ตามไลน์ที่ให้ครับวันนี้ขอบคุณคุณธีรรัตน์มากนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณรัตกรครับ
1: ครับสวัสดีครับฮะหวังครับเราคุยกับคุณธีรรัตน์จุฑาวรากูลนะฮะจุฑาวรากูลนะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกโกเทดนะครับถ้าคิดจากปรึกษาก็โทรไปนะครับ02-225-2222นะครับ24ตัวนะครับนะชอบแสดงว่าชอบเลข2เลข2ก็ดีนะครับในทางโหราศาสตร์นะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับนะหรือแอดไลน์ต่างๆตามที่ได้เรียนไปนะครับมาแล้วครับผู้ฟังเดี๋ยวเราพักนะสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องที่มีความสำคัญมากในขณะนี้ก็คือเรื่องของไวรัสระบาดนะครับซึ่งโอ้ยนะมีความสำคัญมากทีเดียวกำลังได้รับความสนใจพอสมควรนะฮะกำลังเป็นปัญหาของโลกจริงไม่จริงเนี่ยก็ทั้งปล่อยข่าวหรือทั้งจริงแม่งไม่จริงบ้างหรือจะคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณครับราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะฮะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเราจะมาคุยกับท่านครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศ ทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank เหรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ใจทำกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
13: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเซียนเศรษฐกิจวันนี้นะครับ12ถึง18ตุลาคม2569เนี่ยนะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราก็เป็นเจ้าภาพปีครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกก็เมื่อปี2534นะครับอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้คนไทยเมืองไทยก็นะครับเอาใจช่วยเอาใจลุ้นนะครับให้การประชุมผ่านไปด้วยดีนะครับโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะซะด้วยสิครับไปร่วมประชุมหรือไปอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับจะมีคนเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเขาบอกเป็นเฉพาะผู้ประชุมนะเขาบอกว่า10,000 กว่าคนหรือ20,000 คนก็แล้วกันกลมๆนะครับไม่รวมผู้ติดตามญาติพี่น้องก็อยากมาดูเมืองไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีมาเพราะนั้นก็คงต้องระวังเพราะดูตอนนี้แล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสระบาดอะไรต่างๆโดยเฉพาะโควิด -19 เนี่ยน่ากลัวมากนะครับมันยังอยู่นะครับมันยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมกับคณะเนี่ยเพิ่งไปจัดงานที่นครปฐมมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับโอ้โหกลับมาป่วยกันสะบักสะบอมทั้งคณะเลยครับนะครับก็เรียกว่าคือเราเนี่ยอยู่ในที่ชุมชนคนแออัดเยอะนะครับก็อาจจะยังมีต้องระมัดต้องใส่หน้ากากผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะอันดับแรกเลยป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าแสดงว่ามันก็ยังอยู่มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นฐานไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับผู้ฟังก็ยังมีโอ้โหมีข่าวปล่อยข่าวจริงป่าไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีการประกาศภาวะฉุกเฉินโรคหัดนะที่นิวยอร์กนะครับกลับมาระบาดแล้วอยู่ๆก็มีข่าวนะครับจากรัสเซียว่าโรคการละโรคนะฮะแม่หลอดเชื้อทดลองในห้องทดลองอะไรมันแตกมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์โดนเข้าไปคนหนึ่งหรือ2คนอะไรนี่นะครับก็เสียชีวิตอะไรเนี่ยจริงไม่จริงนี่เองนะครับแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เป็นระดับหลายเป็นร้อยแล้วครับเข้าไปในโรงพยาบาลมีซ้ำยังไปอยู่ในโรงพยาบาลธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีการกักบริเวณกักพื้นที่นะเพื่อรับมืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้มันจะเสียลมไปยังไงอันนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นข่าวที่ไม่มีใครประกาศเป็นทางการนะครับเราก็ได้แต่รับฟังนะอย่างไรไม่ว่าอย่างไรก็รับฟังไว้ด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันนะครับไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าเฮ้ย โรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่นะครับแล้วเรามีวัคซีนที่จะรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ไหมเพราะมันเป็นโรคที่มันทางเดินหายใจทางอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้เราเชิญนะอาจารย์นะครับนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์เป็นราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาคุยกับเรานะครับผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังต่อสายอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เรียนผู้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าตัวผู้จัดเองก็สะบักสะบอมเพิ่งฟื้นจากการเป็นโควิด -19 นะครับตอนเขาโควิด -19 ระบาดตอนปี2563ฮะใช่ไหมฮะไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเป็นเด็กดีครับเขาให้ไปฉีดกี่เข็มก็ไปฉีดนะครับก็ตามมาตลอดตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะระวังตัวเต็มที่ไงนะครับแต่พอมาคราวนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมั้งก็ไปจัดงานไปอะไรกันที่นครปฐมนะครับเสร็จแล้วก็โอ้โหไปเจอวิบากกรรมน้ำท่วมน้ำท่วมฝนตกหนักก็เหมือนกับที่เป็นข่าวนี้ทั้งหลายเลยแหละครับน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นครปฐมก็เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งนะครับที่ว่าแหละครับก็ต้องมีการเตรียมการรับมือกับภาวะฝนตกหนักนะครับเหมือนกับหลายเมืองที่กำลังโดนอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็น้ำท่วมก็ต้องโอ้เข้าโรงแรมอะไรก็ไม่ได้ต้องกลับมานอนบ้านนะครับดูก่อนที่จะกลับไปใหม่นะครับก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณนะลูกค้าที่ไปร่วมกันออกบูธก็ยืนหยัดต่อสู้นะครับแม่พอน้ำลดก็ไปเปิดบูธไปให้บริการประชาชนกันนะครับกันเต็มที่นะก็จนกระทั่งงานเสร็จนะครับ25 26 27นะฮะกันยายนที่ผ่านมากลับมาก็เกือบทั้งค่อนทีมนะครับป่วยกันสะบักสะบอมเป็นโควิดนะไปตรวจแล้วนะครับแม่ขึ้น2ขีดก่อนตรวจน้ำลายก่อนนะพบ2ขีดพอ2ขีดปุ๊บอ่ะก็บางคนก็ทำใจดีสู้เสือนะกินยานู่นยานี่ไปตามอาการนะครับตามอาการก็ไม่คุ้มว่าสมมติน้ำมูกไหลอ้าวก็กินยาป้องกันน้ำมูกไหลนะไอก็กินยาแก้ไอนะครับแต่ถ้ารีบไปหาหมอหมอก็ให้ยามาถุงหนึ่งโอ้หลายเม็ดนะครับก็กินจนหมดวันนี้ตรวจแล้วหายแล้วครับนะผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะครับพูดออกอากาศนี่หายแล้ว นะครับนะครับเพราะว่ายังไงก็ติดต่อทางนี้ไม่ได้เข้าใจว่าอาจจะมีปัญหานะครับติดต่ออาจารย์ยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับก็เราก็เป็นห่วงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทางนิวยอร์กนะครับก็ประกาศภาวะฉุกเฉินจากโรคหัดนะฮะโอ้โหเขาบอกกลับมาระบาดอีกนะครับก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับเขาบอกไอ้โรคหัดเนี่ยที่มันกลับมาระบาดอีกเนี่ยนะครับคือนิวยอร์กก็เป็นมหานครนะครับผู้ฟังคำว่ามหานครนี่แม้คนก็คงระดับหลายล้านอ่ะอาจจะเท่าไหร่5 ล้าน8 ล้าน10 ล้านเนี่ยก็เป็นมหานครนะครับคนเยอะคนอยู่กันเยอะนะหายใจลดต้นคอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัมผัสกันเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นได้แต่นี้ปัญหาของอเมริกาของอะไรก็คือคนเคยมีกระแสต่อต้านการฉีดวัคซีนนะครับก็อาจจะทำให้เมื่อไม่ไปฉีดวัคซีนกันของพวกเราก็ยังดีนะครับเด็กๆเข้าโรงเรียนเข้าอะไรก็มีอนามัยไปนะไปดักเข้าแถวอะไรฉีดวัคซีนกันอยู่อะไรเงี้ยอาจารย์ยงครับอาจารย์ยงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ยงครับผมพูดไปเยอะเกี่ยวกับเรื่องว่าโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้นะครับโดยเฉพาะไวรัสระบาดอะไรเนี่ยนะฮะอาจารย์ยงตอนนี้มีอะไรที่เมืองไทยต้องระวังกันบ้างครับที่คนไทยต้องระวังฮะโรคระบาด
1: ตอนนี้ก็จะเป็นโรคนะครับประจำฤดูกาล
0: ครับ
1: ที่ระบาดตอนนี้นี่นะครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นอันใหญ่โรคทางเดินหายใจทั้งหลายแหล่นี่นะครับมันก็มาตามฤดูกาลของมันครับ
0: ครับ
1: ขณะครับ
0: ครับตามฤดูกาลนะครับเช่นฤดูเช่นฝนตกนะครับหรือเข้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็มีโรคตามฤดูกาลรออยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนะฮะ
0: ครับ
1: โรคทางเดินหายใจท่านเอาอยู่ส่วนใหญ่ในฤดูฝน
0: ครับครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: ฮะส่วนไอ้โรคระบาด ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับที่จะบอกโรคใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยกว่าไปโควิดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ที่เราคำพูดถึงกันเห็นฟังข่าวกัน
0: ครับ
1: ก็กลัวว่าโรคเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากห้องแล็บไม้อะไรไม้อย่าง
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องหนึ่ง
0: ครับครับ
1: ที่มีข่าวว่าทางรัสเซียนะครับ
0: ห้
1: องแล็บต้องปฏิบัติการ
0: ครับ
1: ให้มีการระหว่างการศึกษาวิจัยเนี่ยมีการทำตัวแล้วก็ตกแตกเพื่ออะไรทำตรงนั้นน่ะนะแล้วก็ตกอันเนี่ยคนไอ้นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่อยู่ในนั้นอายุแค่20 ปีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เกิดไม่สบายและเป็นปอดบวมและในที่สุดเนี่ยก็เสียชีวิต
0: ครับ
1: ทุกคนก็เพ่งเล็งประกันชีวิตเนี้ยเกิดนะครับ
0: ครับ
1: มันตามสุขภาพต้นตองทีนี้ห้องแล็บเนี้ยมันเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อกาฬโรค
0: ครับ
1: ทุกคนก็เลยให้คนเนี้ยที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรค
0: ครับ
1: ครับเกิดขึ้นตั้งแต่ที่2 ตุลา
0: ครับ
1: นะครับทุกคนต้องก็แน่นอนคิดว่าเชื้อกาฬโรคอย่างจะหลุดออกมาไหมอะไรไหมจำนวนนั้นนะครับ
0: คร
1: ับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางการเขาก็มีมาตรการโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ว่านิรภัยแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีกฎมีเกณฑ์การอะไรต่างๆในค่อนข้างเคร่งมากมาย
0: ครับ
1: เขาก็เมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยยังไม่รู้อะไรเนี่ยเขาก็กักคนผู้ที่สัมผัสโรคไว้ก่อน
0: คร
1: ับ200 คนแล้วก็ติดตามตรวจตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วรวมทั้งของสาเหตุนะ
0: ครับ
1: ในที่นะครับก็ไม่ได้เจอเชื้ออะไร
0: ครับ
1: ครับไม่เจอแล้วก็ไม่เจอเชื้อไวรัสโรค
0: ครับ
1: ขณะนี้เข้ามา8 วันแล้วเนี่ยยังไม่มีใ
0: คร
1: เพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยก็ตรวจไม่เจอเชื้อไวรัสโรค แต่ทุกคนเนี่ยก็กลัวว่าการระโรคจะระบาด
0: ครับครับ
1: ที่จริงที่จริงเนี่ยการระโรคเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่โรคใหม่หรอกภาษาอังกฤษเรียกว่าเพกนะฮะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่โรคใหม่เลยมันรู้จักกันมันมีมาเป็นพันปีแล้ว
0: เป็นพันปีฮะครับ
1: ได้จากการที่บันทึกไว้เนี่ยนะสมัยก่อนระบาดใหญ่ได้ทั่วโลกเพราะว่ามันสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักน
0: ะครับ
1: เราไม่เห็นตัวมันเราไม่รู้จักอะไรต่างๆแบบนี
0: ้ครับ
1: ก็เลยปล่อยมันระบาดไป
0: ครับ
1: แล้วในสุดเนี่ยมันก็หยุดเอง
0: ครับ
1: นะครับนั่นฝรั่งเขาเรียกว่า break นะฮะ
0: ครับครับ
1: แต่คนไทยเราจะไม่เรียกว่ากาละโรค
0: ฮะครับ
1: ฮะโรคเนี่ยตัวการเนี่ยกองอาลอจุลนะครับ
0: ลอจุลครับครับ
1: ครับหาหรือแปลว่าไข้ดำนั่นเองนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับที่เราเรียกว่าไข้ดำ
0: ครับ
1: สาเหตุที่ไข้ดำเนี่ยนะครับเพราะว่าการตายของโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อเนี่ยมันกระจายไปทั่วแล้วเมื่อใกล้ๆมีเชื้ออยู่ในกระแสเลือดเนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดเนี่ยอุดตัน
0: ครับ
1: นะครับภาวะอุดตันในระยะท้ายเนี่ยเมื่อเส้นเลือดอุดตันเนี่ยนะครับเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับ
0: ครับ
1: เลือดจะไปเลี้ยงเป็นสีดำ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อตายเนี่ยเลยเรียกว่าโรคนี้ว่าไข้ดำ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้ว
1: เนี่ยมันมีการระบาดของทั่วโลกการระบาดใหญ่สุดที่มีการบันทึกไว้ก็คือเมื่อ300ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะว่ามีตายของผู้คนในยุโรปเท่านั้นเท่านี้ล้านคนนะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาของเรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: อาจารย
1: ์ทุกคนก็ค่อนข้างกลัวนะฮะย้อนไปเมื่อสักประมาณ2552
0: ครับ
1: ก็ประมาณ17ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: มีการระบาดในเมืองจีน
0: ครับ
1: ที่คนชิงไห่นะฮะก็อยู่ทางตะวันตกของจีน
0: ครับ
1: คือตัวโดยปกติแล้วโรคเนี้ยตัวเชื้อเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสัตว์โดยเฉพาะในสัตว์ตระกูลฟันแทะก็คือพวกหนู
0: ครับ
1: นะพวกหนูพวกกระรอก
0: กระต่ายกระรอกฮะอาจารย
1: ์นะครับส่วนใหญ่มาอยู่ในแล้วก็ที่มณฑลนี้เนี่ยนะครับม
0: ัน
1: มีหมาเนี่ยครับไปกินตัวหนูภูเขา
0: ครับ
1: นะครับหนูภูเขาเนี่ยก็ต้องไอเราเรียกกันว่าไอมามอสเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: มามอสเนี่ยเป็นหนูภูเขาน
0: ะครับ
1: แล้วก็ต่อมาเนี่ยหมาเนี่ยก็ตายซึ่งไม่ได้มีการตรวจหรอกว่าหมาตายจากอะไร
0: ครับ
1: นะครับเพราะหมาฝังนะหลังนี่นะครับคนฝังเนี่ยก็เป็นกาฬโรคติดเชื้อกาฬโรคแล้วมีข้างเคียงติดอีกหลายคนเลยครับก็เลยเป็นเกิดการระบาดนะทุกคนก็กลัวกันว่ามันจะระบาดขยายออกไป
0: คร
1: ับ โรคนี้ก็ไม่ได้ขยายนะครับเขาเชื่อว่าตอนที่เขาฝังหมาเนี่ยเจ็บมันจะหมัดมันอาจจะกระโดดออกจากตัวหมา
0: ครับ
1: ครับแล้วก็
0: มาอยู่กับคนครับ
1: ได้ที่เขาจับต้องแล้วมันก็เลยมาติดคนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะนะว่าติดยังไงอ่ะนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับมันมีคนติดอีกหลายคนก็แต่ก็ไม่เกิดการระบาดใหญ่ขึ้นนะครับนะฮะเชื้อนี้นี่นะครับเมื่อมันเข้าร่างกายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการของโรคครับได้สามแบบแบบที่หนึ่งก็คือต่อมน้ำเหลืองโต
0: ครับต่อมน้ำเหลืองโตครับ
1: ทำให้ต่อมน้ำเหลืองก็ทั่วร่างกายเราเนี่ยโตขึ้นมาได
0: ้
1: แบบที่สองนะครับก็คือเข้าไปในกระแสเลือดแล้วให้เกิดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ถูกวิตส่วนแบบที่สามเนี่ยนะว่าเข้าไปแล้วให้เกิดปอดบวม
0: ครับ
1: นะชนิดที่เกิดปอดบวมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวหน่อยเลยโดยที่มันมีโอกาส ที่จะแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนเนี่ยได้นะครับแพร่กระจายคนสู่คนได้เหมือนโรคทางเดินหายใจเนี่ยเพราะมันอยู่ในเดินหายใจแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าไปไอไปจามเป็นอย่างเชื้อที่ไหนเราไปจับต้องแล้วเราเอาเข้าตัวเราก็ติดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดเป็นการระบาดได
0: ้ครับนะ
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้ระบาดทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่มีนะครับนี่ก็เพราะจริงๆแล้วตัวโรคนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เราพูดกันจริงๆว่ามียารักษา
0: ครับมียาครับ
1: ยาที่เขารักษาก็เป็นยาปฏิชีวนะนี่แหละครับก็คือ
0: ครับ
1: อยู่แต่สมมติว่าเราไปสัมผัสโรคนะครับหรือคนที่เพื่อนเราเป็นเราเคยอยู่กับเพื่อนเราสัมผัสเขาก็ให้กินยาสัมผัสโรคเลยว่าไม่ป้องกันการเกิดโรคนะครับถ้าเราไปสัมผัสโรคมาเขาก็ป้องกันเลยนะครับ
0: เพรา
1: ะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงของโรคนี้ที่จะระบาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมันต่ำ
0: ครับครับ
1: มันต่ำ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ไม่ได้จิตปัญหาอะไรที่ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยฮะต้องกลัวอะไรนะครับอันที่หนึ่งมันอยู่อันที่สองเนี่ยมันกระจายก็ยาก
0: ครับ
1: คือมียารักษายาป้องกันนะครับถึงแม้มีวัคซีนป้องกันแต่มันก็ยังยาที่ใช้กินถ้าเกิดเราไปสัมผัสโรค
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจึงไม่ได้น่ากลัวกว่าโรคอุบัติใหม่ที่เราไม่รู้แล้วไม่มีวิธีการรักษา
0: ครับ
1: วิธีป้องกันหรืออะไร
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้ว
0: ครับอาจารย
1: ์ถ้าเป็นตัวการระลอกเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะระบาดแต่ถ้าเป็นสาเหตุเชื้ออย่างอื่นเราไม่รู
0: ้ครับครับอาจารย์ครับมีอันนึงที่ล่าสุดทางนิวยอร์กประกาศเพราะว่าฉุกเฉินเรื่องโรคหัดกลับมาระบาดอันนี้น่ากลัวไหมครับอาจารย
1: ์ครับโรคหัดเนี่ยนะถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่เด็กทุกคนเนี่ยที่เกิดมาหรือคนเราเกิดคนนะครับที่เกิดเป็นหัด
0: ครับ
1: ถูกครับคือภาษาจีนเรียกว่าเจี๋ยมวย
0: เจี๋ยมวยครับครับอาจารย์เข้าใจครับ
1: ถ้าถูกใช้เรียกเต่า
0: เจี๋ยเต่าฮะ
1: โอเคนะครับ
0: ครับเข้าใจครับอาจารย
1: ์เนี่ยเป็นกันทุกคนแล้วก็โดยทั่วไปก่อนนี้เนี่ยมันเป็นได้ครั้งเดียวในชีวิตเพราะว่าเมื่อเป็นแล้วจะมีภูมิอยู่ไปตลอดชีวิต
0: ครับ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นทุกคนหรือเป็นแต่ครั้งเดียวนี่เป็นจริงเนี่ยแต่โรคนี้เนี่ยนะครับโอ้โหผมอยู่ในนั้นผมได้รักษาคนไข้โอ้ในเมื่อเด็กเป็นแต่ละคนเนี่ยมันรุนแรง
0: ครับ
1: มันรุนแรงแล้วมันลงปอดได
0: ้ฮะ
1: ถ้าไม่รวมไปที่สมองก็ที่เกิดสมองอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยได้มีการเสียไม่เด็กตายจึงมีวัคซีน
0: ครับ
1: แล้วเราเนี่ยเริ่มฉีดวัคซีนกันจริงจังเลยนะฉีดกันมานานแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย์
1: ฉีดแบบจริงจังเชิงบังคับเลยเนี่ยตั้งแต่ปี2528ต้นมา
0: ครับ
1: เมื่อฉีดกันแล้วเนี่ยเข็มหนึ่งไม่พอก็มาเพิ่มเป็น2ครั้งเป็น3เข็มทำให้โรคนี้เนี่ยนะครับโอ้หายไปหมด
0: คร
1: ับ ที่จะพบโรคนี้บอกว่ามีไหมมีน้อยครับนะ
0: ครับ
1: ถ้าถามบอกว่าในนิวยอร์กที่ระบาดก็คงจากเชื้อเนี่ยหนักแล้วมีประชากรป่วยครับคือฉีดวัคซีนไม่ได้ครบ
0: ครับ
1: หรือไม่มีภูมิคุ้มกันก็เกิดการติดโรคนะ
0: ครับ
1: ถ้าถามว่าประเทศไทยมีโรคนี้ไหม
0: ครับ
1: ก็มีไหมครับ
0: ครับ
1: มีโรคนี้นะ
0: มีครับอาจารย์
1: ปีก่อนๆเนี่ยก็พบปีละประมาณ800ราย900ราย
0: ครับ
1: คือยังเยอะประเทศไทยก็ยังเรียกว่ามีเป็นร้อยรายนะครับนะฮะ
0: อาจารย์
1: ทั้งนี้ก็เพราะว่า มันมักจะเกิดในจังหวัดที่มีอัตราการครอบคลุมของการฉีดวัคซีนต่ำ
0: ครับสุขาทำไมไม่ถึงอ่ะนะฮะอาจารย์ครับ
1: ใช่โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ครับครับ
1: ก็ทำโรคระบาด
0: นะครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยผู้ที่ฉีดวัคซีนไปนานแล้ว
0: ครับ
1: บางครั้งภูมิมันก็ตกเมื่อภูมิมันตกเนี่ยมันก็ถ้ารับเชื้อมันก็โอกาสที่มีการติดโรคได
0: ้ครับ
1: ถ้ามีการเชื้อเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเชื
0: ้อ
1: ก็ทำให้เกิดนะโรคหรือเกิดการระบาดจอมจอมเล็กๆเนี่ยได้
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วมีการระบาดที่เชียงรายนะครับจอมจอมที่นู่นที่นี่นะครับคือประเทศก็ยังมีเคสอยู่แต่แน่นอนครับว่าที่จะระบาดจากทั่วโลกเนี่ยมันคงไม่มีนะครับเพราะทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนกันหมดแล้ววัคซีนฉีดไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูง
0: ดีใช่ไหมฮะดีครับ
1: นะครับ
0: สูงครับ
1: แต่ต้องให้ครบสองครั้ง
0: ครับ
1: นะครับให้ครบสองครั้งตอนนี้เนี่ยเราบังคับให้เด็กทุกคนเป็นวัคซีนภาคบังคับนะครับก็คือฉีดที่9เดือนนะครับปีครึ่งถึงปีเนี่ยต้องกระตุ้นอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นวัคซีนที่ให้ฟรีฉีดให้ฟรี
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นทำให้โรคนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่เห็น
0: ครับ
1: นอกมีการพบได้น้อยๆนะครับเป็นรายๆเนี่ยจะมีการระบาดก็เป็นหย่อมเล็ก
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นการระบาดที่นิวยอร์กกับที่เราเนี่ยนะครับถ้าถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมได้มีของถือ แล้วนะครับนะฮะแต่จริงๆเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะโรคหัดถ้าเกิดในเด็กเล็กเนี่ยที่ว่าโอกาสที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยได้มี
0: พัฒนาการเข้านะครับ
1: ถ้าส่วนใหญ่ก็เนี่ยนะฮะแต่ส่วนน้องเมื่อลงปอดหรือไปที่สมองให้
0: ครับได้ได้อาจารย์ครับอาจารย์ครับผมกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับคือเราต้องเข้าข่าวก่อนนะครับวันนี้ได้ความรู้นะครับได้อย่างน้อยฟังอาจารย์ก็สบายใจขึ้นนะครับว่าเราก็มีสุขาอนามัยสาธารณสุขที่ดีพอสมควรนะครับได้รับมือกันมานานแล้วนะฮะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
1: นะขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับผู้ฟังครับเวลาหมดจริงๆนะครับขอบพระคุณท่านมากสวัสดีครับ
2: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
3: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงิน
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับพฤษแก้วพิบูลครับ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
16: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
15: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
16: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
11: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
17: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที
18: ่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
11: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
19: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับรายการเสียงเศรษฐกิจนะคะเมื่อชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟังก็คุยกันนะคะกับคุณรัฐกรนะในชั่วโมงแรกละคุณรัฐกรก็นะยังเสียงยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ว่านี่แหละเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้พบคุณผู้ฟังนะคะก็คิดถึงเนาะก็อยากมาคุยกับคุณผู้ฟังค่ะก็คุยกันได้ในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็น่าสนใจคุณผู้ฟังก็ฟังย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook เสียงเศรษฐกิจนะคะส่วนชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่องปากเรื่องท้องต่อไปนะคะวันนี้เราเชิญคุณสุรินทร์ชินวงศ์พรหมนะคะประธานชมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพมหานครและท่านเป็นประธานอนุกรรมการด้านราคาสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าแล้วก็ผู้ส่งออกไข่ไก่ด้วยนะคะนั่นก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่คุณสุรินทร์รับผิดชอบนะคะแล้วก็ดูแลอยู่แล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยนะคะราคาไข่ไก่นะคะปรับเพิ่มสูงขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจ่ายตลาดไหมแล้วก็ไปดูไหมว่าราคาไข่เป็นเท่าไหร่กันแล้วอะไรเงี้ยนะก็จะในส่วนตัวก็เห็นว่าขึ้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณสุรินทร์ดีกว่านะคะว่าคุณสุรินทร์นะคะช่วยอธิบายนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีคุณสุรินทร์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาภานะ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณสุรินทร์คะตอนนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะที่ผ่านมาเลยเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไก่เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงในรอบสูงสุดในรอบ2ปีอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะสักเดือนสิงหาเนาะค่ะตอนนี้สูงขึ้นไปอีกสูงกว่าตอนนั้นอีกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะมันค่ะ
1: คือวันนี้มันมีก็เรียกว่าปัจจัยพิเศษเข้ามานะฮะโดยเฉพาะอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยมันทำความเสียหายถ้าพูดถึงการว่าโดยตรงกับภาคปศุสัตว์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะเพราะว่านอกจากความเสียหายทางด้านน้ำท่วมของกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าทั่วไปโดยเฉพาะที่ตะวันออกนะฮะก็ส่งผลให้ทางพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้านตะวันออกโดยเฉพาะฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะไก่ไข่เนี่ยก็อยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ผลกระทบตรงนี้ทำให้เกิดความเสียหายสูงมากนะฮะปริมาณไก่ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบเสียหายเป็นล้าวๆเลยนะฮะก็ยกล้าวยกอะไร
0: ยก
1: ฟาร์มเลยนะฮะ
0: ยกฟาร์ม
1: กันเลยนะฮะก็หลายล้านตัวนะฮ
0: ะ
1: ในปริมาณค่อนข้างจะหลายล้านตัวนะฮะอันนี้แหละมันก็ทำให้ส่งผลถึงปริมาณไข่ที่ออกสู่ตลาดซึ่งโดยเฉพาะภาคกลางเรากรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มีส่วนต่างจังหวัดที่เข้ามาเก็บไข่ในพื้นที่นี้ออกไปสู่ภูมิภาคในบางส่วนด้วยนะฮะก็มีผลกระทบกันเป็นวงกว้างครับ
0: ค่ะคุณสุรินทร์พื้นที่ที่น้ำท่วมอ่ะเนาะเราก็เห็นภาพแล้วก็น่าเห็นใจมากทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปศุสัตว์นะคะที่บอกว่าฟาร์มเป็นยกฟาร์มยกเล้ากันเลยที่เสียหายเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยตรงส่วนที่เป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีเนี่ยเราเลี้ยงไก่กันเป็นเรียกว่ากว่าครึ่งของประเทศไหมคะหรือ
1: ไม่ถึงครึ่งแล้วฮะแต่ถ้าโยงไปทางอ้อมไปทางแถบนครนายกอีกสักนิดหนึ่งซึ่งมันก็ตรงนั้นก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะฮะอย่างแถบนครนายกในตีอกเข้ามาตรงรอยต่อพวกนี้สองที่นี้ก็เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศนะฮะแต่ถ้าตรงฉะเชิงเทราตรงอะไรพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสักอยู่ในเรทประมาณสัก 30% นะฮะ 30% ของประเทศของการเลี้ยงทั้งหมดอันนี้ก็ถึงบอกว่าก็เป็นแหล่งใหญ่พอสมควรเลยนะ
0: ครับ10%ไม่ใช่น้อยนะคะ
1: ใช่ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ปริมาณของเนี่ยมันก็หายเป็นจากระบบเลยนะก็ทีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ ของอุตสาหกรรมในโหมดตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนโดยทั่วหน้ากันไม่ว่าจะฟาร์มนี่เดือดร้อนโดยตรงอยู่แล้วนะฮะซึ่งได้ผลกระทบรุนแรงมากรองลงมาก็คือผู้ค้าซึ่งเก็บสินค้าอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่มีสินค้าเลยนะฮะ
0: คือ
1: ตรงนี้เนี่ยใช่มันก็เลยทำให้กลุ่มสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็ต้องไปหาหรือไปเบียดกับฟาร์มอื่นๆที่ยังพอมีสินค้าอยู่นะฮะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่ไม่มีสินค้าที่อยู่ในมือหรือค้าขายเนี่ยก็จำเป็นจะต้องไปมีการขยับต้นทุนกันละไม่นั้นมันก็ไม่สามารถที่ได้สินค้ามาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลเขาเรียกว่าองค์กรของตัวเองนะฮะครับตรงนี้มันก็เลยมีผลกระทบเป็นวงออกไปนะฮะครับ
0: ก็ไปดึงของจากตรงนั้นตรงนี้มาก็เลยเกิดความต้องการพอเกิดความต้องการมันก็ยิ่งดันราคาก็อีก
1: ถูกต้องฮะทีนี้ในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมทั้งผู้เลี้ยงก็ดีหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะออกมาเพื่อที่จะคือพยายามที่จะตรึงราคาตรงนี้นะฮะตรึงราคาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคนะฮะแต่โดยธรรมชาติของมันจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างยากนะฮะเพราะคนที่จะต้องวิ่งหาสินค้าเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงองค์กรเลี้ยงครอบครัวเนี่ยคือมันก็จำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยเพราะไม่นั้นแล้วลูกน้องก็ดีเลยดีก็ต้องหนีหายหมด
0: ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน
1: ใช่ก็ต้องไปต่อสู้กับเรื่องราคาที่มันอาจจะมีนอกระบบเหนือการควบคุมอยู่บ้างนะฮะเพราะนั้นทำให้ราคาเหล่านี้เนี่ยมันก็มาส่งผลกระทบอยู่ในตลาดแต่จากการที่เราออกสำรวจดูเบื้องต้นเนี่ยตลาดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าทั้งห้างค้าปลีกย่อยด้วยอะไรด้วยตลาดสดนะครับซึ่งเป็นตลาดหลักๆของประชาชนนะฮะผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่ในเกณฑ์สมเหตุสมผลนะฮะจากสิ่งที่มันหายไปก็ดีแล้วก็ชดเชยครับแล้วก็ชดเชยในส่วนที่มันสูญเสียก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้ราคาตรงนี้มีการขยับไปในปริมาณหนึ่งที่ทุกคนเห็นว่าโอ้ค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงแต่ถ้าเรามามองกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็ยังเห็นว่ามันก็พอสมเหตุสมผลพอสมควรนะฮะ
0: มันมีเหตุ

0: หาไข่มาได้10-20 แผง30 แผงอะไรเหล่านี้ก็อาจจะไปขายต่อผ่านจากในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ทำให้ราคาค่อนข้างสูงออกไปแต่ก็กลุ่มนี้จริงๆมีน้อยฮะมีน้อยแต่มันก็เป็นกระแสออกไปมันก็ทำให้ภาพมันก็ยิ่งกระจายภาพก็ยิ่งไม่ค่อยดีเข้าไปใหญ่คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: ยิ่งแพงขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะแต่ทีนี้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไข่ไก่ที่มันหายไปจากระบบเนี่ยมันเยอะขนาดไหนคะ
0: ก็อย่างที่ว่าก็ใกล้เคียงกับปริมาณพันธุ์สัตว์ที่เสียไปนะฮะเพราะว่าอย่างไก่หนึ่งตัวต่อผลผลิตเนี่ยมันถ้าเฉลี่ยกันแล้วก็ประมาณสัก90%ถ้าจุดพีคสุดของไข่นะฮะก็ประมาณสัก90%เพราะฉะนั้นถ้าไก่เสียหายไปสักสี่ล้าน5 ล้านตัวเนี่ย90%มันก็หายไปหลายล้านฟองนะฮะม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ก็เลยทำให้ไข่ซึ่งมันวงจรก่อนหน้านี้เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างพอดีอยู่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอมันพร่องไปตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้หายทำให้ตึงล่ะว่างั้นเถอะตึงเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ปกติแหมมันก็เข้าช่วงเจพอดีด้วยนะคะปกติเจเนี้ยมันไข่มันจะต้องลงเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นเอาเนาะค่ะ
0: คือมันก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือมันเป็นกรณีพิเศษไปแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเจครั้งเนี้ยจริงๆก็มีทุกคนก็มีความหวังนะว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าโดยปกติก่อนหน้านี้ไข่ก็ตึงๆอยู่เนี่ยก็กล่าวว่าเจเนี้ยก็น่าจะเบาบางลงได้บ้างเพราะว่าคนหันไปกินเจเนี่ยก็ไม่ค่อยกินไข่แหละว่างั้นเถอะก็
1: ค่ะ
0: น้อยลงบวกกับปิดเทอมปิดเทอมก็ทำให้ไข่ตามโรงเรียนอะไรต่างๆก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยช่วงนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำให้ไข่เนี่ยมันน่าจะเหลือ
1: มัน
0: ห
1: คร
0: ื
1: ว
0: อ
1: รจะ
0: น่า
1: ขึ้
0: จ
1: น
0: ะ
1: ก
0: อ
1: ั
0: ะ
1: น
0: ไ
1: ไ
0: ร
1: ด้
0: ของทุกปีใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็โดยปกติแล้วที่ว่าเจทำไมลงราคาก็เพราะตรงนี้นะฮะปริมาณมันจะเหลือจากการปิดเทอมก็ดีจากการกินเจช่วง10 วัน 10 วันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไปทำให้ราคาไข่อ่อนตัวนะฮะแต่ป
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: นี้
1: ดู
0: มั
1: ท
0: น
1: ีนี้
0: ไม่พ
1: น
0: อ
1: ี่
0: ไง
1: ค่ะทีนี้ปีก่อนๆที่เราเคยดูกันว่าพอช่วงเจคนจะกินไม่กินไข่มันก็จะขายได้น้อยลงอย่างเงี้ยมันมีปริมาณที่มันลดลงในช่วงกินเจปีก่อนๆน่ะกับปริมาณไข่ที่ลดตอนนี้เนี่ยมันยันกันไม่ได้ไหมคะดึงกันได้ไหมกับ
0: ไม่
1: คว
0: พ
1: าม
0: อ
1: ต้องการไม่พอหรอ
0: ไม่พอครับเพราะว่าช่วงเจมันแค่ระยะสั้นๆเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การซื้อขายอยู่ในระนาบปกติแต่การซื้อขายของช่วงระยะ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมัน
1: ค
0: เป
1: ่ะ
0: ็นการซื้อขายแบบกังวลเรื่องภัยเรื่องโดยเฉพาะอุทกภัยต่างๆที่จะเกิด
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: กล้ตัวเองเนี่ยก็จะมีการซื้อขายมากกว่าเดิมหน่อยนึงนะฮะจ
1: ค
0: าก
1: ่ะ
0: เคยซื้อ5 ใบ10 ใบหรือว่าแผงครึ่งแผงก็กลายเป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: 2 แผง3 แผงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เ
1: ก
0: ล
1: ็
0: ย
1: เน
0: ที
1: ่ย
0: ำให
1: เป
0: ้
1: ็น
0: ปริมาณมัน
1: ค่ะป
0: ครั
1: ร
0: บ
1: ิมาณมันไม่พอก็เนี่ยตอนที่ฝนตกหนักน้ําท่วมหนักติดเกาะกันเนี่ยนะคะลองท่องน้ําไปซื้อตามร้านสะดวก
0: คร
1: ซ
0: ับ
1: ื้อเลยขายเกลี้ยงเลยนะคะไม่เหลือเลย
0: ใช่
1: แล้ว
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: มีร้านที่ขายเขา3 ฟอง 20อันนี้เบอร์เล็กด้วยนะคะซึ่งแพ
0: ค
1: ง
0: รับ
1: มากค่ะ
0: ตรงนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าตลาดทางเลือกตลาดทาง
1: ค
0: เ
1: ่
0: ละ ือกเนี่ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีคู่บ้านคู่เมืองเรามานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ตามตอกซอกซอยเนี่ยไอ้ไข่คู่กับมาม่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ถ
1: ค
0: ้า
1: ่ะ
0: โดยปกติของไข่แล้วไข่จุดเนี้ยที่ว่าตลาดทางเลือกเนี่ยมันน้อยมากถ้าเทียบกับปริมาณการผลิตแล้วนะ
1: ก็ยังน้อย
0: เ
1: อ
0: พ
1: ย
0: ร
1: ู
0: า
1: ่
0: ะ
1: ด
0: ว
1: ี
0: ันหนึ่งแหละขายได้ไม่กี่ใบหรอก
1: ค่ะ
0: ตามร้านพวกป้าคนนั้นลุงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็
1: ค
0: ข
1: ่ะ
0: ายได้ไม่เท่าไหร่วันหนึ่งก็ขายบางทีไม่ถึงแผงนะฮะได้20 ใบ10 กว่าใบอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันมาเทียบกับผลผลิตที่เป็นหลักๆของประเทศเนี่ยตั้งหลาย10 ล้านฟองต่อวันเนี่ยโดยเฉ
1: ค
0: พา
1: ่ะ
0: ะไข่เนี่ยก็เชื่อว่าอยู่ในเรทประมาณถึงใกล้ๆ50 ล้านฟองต่อวันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยตลาดใหญ่ๆมันก็เดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ในโมเดิร์นเทรดพวกร้านไม่ว่าจะสะดวกซื้อก็ดีหรือว่าตามห้างค้าปลีกส่งทั่วๆไปก็ดีนะฮะ หรือแม้

0: นั่งตลาดสดอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่รวมทั้งยังมีตลาดที่ตลาดนัดตลาดไอ้ริมทางอะไรพวกนี้เหล่านี้จริงๆแล้วไข่เดี๋ยวนี้กระจายเยอะมากนะฮะครับกระจายเยอะมาก
1: ค่ะทีนี้เขาบอกว่าไม่พอหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าเซมันก็แค่ช่วงสั้นๆก็คือคงจะดึงราคาลงมาไม่ได้มากนะกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นถามเรียนถามคุณสุรินทร์นะคะว่าเราจะต้องซื้อไข่ในราคาสูงกลับไปอีกนานไหมคะ
0: ตอนนี้เนี่ยก็จะม
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: มาตรการในเรื่องของการที่จะต้องเติมหรือว่าเพิ่มไข่เข้าไปในระบบเนี่ยซึ่งตอนขณะนี้กำลังเพิ่งจะเริ่มทำแล้วก็มีแนวทางที่คิดว่าได้ผลนะฮะก็คือว่าอย่างการยืดอายุไก่อดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไก่เนี่ยเมื่อถึงกำหนดประมาณสักยืนกรงมาได้หรือว่าไข่ได้รวมประมาณสัก80 สัปดาห์เนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็มีนโยบายให้ยืดโดยภาครัฐก็ออกมาช่วยให้ช่วยยืดออกไปอีก5 สัปดาห์นะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้นะถ้าตรงนี้ได้ผลเนี่ยผมคิดว่าภายในประมาณสัก1 เดือนหรือ2 เดือนเนี่ยเราจะเห็นค่อยๆเห็นว่าไข่เนี่ยค่อยๆคลี่คลายแต่ถึงขนาดจะให้เสด็จน้ำเหมือนเดิมเนี่ยยังฮะยังต้องใช้เวลาแต่คลี่คลายเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะตอนนี้ผมก็ดูว่ามาตรการนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีที่สุดและในชั่วโมงนี้นะฮะถ้าจะไปเร่งผลิตอย่างอื่นเนี่ยคงไม่ทันนะฮะไม่
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ัน
1: เราจะไปเล่นไก่ให้รีบไข่มันก็ไม่ได
0: ใช
1: ้
0: ่
1: เล
0: ใช
1: ย
0: ่
1: เนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: แต่ทีนี้แล้วการชะลอการส่งออกช่วยไหมคะ
0: ก็ได้ประมาณหนึ่งฮะเพราะว่าส่งออกของเราก็แค่ส่วนเล็กๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในภายในประเทศนะฮะเล็กๆเองนะฮะแต่ถ้าจะรอเนี่ยมันก็ถ้าว่าเอานู้นมาช่วยนิดนึงอันนี้มาช่วยหน่อยหนึ่งนะฮะมันก็จะทำให้ภายในเราเนี่ยบรรเทาเท่านั้นเองแต่จะให้ไปสู่สภาพปกติละคงต้องใช้เวลาพอสมควรนะอันนี้ผมก็ตอบยากว่ามันจะใช้เวลาได้ประมาณสักกี่เดือนหรืออะไรประมาณนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ทุกฝ่ายก็เร่งฮะเร่งดำเนิน
1: เร
0: ก
1: ่
0: างร
1: ช
0: กั
1: ่
0: น
1: วย
0: อย
1: เ
0: ู
1: ห
0: ่
1: ลือเน
0: น
1: า
0: ะ
1: ะค่ะ
0: ใช่ใช่
1: แต่
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ่อ
0: ใช่
1: ต่อไทยต่างประเทศกับไข่ไทยของเขาแพงหรือถูกกว่าเราคะ
0: คือเรามันก็ขึ้นอยู่กับบางพื้นที่ฮะบางพื้นที่บาง
1: ค
0: ป
1: ่
0: ระ
1: ะ
0: เทศเขาก็อาจจะมีถูกกว่าเราเพราะว่าเขาอาจจะมีได้วัตถุดิบที่ดีกว่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะก็อาจจะมีถูกกว่าบ้างก็มีนะแต่
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ไหนที่เขาซื้อบริโภคโดยตรงพวกนั้นก็แพงกว่าเราก็มีนะฮะ
1: ก็มี
0: ตรง
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี้
1: ก็เลยสง
0: มัน
1: สัย
0: ก็
1: ว่าจะยอม
0: ครับ
1: จะยอมลดปริมาณการส่งออกไหมถ้าไข่มันขายต่างประเทศถ้ายังได้แพงกว่าราคาที่ขายในไทยที่ว่าแพงแล้ว
0: ที่รับปากกันมาจากมีการพูดคุยเนี่ยนะฮะผมก็
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ห็นว่ารับปากกันได้ดีพอสมควรนะฮะเรื่องการชะลอการส่งออกนะฮะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ส่วนเนี้ยก็จะเข้ามาเติมในส่วนที่มันพร่องอยู่ในประเทศเราบวกกับไอ้ไก่ยืดอายุอดไก่เนี่ย
1: ค
0: อัน
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้ได้ทันทีฮะยืดวันนี้ได้วันนี้เลยนะฮะ
1: ยังค่ะยืดตร
0: ก
1: ง
0: ็
1: นะยืนก
0: คร รัง บครับ
1: ค่ะ
0: ยืดไก่ยืนกรงออกไปเนี่ยยืดวันนี้
1: ค
0: ได
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วันนี้ฮะเพราะนั้นถ้าพร้อมใ
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: กันยืดเนี่ย
1: อื
0: ก็
1: ม
0: ผมถือว่าก็จะได้ผลอะไรโดยที่เรียกว่ามันก็จะเร็วขึ้นนะฮะ
1: ตรงนี้ก็
0: ก็
1: ดี
0: จะ
1: ก
0: เร
1: ว
0: ็
1: ่
0: ว
1: า
0: ขึ้นคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะแล้วการที่เขาขอตรึงราคาเอาไว้ที่4 บาทเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะกระทบเราจะเจ็บหนักกันไปขึ้นอีกหรือเปล่าคะ
0: ผมว่าจริงๆสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ตรึงเนี่ยมันจะมีการฉวยโอกาสมันจะสูงกว่านี้ฮะ
1: ค่ะ
0: มันจะสูงกว่านี้ซึ่งมันเป็นไม่ผลดีต่อผู้บริโภคเลยนะวันนี้เนี่ยตรึงตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วก็พร้อมกับมีมาตรการที่เข้มงวดของทางภาครัฐนะก็ทําให้ทุกคนก็พยายามที่จะไม่เล็ดลอดไปมากกว่านี้ใช้คํานี้แล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปมากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นส่วนช่วยได้อีกทางหนึ่งแต่จะให้ราคาไข่กลับไปอยู่ที่เดิมๆเนี่ยปัจจัยมันที่ผ่านมามันปัจจัยมันเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องอาหารไม่ว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆเหล่านี้มันผลักดันต้นทุนขึ้นมาสูงโดยเฉพาะน้ำมันตัวนี้คือตัวหลักเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าจะวัตถุดิบต่างๆต้องใช้น้ำมันทั้งนั้น อาหารสัตว์อะไรต่างๆมันก็ผูกโยงด้วยน้ํามันดังนั้นเพราะนั้นน้ํามันเนี่ยเป็นตัวแปรที่น่ากลัวมากว่าจะทําให้สินค้าทุกตัวผมว่ามันจะประคองยาก
1: มันโดนกระทบหมด
0: ใช่ไม่ว่าจะหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ใช่เพราะไข่ฮะมันไฟหมดแหละเพราะว่าสิ่งไอ้เรื่องน้ํามันเนี่ยมันทําให้มองเห็นภาพเลยว่ามันมาคล้ายว่าเปลี่ยนระบบเลยซึ่งฉุดยิ่งฉุดเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้แรงขับพวกนี้มันจะยิ่งมากขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเหนื่อยอยู่แล้วล่
1: ะ
0: ไม่มีใครอยากให้มีสิ่งเหล่านี้มากระทบส่วนใหญ่ของประชาชนนะฮะ
1: ทีนี้ความกดดันเรื่องต้นทุนเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็อาหารไก่ก็แพงขึ้นเยอะไหมคะ
0: ใช่
1: แพงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: คือไอ้เรื่องเปอร์เซ็นต์ผมคงอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดมากนักแต่ก็แค่พอรู้ว่าอาหารมันก็ขึ้นมาแล้วฮะครับเขาขึ้นมาเป็นระยะคือมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคือวัตถุดิบพวกนี้พอขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถอยหลังก็น้อยมากเขาก็จะมาอ้างอิงจากเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันค่าขนส่งค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้วัตถุดิบมันก็จะกลายเป็นแพงโดยเฉพาะอย่างข้าวโพดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นหลักๆของอาหารสัตว์โดยเฉพาะไก่อย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งสมัยก่อนถ้าเราพูดย้อนยุคไปเยอะๆมันอาจจะโลไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้โลก็เป็น10บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เห็นภาพได้ชัดว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ยากจริงนะ
1: ฮะ
0: เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะวิงวอนก็คือว่าอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็ผมว่าเราอยู่กับมันด้วยการระมัดระวังด้วยของเรากันเองนี่แหละมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าเราจะไปอาศัยพึ่งพาสังคมโดยตรงผมยังมองว่าผมมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะมันไม่รู้สิผมว่ามองค่อนข้างลำบากถ้าจะให้ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมนะครับครับ
1: ค่ะทีนี้ในเบื้องต้นเฉพาะการแก้ปัญหาเบื้องต้นตอนนี้นะคะไอเรื่องราคานั่นก็เรื่องหนึ่งนะคะกับผู้บริโภคแต่ในฝั่งผู้ผลิตเนี่ยค่ะเราต้องช่วยเหลืออะไรกันยังไงแบบไหนบ้างมีการพูดคุยกันบ้างแล้วหรือยังคะไม่ว่าจะการ
0: ตอนนี้ผมก็เห็นมีภาครัฐก็ลงไปประเมินนะฮะประเมินความเสียหายแล้วก็ในส่วนของผู้เสียหายเองเนี่ยความใหญ่ๆเนี่ยก็ออกมามีพูดคุยออกมากันบ้างว่าก็พยายามที่จะต้องฟื้นฟูแต่การฟื้นฟูใช้เวลาทีเดียวแหละ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยใช้เวลาในส่วนตรงเนี้ยใช้เวลาเขาถึงต้องเอาอายุไก่ในการที่พูดถึงเนี่ยมายืดออกไปเพื่อประคับประคองในส่วนที่ฝ่าจะตรงนี้จะฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ย
1: ถึงจะกว่าจะฟื้นฟูได้ทีนี้ส่วนที่จะมาเลี้ยงไก่ต้องใช้เวลาขนาดไหนคะถ้าเลี้ยงใหม่แล้วก็มีไข่ออกมาล็อตแรกอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาแค่ไหนคะ
0: คือมันก็มี2 อย่างนะฮะอย่างนึงคือฟาร์มที่เสียหายตรงนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบมาพวกนี้ก็จะมีพันธุ์สัตว์ของเขาอยู่ในมือด้วยพันธุ์สัตว์ตรงนี้เนี่ยพอมีผลเสียไปแล้วเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวได้ก็เกือบปีนะฮะ
1: ปีนึงเลยเหรอคะ
0: พันธุ์สัตว์ฮะเกือบปีแล้วไหนจะต้องมาเป็นผลิตเป็นไก่สาวขึ้นมาเพื่อจะยืนกงแล้วก็เข้าไปไข่อีกเนี่ยยังไงก็ปีกว่ายังไงก็ปีกว่าครับครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือว่า
0: ไม่เร็วฮะไม่เร็วตรงนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ฟังแบบนี้แล้วก็คือทำใจแล้วก็รู้เลยว่าราคาไข่มันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าตอนช่วงเนี้ยเป็นมากนะ
0: โอกาสที่จะต่ำกว่านี้ผมก็ยังมองไม่เห็นนะก็คือว่าอย่าให้สูงกว่านี้ก็แล้วกันก็คิดเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าไอ้มาตรการที่มันถ้ามาชดเชยหรือยังมีเขาเรียกผู้เกี่ยวข้องด้านอื่นเนี่ยช่วยเร่งผลิตขึ้นมาในระยะ5เดือน6เดือนเนี้ยก็คือว่าช่วยสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะทำให้คืนสภาพได้เร็วขึ้นนะได้เร็วขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็อาจจะค่อยๆไปตามสภาพนะฮะอาจจะอ่อนตัวบ้างอะไรบ้างก็เป็นกลไกไปในเวลานั้นนะฮะครับ
1: เพราะว่ายังไงไข่มันก็แหมเป็นอาหารโปรตีน ราคาที่จับต้องได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: แต่
0: ใช่
1: ตอน
0: เข้
1: น
0: า
1: ี้
0: ใจฮะตัวนี้เข้าใจ
1: นะค
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: น้ำ
0: ก็ทุกครัวเรือนต้องมีไข่นะ
1: ค่ะ
0: ครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คนเด็กคนแก่อะไรเนี่ยก็ต้องอาศัยไข่กันละนะฮะ
1: ใช่
0: ก็มันสะดวกมันเข้าถึงง่ายนะฮะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็
1: แล
0: พ
1: ้
0: ย
1: ว
0: าย
1: ก
0: าม
1: ็
0: กันอยู่ฮะตรงนี้ผมก็มองว่าก็คงอื่นก็คงต้องให้แค่ให้กำลังใจกันไปก่อนนะฮะแล้วก็
1: ค่ะ
0: เห็นใจทุกฝ่ายฮะ
1: เห็นใ
0: ไ
1: จ
0: ม่
1: ท
0: ว
1: ุ
0: ่าก ท
1: ฝ
0: ั
1: ่
0: ้
1: าง ย
0: ผ
1: จ
0: ู้บ
1: ริ
0: ร
1: ง
0: ิโภคนี่ก็รับกรรมไปด้วยกับเขาซึ่งมันทีเราก็ไม่รู้จะโทษอะไรถ้ามันเป็นภัยพิบัติแบบนี้นะฮะมันก็เข้ามาทุกคนก็ไม่มีเจตนาหรือความตั้งใจให้มันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการรับข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าเราต้องยอมรับไปก่อนเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางแก้ไขต่างหากที่คิดว่าทํายังไงให้มันเร็วขึ้นช่วยกันคิดช่วยกันทําเนี่ยผมว่ามันไอ้ตรงนั้นจะดีฮะจะดีเลยนะฮะครั
1: แต
0: บ
1: ่ว่าแต่ว่าในเชิงของผู้ผลิตผู้ประกอบการที่คุณสุรินทร์ได้ไปสัมผัสเขายังมีกำลังใจกันอยู่ใช่ไหมคะ
0: ก็
1: ที่เสียงนั้น
0: จริงๆแล้วผมว่าทุกคนให้กำลังใจกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: ถามว่าท้อไหมก็ท้อฮะเพราะว่ามันเสียหายมหาศาลใช้คำว่ามหาศาลเลยฮะ
1: ค่ะ
0: คือมันไม่ใช่หลักร้อยมันนอกจากหลายๆร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันเสียหายเยอะสิ่งเหล่าน ี
1: ั
0: ้
1: ก
0: เป็น
1: กว่
0: ส
1: า
0: ิ่ง
1: ปี
0: ที่
1: 54เนาะ
0: ครับคร
1: เส
0: ับ
1: ียห
0: มั
1: าน ย
0: ก็
1: ม
0: เ
1: า
0: ล
1: ก
0: ย
1: กว่า
0: ท
1: ปี
0: ำให้
1: 54
0: ครับ
1: ค่ะค่ะก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะคะ
0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วก
0: คร
1: ็
0: ับครั
1: เห
0: บ
1: ็นใจ
0: คร
1: ท
0: ั
1: ุ
0: บ
1: กฝ่ายนะคะแล้วก
0: ค
1: ็
0: รับครับ
1: ในฐานะผู้บริโภคก็ต้องดูราคาเนี้ยแต่ว่าทางด้านของคณะกรรมการที่คุมราคาแล้วก็คนที่จะแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เท่าที่ฟังค
0: ถ
1: ุ
0: ู
1: ณ
0: ก
1: สุ
0: ต้
1: ร
0: อ
1: ิ
0: ง
1: นท
0: ค
1: ร์
0: ร
1: พ
0: ั
1: ู
0: บ
1: ดแล้วนะโอ
0: คร
1: เ
0: ั
1: ค
0: บครับครับ
1: ได้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องขอบพ
0: คร ระ ับ
1: คุณ
0: ครั
1: อย
0: บ
1: ่างสูงเลยนะคะแล้วก็
0: ครับ
1: ให้
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ำลัง
0: ค
1: ใ
0: ร
1: จ
0: ับ
1: กันนะคะค่ะ
0: ครับคร
1: ส
0: ับ
1: ู้
0: ทุกท่านเลยฮะทั้งคุณพิชาภาด้วยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟ
1: พ
0: ั
1: ่อง กิ
0: ก
1: น
0: ็
1: ไข่
0: เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับผ่านพ้
1: ค
0: น
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ันด้วยกันนะฮะครับครับค
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: ้
0: ช่
1: คว
0: ย
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ันช
1: ได
0: ่
1: ้
0: วยก
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: น
1: ขอบพร
0: แ
1: ะ
0: ล้
1: ควุ
0: ก็
1: ณ
0: ดำร
1: คุ
0: ง
1: ณสุรินทร์มากๆนะคะ
0: ครับครับครับครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมาก
1: ส
0: คว ร
1: ัั ส
0: บ
1: ด
0: ข
1: ี
0: อบคุณ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับครับ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: วัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสุรินทร์ชินวงพรมนะคะประธานชมรมผู้ค้าไข่นะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังเป็นประธานอนุกรรมการด้านราคาของสมาคมผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าแล้วก็ผู้ส่งออกไข่ไก่ด้วยนะคะอันนี้ก็ดูแล้วนะคะก็คือว่าเราคงจะต้องกินไข่ราคาเนี้ยนะคะไปแพงๆแบบเนี้ยไปอีกสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยไข่เบอร์ศูนย์ที่เป็นราคาขายปลีกเนี่ยนะคะแผงหนึ่งเนี่ยก็คือ175 บาทเบอร์หนึ่ง165 บาทเบอร์260แล้วก็เบอร์355 บาทก็ตกฟองหนึ่งก็ประมาณอันที่ถูกสุดก็ประมาณ5.20 บาทอะค่ะแล้วก็แพงสุดก็5.80 บาทนะคะที่เป็นเบอร์ศูนย์แต่ว่าเวลาเราไปซื้อตามร้านจริงอันนี้คือราคาประกาศราคาขายปลีกนะคะแต่ว่าเราไปซื้อจริงๆที่ร้านเนี่ยก็จะประมาณ7 บาท 8 บาทต่อฟองอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนะคุณผู้ฟังแล้วก็คงอาจจะแม่ค้าอาจจะขอขึ้นราคาเราเปล่าก็ไม่รู้เนาะในอนาคตเนี้ยนะคะก็ต้องสู้ๆกันต่อไปเพราะว่าเขาบอกว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันไก่มันตายไปเยอะแล้วก็กว่าจะกลับมายืนกรงได้อะไรเงี้ยนะคะต้องใช้เวลาเป็นปีนะตอนแรกได้ยินว่าจะมากกว่า3 เดือนก็ว่าเยอะนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าฟังแล้วเป็นปีนี้ก็คืออีกนานเลยทีเดียวเอาก็ไปสู้ๆกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของหุ้นกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องหุ้นค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูก
6: อยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: 15:40นะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกช่วงละค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะคุยเรื่องการลงทุนกันนะคะกับคุณสุโชติระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะอันนี้คุณสุโชติอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณสุโชติ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสุโชติคะสถานการณ์บรรยากาศการตลาดหุ้นเราจริงๆตอนนี้ได้รับผลกระทบจากไอ้บอนด์ยูอะไรต่างๆเนี้ยเยอะไหมคะสมัยน
1: ี้ครับครับแน่นอนครับก็ต้องขึ้นประโยคแรกเลยนะฮะว่าดอทไม่เดอะเฟดนะครับเป็นวลีตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับก็คืออย่าไปฝืนนโยบายเฟดนะครับซึ่งก็เป็นไปจริงนะครับเนื่องจากว่าพอเฟดเนี่ยมีทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยูของสหรัฐนะครับตอนนี้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงใหม่ในรอบหลายสิบปีนะฮะเราเห็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลออกจากทั้งภูมิภาคเอเชียนะครับตั้งแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็บอนด์ยูพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ตอนนี้นะฮะสำหรับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยถ้าย้อนหลังไป12เดือนนะฮะจนถึงล่าสุดวันนี้เนี่ยตอนนี้นะฮะเหลือซื้อสุทธิเพียงแค่369 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับจากที่เคยขึ้นไปสูงสุดนี่60,000 กว่าล้านนะครับตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสุทธิที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยนะฮะย้อนหลัง12เดือนนะครับ300 กว่าล้านเองนะฮะเป็นเม็ดเงินที่ไหลออกแบบต่อเนื่องเลยนะครับสาเหตุว่าทำไมเม็ดเงินถึงไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนที่สหรัฐเนี่ยสูงนะครับแล้วก็เป็นอัตราผลตอบแทนที่เรียกว่าความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐบาลอายุ10 ปีให้ผลตอบแทนปีละ 5% กว่าๆนะผมเชื่อว่าจูงใจให้เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้ถามว่าน่ากังวลไหมน่ากังวลนะครับเราก็ต้องย้ำว่าดอนไฟเดอะเฟดนะครับเพียงแต่ว่านะฮะช่วงสั้นๆผมเชื่อว่าอาจจะพอหายใจหายคอได้บ้างนะเนื่องจากว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้วันที่18 ตุลานะครับการประชุมเฟดเนี่ยน่าจะยังคงการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ก่อนนะครับเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์ตลาดสถานการณ์ตลาดน้ำมันนะครับโดยเฉพาะทิศทางตรงตะวันออกกลางนะครับถ้าราคาน้ำมันยืนได้นะครับเริ่มที่จะพักได้อย่างนี้เนี่ยผมว่าเฟดก็อาจจะมีมุมมองที่เริ่มที่จะอ่อนลงมาบ้างนะครับเพราะล่าสุดนะฮะรายงานการประชุมเฟดเนี่ยเริ่มแบ่งเป็น2 แคมป์แล้วนะครับแคมป์หนึ่งก็คือค่ายหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะยังแข็งกร้าวอยู่อีกค่ายหนึ่งล่าสุดก็เริ่มที่จะออกมามองว่าทิศทางดอกเบี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเพื่อกดเงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฮไลท์สำคัญนะครับก็อยากให้ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลงนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็เริ่มมีประเด็นข่าวออกมานะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเล็กน้อยนะครับก็คือทางคุณทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าจะยังไม่มีการโจมตีเพิ่มเติมจนกว่าจะหลังการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่แล้วกันนะครับประเทศ G7 รวมไปถึงตัวรัสเซียเองด้วยนะครับประเทศรัสเซียก็เหมือนกับจะพร้อมใจกันละว่าจะปล่อยน้ำมันสำรองออกมาเพื่อบรรเทาสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังไว้นะครับว่าถ้าราคาน้ำมันปรับตัวลงได้ก่อนการประชุมเฟดเนี่ยทิศทางนะครับเฟดน่าจะส่งสัญญาณในมุมที่อ่อนลงมาบ้างนะครับตรงนั้นก็อาจจะทำให้สถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยรวมถึงในภูมิภาคเอเชียเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่นักลงทุนก็อาจจะถามนะครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้ทำไมตลาดหุ้นสหรัฐยังทำจุดสูงยังปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะดัชนีดัชแดกนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยธีมการลงทุนหลักของทั้งโลกเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของเทคโนโลยี AI นะฮะเทคโนโลยี AI นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนี่ยพูดง่ายๆก็คือการก่อสร้าง data center กับ server ต่างๆเนี่ยมันยังต้องมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับมันยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับแล้วก็ไซเคิลตรงนี้เนี่ยทาง KGI ที่ไต้หวันนะครับบล. KGI ไต้หวันเราประเมินว่าไซเคิลเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ5 ปีถึงจะถึงจุดพีคและตอนนี้เราเพิ่งเข้าสู่ปีที่3นะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาไปต่ออีกครึ่งทางนั้นอีก1-2 ปีนั้นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ภาพรวมการลงทุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่ฝั่งสหรัฐที่เงินเขาไหลกลับเนี่ยนะฮะยังมีทิศทางที่ยังไม่ได้น่ากังวลเท่ากับทางกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่างพวกเรานะครับ
0: ค่ะเอ๊ะเขาอย่างเรื่องของ AI เนี่ยเขาก็กู้มาเยอะเพื่อลงทุนอะไรเงี้ยใช่ไหมออกหุ้นกู้เยอะแล้วพอบอนด์ยิวมันขึ้นอย่างนี้มันไม่กระทบเขาหรอคะ
1: ครับกระทบแน่นอนฮะตอนนี้เนี่ย valuation ของเขาเนี่ยสูงกับสูงมากๆแล้วเพียงแต่ว่านะครับต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ยยังมีทิศทางที่โตอยู่ นะฮะทิศทางการเติบโตของกำไรมันยังมีอยู่ก็คือยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับเรื่องของ AI เราต้องแบ่งส่วนการวิเคราะห์นะฮะคือคนที่พัฒนา AI ผมยกตัวอย่างอย่าง ChatGPT หรือ Claude เนี่ยนี่คือขาดทุนถูกไหมฮ
0: ะ
1: กำไรไม่ดีแต่ว่าคนที่กำไรดีคือคนผลิตชิปคนผลิตตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับคนก่อสร้าง data center คนขายไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้านะพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ยังกำไรดีอยู่แม้ในช่วงที่โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่ในช่วงการเฟสของการลงทุนนะครับแต่แน่นอนฮะเป็นสิ่งที่ต้องกังวลและระมัดระวังนะครับเมื่อกี้เนี่ยถามถึงในเรื่องของบอนด์ยิลด์ขึ้นแล้วจะกระทบไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของ PE ratio ที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ว่าจริงๆผมดูสิ่งที่เรียกว่า cyclical adjusted PE นะครับหรือเป็น EPS ย้อนหลัง10ปีโดยเฉลี่ยแล้วก็ตัดภาวะเงินเฟ้อออกนะครับแต่ผมพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือดู PE เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสูงเป็นประวัติการเป็นอันดับที่2รองจาก .com รองจาก .com นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปเทียบนะครับส่วนกลับของ PE ratio ที่เราเรียกกันว่า earning yield เนี่ยนะฮะเป็นลบกับบอนด์ยิลด์หรือประเทศไทยเราจะเรียกกันว่า earning yield gap เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเกือบเข้าใกล้ศูนย์แล้วนะฮะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 0.5% นะฮะสำหรับตัวสิ่งที่เรียกว่า excess cap yield นะครับเกือบแล้วนะฮะซึ่งตอน .com เนี่ยติดลบแล้วก็ตอนปี70ที่เกิด stagflation ที่สหรัฐนะครับ stagflation ก็คือเศรษฐกิจชะลอแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อสูงเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยใกล้กันละใกล้กันละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าน่ากังวลไหมน่ากังวลครับในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์นะในเรื่องของต้นทุนภาวะเงินเฟ้อต่างๆนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยไซเคิลมันยังไปต่อ
0: ยังดีอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ไซเคิลมันยังไปต
0: ่อยังไปต่อได้อีก
1: ถูกต้องครับแต่ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเท่านั้นเองนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเม็ดเงินกระแสเงินมันก็จะไหลกลับไปที่อเมริกาไปอะไรอย่างเงี้ยไทยเราคงจะต้องสงสัยเขาไม่ยังไม่กลับมาแล้วมั้งนั่งคุยต่างชาติ
1: ครับก็ผมเชื่อว่าคาตาลิสต์หรือปัจจัยที่จะทำให้เม็ดเงินไหลกลับประเทศไทยเนี่ยยังพอมีอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะดีเลย์นะครับคืออะไรนะฮะผมเชื่อว่าหลังการประชุม World Bank กับ IMF สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับความคืบหน้าต่างๆน่าจะเริ่มออกมานะครับอะไรบ้างนะฮะก็คือเรื่องของแผน GDP 2026นะครับเรื่องของแผนการลงทุนไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยนะครับเพื่อให้มันไปสอดคล้องกับแผน Data Center นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงกฎเกณฑ์ต่างๆนะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะดีเลย์นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทางภาครัฐก็เปลยว่าเดือนตุลาคมอาจจะเริ่มมีผลบังคับใช้เพื่อให้มันเดินหน้าทุกอย่างได้เร็วแต่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยเดือนตุลาคมน่าจะได้แค่ร่างนะครับกว่าจะบังคับใช้เนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาออกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเรื่องของ private investment นะครับ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มกราจนถึงสิงหาโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้องจับตาดูนะฮะว่าเดือนสิงหาเดือนกันยาตุลาเนี่ยจะมีการชะลอลงบ้างไหมนะฮะเนื่องจากว่าเราเริ่มแตะเบรก data center ในช่วงนี้นะฮะแล้วก็เรารอกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่นะครับอันนี้เป็น2เรื่องที่ผมเชื่อว่าถ้าออกมาได้จริงมีกฎเกณฑ์ออกมาเม็ดเงินนะครับเม็ดเงิน FDI จะไหลเข้าประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นคาตาลิสต์ที่ดึงดูดการลงทุนได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงดีเลย์เหมือนกันครับคือโครงการพิฝานะโครงการพิฝานะครับก็คือโครงการที่จะให้มนุษย์เงินเดือนนะครับหรือผู้ที่เสียภาษีเนี่ยซื้อหุ้นโดยตรงเพื่อลดหย่อนภาษีจากเดิมเนี่ยนะครับสมัยก่อนที่เราประสบความสำเร็จมากๆเลยก็คือกองทุน LTF นะครับแล้วก็พอหมดกองทุน LTF ปุ๊บนะครับเป็นกองทุนไทย ESG เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักลงทุนไม่ค่อยให้น้ำหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงการที่สาที่ซื้อหุ้นได้โดยเป็นตัวไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการเรียกว่าน้ำหนักจะไปตกหุ้นหลักๆหุ้นเรียกว่าหุ้นพื้นฐานดีๆปันผลดีๆหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นเม็ดเงินใหม่ที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็จะดึงดูดนะครับสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่อาจจะมามองนะฮะในเรื่องของภาพที่จะเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งของตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อรวมกันสามเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าประชุมใหญ่รัฐบาลน่าจะยังไม่ขยับตัวนะครับเพราะว่าเราคงตกหนักเรื่องประชุม IMF กับ World Bank กันก่อนนะครับ
0: ค่ะแต่บางคนบอกแม้เดี๋ยวประชุม World Bank IMF เดี๋ยวหุ้นไทยต้องขึ้นระเบิดเถิดเทิงอันนี้มันหวังสูงไปไหมครับ
1: ก็อาจจะหวังเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็คงจะมี การปรับประมาณการตัวเลข GDP ของทาง IMF นะครับตามมานะฮะเพราะว่าเขามีกับใหม่กำหนดการในการปรับอยู่แล้วในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ World Bank ปรับ GDP ไทยขึ้นไปแล้วนะฮะปรับไปก่อนแล้วนะครับจากเดิม 1.6% ปีนี้เป็น 2% นะแล้วปีหน้าปรับเป็น 2.3% นะครับเดี๋ยวรอดู IMF นะครับหลังการประชุมผมเชื่อว่าน่าจะมีการรายงานตัวนี้ตัวเลขเดียวกันนะครับมีโอกาสครับก็ถามว่าจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนผมว่าก็อย่างน้อยคือไม่ได้เป็นลบนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องติดตาม3เรื่องที่ผมบอกนี่แหละนะครับมันจะเป็นกับตอนนี้ที่ต้องบอกว่านะฮะเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยช็อตไปเลยตั้งแต่แตะเบรกนะครับเซ็นเตอร์กันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมนะจะเห็นว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยไม่มีการขึ้นอย่างไม่มีการขึ้นเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเป็นลักษณะการไซด์เวย์ดาวมาตลอดนะครับนักลงทุนเนี่ยกังวลว่า private investment มันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนนะไม่เหมือน FDI ที่หวังกันไว้เป็นล้านล้านบาทเนี่ยนะแตะเบรกไปแล้วนะครับก็ต้องรอกดเกณฑ์ออกมาก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเรียกว่าเสียโมเมนตัมไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ยังมีจุดเด่นเป็นจุดเดิมนะครับคือเรื่องของปันผลนะฮะเรายังปันผลสูงนะครับสำหรับหุ้นตัวหลักๆนะฮะปันผล 5% ในกลุ่มพวกธนาคารพาณิชย์ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็สำหรับหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่อย่างพวกสื่อสารโรงพยาบาลนะปันผลยังมี 4% อยู่นะต่อปีนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะปันผลก็มีกัน 5-6% ขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้อาจจะดีเป็นพิเศษเนี่ยปีหน้าเดี๋ยวต้องติดตามว่าราคาน้ำมันจะลงมาไหมนะครับเพราะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ผมอยากจะย้ำอีกเรื่องนึงนะครับอย่าเพิ่งมองเรื่องของว่าประเทศไทยเนี่ยบางท่านนะอาจจะมองearning yield gapearning yield gapนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงมันคือส่วนกลับของตัว PE ratio ไปเทียบกับ bond yieldเนี่ยประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในโซนสูงมากนะครับ 5% กว่านะครับโดยปกติสัก 4.5% แล้วก็เชียร์ซื้อหุ้นกันได้แล้วนะครับตอนนี้ 5% กว่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมลองไปดูไส้ในละน้ำหนักส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่มีการปรับประมาณการขึ้นมาเพราะน้ำมันมันขึ้นเยอะนะครับกำไรก็เลยดีขณะที่กลุ่มอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปรับขึ้นเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันขึ้นแบบไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะขึ้นแบบไม่ได้แข็งแกร่งมากนะถ้ามองในมุมของ earning yield gap นะครับตอนนี้เราผมอยากให้ไปโฟกัสเรื่องของทิศทางเงินฟันโฟลกับบอนด์ยิลด์สหรัฐแล้วก็น้ำมันมากกว่านะครับ
0: ค่ะก็คือมันความดีเลย์เนี่ยไอ้ที่เราเห็นบอกว่าแบบคนนี้จะ 1,700 อะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่เห็นแล้วอ่ะคงยากแล้ว
1: อาจจะดีเลย์หน่อยครับจนกว่าการลงทุนทุกอย่างจะเกิดอีกครั้งนึง
0: ค่ะเพราะฉะนั้น
1: ผมบอกนะครับ
0: ปีนี้คือ 1,650 ตรงนั้นน่ะมันคือไฮแล้วมั้ง2ปี
1: ต้องบอกว่ายังมีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าช่วงปลายปีนะครับประกาศในเรื่องของความคืบหน้าโครงการที่3ออกมาได้นะครับแล้วก็เริ่มใช้ปีบัญชีปีหน้านะครับอาจจะมีนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนทั้งรายย่อยแล้วก็นักลงทุนสถาบันเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาเก็บหุ้นตัวหลักๆ
0: อ
1: ีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี
0: พอคุณสุชาติพูดแบบนี้ก็เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นักลงทุนสถาบันก็เข้ามากลายเป็นซื้อสุทธิเหมือนกันนะคะ
1: ครับก็ต้องบอกว่านักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยขายไปเยอะมากนะฮะขายมาเยอะมากนะครับย้อนหลังไป12เดือนนี่ติดลบไปสักครู่นะมีตัวเลขพอดีนะฮะนักลงทุนในประเทศนี่ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาคือขายไปเยอะนะฮะก็เลยทำให้การซื้อกลับผมว่าก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าก็ขายไปเยอะแล้วนะครับพอราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาเนี่ยก็มีการซื้อกลับนะครับถ้าดูจากตัวเลขนักลงทุนสถาบันนะฮะย้อนหลัง12เดือนนี่ขายสุทธินะฮะสุทธิเป็น100,000 กว่าล้าน100,000 กว่าล้านนะฮะย้อนหลัง12เดือนที่ขายอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโอกาสที่จะขายต่อก็น้อยลงแล้วนะครับก็จะมองเป็นโอกาสในเรื่องของการเก็บหุ้นกลับนะครับตอนนี้ขณะที่ในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นลักษณะนี้นะครับ
0: ค่ะก็คือเขากลับมาเก็บหุ้นกลับถ้าจะบริหารพอร์ตเท่านั้นไม่ใช่ว่ามองว่าตลาดมันโอ้วกำลังว้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบน
1: ั
0: ้น
1: ตลาดจะกลับมาว้าวได้นะครับต้องรอ3เรื่องนี้นะครับ
0: ค่ะ3เรื่องที่คุณจีก็บอก
1: Data Center โครงการที่3มันจะเป็นอะไรที่เราแตกต่างจากตลาดอื่นแล้วกันนะฮะในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่มีคำแนะนำบอกว่าไอ้หุ้นที่มันลงมาแบบนี้ค่ะคุณสุชาติเหลือมา1,500 กว่าอะไรเงี้ยเป็นโอกาสซื้อเนี่ยอันนี้ก็คือคุณสุชาติก็แนะนำแบบนั้นด้วยนะคะซื้อ
1: ครับยังเป็นโอกาสซื้อนะฮะแต่ขอโฟกัสหุ้นกลุ่มหลักๆแล้วกันนะครับผมขอให้ปันผลแบบเกินสัก4-5%ขึ้นไป แล้วขอเป็นหุ้นแบบบูชิปหน่อยนะครับจะได้ปลอดภัยสักนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ย่อตัวลงมานะฮะแถวๆบริเวณสัก 1,550 แล้วก็ 1,530 สองจุดนี้เป็นจุดตั้งรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นจุดตั้งรับนะครับแล้วก็แนวต้านยังคงมองแถวๆบริเวณสัก 1,600 จุดนะครับ
0: ค่ะค่ะส่วนคนที่ซื้อไปแล้วไอ้ตรงแถว 1,650 อะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องขายเนาะ
1: ครับถ้าเป็นนักลงทุนแบบเรียกว่าอะไรครับก็คือปันผลระยะยาวได้นะครับถ้าท่านซื้อแบบหุ้นกลุ่มธนาคารนะฮะพวกนี้เนี่ยผมว่าถือต่อได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยย่อไม่น่าเยอะมากนะครับ 1,500 จุดน่าจะเป็นจุดตั้งรับกลับได้นะฮะเมื่อกี้1550 1530แล้วก็เวิร์สเคสจริงๆผมมองแถวๆ 1,500 จุดนะครับน่าจะเป็นจุดที่ตั้งรับกลับอีกครั้งนึงก็คือถัวเฉลี่ยต้นทุนหลักนะครับผมเชื่อว่ายังพอไปไหวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยกังวลช่วงปีหน้าก็คือสถานการณ์ฟองสบู่ที่สหรัฐนะครับคือตอนนี้ฟองสบู่แล้วนะครับแต่มันยังไม่แตกแค่นั้นเองนะครับแต่เพียงมันเริ่มมีรูรั่วเล็กน้อยนะรูรั่วเกิดขึ้นจากตัวดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยนะครับ
0: ก็ต้องคอยสังเกตเอาไว้ให้ดีๆกันด้วยนะคะแล้วก็ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมค่ะ
1: ผมขอฝากอีกเรื่องนึงนะฮะที่อยากให้จับตาดูนะฮะจะคล้ายกับตอน b.com นะฮะก็คือบริษัทด้าน AI ที่ไม่มีกำไรเข้า IPO ในตลาดหุ้นเนี่ยจะเห็นครับ .com ลอยมาเลยนะครับเพราะว่าเวลาหุ้นบริษัทไม่มีกำไรแล้วเข้ามา IPO เนี่ยเท่ากับว่าตัว PE ของตลาดเนี่ยจะพุ่งขึ้นทันทีนะครับจะพุ่งขึ้นทันทีอัตราผลตอบแทนจากปันผลเนี่ยมันจะลดลงทันทีนะฮะมันก็จะเข้าสู่ภาวะใกล้ฟองสบู่มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องจับตาดูนะฮะเมื่อไหร่ที่เริ่มทยอย IPO หุ้นที่เป็น AI แล้วยังไม่มีกำไรเข้ามาเนี่ยนะฮะต้องระวังนะครับจะใกล้ภาวะฟองสบู่ตอน .com
0: อืมได้ค่ะคุณสุชาติให้คำแนะนำแล้วดีเลยขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยมาคุยกันอีกอัปเดตสถานการณ์กันวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคุณสุโชตนะคะก็ให้คำแนะนำแล้วล่ะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดแล้วกลับมาพบคุณผู้ฟังใหม่พรุ่งนี้บ่ายสองนะคะคุณรัชกรและก็ทีมงานขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยาก
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
16: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
11: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนามพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
17: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569 ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
11: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: ไปรู้จักกับท่านมหาวิบูลปเปลี่ยนสามประโยคซึ่งเป็นศิษย์พุทธคมของหลวงปู่หลำได้ร่ำเรียนวิชาอาคมอาคละเรียกยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมต่างๆนะฮะในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแกไม่ว่าจะเป็นเชือกคาดจะเป็นหนุมานและวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปพบกับท่านพระอาจารย์มหาวิบูลครับครับกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มหาวิบูลครับอยู่กับหลวงปู่หลำมาตั้งสมัยหลวงปู่หลำยังไม่ละสังขาร
1: ปี246
0: 46อาจารย์บวชปีไหนฮะ
1: ปี41
0: อ๋อ41แล้วก็ร่ำเรียนวิชาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลย
1: ย้อนไปปี41บวชที่ระยอง
0: ระยอง
1: ทงหงอยู่ที่ระยอง
0: ครับ
1: แล้วก็อยากเห็นมหาปรีเขาไปเที่ยวบ้านก็เลยเฮ้ยผมมีแต่คนชื่นชมอ่ะเราก็เฮ้ยโอ้เป็นเขาที่มันยิ่งใหญ่นะก็เลยตามเข้ามาด้วยเขาบอกอยากจะเป็นมหาก็ต้องตามมาก็มาเรียนอยู่ที่วัดชมทาน
0: อ๋อของท่านปัญญานันทะ
1: แต่ว่าประสบไม่ผ่านก็เลยไม่อยู่ดีกว่าก็ย้ายไปอีกย้ายไปนครปฐม
0: วัดนะฮะ
1: ตอนแรกไปอยู่วัดห้วยจระเข
0: ้
1: พอห้วยจระเข้ปีนึงได้ก็คือไม่ชอบอยู่ที่เดิมอ่ะมันจะได้ฝึกอะไรมันต่อสู้กับตัวเองไปอยู่อีกวัดหนึ่งวัดพังงานถึงไปสอบได้ที่วัดพังงานสอบได้มหาก็คิดว่าพอแล้วจะไม
0: ่คืออาจารย์คิดไปอยู่วัดด้วยจระเข้นะถ้าอยู่วัดชลทานท่านเรียนงี้ไหมจะไม่ได้เพราะท่านปัญญานันทะท่านเป็นสายพุทธะนะท่านเป็นคนจังหวัดพัทลุงแล้วพระห้วยจระเข้นี่มันตำนานเรื่องป้าปิตาหลวงปู่นาคแล้ววัดพังงานก็สมัยที่ท่านจะคุณโฉมนะนะครับลูกศิษย์พระพังงานมันได้ดิบได้ดีเยอะนะยังมหาลุ่งธรร
1: ม
0: ประเรียน8ก็ไปเป็นเจ้าวาดวัดท่าผา อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่นี้ผมมาถามอาจารย์เรียนวิชากับหลวงปู่หลำเนี่ยเรียนตุ๊กแกหลวงปู่หลำนั่นดังตุ๊กแกนะ
1: ดังแต่มาเขาเรียกมาดังในช่วงปี46ที่ดังมาก
0: ครับ
1: คือก่อนนั้นดังแต่ว่ามันเป็นแบบใหญ่ไงอยู่กับห้อยหิ้ง
0: อ๋อครับคือตุ๊กแกเนี่ยบางคนก็ไม่รู้อย่างบ้านผมเนี่ยอยู่บางกะมาบ้านอยู่บางกะมานะฮะครับก็ที่บ้านเนี่ยสนิทกับหลวงพ่อคืนแล้วตุ๊กแกเนี่ยพ่อผมเลยไปติดข้างฝาแล้วมันกลางคืนเนี่ยร้องผมก็ไม่รำคาญมากไอ้ตุ๊กแกมันร้องนะไอ้เราก็ไม่รู้ตุ๊กแกมันคืออะไรใช่ไหมครับก็ตอนหลังนี่ก็ได้ไปสัมผัสกับหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนก็บอกมึงมันดื้อมึงมันลั่นมึงมันอวดดีมึงมันไม่นับถือพวกนี้หรอกมึงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับทุกวันนี้ตุ๊กแกอยู่ที่สุพรรณก็ไม่ได้ออกนะพ่อติดข้างฝาไปเลยนะแล้วก็เอาถ่านเจาะเอาตะปูขันแล้วก็อุดไอ้กาวอะไรไปเลยนะ
1: ทำแบบนั้นเลย
0: ครับอาจารย์เรียนวิชาตุ๊กแกเนี่ยนานไหม
1: คือเขาเรียกว่ายกครูอะยกแต่ว่าไอ้ส่วนไปท่องไปแต่ต้องไปฝึกเอา
0: โ
1: อก็ยังไม่ได้สามารถจะทำเลยนะหมายว่า
0: เ
1: ราก็รออีก10ปีเพราะช่วงนี้เราก็ท่องอะไรก
0: ็ว่าตอนนี้ผมเรียนถามท่านอาจารย์พระมหาวิบูลย์นะตุ๊กแกเนี่ยมวลสารเขาเอาอะไรมาทำ
1: ที่หลวงปู่ลำบอกไว้เลยหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยคือต้องมีเลยก็คือดินจอมปลวก3ที่เนี่ยต้องมี
0: จอมปลวก3ที
1: ่ดินจอมปลวก
0: ครับ
1: ป่าปางปลวกจอมปลวกกลางแจ้งจอมปลวกที่ร่มกลางจอมปลวกไม้ขึ้นยอด
0: สามที
1: ่
0: ต้องเวลาไปเอาดินจำปวกมันต้องทำพิธีเทวตาพีไหม
1: ต้องไปพีมา
0: ต้องไปพี
1: แล้วก็ต้องที่มันต้องอาถรรพ์จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเห็นก็ไปเอา
0: อ๋อไม่ได้
1: ต้องสัมผัส
0: ต้องพิธีโบราณมีราชวัตรจะทงมีใบสีปากชามมีอะไร
1: ก็แค่ถ้ามีใบก็ใบสีปากชาม
0: ได
1: ้แต่ว่าไม่ต้องไปถึงขนาดราชวัตรจะทง
0: แล้วแล้วต้องใช้คาถาอะไร
1: ต้องมีบทสวดอยู
0: ่ต้องสักเคไหม
1: ที่ทำมันก็ต้องตามนั้นแหละอย่าง
0: ตาม
1: บอกกล่าวครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็บอกเทวดาฟ้าดินนั่นแหละจะเอาไปทำอะไรไปประโยชน์ยังไงผู้คนอะไร
0: ครับดินเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าดินสามจอมปลวกแล้วก็ยังอื่นมีไหมบนสารนี่อื่น
1: ขุยปูมีผงลบกระดานมี
0: อ๋อขุยเดี๋ยวนี้สมัยนี้หายากนะขุยปู
1: ก็ต้องไปสุมาแถวถ้าเป็นภาคกลางก็แถวที่มันมีทุ่งนา
0: สุพรรณอยู่ยาเยอะนะเพราะว่าดินขุยปูนี่มันตำราของหลวงพ่อโหนกเป็นของประดันแล้วก็หลวงพ่อคืนก็เอาขุยปูแล้วก็ดินกลางใจกลางแม่น้ำท่าจีนนะจากดินขุยปูจากลบผงนี่ก็คืออิทธิเจปัทมังตีนในเสียงเหมหาราชพุทธคุณแบบเดียวหมดเลยนะ
1: คือหลวงพ่อท่านมีเก็บตั้งแต่ครูบาอาจารย์แล้วไม่ใช่เฉพาะของท่านนะม
0: ี
1: เก็บมาแล้วก็ ทุกวันนี้ก็ยังอยู
0: ่ยังอยู่นะ
1: เพราะเราไม่ได้ใช้ผมไม่ใช้สักที
0: อ๋อแล้วก็ยังพวกไม้มงคลต้องมี
1: ไม้มงคลพระก็หาก็สอบหาอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: ผมก็ปากว่านเบิ้ลก็คือ
0: ต้อง
1: คนชอบหาอยู
0: ่ต้องทั้งหมดเลย
1: ก็ต้องให้มันเราก็จะทำให้ดีๆอ่ะ
0: ครับแล้วก็นำมาปั้นนะอย่างนี้ปั้นใช่ไหม
1: อันนี้เป็นบล็อกแล้ว
0: บล็อกเลยใช่ไหม
1: สมมวลสารแล้ว
0: นี่ฮะ
1: เขาต้องการจำนวนเยอะตอนนั้นจะสร้างกำลังสร้างโบสถ์ต้องการ 3,000 ตัว
0: 3,000 ตัว
1: ณตอนนั้นนะ
0: โ
1: ดยมันต้องมันผสมมวลสารแล้วก็เทบล็อก
0: ครับอันนี้เป็นโลหะนะ
1: ไม่เป็นปูน
0: ปูนเหรอ
1: ป
0: ู
1: นก็เติมเป็นหลักแล้วก็ผสมมวลสารเป็นเหล็กกาดามไว
0: ้ครับแล้วก็มีตก
1: ก็มียันบ้างสมัยแรกๆอาจจะไม่มียันบ้างแล้วหลังๆก็มาปั๊ม
0: มันเป็นเอกลักษณ์แล้วนี้ถามว่ามันคุณวิเศษตุ๊กแกเนี่ยบางท่านเขาไม่เข้าใจว่าตุ๊กแกมันทำไมมีอยู่บ้านเนี่ยมันคืออะไร
1: คือ
0: มีฤทธิ์ยังไงอาจารย
1: ์ร้องทักจะมีโชคมีลาภหรือร้องทักเตือนภัย
0: อ๋อ
1: ไปไหนมา
0: แล้วเรารู้ไงว่าทักมีโชคมีลาภกี่ครั้งทักเตือนภัยกี่ครั้ง
1: เขาก็บอกว่านะแต่ว่าหลังๆอ่ะทักก็บางคนก็ต้องนั่นตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเขาเลยคิดต้องพิจารณาตัวเอง
0: อ๋อบางคนเขาบอกว่าพอตุ๊กแกร้องเขาก็ไปตีเป็นเลขเป็นหวยถูกหวยกันก็ไอ้เรื่องหวยเนี่ยมันก็เป็นวาสนาแต่ละคนนะฮะครับในยุคหลวงปู่หลำเนี่ยทำตุ๊กแกไปเยอะอันนี้ก็ทันหลวงปู่หลำหมดเลยนะ
1: เป็นจระเข้
0: จระเข้นะ
1: เรียนคู่กันเรียนตุ๊กแกเรียกทรัพย์โอเคเป้าซับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะ
1: ตุ๊กแกเรียกซับ
0: เรียกซับนะฮะครับอืมครับอันนี้เหมือนกันนะตุ๊กแกก็จะมีเล็กมีใหญ่มีเยอะแยะมากมายนะ
1: กัดมีเป็นโลหะ
0: โอ้โหเยอะๆเยอะมากเลยนะ
1: ก็ตั้งแต่ปี46หมายว่าตัวเล็กนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำตัวเล็กบางตัวใหญ่บางคนมาถึงปี61ซึ่งสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็แทบจะทุกปี
0: ครับตอนนี้ที่วัดก็ยังมีจำหน่ายราคาเริ่มต้น
1: เก่าอ่ะมีตั้ง300ขึ้นไปถึง 1,000 ถึง 10,000
0: ถึง 10,000 ถ้ารุ่นแรกเป็น 10,000 เนี่ย
1: ก็ 20,000 น่ะ
0: 20,000 นะอย่างเงี้ยตัวเท่าไหร่
1: น่าจะ 5,000
0: 5,000 นะครับท่านที่ชมรายการนี่คือตุ๊กแกเรียกทรัพย์นะเนี่ยฮะเนี่ย
1: ปี16
0: อ๋อนี่16อันนี้เป็น 10,000 เหรออ
1: ันนี้ 20,000
0: 20,000 นะนี่ลูกบุญหลานปี16นะครับก็ 20,000 นะฮะครับท่านชมแล้วโปรดใช้วิทยาในการชมในการดูนี่คือเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อถ้าท่านเชื่อท่านศรัทธานะปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะจำผมไว้เลยนะครับก็มาได้ครับที่วัดสามัคคีธรรมราชพร้าว64เข้ามาแยกตรงเข้ามาแล้วก็ถามเขาได้เลยง่ายๆเลยนะครับพระอาจารย์มหาวิบูลย์ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์นะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมจากหลวงปู่หลำจากเกจิอาจารย์ในสายขังพูดง่ายๆนะจากศรีสะเกษจากอะไรเยอะแยะมากมายนะปัจจุบันท่านก็ได้มาช่วยที่วัด สามัคคีธรรม

0: เนี่ยท่านก็คือพระครูสิริธรรมวัฒน์หรือหลวงพ่อลำสิริธรรมโมนะครับก็ท่านเขาเรียกว่าอะไรนะเดิมที่ว่าลำเนี่ยเกิดเมื่อปีพ.ศ.2472นะ72นะครับที่หมู่1บางยะแพอ๋อท่านคนบางยะแพจึงเรียนกับหลวงพ่อเผยนะฮะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยพระครูสิริธรรมคุณเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระอุปัชฌาย์นะฮะแล้วก็หลวงพ่อเผยวัดบางยะแพเนี่ยท่านเป็นกรรมวาจารย์นะแล้วก็กรรมวาจารย์ก็คือสมุพงวัดปุงหังคณารามนะครับนะแล้วก็อุปท่านหลวงพ่อเผยเนี่ยอีกทั้งเป็นได้สืบสานวิชาหลวงพ่อเผยเป็นลูกศิษย์ตามเอาตำรายของหลวงพ่อสุขนะวัดปากคลองมหาเท่าก็เก่งมากเลยหลวงพ่อลำท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่คงกระเรียนท่านก็เป็นวิชาคมที่เรียกว่าเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับหลวงพ่อลำเนี่ยมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่22มีนา2562ครับก็อายุยืนนะ90 90นะพรรษา70ก็คือครบ20บวช
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ละสังขารในสมณเพศเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับมาครับวัดสมัคคีธรรมอยู่ที่ลาดพร้าวซอย64นะเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านโทรศัพท์มาสอบถามนะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับนี่เราอยู่ที่วัดสมัคคีธรรมกับพระอาจารย์มหาวิบูลย์นะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องตุ๊กแกครับทุกท่านชมแล้วเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ท่านไปเรียนมากับหลวงพ่อเผยใช่ไหม
1: หลวงพ่อเผยเป็นต้นก่อนแล้วถึงไปเรียนกับอาจารย์พานซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปู่สุข
0: ครับ
1: ก็เลยได้มารวมกัน
0: ครับเป็นเชือก
1: คาดเอว
0: เชือกคาดเอวอันนี้ทันหลวงพ่อหมดเลยนะ
1: สามเส้นทันทั้งหมด
0: ทันหมดเลยนะตอนนี้ผมถามอาจารย์เชือกคาดเอวเนี่ยทำยากไหม
1: ก็ยากยากเพราะทำหลายเดือนกว่าจะได
0: ้เลยเขาต้องเอาผ้าอะไร
1: สำหรับก็ที่ทำก็คือเป็นผ้าห่อศพ
0: ผ้าห่อศพต้องไปบางสกุลก่อน
1: ใช
0: ่แล้วก็มาทำพิธี
1: ใช่
0: ครับมาลงอาคละ
1: ใช
0: ่แล้วก็มาฟั่นแล้วก็มาถากแล้วก็มาโอ้โหเฉพาะถากนี่อันนี้ถากมือใช่ไหม
1: ถากมือ
0: โอ้โหนี่เฉพาะถากมีชาวบ้านรับถากหรือที่วัด
1: โอ้โหที่ไม่เคยใช้ชาวบ้าน
0: ถากเองนะนี่ครับเฉพาะถากนะท่านชมดูนะก็ไม่ธรรมดาแล้วหัวเนี่ยอาจารย
1: ์ก็จะมีผงมนต์เขาเรียกปั้นผงมนสาร
0: ปั้นมนสาร
1: เหมือนลูกอมเหมือนกัน
0: เหมือนลูกอมนะก็จะมีมนสารต่างๆที่หลวงพ่อได้ทำเป็นผงอิซิเจปัทมังตีในเสียงเหี่ยก็ใส่ลงไปนะฮะครับอันนี้ก็คือ3เส้นเนี่ยจะทันหลวงพ่อไปเลยนะครับทันหลวงพ่อไปเลยนะอันนี้อาจารย
1: ์เป็นยุคหลังแล
0: ้
1: ว
0: ยุคหลังแล้ว
1: สังเกตว่าคนยุคหลังจะอ้วนแล้วคนยุคสมัยก่อนเนี่ยจะเส้นตั้นทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: เป็นงั้นเลย
0: อันนี้ก็คือเชือกแล้วก็มาลงรัก
1: คือสมัยก่อนหลวงพ่อกว้านฉีกผ้าห่อศพกันแหละละควันเขียนก่อนละควันแต่หลังๆของพ่อบอกมันเดี๋ยวมันก็เสียไหมมันขาดมากเลย
0: คร
1: ับแกบอกว่าเอาหัวใจแล้วคือข้างในแล้วก็ถักทับไปเลยอันเนี้ยมันก็จะทน
0: ครับแล้วมันจะมีตะกุดอันนี้ตะกุดไหม
1: ก็ที่บอกว่าหลวงพ่อเผยอ่ะท่านเรียนจากหลวงพ่อเผยจะได้ยันข้างในเนี้ย
0: ครับ
1: จากเรียนจากหลวงพ่อเผยและตะกุดสองดอกได้จากกำนันพานสองดอกก็คือแล้วท่านก็มาผมว่าครบเซตอ่ะหมายว่ามาจบที่สองดอกนี้ก็เลยครบเป็นเชือก
0: ครับสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเชือกคาดเอวนะเชือกคาดเอวเวลาประคองผมเคยไปตามวัดต่างๆเวลาเขาโดนคุณโดนใสโดนผีโดนอะไรสัมภเวสีที่ไม่ปาดแต่ไหนดีอาจารย์เขาจะนี่โยนเข้าไปนะมันจะดิ้นเลยนะอาจารย์แล้วประโยชน์นี่จริงๆถามอาจารย์เขาใช้แบบไหนบ้าง
1: ถ้าที่เห็นนะถ้าไปถึงโป่งมันคล้องกันบัดไม่อะไรไม่ถอดอ่ะอาบน้ำก็คือคล้องแบบว่า
0: อย่างนี้มันอ้วนนะอาจารย์นะ
1: ก็ไอเส้นยาวอะดีอย่างเงี้ยเราสามารถจะเอาไอยางรัดไว้ได้แต่ถ้ามันสั้นเนี่ยไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ไม่คือหมายว่าสั้นมันก็ต้องมาต่อ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ยาวง่ายอย่างเงี้ยเอาเชือกเอาสายสินผูกก็โอเคแล้ว
1: ดังหนังทัดดิ้ง
0: ดัง
1: ก็ถึงได้ก็ใช้แบบนั
0: ้นแล้วมีเส้นใหญ่อาจารย
1: ์อันนี้เป็นเส้นครูอะ
0: เส้นครูนะ
1: ทำไว้สำหรับคล้องมงคล
0: ครับอันนี้อาจารย์ทำแล้วให้หลวงปู่เสก
1: ยุคหลวงปู
0: ่ครับ
1: ทำไว้สามสี่เส้นมั้งก็ไปสิงคโปร์บ้างอะไรบ้าง
0: แล้วตอนนี้อยู่ที่วัดเส้นเดียว
1: อยู่ที่ห้องวัตถุมงคลอีก2อยู่ที่นี่1
0: อ๋อไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร
1: ์สิงคโปร์เป็นของหลวงปู่เส้นขนาดใหญ
0: ่เลย
1: เดี๋ยว
0: เป็นสำนักหรือเป็นศูนย์การค้า
1: เมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนหลวงพ่อไปสำนักแต่พอหลวงพ่อ มรณ

0: ภาพมันห่างไปหลายปีเขาก็เลยต้องยุบตรงนั้นเพราะมันเช่าที่แพง
1: แพงมาก
0: อันนี้ก็เลยเป็นเหมือนตึกของลูกศิษย
1: ์อ๋อผมไปเพิ่งกลับมาพักพวกไปเป็นเจ้าวาดไปอาจารย์30ปีเนี่ย100ล้านเหรียญสิงคโปร์ก็เหรียญในตอนนั้นไปก็26บาทครับแล้วก็รัฐบาลก็ต้องอยู่ในคือต้องเขียนแปลงให้รัฐบาลเขาฟังหมดเลยนะนะเรื่องยากมากสิงคโปร์ค่าใช้จ่ายแพงนะแล้วคนก็นับถือเรื่องพวกนี้นะโอ้อันนี้มันสุดยอดนะอันนี้ก็คือไซส์เดียวกันหมดเลยนะ
0: มีหลักบางทียาวกว่านี้ก็มี
1: เ
0: ขาจะแขวนเพราะว่ากระตงเอาไว้แขวนตามไอ้คือบ้าน
1: คือบ้าน
0: ประตู
1: บ้านที่ตรงกับทางสามแพร่ง
0: อันนี้อาตมาไว้คล้องคอ
1: คล้องคอเวลาอย่างนี้พวกผีเห็นแล้วครับโดนคุณโดนสายโดนสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับมาหาได้เลยครับมาหาอาจารย์มหาวิบูลท่านจะประกอบพิธีได้อาศัยครูก็คือมีเชือกคล้องตรงเรียกเชือกคาดเอวถ้าผมไม่รู้ผมพูดผิดหรือเปล่านะเชือกพี่รอดหรือเปล่า
0: พี่รอดมันก็อยู่ที่หัว
1: ไม่ใช่ครับพี่รอดแขนพี่รอดเอวพี่รอดอะไรใช่ไหม
0: เส้นเล็กก็ทำไว
1: ้ไอ้นั่นพี่รอดแขนใช่ไหมไอ้นี่พี่รอดเอว
0: ท่านก็ทำท่านมาก่อนท่านทำแต่ว่าแกบอกว่าทำเป็นเหมือนแต่ว่าพอคนนี้ก็อยากได้อย่างนี้คนนี้อยากมันทำแบบใหญ่ทำอย่างเดียวเลยก
1: ็แล้วอันนี้คือ
0: ตะกรุดเก้าดอก
1: ตะกรุดเก้าดอกนี่ก็หลวงพ่อเหมือนกัน
0: เขาจะมีอยู่2ดอกที่ว่าอยู่ในเชือกคาด
1: อ๋อเชือกคาดเอวนะ
0: ก็คือดึงมา2ดอกก็คือทั้ง9เนี่ยมันจะยันมันจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาน
1: ี่นี่นะ
0: คือต้องอยู่ที่ตัวเราใน
1: เก้าอันอันนี้ก็ลงรักอันนี้ก็ดูเหมือนเก่าเลยนะอันนี้นะคือหลวงพ่อลำเนี่ยเรียนจากหลวงพ่อเผยหรือเรียนอยากหลวงพ่อเผยน่าเรียนจากหลวงพ่อสุขนะหลวงพ่อสุขเนี่ยเป็นตะกรุดท่านโด่งดังมากเลยท่านจานลงไปจานในน้ำนะเขาเรียกตะกรุดแหละผมจำไม่ได้ที่จานให้กับเจ้านายชั้น
0: ถ้าทำไมต้องปู่เรียกว่าตะกรุดใต้น้ำ
1: ตะกรุดใต้น้ำนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อหลำที่อาจารย์มหาวิบูลได้สืบสานตำนานถือว่าเป็นสิทธิพุทธคมได้เรียนวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมแล้วก็มาประกอบการสร้างวัตถุมงคลนะฮะท่านมาได้ครับที่วัดสามัคคีอยู่ซอยลาดพร้าว64เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามหรือวัตถุมงคลต่างๆนะจะมีวัตถุมงคลหลากหลายอันนี้เรามาพูดในเรื่องตุ๊กแก1ไปแล้ว2เรื่องของเชือกคาดนะหรือพี่รอดนะพี่รอดแขนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูนะแล้วก็มาตรงนี้ครับหลวงพ่อหลำท่านชอบมากคือเสือใช่ไหม
0: เสือเป็นของท่านเรียนจากหลวงพ่อหลิม
1: พ่อหลิม
0: เป็นหลวงพ่อหลิมเป็นศิษย์หลวงพ่อปาน
1: ครับเสือไม้เสือโลหะแล้วก็เสืออย่างนี้เป็นเสือไม้
0: เป็นไม้อันนั้นไม้ขนุนด
1: ้
0: วย
1: ไม้ขนุนนะ
0: ไม้ขนุนไม้ตะเคียนไม้สาบทสาบท
1: อันนี้ทันไหม
0: ทันมั้ย
1: นะนี่ครับสวยงามมากเลย
0: ปี53อันนั้นปี25พอดี
1: 25นะครับก็มาสอบถามได้ที่วัดนะเสือคือมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่เสือเนี่ยเขาบอกว่าทั้งตัวนี่ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนังจะเป็นเล็บจะเป็นหนวดจะเป็นเขี้ยวจะเป็นกะโหลกนี่ใช้ได้หมดเสือคือมหาอำนาจนะฮะครับท่านที่ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จโดนเข้าโดนของโดนคุมโดนสายนะลองเอาเสือไปบูชาไปพกพาราชนาติดตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างจะมาลายหายสิ้นเลยนะจากเสือก็มีหนุมานหนุมานนี่สวยงามมาก
0: หนุมานถ้าสายหลวงปู่ถ้า12ปีสร้างครั้งหนึ่ง
1: ครับอันนี้ทันไหม
0: อันนี้เป็นของลูกศิษย์แล้วของท่านก็จะเป็นแบบแบบนี้เป็นแบบนั่งยอง
1: อ๋อไอ้นี่ทำแบบบุรีรัมย
0: ์
1: หลวงพ่อม้าวัดสี่เหลี่ยม
0: เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าไอ้หล่อโบราณ
1: นั่นแหละคือทรงเหมือนหลวงพ่อม้าวัดสี่เหลี่ยมที่บุรีรัมย์โด่งดังมากนะนี่หนุมานแบบโบราณนะอ๋อนี่อันนี้อะไรอาจารย์
0: เชือกอันนั้นแหละไอเหมือนที่คล้องข้อมืออันนี้จะได้รับความนิยมเยอะเพราะว่าคนจะชอบ
1: มันง่าย
0: ชายผู้หญิงผู้ชายมันจะคล้อง
1: ปกติสมัยก่อนก็จะพิลอยแขน
0: ก็เคยทำให้วันนี้แต่ว่าเขาชอบอย่างนี้มากกว่า
1: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าเป็นไม้ลักซ้อนล่างลักซ้อน
1: อ๋ออันนี้ทันนะ
0: ปี42ทัน
1: ปี42ทันนะ
0: หลวงปู่ลำทำ12ปีครั้งนั้นคือปี29ปี42แล้วก็ปี53ทำแค่3 รุ่น
1: เองนะแล้วทุกวันนี้ทางบ้านก็ยังเหลืออยู
0: ่ที่วัดยังมีอยู
1: ่ยังมีอยู่นะก็ท่านมาได้นะหนุมานดูภาพแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะเดี๋ยวท่านก็ ามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยเรื่องราวของวัตถุมงคลนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแกนะฮะตุ๊กแกแล้วก็เชือกคาดเชือกคาดแล้วก็พิลอดทั้งข้อมือนะฮะแล้วก็มาหนุมานแล้วก็มาเสือหลายๆอย่างแล้วจะมีราหู
0: อันนี้เป็นหนุมานอมพระพา
1: หนุมานแหมผมก็ดูหนุมานอม
0: ราหูจะเป็น
1: อมพระพายเนี่ยหนุมานนี่ครับอันนี้วัดทำเนี่ย
0: ทางวัดมึง
1: อันนี้เป็นไม้แกะ
0: อันนี้เป็นไม้กระท้อนผ้าผ่าเขาถึงมันจะไว้หน้าบ้านหน้าประตูไว้สะท้อน
1: ครับอันนี้คือรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ
0: ์ใช
1: ่ครับไม่ทันหลวงพ่ออ
0: ันนี้ไม่ทัน
1: แต่ไม้เนี่ยเป็นไม้เก่าไม้อะไร
0: กระท้อนฟ้าผ่าน
1: ะ
0: กระท้อน
1: สะท้อนฟ้าผ่านะหาโคตรหายากเลยต้องใช้คำนี้เลยนะแล้วก็เอาไว้สมมติว่าบ้านท่านตรงหน้าบ้านเนี่ยตรงกับเสาไฟฟ้าตรงกับต้นไม้ใหญ่ตรงกับทางสามแพ่งเขาก็บอกจะเอาราหูจะเอาคุดเอาอะไรแต่เราใช้ตรงนี้หนุมานเอาไปติดปะทะผลักดันสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิ้นแล้วก็ดูดซึมดูดซับเข้ามาหาตัวเรานะครับนี่คือความเชื่อเลยนะหนุมานคือหนุมานเนี่ยเป็นของคงทนติดไม่มีอำนาจใดๆไปลบล้างได้นะก็นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมใครมีหนุมานก็ถือว่าสุดยอดขังสุดๆเลยนะครับก็นี่ครับหนุมานนะฮะครับก็หนุมานก็จะมีหลายแบบอาจารย
0: ์ถ้าของยุคหลวงปู่สมมติจะทำไม่หลากหลาย
1: ไม่หลากหลายนะ
0: ลักซ้อนมีโลหะมีเหรียญ
1: อ๋อ
0: รุ่นหลังก็เป็นรุ่นแรกๆก็เป็นเนื้อตะกั่ว
1: ครับ
0: รุ่นสุดท้ายก็เป็นเนื้อรู้สึกว่าไม้มะยมมะยมตายพาย
1: ครับครับ
0: มันก็ไม่ได้ทำไม่
1: เยอะไม่ได้เยอะนะครับก็หนุมานครับนี่เราก็พูดถึงเรื่องตุ๊กแกเรื่องเชือกคาดนะแล้วก็เรื่อง
0: คือถ้าเอาเรียงตามความนิยมเขาจะมีเขาบอกว่าท้าวเวสศักดิ์สิทธิ์ปิดตามีพลังตุ๊กแกโด่งดังเชือกคาดสุดขังสมบังแม่นางตุ๊กตากายสิทธิ
1: ์ครับเดี๋ยวเราจะมาตามที่อาจารย์พูดช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระดำเนินมาถึงบางช่วงบางตอนนะท่านสามารถที่จะสอบถามหรือท่านที่จะโทรศัพท์มาสอบถามให้ผมได้ดำเนินการเรื่องอะไรได้เลยนะครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระมีทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับครับยังอยู่กับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับสถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ถ้าภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั่วโลกทุกๆวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระที่ YouTube นะครับเราทํา YouTube เราทํารายการทีวีจานดํามาประมาณ20กว่าปีนะฮะครับตอนนี้ก็มาแพร่ภาพโอกาสที่กรมประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้เราจะมาถามอาจารย์เรื่องพระปิดตาใช่ไหมท่านดังมากไหม
0: ก็ประกวดสมัยก่อนไปประกวดก็ได้รางวัล
1: เลย
0: หลายที
1: ่ก็อันนี
0: ้ปิดตา08ปิดตาเลือด
1: ปิดตาเลือดอันไหนอาจารย
0: ์แต่เนี่ยปูตาของคุกรักก็เรียกปิดตาเลือดก็คือท่านสละเลือดของท่าน
1: อ๋อแล้วอันไหนผงคุกรัก
0: ก็นี่ผงคุกรักเนี่ย
1: อ๋อของคุกรักนะ
0: กะทิออกสีดำๆ
1: ก็ทำแบบหลวงพ่อแก้ว
0: แต่อันนี้เป็นแบบคุกผสมแล้วอัดอีกดไปในบล็อกไม่ได้มาทาไม่ได้อะไรนะ
1: แล้วก็บนสารนี่ก็
0: เป็นเกสร108ว่า108ผงลบกระดานผงมนสารที่ท่านสะสมสมัยทุดง
1: โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะปิดตาปิดตา
0: จัมโบ้แล้วก็กลางแล้วก็เล็ก
1: ครับ
0: มีสามทีมแล้วมีสังกระจาย
1: ครับปิดตามหาอุดตัวนี้ก็คืออุตมะอุดมสมบูรณ์มีพกพาแล้วท่านจะมั่งคั่งด้วยลาภสักการะแล้วก็ด้วยโชคด้วยลาภนี่คือผงคุกรักนะฮะครับสวยงามมากอันนี้ทำปีไหนอาจารย
0: ์08
1: 08
0: สมัยท่านอยู่วัดบางปิ้งท่านเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์นาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลำ
1: บางปิ้งที่
0: สมุทรปราการที
1: ่อาจารย์นาโอ้โหนี่สวยงามมากนะได้ดูเหมือนเก่าแล้วนะคุกรักนะแล้วก็มีพิมพ์จัมโบ้อันนี้จัมโบ้ไหมอาจารย
0: ์
1: นี่จัมโบ้เลยนะที่ปัจจุบันที่วัดก็ให้มีจำหน่าย
0: ก็วางที่ตู้ก็เกือบ 20,000 นะ
1: เกือบ 20,000 นะ
0: ถ้าเป็นใหญ
1: ่เป็นใหญ่นะก็แพงมากนะฮะอันนี้จัมโบ้แล้วก็มาพิมพ์ใหญ่
0: พิมพ์กลาง
1: เอาพิมพ์กลาง อันนี้ก็กลางนะ
0: กลางเหมือนกัน
1: อันนี้กลางครับอันนี้เล็กนะอาจารย
0: ์เล็กเท่าน
1: ะก้อยเก่านะฮะเนี่ยนี่ฮะท่านดูเนี่ยเก่ามากเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอท่านก็สอบถามได้เลยนะแล้วอันนี้อาจารย
0: ์ก็เป็นรุ่นหลังก็ปี39
1: 39อันนี้ก็ทันเหมือนกัน
0: ทัน
1: หมดเลย
0: อันนี้จนมาถึงปี50น่ะทําเรื่อย
1: ๆอันนี้ทําแบบจัมโบเป็นจัมโบ2คล้ายๆกับหลวงปู่โต๊ะ
0: คือสมัยนั้นต้องใช้หลวงปู่โต๊ะจะได้รับความนิยมหมายว่าเป็นที่รู้จักเราทำของเราก็จะทำอิง
1: อิงเลยนะใกล้ๆเคียงเลยนะอันนี้เนื้อดินเผามี
0: ดินเผาปี30ที่ทำบรรจุกรุที่โบสถ์ก็คือใส่ไปใต้โบสถ์ 84,000 แต่ว่าเอามาส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นมันย้ายดีดโบสถ์แล้วมันแตกก็เลย
1: อันนี้สังฆจาย
0: เป็นปี08เหมือนกันก็คือมีทั้งหมด5พิมพ์มีใหญ่กลางเล็กแล้วก็สังฆจารย์แล้วก็เชตุพล
1: อ๋อเชตุพลก็แบบจากพระกุเชตุพลนะฮะ
0: ก็เคยเลยนี่ก็ปี08หมด
1: ครับอันนี้ก็สมเด็จ
0: ปีหลังแล้วเพราะว่าทำย้อนเป็นหลัง
1: ข้างหลังยันตีสิงห์เหนะครับก็ปิดตาสุดยอด
0: ท่านดัง
1: หลวงปู่แก้วท่านไม่ต้องไปหา10 20ล้านก็ยังมีปัญหากันอยู่นะฮะครับมาที่นี่ครับหลวงปู่หลำวัดสมคีธรรมซอยลาดพร้าว64มาที่นี่เลยท่านมาดูนะพร้อมตรงไหนมาตรงนั้นเลยนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะราคาครับก็มาที่วัดเบอร์โทรศัพท์ที่วัดขึ้นอยู่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะพอปิดตาเสร็จแล้วก็หลวงพ่อหล่ำก็ทำท้าวเวสสุวรรณ
0: ท้าวเวสสุวรรณอันนี้เป็นคือเมื่อก่อนหน้านั้นก็ทำแต่ก็ซื้อร้านมาทำนะ
1: ไม่สวย
0: แต่พอมาเริ่มปี50เนี่ยมีทั้งสวดพันยักษ์มีทั้งจัดพิธีใหญ่แล้วก็มีหล่อก็เลยทำปี50นี่มีหลวงพ่อฝ่ายเขาเรียกนะของจีนอ่ะวัดโพธิตาราม
1: อ๋อวัดโพธิตารามศรีราชาน
0: ั่นแหละ
1: อ๋อมาทำพิธี
0: มาร่วมทำพิธีด้วยกันมันก็เลยเป็นสองศาสตร์เลย
1: ครับคือวัดโพธิตารามศรีราชาเนี่ยท่านเป็นพระเก่งผมเคยนิมนต์ไปทำพิธีเขาจะมีคณะสวด
0: ใช่ใช
1: ่มีกองมีอะไรเนี่ยผมเคยนิมนต์ไปหลายครั้งจะสนิทกันวัดโพธิตารามนะฮะแล้วตอนหลังนี่ผมก็ได้
0: เป็นราชาคณ
1: ะทำข้าแม่กุฎิมผมก็ได้มนต์สมเด็จพระพุทธจารย์สนิทชวนาปัญโยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าหน้าหนใหญ่ตะวันออกเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีที่วัดโพธิตารามเนี่ยตอนหลังก็มาเจอครั้งสุดท้ายนิมนต์ไปที่โคราชให้ท่านไปประกอบพิธีสวดนะฮะอันนี้ก็คือท้าวเวสสุวรรณมีเป็นพระเครื่องไหมอาจารย
0: ์มีองค์เล็กๆด้วย
1: ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปลงนะฮะครับท้าวเวสสุวรรณนะฮะครับก็จะมีหลากหลายนะครับก็มาที่วัดจะมีองค์ใหญ่ท่านที่ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วนอนสะดุ้งนอนผวาหรือว่าจากมีโชคมีลาภก็มาไหว้ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณก็คือเป็นหนึ่งในท้าวมหาเขาเรียกท้าวมหาราชทั้ง4วิรุณ6วิรุณปากท้าวทศรถท้าวกุเวนนะมาไหว้เลยที่วัดสามัคคีธรรมนี่ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่หรือจะเอาขนาดนี้ไปบูชาที่บ้านก็ได้เลยอันนี้นางฝากไหมอาจารย
0: ์ท่านเรียกว่าแม่นางตุ๊กตากายสิทธิ
1: ์โอ้โหนี่ถ้า
0: น่าจะมีที่นี่ที่เดียว
1: เ
0: ราไม่ค่อย
1: ถ้าผมสอบเนี่ยตกเลยเนี่ยผมนึกว่าเป็นนางฝาก
0: อันนี้เป็นแม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์มันมีตำรามันเป็นเรื่องของตำรา
1: เรื่องของเป็นตำรามาไง
0: สืบต่อจากหลวงพ่อเผยแต่ไม่ใช่จากหลวงพ่อเผยแต่จากหลวงพ่อแช่มพัตตะก้องไหมแต่ว่ารู้ว่าจากได้หลวงพ่อเผยมาไล่ลำดับมาก็คือจะเป็นนางเทพไล่เวท
1: นางเทพไล่เวทมันมีในตำราของมหาเทพหรือตำราของอะไรฮะ
0: ที่หลวงปู่ลำไม่ได้บอกของใครแต่ว่าเวลาเราไปถามทางหลวงพ่อเผยเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีตำรานี้อยู
1: ่เล
0: ยแต่ที่ ที่บทที่ต้องใช้ก็คือพระรัชกาล28พระองค์อ่ะทุกพระชาติจะต้องมีนางแก้วคู่บารมีอันแล้วก็เวลาที่เราจะไปพีดินพีอะไรต้องเอ่ยคาถาบทเนี้ย
1: ครับก็ถือว่าในประเทศไทยพบว่ามีที่นี่นะไม่ได้เป็นนางฝัก
0: หาข้อมูลก็ไม่มี
1: ไม่มีนะแล้วฐานนี่ฝัง
0: ก็จะมีคาถานโมเมแล้วก็มีมวลสารจริงมวลสารก็ผสมนั่นแหละแต่ว่าคนก็ชอบแบบว่าพิเศษ
1: แล้วตะกรุดสารดอกนี่คือ
0: ก็ตะกรุดทางเมตตาค้าขายโชคลาภได
1: ้
0: สามทาง
1: อันนี้เขาเรียกถ้าเป็นภาษาเล่นพาเขาเรียกหน้าแป้งไม่ได้เคลือบเขาเรียกหน้าแป้งถ้าว่านางฝักรัตนะถ้าหน้าแป้งจะแพงเขาเรียกหน้าแป้งนะฮะครับก็มาได้นะที่วัดสามัคคีธรรม นะลาดพร้าวซอย64เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านที่ค้าขายท่านที่ทำอะไรและประสบความสำเร็จอยากมีโชคมีลาภอยากเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภก็มาบูชาได้ที่นี่นะถ้าท่านไม่พร้อมก็มาที่วัดแล้วก็มาบูชาได้เลยก็จะมีทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็กองค์เล็กก็เป็นเนื้อธรรมดา
0: เน
1: ื้อทองเหลืองนะก็เก่าแล้วและมีฝังรัตนชาติอยู่ตรงนี้นะฮะ
0: ครับเล็กห้อยติดตัวอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: อันนี้สวยอันนี้เป็นเนื้อโลหะ
0: ก็โลหะเหมือนกันทอง
1: โลหะเหมือนกันเนี่ยนี่สวย
0: แต่ก็ไปทำพิธีหล่อที่โรงหล่อหมด
1: นี่ฮะสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเรา
0: ก็ขนาดเล็ก
1: อ๋อมีดินเผานะนี่ครับสวยงามมากเลยนะนะฮะเขาเรียกนางอะไรผม
0: แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ
1: ์แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์ผมก็ยังเนี่ยผมนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกผมทำรายการมา20กว่าปีนะมีแต่นางฝักนางนู่นนางนี่แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์จำไว้เลยนะมีที่เดียวคือวัดสามัคคีธรรมหลวงพ่อลำนะเกจิอาจารย์อมตะเถระอมตะเกจิอาจารย์นะมีทั้งหมดมาองค์เล็กองค์ใหญ่ก็มาบูชาได้เลยนะที่วัดสามัคคีธรรมลาดพร้าวซอย64
0: ใหญ
1: ่อ๋อมีอันใหญ่อันใหญ่ก็มีนะครับก็ราคาก็เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะจากมังฝากเสร็จแล้วมีอะไรฮะนะที่ว่าหลวงปู่ที่ฮอตๆเลยนะ
0: ที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนคือพระล่วงนั่งเมือง
1: พระล่วงนั่งเมืองนี่นี่นี่นี่นี
0: ่อันนี้คือไม่ได้เป็นวิชาแต่เป็นลักษณะมานิมิตให้ทำ
1: พระล่วงนั่งเมือง
0: ก็คือเป็นเหมือนพระล่วงว่าราชการอ่ะคือทุกคนเขาบอกว่าใช้สำหรับคนที่เป็นเจ้านายคนคุมคนคุมบริวารจะเชื่อฟังพระล่วงมีวาจาสิทธิ
1: ์ครับ
0: คำนี้ไม่ใช่ทำท่านสมัยที่ท่านทุดงไปที่เมืองจันทร์มาให้ทำ
1: อาจารย์ตอนที่มีเลือกตั้งมีคนมาหาไหมพวกนักเลือกตั้ง
0: เขาคงไม่รู้เรื่องนี
1: ้ไม่รู้ครับพระล่วงนั่งเมืองก็คือเรื่องที่ว่าท่านมีธุรกิจมีลูกน้องเยอะแยะมากมายหรือท่านที่จะไปอยู่ในท่ามกลางของมหาประชาชนเยอะแยะก็ต้องพกอันนี้พระล่วงนั่งเมืองของหลวงปู่รำ
0: นั่นปี13
1: นะปี13นะ
0: ปี38
1: อันนี้38
0: ทำอยู่2รุ่นนี่แหละ
1: ครับ2รุ่นนะฮะครับก็มาสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยพระล่วงนั่งเมืองนะจากพระล่วงนั่งเมืองก็จะมีราหู
0: ราห
1: ูนะฮะ
0: นี่มันยุคใหม่แล้วยุคเก่าก็จะเป็นแบตกะลา
1: โอ้โหเยอะเยอะมากเลยนี่เนี่ย
0: หลวงปู่ลำทำราหูมาตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกปี13หรือไง
1: อันนี
0: ้เป็นรุ่นแรกเลย
1: อันนี้เป็น
0: ก่อน13
1: อ๋อข้างหลังราหูใช่ไหม
0: ใช
1: ่ข้างหลัง
0: ประตูวัดก็เป็นราหูประตูวัดบายาแพรก็เป็นราหูที่ท่านอยู่อ่ะแค่จะเป็นประตูซุ้มราหู
1: ครับอันนี้ราหูนะมีทั้งเขาเรียกสุริยะปราคาจันทระปราคานะก็เป็นความเชื่อเอากะลาตาเดียวมาแกะนะครับสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นไม
0: ้
1: นะเป็นไม้ก็จะมีคาถาอะไรอาจารย์ข้างหลังเนี่ย
0: เป็นยันมากกว่ายันธาตุยันปฐมังกันซ้ายขวา
1: อ๋อยันจริงๆอ่ะก็คือยันพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะประภาจันทระประภาหรือว่าณ14โม21ผมอ่านไม่ออกแต่ผมรู้นะ
0: ไม่แน่ใจว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เขียนบอกไว้ชัดเจนแต่ว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่
0: เห็นว่าท่านลง
1: คำว่าราหูเนี่ยทุกคนก็รู้ราหูเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะราหูเนี่ยครับมีวัดเดียวที่มีราหูข้างหน้าก็มีนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูคือวัดหน้าพระเมน อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่ไม่โดนพม่าลังฟานพูดง่ายๆแล้วก็สมเด็จพระมหาราชมงคลมีสมเด็จทรงชัยก็นำเอาตรงนี้มาทำเป็นนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูเป็นอมตะโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้มาปัจจุบันยิ่งดังอีกท่านนายกรัฐมนตรีห้อยอยู่นะฮะครับก็นี่คือมาบูชาได้ที่วัดสามัคคีธรรมซอยราดพร้าว64นะฮะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะฮะก็จะมีหลายแบบให้ท่านเลือกอันนี้ก็ไปติดที่หลังโต๊ะทำงานก็ได้หลังโต๊ะทำงานติดข้างหลังเลยครับก็การเสนียดอย่างไรการคุณการใสการผู้ที่ไม่ปรารถนาดีหรือว่าตรงกับประตูคนไหนคิดไม่ดีคิดร้ายเข้ามาแล้วราหูก็จะกืนกินเอาสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิ้นให้เหลือแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมหามงคลสุดเลยมาที่วัดสามัคคีธรรมได้เลยนะครับแล้วก็นี่คือพกพาราชนาติตัวหลวงพ่อหลำก็แกะจากกะลาตาเดียวกะลานี่มีคุณวิเศษหลากหลาย ขาเรียกว่าราหูประทับนะฮะแล้วข้างหลังนี่จะมีรูปอมพระอาทิตย์อมพระจันทร์สุริยะปราคาจันทรปราคาจากดินจากผงที่เป็นอาถรรพ์และผงพิเศษต่างๆนะฮะสวยงามมากนะฮะคำนี้ครับสวยงามมากเลยนะฮะพกติดตัวแล้วก็พกได้หมดของพวกนี้เป็นของคงทนสิทธิ์ไม่มีวันเสื่อมและไม่มีข้อห้ามนะฮะพกได้หมดกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อจะพกจะใส่ตัวลงตลับเลยนะเอาไปติดไว้ที่หน้ารถติดไว้ในกระเป๋าหรือว่าติดไว้ที่บ้านที่คือบ้านอะไรนะฮะอยู่ท่านพร้อมตรงไหนท่านเชื่อตรงไหนติดได้เลยนะมาบูชาได้ที่วัดสามัคคีธรรมซอยราชพร้าว64ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะครับวัตถุมงคลหลากหลายครับที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตุ๊กแกต้องใช้คำตุ๊กแกเรียกทรัพย์เวลาตุ๊กแกร้องตุ๊กแกตุ๊กแกคนก็จะไปตีเป็นหวยร้องกี่ครั้งแล้วเสียงมันเป็นไงเสียงกลมมันจะเป็น0เสียงแตกจะเป็น8ก็ไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ฮะพวกนั้นมันไปตีกันเองนะก็ไปด้วยกัน 5-6 คนเนี่ยฟังตุ๊กแกร้องมันถูกหวยคนเดียวนอกนั้นมันตีผิดกันหมดเลยนะครับก็เรื่องของโชคลาภตุ๊กแกแล้วก็ปัจจุบันแพงมากตัวใหญ่ต่างประเทศรับซื้อเขาจะเอาแล้วตุ๊กแกเนี่ยมันจะกินแมลงแมลงก็จะกินใบไม้ใบหญ้าใบว่านแล้วก็ต่างประเทศเขาจะไปทอดเขาจะกินท้องมันนะเป็นยาโดบเป็นสมุนไพรนะเป็นยา อายุชีวนะปฏิชีวนะหรืออายุวัฒนะนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสรุปทั้งหมดเลยเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ก่อนครับลาดพร้าวซอย64นะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระมหาวิบูลย์ซึ่งว่าผู้สืบสานตำนานพุทธคมของหลวงปู่หล่ำแล้วก็เกจิอาจารย์อีกหลายองค์นะเรามาพูดถึงฤาษีก่อนนะฤาษีในหลวงปู่ชอบ
0: ชื่อว่าอุทกดาบท
1: โอ้โหนี่ตามพุทธประวัติอุทกดาบทและอาลาราดาบทตอนที่พุทธเจ้าสงผนวดสองคนเนี่ยตามอุทกกระดาบทและอาลาระดาบทนะฮะตามไปปฏิบัตินะฮะครับนี่ในมีในปฐมสมโภชในพระไตรปิฎกเลยนะครับ
0: แต่ด้วยความที่หลวงปู่หล่ำท่านไปทุดง
1: ครับ
0: แต่ก็ไปเจออีกในมิติหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็ชื่อนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้จะเกี่ยวข้องอะไรกันแต่ว่าท่านก็เหมือนเขาเอ่ยบอกครับท่านชื่อนี้บางคนก็เรียกปู่ฤาษีตาไฟบางคือแล้วแต่คนในที่จะไปสัมผัส
1: ครับครับแล้วถือดอกบัวก็คือเชิดชูพระพุทธศาสนานะแล้วโอ้โหนี่ฝังเยอะเลยอาจารย
0: ์อันนี้น่าจะพิเศษแบบองค์อันนี้เก็บวัดแล้วมั้งเพราะที่เหลือให้บูชาไปหมดแล้ว
1: อ๋ออันนี้เป็นของก็ทุกวันนี่
0: มาอาจารย์ของหลวงปู่หล่ำแบบ
1: อัน
0: นี้เป็นจำลองอ่ะเพราะของที่ห้องหลวงปู่หล่ำจะมีเป็นเนื้อดินดิบ
1: อ๋อแล้วก็ที่วัดไม่มีจำหน่ายเลยนะ
0: ณตอนนี้ไม่มีมีแต่องค์เล็ก
1: อ๋อองค์เล็กอย่างนี้นะนะฮะ
0: องค์เล็กเป็นดินเผาเป
1: ็นได้เลยนะครับฤาษีนี่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเทพและเทวดาแล้วก็อสูรแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายชื่อประธานของฤาษีกัจจยปะมุนีพรหมฤาษีประชาบดีเป็นพ่อของนาคเป็นพ่อของคุดนะเป็นพ่อของพระอรุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็และเป็นอาจารย์ในพระไตรปิฎกพูดถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก่อนทรงผนวดก็เป็นฤาษีนะฮะแล้วก็มาเจอกับ2องค์อุทกดาบทและอาราระดาบทนะฮะครับนี่คือเรื่องราวครูอาจารย์ทุกคนต้องไหว้ต้องกราบต้องไหว้บูชาฤาษีนะผมเนี่ยบูชาฤาษีแต่ถามว่าตัวนี้เราไม่ได้พูดต้องไม่ตามในคลิปผมอ่ะบูชาฤาษีด้วยอะไรนะผมก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับก็เป็นความเชื่อของผมนะครับก็มาได้ครับที่วัดนะแล้วก็จะมีองค์เล็กเหลือองค์เล็กนี่เป็นเนื้อ
0: ดินเผา
1: ดินเผานะครับสวยงามมาก
0: ดิน
1: โลหะก็มีโลหะนี่เป็นเสียนนะไม้
0: เป
1: ็
0: นเนื้อผง
1: เนื้อผงหมดเลยนะ
0: โลหะ
1: อันนี้โลหะนะ
0: อันใหญ่หน่อยนึงเป็น
1: เนี่ยสวยงามมากเลยอันนี้เป็นฤาษีบทยา
0: ก็นี่แหละองค์เดียวแต่ว่ามันย่ออ่ะ
1: มันย่อมาคือ
0: ดอกบัว
1: ดอกถือดอกบัวผมดูเป็นบทยาผมชอบบทยาม
0: ีหม้อด้วยไงมีหม้อ
1: ยาเนี่ยเนี่ยบทยาคือสุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดฤาษีนี่จะเป็นครูบาอาจารย์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหมดท่านจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องมีครูเป็นฤาษีก็สอบถามได้นะที่วัดสามัคคีธรรมลาดพร้าวซอย64 ครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของปู่ฤาษีแล้วมีอะไรอาจารย์
0: เดี๋ยวไล่ก่อนว่าท้าวเวสสักดิ์สิทธิ์ปิดตามีพลังตุ๊กแกโด่งดังเชือกขาดสุดขังสมหวังแม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์มีพระราหูกับดวงพระร่วงคุปริวานหนุมานแคล้วคลาดอำนาจเสืออาคมลูกอมหมูทองแดง
1: ลูกอมลูกอม
0: อันนี้เป็นหมูอมเป็นแบบเหมือนลูกอมสองลูกอม
1: หมูอาจารย
0: ์สมัยก่อนหลวงพ่อจะเป็นอาจารย์สักยันจะเป็นหมูทองแดงไว้เนี่ยที่กับไอ้เน็บเน็บหลังเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้เป็นวิชา
0: ตอนหลังคนอยากจะสาแต่ท่านเลิกแล้วไงท่านเขาบอกงั้นทำเป็นลูกแทน
1: ลูกอมหมูทองแดงนะฮะ
0: ตอนหลังมาแนวก็เป็นแนวว่าเขาก็บอกว่าอุดมสมบูรณ์คือสมัยก่อนเป็นสักเหนียวเหนียว
1: หมูเนี่ยคือจริงๆอะไรมันหมูทำอะไรมันก็หมูก็เลยเป็นความเชื่อว่าเหมือนการบวงสรวงเนี่ยคนก็อยากเอากินหมูนะฮะอะไรมันก็หมูหมูง่ายๆนะอันนี้อย่างนี่อาจารย์ทำเองใช่ไหมอ
0: ันนี้ก็ไอ้รูปเราหูสกรีนแต่ว่าไอ้ที่เหลืออาจารย
1: ์อ๋อจานมือนะครับก็สอบถามได้นะอันนี้จำหน่ายไหมหรือแจก
0: มันสมมติจะมาให้ทำพิเศษ
1: อ๋อทำพิเศษนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมานะอาจารย์จะจานมือนะแต่ราหูเนี่ยสุริยะปภาจันทรภาหัวบนหัวล่างเนี่ยจะสกรีนมาแล้วก็จะมาจานด้วยลงอักขระนะเรียนเชิญทุกท่านเลยผ้ามีนะหรือให้เขาผ้ามาม
0: ีอยู่แล้วอยู
1: ่ทำไม
0: ลูกปู่นะเนี่ย
1: เล
0: อแต่ว่ามันอาจจะน้อยๆหน่อย
1: อ๋อจ
0: ะให้เขียนเพิ่มเขียนอะไร
1: สวยสวยงามสวยงามมากเลยนะครับก็เชิญทุกท่านนะเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอวัดสมคีธรรมครับอยู่ลาดพร้าวซอย64นะฮะครับแล้วนี่อะไรเบี้ย
0: เบี้ยแก
1: ้เบี้ยแก้นี่ทุกวันก็ยังทำอยู่
0: ทำแต่ทำไม่เยอะเพราะว่าทำที่30ตัวเพราะมันต้องไปหาไอ้
1: ฟัน ที
0: ่สอง
1: อะฟันไอ้เบี้ยฟัน32แล้วทีนี้มันก็แพงปลอดมันก็แพงบาทตั้งหลายตังค์นะ
0: นี่ทองแพงก็ปลอดแพง
1: ครับอันนี้ถ้าตรงนี้ถ้ามีขีดยิ่งแพงเลยนะปัดตลอดยิ่งแพงเลยเบี้ยนะ
0: หลวงพ่อจะเน้นแค่32
1: 32นะอาจารย์แล้วไม่นับไหว
0: เขาให้มาเป็นเข่งไปนับอยู่2ชั่วโมงก็นับเขาเอาไม้จุ่มปันขีด1 2 3มันไม่เหมือนกันนะบางครั้งมัน14บางครั้งมัน17
1: แล้วมัน
0: ก็ได้มาประมาณ20ลูกเงี้ย
1: มันไม่หลงมั้ย
0: ก็เราก็2ทบทวนหมายว่าเรากองไว้แล้วเราได้10ลูกเราก็มานั่งทวน
1: ครับ
0: แต่มันก็จะไม่ค่อยคือเราก็ต้องใช้แว่น
1: ครับเบี้ยแก้เบี้ยกันและแก้ทุกอย่างครับพกพาราตนาติดตัวเข้าป่าการพูดผีปีศาจการไข้จับสั่นการไข้มาลาเรียแล้วก็พกไว้นี้กันและแก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอบมงคลนะยุคโบราณแพงมากมีหลวงพ่อรอดวัดในโรงหลวงพ่อบุญพระกลางบางแก้วนะครับตำหลับตำราแพงมากๆเลยแล้วสายอ่างทองก็จะมีหลวงพ่อโอหลายองค์หลวงพ่อคำวัดโพปั้มหลวงพ่อนุ่มวัดนางในสายอ่างทองก็จะใช้ปลอดใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วตำมันเป็นเม็ดเวลาเขย่าดังซ่าอันนี้คือปลอดอันนี้น่าจะหนักประมาณ3บาทเพราะแพงค่าปลอดอย่างเดียวก็แพงแล้วนะนะแล้วก็มาจานด้วยอัคระอันนี้เป็นอะไร
0: อันนี้เป็นยันธาตุนะมะพะทะนะมะอะอุเวียน
1: ธาตุทั้ง4คือทั้งหมดเนี่ยยันพวกนี้เวทมนต์คาถาต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี่ผมเรียนมานะผมจำไม่กี่ตัวนะโมพุทธายะนะมาพะทะคือตั้งธาตุทั้ง4มะอุคือมหาเทพทั้ง4ศิวะพรหมละลายจะภาคกษัตริย์คือหัวใจ108นะฮะแล้วก็อธิษฐานเอาเราจะใช้คาถาแค้วคลาดก็ใช้คาถาหลวงพ่อทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาอย่าใช้คาถาครอบจักรวาลหลวงพ่อโอภสีอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคาพระคุมมะเทวาคะมามิหังเบี้ยนี่คุมหมดเลยนะแบบอาจารย์ว่านะมาพะทะคือธาตุทั้ง4ทุกอย่างตั้งธาตุมะอุอุอามะอะไรเนี่ยมันก็หมดเนี่ยความหมายมีหมดแล้วแล้วก็เบี้ยกันเบี้ยกันและแก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลที่วัดมีจำหน่ายนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะครับราคาก็สอบถามได้ครับอันนี้ก็อันนี้เป็นอะไร
0: อันนี้
1: อ๋อตุ๊กแก
0: อันนี้พิเศษคือเป็นตุ๊กแกไม้ลักซ้อน
1: อ๋อลักซ้อนโอ้โหแล้วมาถึงมีดนี่อาจารย์ทำเอง
0: อันนี้ทำในยุคหลวงปู่ก็คือลูกศิษย์ก็อยากได้แล้วก็ทำเป็นอันเล็กบ้างอันใหญ
1: ่เหล็กน้ำพีมีที่เดียวคืออุตรดิต
0: ถ์ใช่
1: บอกพระขันบอกพระแสงนะเหล็กน้ำพีก็คือเป็นของคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดๆมาลบล้างได้ ไม่มีข้อห้ามไม่มีมันเสื่อมตามตำราตามตำนานที่ผมศึกษามาสมเด็จวัดระฆังจะต้องมีเม็ดดำๆคือเหล็กน้ำพีรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรูปหล่อวัดหนังจะต้องดูเม็ดดำๆคือเหล็กน้ำพีที่เขามาผสมทำเบ้านะฮะนี่คือแล้วไม้นี่เป็นไม้อะไรอาจารย
0: ์เขาเรียกไม้ชิงชัยชิงชันอะไรสักอย่าง
1: ไม้ชิงชันชิงชัย
0: อะไรนั่นนะเขาเรียก
1: นะก็ดีฮะเนี่ยดูนะสวยงามเนี่ยเหล็กน้ำพีนะฮะ
0: นี่กำลังจะทำรุ่นใหม
1: ่รุ่นใหม่เลย
0: โยมอยากได้อันนี้ของหลวงปู่นะจะมาเป็นยุคประมาณ
1: อ๋อแต่ของหลวงปู่หมดแล้ว
0: ไม่เหลือ
1: นะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นครูเป็นครูนะ
0: แทงหุ่นเวลา
1: แทงหุ่นไล่เนี่ยอันใหญ่
0: อ
1: ัน
0: ใหญ่ไว้
1: รักษานะฮะ
0: แทงดูอาการดูอะไร
1: อาจารย์จะรักษาหลายๆโรคใช่
0: ไหมไม่ใช่รักษาหมายถึงว่าตรวจดูเฉยๆว่าบางทีเขาบอกเขาโดนของโดนมันเราไม่รู้แต่ท่านนั่งกระดานแล้วก็เขียนหุ่นเขียนรูปแทนชื่อนามสกุลแล้วก็แทงที
1: ่รู
0: ปหุ่นถ้ามันไปเอาวิ่งมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้อย่างนั้น
1: โอ้โหอาจารย์เรียนไหนมาถามกัน
0: ก็สายหลวงปู่ลำนั่นแหละคือหลวงปู่ลำเนี่ยท่านไม่ต้องใช้กระดานไม่ต้องใช้มีดท่านนั่งเหยียดขามาท่านเคาะดู
1: รู้เลย
0: ให้ยกขาขึ้นยกซ้ายยกขวาปุ๊บมันวิ่งไหมเขาจะรู้เลยแต่เราอ่ะไม่สามารถจะทำแบบท่านได้เราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยมีไม้กระดานต้องให้นั่งแผ่นเดียวก็ให้เราคุมได้แล้วถึงจะแทง
1: อาจารย์ตอนผมความขอความรู้ตอนที่ไปเรียนอาจารย์ต้องฝึกกรรมฐานไหม
0: โอ้แกเน้นให้ต้องฝึกเลยแกไม่ให้ไปทำเรื่องสันเนแล้วแกไม่ไปเอาทั้งนี่แหละกรรมฐานให้เยอะก่อนถึงจะไปทำพวกนี้ได้
1: คือแกเจออาจารย์ยุคโบราณเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบนะคือจะขังจะแน่นแล้วจะคุมอาการได้อยู่ก็คือฝึกกรรมฐานมายุคปัจจุบันคนที่เป็นร่างทรงเป็นอะไรไม่มีกรรมฐานมันก็เลยเพี้ยนเพราะว่าเขาเรียกว่าธาตุแตกสติแตกนะฮะกรรมฐานไม่มีนะครับก็มาได้เลยครับท่านที่มีปัญหาจะให้อาจารย์เนี่ยถ้าเชื่อนะมาอาจารย์เลยนะมาดูว่าคนเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอยู่ข้างในเนี่ยมันมีโรคกรรมเก่ากรรมใหม่โลกปัจจุบันเราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้นะเพราะฉะนั้นโบราณเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่การลบหลู่สิ่งที่ไม่ดีการลบหลู่สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันเป็นอันตรายตัวเรานะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยวัดสัพพกิธรรมมาไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ลำแล้วก็มาดูอะไรวัตถุมงคลสมัยหลวงปู่ลำโด่งดังมากนะตุ๊กแกที่อาจารย์พูดให้ฟังนะตุ๊กแกเอ่ยจะเป็นหนุมานจะเป็นราหูจะเป็นฤาษีจะเป็นปิดตาเครื่องรางทั้งหมดเยอะเลยอันนี้ก็เป็นของที่วัด
0: อันนี้ทำขึ้นใหม่เป็นไม้ปิดตาโพนิพานมายุคอาตมาเลย
1: เอาไม้จากไหนมา
0: โพนิพานโพฟ้าผ่าที่ราชบุรีเป็นต้น
1: ใหญ่ฟ้าผ่าโพนิพานก็ต้องออกไปทางทิศตะวันออกที่หลวงปู่มาทำพระหนุนดวงนะฮะครับอันนี้ก็ตามตำรับตำราโบราณทุกประยังทุกประการ
0: เอาไม้โพลอดคุกมาให้ทำด้วย
1: เลย
0: อยู่แถวไหน
1: เนี่ยได้เลยนะผ้ายันนะอาจารย์ท่านที่จะเอาผ้ามาแล้วก็มีแบบไปแล้วจะให้อาจารย์มาเขียนมาลงพิเศษก็เชิญได้เลยนะครับก็โทรศัพท์มาก่อนนะที่อาจารย์ท่านอาจจะไม่อยู
0: ่
1: นะโทรศัพท์มานัดก่อนนะครับอาจารย์มหาวิบูลย์เป็นพระที่เปี่ยมล้วนด้วยเมตตาธรรมเปลี่ยนรวมไปด้วยพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยมาได้เลยนะมาพบได้เลยขอให้ท่านอยู่ไม่มีปัญหาถ้าพบยากคือท่านไม่อยู่ท่านอย่าไปภารกิจข้างนอกนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านขึ้นอยู่หน้าจอวัดสามัคคีธรรมอยู่ซอยลาดพร้าว64ผมวันใจสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั่วโลกทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ท่านอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ก็จะมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็แฟนเพจผมนะครับสอบถามได้หมดทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะครับเรื่องราวต่างๆนี่วัดสัมภคีธรรมมากราบมาไหว้เข้ามาข้างในมาดูวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเนี่ยท่านชอบแบบไหนเชื่อแบบไหนก็มาบูชาได้เป็นของที่ทันหลวงปู่ลำหลวงปู่ลำถือว่าเป็นอมตะเถระเป็นมหาเถระเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมแล้วก็พระอาจารย์มหาวิบูลย์ก็ถือว่าเป็นศิษย์พุทธคมของหลวงปู่ลำแล้วก็ของเกจิอาจารย์ต่างๆอีกหลายๆองค์นะครับท้ายรายการอาจารย์ให้ศีลให้พรกับชาวต่างประเทศนะครับนิมนต์ครับ
0: ก็ขออ้างเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บารมีธรรมของเจ้าแม่คุณอินเขียวบารมีธรรมของพระปู่ฤาษีอุทกดาบสบารมีธรรมของหลวงปู่ลำจงมาช่วยอำนวยพรให้ญาติโยมที่ฟังรายการนี้ดูรายการนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบด้วยธรรม

0: This is the news on Radio Thailand.
1: The government is preparing to host visiting world leaders alongside parallel economic forums during the 2026 IMF World Bank Group annual meetings. Foreign Affairs Ministry spokesperson.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมากด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธาพมารายงาน
3: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายวางระบบดิจิทัลและไซเบอร์ขั้นสูงสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่ง NT ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสื่อสารทั้งหมดทั้งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบโทรศัพท์ IP phone และการป้องกันทางไซเบอร์พร้อมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองโดยนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกกระทรวงศึกษาธิการใช้โอกาสในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์
10: ร้อยเอกหญิงพตารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกในการพัฒนากำลังคนให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจระยะเวลา5ปีเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: จบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 นถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 นถึง 3:30 นมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 นถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยพนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
6: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการเช่นเดิมครับวันนี้ไปฟังพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณและท่านบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนั่งพูดคุยถึงเรื่องของการเมืองกันรับรองว่าวันนี้สนุกแล้วก็ถึงใจแน่นอนครับ
6: ผมจะงงๆแล้วพี่โอ้กลายเป็นเหี้ยกลายเป็นหงมันบริหารบ้านเมืองกันยังไงวะช่วยกรุณาตอบแหมคนเมืองการกันเอง
7: ก็ท่านจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์เนี่ย
6: ครับ
7: ท่านอยู่เมืองการมา5ปี
6: ครับ
7: นะท่านก็คงจะรู้เรื่องเมืองการแบบจันแจ้งแดงแจ๋นะเพราะว่าท่านก็เป็นคนสร้างสายการเล่าอะไรทางเดินริมแม่น้ำเป็นคนย้ายแพออกไปจากหน้าท่าเรือเนี่ยคนจริงหน้าเมืองเนี่ยมันเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่เป็นแม่น้ำสองสายมาพบกันเนี่ยมันก็เป็นที่ที่มันสวยพระอาทิตย์ตกด้วยทางทิศตะวันตกเป็นมันอยู่เมืองการมันอยู่ตะวันตกเนี่ยพระอาทิตย์ก็ตกดังนั้นมันก็ผ่านมาสวยสมัยก่อนก็มีแพจอดเต็มไปหมดผู้ว่าก็มาก็จัดการย้ายแพไปเยอะแยะเลยแต่ก็ยังค้างอยู่เยอะแยะเหมือนกันตอนนี้นะพอว่าเขาไปมันก็ย้ายคาอยู
6: ่
7: ผู้ว่าใหม่ก็ย้ายไม่ได้ก็กลายเป็นมีเรื่องแล้วห้องแรกแห่งกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงอยากจะเขาเคยสร้างเมืองนี้มาในช่วงที่เขาเป็นผู้ว่าพอมาคราวนี้โดนน้ำท่วมคราวนี้มันท่วมมหาศาลไหม
6: ครับ
7: มันพูดง่ายคนเมืองการบอกว่าใน50ปีหรือชีวิตเขาไม่เคยเห็นน้ำท่วมเมืองการระดับนี้มาก่อน
6: 50ปีเลยนะ
7: 50ปีเลยเพราะว่าเมืองการมีเขื่อนเยอะมาก
6: อ
7: ย่างน้อยก็ประมาณ4เขื่อนนะก็มีเขื่อนทั้งแม่น้ำแควน้
6: อ
7: ยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ก็มาที่ศรีสวัสดิ์มีท่าทุ่งนาแล้วก็ลงมาในตัวเมืองก็
6: ม
7: ีเขื่อนในตัวเมืองอีกเขื่อนหนึ่งนะก็เพราะฉะนั้นการที่มีเขื่อนเนี่ยปัญหาเรื่องน้ำมันไม่น่าเกิดไม่น่าเกิดแต่พอมาคราวนี้มันเกิดการไม่มีการรู้ตัวนะน้ำมันท่วมมาแบบทีเดียว4เมตร3เมตรเลยหรือ10เมตรไอ้บ้าน3 ชั้นเนี่ยจมเลยนะไม่ใช่2ชั้นนะ
6: 3 ชั้น
7: จมมิดค
6: อ
7: นะแล้วก็เมืองการเป็นเมืองท่องเที่ยวไงเพราะนั้นตามริมน้ำน้ำก่อนมีเขื่อนเนี่ยมันจะกว้างใหญ่พอมีเขื่อนมันจะเล็กลงมันก็จะเป็นสโลปลงมาแล้วก็จะมีไอ้สะดือน้ำแบบว่าเล็กสุดแล้วเราน้ำปกติมันก็จะอยู่ประมาณกลางๆแต่ในอดีตเราไม่มีเขื่อนมันเคยกว้างเป็นหลายร้อยเมตรนะ
6: โอ้มันไม่เอากว้างอะสวยดิ
7: แต่ที่คนมาสร้างเขื่อนมันก็ลงไปในสโลปก่อนนะลงไปในสโลปล่างแล้วก็ถึงจะลงไปถึงตัวแม่น้ำแล้วน้ำมันมามันก็อยู่ที่สโลปมันก็เป็นอย่างนี้มาประมาณ30-40ปีละมันก็ทุกมันก็ถือว่าที่ปลอดภัยละแต่มาคราวที่ปรากฏว่ามันมาแบบไม่มีเขื่อนเลยอะไอ้รีสอร์ทที่ไปอยู่ริมน้ำบ้านสวยๆที่อยู่ริมน้ำมันก็เจ๊งหมด
6: จมเลย
7: จมสิ
6: เรามาเปิดการบอกไม่เปิดเขื่อนพังนี่ชิบหาย
7: เลยเขาก็ทางรัฐทางจวนผู้ว่าก็คงจะ ก็คงจะแบบคนกรุงเทพอ่ะคือได้ยินกรมตื่นบอกไม่มีอะไร
6: เขาบอกว่าเอาอยู่สองสัตว์เอาอยู
7: ่ข้อมูลมันผิดทุกมันก็ผิดไปหมดใช่ไหมมันก็ผิดไปหมดผู้ว่าเขาอาจจะเห็นอาจจะเรียกว่าตกอกตกใจหรือผู้ว่าอาจจะมีพวกที่จมน้ำไปก็เลยเกิดความรู้สึกว่าหงไกลไปนี่เฮียไกลอันนี้น่าจะหมายถึงว่าในกรมการปกครองตอนนี้เมื่อกี้ยังมีเรื่องอย่างที่ปัจจินเนี่ยนะ
6: ครับ
7: หรือมันมีอยู่ที่ของขาก็ดีภูเก็ตก็ดีมันมีการโยกย้ายซึ่งกระเลิกแล้วก็พิสดารไง
6: ในพวกในเบอร์อี้รู้โดกันที่ผ่าน
7: มาเนี่ยก็เป็นเรื่องกันหมดก็มาจากการโยกย้ายผู้ว่าเท่านั้นแหละฮะไอ้กรณีนี้ก็น่าจะใช่คำว่าหงกลายเป็นเฮียกลายเป็นหงเนี่ยอาจจะเป็นคำอุปมาถึงคนเก่าไปคนใหม่มาแล้วคนเก่าคนดีอยู่ไม่ได้คนได้อยู่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะมันอาจจะให้มันเบาๆไปแล้วก็คงแบบนี้เพราะว่าท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยท่านมาจากฝ่ายวิชาการก็แบบเดียวกับรองผู้ว่าอุตุนิยมก็มาจากรองฝ่ายวิชาการ

0: สภาพของภูมิประเทศความเป็นจริงในแต่ละครั้งแต่ละปีแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เราเคยอยู่อีสานเป็นรองผู้ว่าอีสานแล้วพวกมาอยู่เมืองกาญเลยเงี้ย มันไม่รู้ว่าคนฝนฟ้ามันอยู่คนละทิศคนละทางใช่ไหมอากาศหนาวมันเข้ามาคนละทิศคนละทางท่านผู้ว่าคนนี้เธอเป็นคนดีนะก็ทำงานขยันแข็งแต่การที่ข้อมูลไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดน้ำมามันก็ท่วมหมดมันก็เลยไอ้ผู้ว่าเก่าอาจจะบอกว่าเนี่ยเพราะว่ามหาดไทยตอนนี้ไอ้ลูกหม้อทั้งหลายแหละมันไม่ได้มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดแล้วก็คนที่มาแต่ละคนเนี่ยมันมาแบบวิจิตรพิสดารมันก็เลยทำให้ท่านผู้ว่าอาจจะพูดกลางๆไปถึงพวกมหาดไทยทั้งหมดเพราะไม่กี่วันก็มีมหาไทยคนหนึ่งออกมาพูดด่าขมงชงเฉงถึงบุรีรัมย์นะ
1: โอ้ที่ดีหรืออย่างไรสักอย่างเนี่ย
0: เห็นไหมเดี๋ยวมาด่าขมงชงเฉงใส่ชื่อคนแบบไม่กลัวถูกฟ้องร้องเลยทั้งที่เขาที่พูดไปเนี่ยมันมินเต็มๆมานะ
1: เต็มตีนเลย
0: แต่เขาก็กล้าพูดนะมันก็นี่เป็นความเจ็บปวดความอึดอัดของคนมหาไทยที่เขาบอกว่าคนมหาไทยวันนี้ไม่กล้าบอกว่าอยู่มหาไทยอ่ะ
1: ใช
0: ่นะ
1: ใช่
0: แต่นี้ถ้าเรามาย้อนความอีกนิดนึงทำไมพวกผู้ว่าผู้ประหลัดหรืออธิบดีใหม่ๆหนึ่งอายุน้อยมันก็ไปต้องย้อนหลังไปตอนที่มันมีสอบในอำเภอ
1: ครับ
0: ถ้าเราครบแล้วถ้าเราครบแล้วสอบได้เลยเราก็จะเป็นในอำเภอตั้งแต่อายุ30ต้นๆ
1: ครับ
0: อีก10ปีก็เป็นถึงประหลัดละแต่ในสมัยก่อนเนี่ยการเข้าในอำเภอมันยาก
1: โอ้โหเข้าในอำเภอนี่10ปียังเข้าไม่ได้เลยพี่เด็ด
0: คือต้องแก่งอมพอต้องมีพรรษาพอถึงจะผ่านต้องเข้าโรงเรียนในอำเภอแต่ไม่ใช่ว่าถึงครบก็เข้าเลยแล้วนี่คนหนุ่มๆมันแค่เป็นทางลัดนี
1: ่
0: พอมีพรรคพวกอยู่ก็ปังปังปังเข้าคู่กันเรื่องเสียเงินเสียทองแต่เราไม่พูดถึงตรงนี้นะ
1: ก็เขาบอกนะ
0: คนอื่นเขาพูดกันให้เขาพูดไป
1: ปะไอ้เนี่ยก็หลุดหมดแล้วจับอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเสียเงินเสียทองเนี่ยก็บอกอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: ใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมาพวกอาไทยก็เลยอย่างเนี้ยที่กลายเป็นหัวให้แกคงไม่หมายถึงเฉพาะเมืองการหรอกแกคงพูดทั่วไปในนามของคนมาไทย
1: ครับ
0: มันก็เป็นการพูดทางเดียวกันนะแล้วมันก็กลายเป็นมหาไทยก็วันนี้ก็เป็นแต่เรื่องมีเรื่องแต่ยุ่งยากหมดแม้กระทั่งเรื่องที่ดินเรื่องเขาก็โดนกรมที่ดินอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมก็ว่าเป้าหมายมันคงอยู่ตรงนี
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องย้ายแหล่งทั้งปัดอย่างปัจจินก็ดีคนจะเสียวันสุดท้ายเซ็นย้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าตัวเขามีบาดแผลทางใจหรือก่อนหรือเปล่ามันก็มีเงื่อนงำมันก็มีการพูดถึงการมีจีนเท้าจะไปทำโรงงานอะไรปัญหาคือคนข้างบนมองอย่างคนข้างล่างมองไม่ตรงกันนะข้างล่างก็เดินขบวนจะเชียร์ให้ในอำเภอแต่นั่นก็ถูกย้ายไปพอดีท่านมีรัฐมนตรีคนพีออกมาบอกว่าผมทำเองก็โอเคแต่ว่ามันสำคัญที่ไอ้คนมาใหม่เนี่ยจะเป็นใครแล้วไอ้โรงงานที่จะมาขอทำโรงงานทำนู่นทำนี่ของคนจีนเนี่ยมันในที่สุดมันจะได้ไหม
1: มีตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาอีกอะแล้วก็เลยต้องไปย่อไหวเอาบุญอะไรไปให้นายกย่อไหวย่อไหวนี่รอดทุกราย
0: มีคาราวะ เป็นคนน่ารักน่ารักคุณมีสัมมาคาราวะนะตอนนี้เราจะเชื่อใครอะเชื่อคนที่มองลงไปข้างล่างแล้วจะเชื่อชาวบ้านที่เขาไปเห็นได้ว่านายอำเภอเป็นคนทำงานมันก็ต้องเราเป็นเราอยู่ตรงนี้เราไม่ก็ไม่ใช่คนปัจจ
1: ิน ใช่
0: เราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องจะเชื่อใครท่านบริวิตจะเชื่อนายหรือผมเชื่อประชาชนแต่ผมน่ะเชื่อชาวบ้าน
1: ผมก็เชื่อชาวบ้านนะเพราะชาวบ้านเนี่ยมันเอากันบ้านๆน่ะรู้กันบ้านๆไอ้นั่นโอ้ยลูกเล่นเยอะน่าสงสัยเยอะทำไมมึงเล่นกันวันสุดท้าย
0: ที่จะชาวบ้านเนี่ยก็จะรู้เรื่องจริง
1: แล้วบอกไม่เอ้ยไม่ยอมทำงานเอ้าโอ้มีแต่เขาไปทำงานอย่างเดียวเลยเขาไม่มาร่วมงานมึงแค่นั้นอ้าว
0: ช่วงหลังนี่พวกที่ผู้ว่าที่ไม่ไปต้อนรับนี่ย้ายหมดนะ
1: หมดเลย
0: เด้งหมดยิ่งกว่ายุคโบราณอีกนะถ้าไม่ไปต้อนรับตอนมาเนี่ยถือว่าขัดขืนกระด้างกระเดื่องเลย
1: แล้วถ้าย่อไหว้นะอนาคตก็เป็น
0: เรียบร้อย
1: อธิบดีเลยเป็นเรียบดีเลยย่อไหว้ย่อไหว้ในย่อเรียบร้อยเลย
0: ต้องรู้จักกลับ

0: แล้วมันเนี่ยก็เลยท่านใช้คำพูดดีนะครับหงกลายเป็นเหี้ยเหี้ยกลายเป็นหงอย่างนั้นจริงๆอย่างในอำเภอที่โดนย้ายเนี่ยบอกฝ่ายรัฐบาลบอกไม่ดีไอ้รัฐมนตรีช่วยที่เขาเรียก
1: ตัว
0: ตัวเขาบอกไม่ดีแต่ว่า
1: คนสมัครเขาบอกดีเป็นหงเลยเหี้ยกันแน
0: ่สองคนเนี่ยใครเป็นหงใครเป็นแต่ถ้าถามบอกหมกฟัน
1: ถ้าถามชาวบ้านชาวบ้านบอกเฮ้ยที่หาย้ายนี่หง
0: ใช่อ่ะ
1: แต่ผู้ปกครองบอกเฮี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านเองก็ไม่ได้ความจริงเนี่ยถ้าท่านในอำเภอเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกรมการปกครองนะว่าคนที่กำลังจะการสิ้นอายุราชการเนี่ยวันสุดท้ายของอายุราชการเนี่ยเซ็นย้ายเขาเนี่ยโอ้โหเข้ากับอำนาจใช้อำนาจไม่เป็นธรรมได้เลยนะ
0: แน่นอนดูเหตุการณ์รู้แล้วตัวอย่างมีนะตัวอย่างมีนะคุณตวินเปลี่ยนสีอ่ะไปเนี่ยคุณยิ่งรักอ่ะสวยยิ่งหายโดนเลือดกระตอกกระตอกเลยอ่ะว
1: ่
0: า
1: เป็นอำเภอแกคงคิดจะอยู่ยาวแกอยู่เป็นน่ะแกบอกผมเรื่องของผู้จัดการบัญชาผมยอมรับทำนำหน้า
0: อันนี้เขาอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเขาก็จะออกมาบอกอีกอย่างนึงบอกไอ้ที่ผมว่าอดทนแต่วันนี้ผมเหลืออดแล้วผมจะบอก
1: ก็ประจีนก็ปัญหาที่มีนักการเมืองใหญ่ยิงตอนนี้อยู่ในคุกไงนั่นแล้วก็
0: ใช่
1: นักการเมืองใหญ่ไปโดนปาทุใหญ่จนถูกแขวนเป็นรัฐมนตรีถูกออกมาก็ใช
0: ่
1: ก็เมืองปาจีนทั้งนั้นแหละปาจีนนี่เป็นเมืองบอดเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่มีซุ้มเยอะมากมากแล้วก็เป็นเมืองไม่เคยได้ยินแต่ดุเป็นเมืองคนดุ
0: เอ๊ะมาติดประเทศเพื่อนบ้านมาปาจีน
1: ไม่ติด
0: นะ
1: เฮ้ยไม่มั่นใจ
0: เราไม่มั่นใจนะเพราะเราไม่เคย
1: แต่น่าจะติดนะน่าจะมีส่วนที่ติดน่าจะติด
0: แต่ไอ้น้ำท่วมเขาเนี่ยไม่รู้โดนไปเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้โห
1: ปาจีนก็ไม่ไหนน้ำท่วมไม่นานหนักเพราะว่ามันไม่มีแม่น้ำใหญ
0: ่ไม่หนักเอาชายเชิงเซาม
1: ีบางปะกงใช
0: ่
1: ไหม
0: ชายเชิงเซาเละเลยเละเลยอ่ะ
1: จังตอนนี้เละแน
0: ่แล้วก็ไอ้บรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายเรียบร้อยหมดเลยก็สุภจีก็บอกเขาจะทำให้ทุเรียนราคาแพงเนี่ยแพงแน่ละปีหน้าเนี่ยมึงเคยกูดูไม่จืดเลยมึงแม่งยืนตายเป็นหมื่นไร
1: ่นะฮะ
0: ดูผมดูข่าวอ่ะใบมันแห้งเลยพี่โอ้โหแล้วก่อนมันปลูกทดแทนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ปลูกได้แต่ไม่ค่อยอีก5ปี
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องน้ำเลยดีกว่านะนะเพราะเรื่องน้ำนี่มันกำลังอยู่ในหัวใจชาวบ้าน อยู่ในบัญชีเงินกู้ของคนชาวบ้านเพราะว่าก็จนสาหัสอยู่แล้วอาชีพก็หาไม่ได
0: ้
1: ยังมีทุกข์ท่วมหัวเข้ามาอีก
0: เอาละชัดๆจะจมน้ำไม่จมไม่แต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมแล้วแม่งลอกกันเละเลยนะพี่เด็กครับไอ้ที่มันท่วมที่ไอ้คอนโดเนี่ยการเคหะเนี่ย
1: ม
0: ันไม่ได้ตังค์ไม่ครบ7บ้างต้องครบถึงจะได้มันก็บอกว่าไอ้ห่าอะไรวะบอกถ้าไม่7ก็ไม่ได้แล้ว6ก็ไม่ได้แล้วมึงไม่คิดตามวันวะถ้า7วันให้หมื่นหนึ่ง6วันมึงก็ลดหลั่นลงไปที่ไม่ใช่บอกว่ามันรับผลบอกถ้าไม่ถึงอย่างนั้นกูตอนที่เอามึงมาดูกูไม่ดูดออกมาเกิน8วันเกิน7แล้วค่อยกูดูดเดี๋ยวดูดิครับแล้วก็เละเทะกันหมดเลยเอาของไปแจกคนเอาอาหารในเบอร์บ้างของไปแจกบอกเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่แต่เบอร์ต้องอยู่ศูนย์เมื่อของไปแจกได้ไงแจกย้ายมึงเอาแล้วนายกของไปแจกไม่โดนย้ายหรอวะแจกอย่างเดียวแล้วยังแถมใส่ซีอิ๊วหน่อยใส่ซีอิ๊วอาจารย์สีตาเขาบอกเป็นไงใส่ซีอิ๊วเติมไปในสีเข้มๆหน่อยอร่อยเดียวเอาไก่ทอดไอ้เกรียม
1: หน่อยหน้าที่นายกนี
0: ่
1: ไหน
0: เอาไปเดี๋ยวว่าหน่อยเนี่ยมา
1: ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยว่าท่านผู้ว่านะ
0: ครับ
1: แกไม่ดูตามาตาเรือเลยว่าสิ่งที่แกกำลังพูดเนี่ยมันสวนกับสิ่งที่ผู้ใหญ่กว่าแกทำทั้งนั้นนะนี่ดีๆแกเกษียณไปนะถ้าไม่เกษียณไปเป็นเรื่องเลย
0: เป็นเรื่อง
1: เนี่ยนะอดีตผู้ว่าปัจจินคนเซนเด้งสวนกระแสคนบ้านสร้างบอกนายอำเภอว่าบนแต่แจกของถนัดถ่ายโซนทำงานกับใครไม่ได้อ้างไปก็ดีแล้วชาวบ้านก็ชาวบ้านเขาเดินกระบวน
0: เขาบอกว่าเดินมาช่วยเขาอะ
1: ชาวบ้านเขาเดินกระบวนขอให้อยู
0: ่
1: ผู้ว่าตอบแทนเลยสำคัญที่สุดคือคุณถ้าคุณไปในวันสุดท้ายเนี่ยแล้วคุณไปเซ็นเนี่ย ถ้าคุณอยู่มาต้นนานทำไมคุณไม่เซ็นตอนที่คุณอยู่แต่แรกนี่คุณมาเซ็นวันที่คุณไม่มีอำนาจพรุ่งนี้จะหมดอำนาจแต่คุณไปความทำเรื่องที่ไม่มันขัดหูขัดตาประชาชนเขาเนี่ย นะดีแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ใหญ่กว่ามารับรองไปนะก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องอะไรมันก็เกิดขึ้นเหมือนตอนที่เราพูดกันเมื่อตอนสิ่งที่การที่แล้วของไอ้เหี้ยมันปนกระเปยจนไม่รู้อะไรเป็นนกอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ย
0: แล้วพี่เดชบอกแบบมีผู้ใหญ่กว่ามารับเรียบร้อยแล้วเป็นตือโป้ยกายไปแล้วมันลงเลยดาบไปเชียววันนี้โป้ยกายออกโรงรับหน้าสื่อยันย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่มีใบสั่งไม่มีการกลั่นแกล้งรวยด้วยนะลูกเทพลูกเทวดาเขาไม่ทำตามทุนจีนเท่า
1: ก็อาจจะจริงตามนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีคนระดับเนี้ยขับเซ็นให้เนี่ยผู้ว่าก็คงจะไม่เซ็นวันสุดท้ายอ่ะเพราะไม่รู้เขาจะเซ็นไปเพื่ออะไร
0: ใช่
1: ไหมก็คงต้องว่าทำให้เขาซวยก็เลยต้องออกมารับผิดชอบว่าตัวเองเป็นคนสั่งเพราะตัวเองจะมีอำนาจเนี่ยเปิดมาคุยเรื่องเก่าอีกทีนี่คนเขาไม่เห็นตัวอย่างตัวจริงเขาเนี่ยจริงบ้างก็อีกันถามไปหน้าที่ในอำเภอที่ไหนที่ไปพร้อมกันแจกของวันนี้แจกกันทั้งประเทศ
0: นายกก็โคตรแจกเลย
1: ใช่
0: แล้วก็แจกนายกแจกแบบบอกเดี๋ยวเอาของมาแจก500ห่อที่ไหนบอกเอ้ย500แล้วยิง50เองโอ้แม่งโวย
1: นี่แกสอนนายกเลยต้องอยู่ประจำศูนย์ประชาการสั่งงานรับฟังผู้คำบัญชา
0: สอนนายกไปนายกบอกศูนย์ประชาการกูยังไม่มีเลยอ่ะ
1: เนี่ยเปิดประวัติในอดีตนะผู้ว่าปาจีนคนเซ็นจดหมายย้ายในอำเภอบ้านสร้างเคยเป็นข่าวดังแต่งตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาจบไปแค่นี้ชาวบ้านพอใจทันทีนะเราไม่ต้องพูดต
0: ่
1: อไม่ต้องพูดต่อ
0: เนี่ยพอพี่เดชบอกจะจัดเต็มที่ปั๊บส้มเขาเด้งรับพี่เดชเลยเนี่ยส้มเด้งรับเลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยร้อนๆเลยซักฟอกเลยเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย18ลำรีเลยคนแรกก็พอหนูโดนเลยอีก5คนไอ้งอกโดนไอ้เอาอยู่โดนไอ้ประกรณ์ตอนเป็นไอ้เลขากฤษฎีกาก็ดีตอนนี้บ้าหน้าโดน
1: เอง
0: นิติโดนไอ้สุปจีนี่โอเคเลยอยู่พาณิชย์ไปออกทำพระไตรปิฎกมึงกูเชื่อ
1: แล้ว
0: ไ
1: ม่ได้หอมด้วย
0: อ้าวกาลตีกาหอมอ่ะแกก็ไม่เป็นไม่ได้นั่นอะไรเลยครับโอ้มีกาหอมนี่ทหารเขาก็เบื่อนะทหารเขาก็บอกว่าเอ้ยเขายิงมาก่อนนะถึงจะยิงได้เขายิงมานัดหนึ่งแล้วก็ต้องไปนัดหนึ่งนะมันบอกเฮ้ยกูเกิดในยุคพระเจ้าตากขึ้นมาโดนหมดนะครับไอ้ท่องเที่ยวและกีฬาก็โดนชัยชนกก็โดนไอ้สุชาติก็โดนนะครับแล้วว่าลำรียุติธรรมก็โดนไอ้ที่เว็บการพนันถ้าเผื่อว่าเป็นพรรคตัวเองอยู่นอกประเทศไม่ผิดแต่ว่าถ้าอยู่พรรคอื่นแม่งไปจับถึงในที่เลยที่ของกระเหม็นน่ะหมดเลยครับหมดเลยเนี่ยโอ้ลูกเทพก็โดนนะครับลูกเทพกับสิริพงษ์โดนเจเสดโดน
1: จริงๆทุกครั้งมีการประชุมก็มีการเมืองไว้วางใจอยู่แล้วทุกครั้งตอนนี
0: ้
1: นะฮะก็มีไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว
0: แล้วผมถามว่าตัวผู้ว่าเซ็นวันสุดท้ายเนี่ยท่านไม่กลัวคุกบ้างอ่ะผมถามพี่เด่นหน่อยเป็นผมเป็นข้าราชการเก่านะกูไม่เอาด้วยนะ
1: ก็ในอำเภ
0: อ
1: ก็ทีท่าก็อ่อนตัวเกินไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกแต่ดูเหมือนแปลกแต่ไม่แปลกสำหรับผมนะ
0: ใคร
1: จะคือท่านนุ่มเกินไปก็แปลว่าตอนนี้เขาแค่ประจำอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากคุยกันรู้เรื่องแล้ว
0: นะมันก็ไม
1: ่
0: ได้
1: ตอนที่เขายังไม่แรงเพราะเขาอยู่แค่ย้ายประจำแล้วก็คงจะมีการรับปากว่าเดี๋ยวมาคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เชื่อฟังกันนะแล้วก็กลับไปตามตอนนี้ก็อาจเป็นได
0: ้
1: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงคืนกับที่เก่าแล้วเรื่องมันก็จบ
0: เพราะตอนนี้คนชาวบ้านก็เชียร์เขา
1: แต่ถ้าเผื่อไม่ปรองคืนที่เก่าแล้ววันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นคดีขึ้นมายุ่งนะ
0: ยุ่ง
1: แล้วคุณพอพลก็ออกมารับไปด้วยก็อาจจะโดนไปอีกคนด้วย
0: เรียบร้อยเลย
1: แต่ผมอยากจะแนะนำท่านนายอำเภอนะลงไปเล่นการเมืองเลยอย่าไปเป็นแม่งต่อรอไปเลยนายอำเภอเพราะแต่รัฐบาลนี้เขาอยู่8ปีอย่างที่คุณอนุชอย่างที่คุณเนวินก็บอกคุณจินว่าให้อยู่ไปอีก8ปีหรือว่าอยู่จนเบื่อเนี่ยของคุณจะไม่มีอนาคตเลยนะใน6ปี8ปีเนี่ย
0: ใช้ออกไปเลยอย่างน้อยไปอยู่พรรคส้มขาวแน่
1: ใช่ไหม
0: เอพิเดตมองไกลๆนะ
1: ผมบอกไปเลยตอนนี้คุณมีมวลชนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมีคนตามคุณต้องเยอะตั้งเยอะในเพจอ่ะคุณก็ไปเลย
0: แล้วก็
1: เป็นตัวแทนของนายอำเภอทั้งประเทศไปเลย
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เป็นตัวแทนนายอำเภอทั้งประเทศเลยเพราะว่าคุณอยู่ไปก็ไม่ก็ไลฟ์บอยแล้วล่ะแล้วก็ขนาดคุณทิน ออกมาคุณอนุทินออกมาบอกว่า
0: เลวที่สุดละอายเหลือเกินเป็นข้าราชการทำอย่างนี้กูอาย
1: ใช่ไหม
0: ผมว่าเออแค่ปากไวจริงๆนะ
1: เนี่ยเดี๋ยวคุณคิดว่าไงเดี๋ยว
0: ดูโอ้โหมันทุเรศมากเลยบอกว่าละอายใจ
1: แล้วคุณจะอยู่ยังไง
0: บอกว่าเป็นน
1: ายจะอยู่ยังไง
0: เขาละอาย
1: ก็นายกเขานายกเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ง่ายแล้วนะ
0: ด่ายาวเลยนะมีแม่ที่นายกด่ายาวอ่ะมาดูหน่อยดิโอ้โหด่าเขาซะยาวเลย
1: อยู่ตรงนี้อยู่แถวน
0: ี้โอ้โห
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
0: ไม่กระตือรือร้อนไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายอย่างมากเรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราไอ้ชิบหายประชาชนก็เชียร์ให้อยู่ต่อคราวนี้ก็หนูเด้งกันดิ
1: ก็ในอำเภอก็ถูกสาปขนาดนี้แล้วคุณทินต้องเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปอีก6ปีอาจจะอยู่ให้ครบ8ปีอย่างที่คุณในวินว่าในอำเภอเอาอะไรตอนนี้ในอำเภออายุเท่าไหร่ผมไม่รู้ท่านนาย
0: พูดแล้วเกิน50แน่นอนฮะเพราะเข้าในอำเภอนี่ก็ต้องมีใกล้50แล้ว
1: ถ้า50เราก็ลงในอำเภอก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกแล้วนอกจากในอำเภอเพราะนั้นเราออกไปเล่นการเมืองเลยนะฮะออกไปเล่นการเมืองเลยเนี่ยดีน่าจะดีที่สุดเนี่ยนะฮะเนี่ยลองคุณลองโดนรัฐมนตรีมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเมื่อท่านไปตั้งคนนี้เป็นอะไรอีกเดือดร้อนนะ
0: ฆ่าตัวเอง
1: คนมันจำได้หมดนะ
0: ท่านฆ่าตัวเองท่าน
1: ก็บอกเขาไม่ดีแล้วส่งมาให้ประชาชนได้ยังไง
0: เต็มเลยไม่รู้อะไรอะไร
1: ใช่ไหมก็ทำงานไม่ทุ่มเทไม่กระตือร้อนเป็นคนเฉื่อยชาไม่มีการทำงานทุ่มเทเป็นที่น่าอับอายน่าละอายอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้แล้วคนแบบนี้เขาตั้งไปเป็นอะไรได้อ่ะนอกจากถูกปลดอย่างเดียว
0: นั่นแหละ
1: เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถูกสาปแล้วนะฮะคุณก็ไปเล่นการเมืองไปอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณได้เป็นส.ส.ตอนคุณอาจจะภูมิใจไทยอีกทีก็ได้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีอนาคตไปทางนี้ดีกว่า
0: ชัดชาติผมสงสัยจังเลยเอาแก้มลิงไปหมดเลยเนี่ยไปขายเป็นบ้านจัดสรรไม่ตายห่าเลยครับพี่เด็ด
1: ก็ผมว่าตอนนี้ท่านจมน้ำลายอยู
0: ่เฮ้ยมันไปได้ยังไงวะ
1: เพราะดูในจอเนี่ยน้ำลายท่วมไปหมดมันหนักหนักกว่าน้ำท่วมอีกเพราะมันท่วมจอแล้วจอเนี่ยมันอยู่บนตึก9ชั้น10ชั้น20ชั้น30ชั้น50ชั้นมันมีจออยู่อันนี้ท่านโตจมน้ำลายอยู
0: ่
1: นะขาโดนน้ำเน่าหัวโดนน้ำลายก็มันเป็นเรื่องท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่มันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเองนะว่าเมื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นพระราชดำริแล้วเนี่ยนะฮะของรัชกาลที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปขัดขวางหรือขัดแย้งแล้วก็การมีที่กว้างเป็นบึง130ไร่เนี่ยแล้วก็เป็นที่ที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นปอดนะมันก็เป็นที่ที่คนจะไปพักผ่อนยามน้ำท่วมมันก็เป็นที่เก็บน้ำแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับไอ้ท่ออุโมงค์ที่คุณจะทำมันดีกว่าที่เพราะถ้าคุณเอามีท่อมีเครื่องดูดแต่คุณดูดน้ำจากท่อไกลๆท่อแรงแค่ไหนเนี่ยท่อมันส่งไม่ทันหรอกนะ ไม่ว่าคุณจะมีเครื่องใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดไหนมันก็ใหญ่ท่อต้องใหญ่ตาม
0: ครับ
1: และถ้าท่อคุณไม่ใหญ่ตามเนี่ยเครื่องคุณก็ใหญ่ไม่ได้คุณก็ระบายน้ำไม่หมดเพราะนั้นในการที่มีบึงรับน้ำน้ำไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วคุณก็เอาน้ำเป็นท่อทิ้งไปเลยเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันแต่นี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณไปเวรคืนบึงเนี่ยคุณจะเสียเงินอย่างที่คุณบอกว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่เอาอะไอ้หมื่นล้านเนี่ยมันแจกไปกับบ้านร้อยหลังพันหลังหรือหมื่นหลังก็ตามแต่มันก็กลายเป็นเงินผันเป็นเงินที่เอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่ซื้อของใหม
0: ่ครับ
1: นะทำถนนใหม่มันก็เป็นเงินที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามาทำเป็นคลองส่งน้ำไอ้เล็กๆ เป็นท่อมันไปอยู่กับผู้รับเหมานะไอ้เงินหมื่นกว่าล้านมันเปลี่ยนไปอยู่กับผู้รับเหมา
0: แล้วเขาต้องไปจ่ายต่อนะ
1: มันไม่เป็นใหญ่กว่าชาวบ้านไอ้การที่เราไปเวรคืนที่ดินมาเป็นที่ดินหลวงเนี่ยในอนาคตเราจะทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเพราะที่ดินมันต้องแพงขึ้นทุกวัน
0: ใช่ครับใช
1: ่แต่การที่คุณเอามาเป็นบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นเอานอกจากจะไม่ส่งเสริมการไหลของน้ำยังเป็นการขัดขวางน้ำด้วยนะเพราะแต่ละบ้านเนี่ยต้องใช้น้ำวันละเท่าไหร่
0: ใช่ใช
1: ่แล้วบ้านต้องยกสูงเท่าไหร่เพราะรู้เป็นที่เป็นบึงเนี่ยมันก็ต้องยกสูงจนหนีน้ำท่วมปกติมันก็กลายเป็นทำนบทำนบใหม่นะเพราะบ้านจัดสรรที่จะไปสร้างขึ้นมาเนี่ยเขตนั้นก็เป็นเขตที่เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองซึ่งสีเหลืองเขาจำกัดความสูงจำกัดว่าต้องเป็นบ้านแต่เขาต้องถมสูงให้สูงกับน้ำแน่นอนงั้นมันจะไปขายใครอ่ะถ้าคนเขาจะมาซื้อแล้วบอกเนี่ยอ๋อโดยในบึงบอนเนี่ยแหละแล้วน้ำมันเคยท่วมถึงปีไหนท่วมแค่ไหนถ้าเราไปเห็นชาวบ้านบอกน้ำเคยท่วมแค่เข่าผมจะซื้อบ้านคุณก็ต้องยกสูงมันก็กลายเป็นเกาะใหม
0: ่
1: ที่เกิดขึ้นขวางทางน้ำเพราะนั้นวันนี้มันไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นไปอย่างที่ผู้ว่าพูดนะแล้วก็ความที่มันจะทำให้เป็นปัญหาสำหรับผู้ว่าก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเรื่องราวเนี่ยนะเขาได้ถือครอบครองที่ดินเนี่ยในพื้นที่130ไร่เนี่ยเขาถืออยู่จริง20ไร่ตั้งแต่ปี52นะแล้วมาพอมาการปีปักก้องปักป้ายขึ้นไปเนี่ยที่ดินมันก็ลดราคาลงพอป้ายหลุดที่ดินมันก็เด้งขึ้นมา มันขึ้นมาเด้งสูงไปนะแล้วไอ้ที่20ไร่เนี่ยของเธอเนี่ยเธอก็ไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าในการหาเสียงก่อน2ปีในการรณรงค์สร้างผู้ว่าคนนี้
0: ใช่ใช่
1: สองปี
0: ครับ
1: หลังจากที่ผู้ว่าอะไรเป็นแล้วเธอต้องมาเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งเมื่อเป็นผู้ว่าแล้วอีกสองปีนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร
0: ์
1: มันก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็งบประมาณตรงสองอย่างเลยแล้วหลังจากที่ป้ายหลุดไปแล้วที่ตรงนี้ก็กลายเป็นบ้านจัดสรรของโครงการของท่านที่ปรึกษาขึ้นมาอันนี้มันหนีไม่ออกเลย
0: ครับ
1: มันหนีไม่ออก
0: ยุ่งเลย
1: มันหนีไม่ออกแล้วถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยใครเกิดไปเปิดเผยเรื่องราวได้ว่านอกจาก20ไร่ที่เป็นของเก่าดึกบรรพ์ตั้งปี52เนี่ยก่อนป้ายล้มเนี่ยท่านไปกวาดต้อนที่ไหนมาอีกหรือคนกทม.คนไหนไปซื้อที่ดินแปลงนั้นเพิ่มขึ้นมาพอป้ายหลุดปั๊บราคามันเด้งขึ้นมาแล้วไปทำโครงการอีกกลายเป็นร่วมกันเลยนะ อันนี้ผู้ว่าต้องดูดีๆนะผู้ว่าต้องดูดีๆว่าเรื่องนี้ต้องเถียงอย่างสุขุมนะถ้าปุ๊บเร็วๆเนี่ยพลาดได้นะผมรู้จักกับผู้ว่าผมก็ต้องเตือนๆไว้ตรงนี้แหละ
0: ถ้าเร็วเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างดาราสาวนะไอเดียอะไรเรียบร้อยเลยพูดมามากคดีเต็มเลยโดนหมด
1: แต่ผมหงุดหงิดใจอยู่เรื่องนะ
0: ครับ
1: บรรณวิน
0: ครับ
1: เราเนี่ยผมไปเปิดดูแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเราเนี่ยเอาแค่30ปีนะ
0: ครับ
1: 30ปีจนถึงวันนี้เราใช้เงินในการสู้กับน้ำอ่ะ12ล้านล้านบาทบวกนะ
0: 12ล้านล้าน
1: ฮะ
0: โอ้โห
1: 12ล้านล้านบวกเลยมากกว่านะ
0: โอ้ย
1: นี่ไม่ยังไม่นับความเสียหายภาคประชาชนที่มันยังไม่ได้แสดงออกในรายการด้วยนะ
0: ใช่ใช่ประชาชนไม่ได้เกี่ยวในนี้โอ้โห
1: แต่ตัวเลขของธนาคารโลกหรือตัวเลขหลัก สากลเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพทั้งหมดเนี่ย มีราคา12ล้านล้านบาทเหมือนกัน
0: อ้าวเฮ้ยอายา
1: แล้วเงินที่สายน้ำเนี่ยซื้อตึกทุกหลังเป็นของรัฐได้เลย
0: โอ
1: ้กรุงเทพในวันนี้ที่มีราคา12ล้านถ้าเอาเงินที่ใช้ไป30 ปีมาเนี่ยซื้อกรุงเทพทั้งหมดเป็นของรัฐได้เลย
0: ได้เลย
1: บ้านพี่บ้านผมหายหมดเป็นของรัฐหมด
0: โอ้
1: นะเพราะนั้นเนี่ยเราสู้ผิดทางกันอยู่คือน้ำเนี่ยมันมาจาก3ทิศทางนะถ้าเป็นข้าศึกก็สมัยสงครามเก้าทัพแล้วก็เธอ
0: ครับ
1: ไอ้สามทัพหลักของน้ำเนี่ยมันมีทัพเหนือ
0: ครับ
1: ทัพเหนือก็มาจากเชียงใหม่นครสวรรค์มันจะมาจากทัพใต้ทัพใต้นี่ก็มาจากฝั่งอ่าวไทยเป็นน้ำทะเลแล้วก็มีทัพตัวหนึ่งคือทัพบนคือฟ้าหล่น
0: ครับ
1: ไอ้ที่มันเอ็กซิเดนต์เมื่อไม่กี่วันนี้มันคือ3ทัพมันมาเจอกันพร้อมกัน
0: พอดีเลย
1: พอดี
0: โดยไม่ได้นัดหมาย
1: ฝนที่ลงมาก็300มิลลิเมตร
0: ลงนิ่งๆเลยไม่มีฟ้าร้อง
1: ไปไหนซ้ำซากจำเจเลยหมุนวน
0: ฟ้าร้องไม่มีฟ้าผ่า
1: เพราะนั้นเนี่ยเราสู้กันมาเนี่ย30ปีเนี่ยสู้เพื่อแก้ปัญหาน้ำหรือสู้เพื่อหารายได้จากน้ำกัน
0: น่าคิดด้วย
1: สู้เพื่อ
0: หาอะไรได้จากน้ำ
1: เพราะปัญหาถ้ามันสู้มันสู้ได้ที่เดียวเลยคือหนึ่งปิดทะเลอย่างเดียวนะปิดทะเลมันก็ทายะไกลก็แพงหน่อย2 ล้านล้านสองล้านล้านเนี่ยสร้างกำแพงภาคปิดเลยนะแล้วไปถนนคอสจากประจวบมาสัตหีบมาบ้านเก่าท่านวรวิทย์เน
0: ี่
1: ย
0: ได้เลย
1: นะเป็นถนนข้ามอ่าวเลย100 กิโลเมตรผมทะเลไปก็อาจจะแพงหน่
0: อ
1: ยแต่ก็มันแค่แรงงานขนดินหินมันหาได้เองอยู่แล้วมันของหลวงใช่ไหมมันก็ไม่ต้องว่าเรื่องวัตถุอุปกรณ์ไม่ต้องนอกจากค่าขนอย่างเดียวแต่เขาก็ประเมินไว้2 ล้านล้านมันอีกอันนึงคือสร้อยไข่มุกอันนี้คุณอนันต์เสียช้างเมืองทองนี่แหละเป็นคนคิดก็คือสร้อยสังวานมี9 เกาะเรียงกันระหว่าง100 กิโลเมตรเนี่ย9 เกาะแล้วระหว่างเกาะก็จะมีแบบเนเธอร์แลนด
0: ์
1: ปิดแต่ตรงเนี้ยมันไม่แพงกว่าแต่ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันได้ประโยชน์จากเกาะเราจะมีเกาะสมุยอีก9 เกาะ
0: โอ้โห
1: เห็นไหมไอ้9 เกาะเนี่ยถ้ามันไปหาเงินมาได้มันก็เกือบจะคุ้มทุนนะใกล้ล้านบาทที่ไปทำเขื่อนเนี่ยแต่อีกอันนึงก็คือคุณจำลองสีเมืองเนี่ยเขาเคยบอกว่าให้ทำปิดแม่น้ำเจ้าพระยาซะปิดปากแม่น้ำกาด้วยเขื่อนโอ้โหโดนค้านมหาศาลเลยพวกปากก้อยปากคูล่อกันยับเยินไปหมดจนในสุดไม่ได้สร้างแล้ววันนี้สิ่งที่มันเสียหายทุกวันเนี่ยนะฮะหลายแสนล้านนะมากกว่า2 ล้านล้านรวมกันเนี่ยที่เราเสียกันมาในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยผมว่าเราควรจะยุติศึกเหนือศึกฟ้าซะดีฝนหล่นลงมาศึกเหนือก็คือทำเราไม่ต้องไปปิดอ่าวไทยเราก็ปิดอ่าวไทยมันจะไปพวกสงสารกุ้งหอยปูปลามันมีในพวกนิเวศชายทะเลอะไรเยอะแยะ
0: ใช่
1: ผมบอกว่าถ้าเอากันจริงนะท่านแบบท่านเป็นทหารเรือเนี่ยท่านคงคุ้นกับอ่าวไทยดีแม่กองทำเขื่อนปิดซะนะถ้าจีนปิดปากน้ำไปเจ้าพระยาปิดปากน้ำไปแม่กลองปิดปากน้ำไปแต่แล้วทำถนนยาวเชื่อมไอ้สี่ปากแม่น้ำเนี่ยทำถนนยาวเลยมันจะได้ถนนยาวประมาณ100 กว่ากิโลข้างหน้าติดทะเล
0: โอ้โหสวยสวย
1: ข้างหลังติดกรุงเทพ
0: เออ
1: ปลายทางมาจากหัวหิน
0: อ
1: ีกฝั่งพัทยา
0: โอ้โหสองทางเลยนะอาทิตย์ขึ้นด้วยอาทิตย์ตกด้วยเอาดิ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ถนนยาว100 กิโลเมตรเนี่ยเราเบนเข้าไปข้างในให้มันสักอีกครึ่งกิโลเมตรแล้วก็ขายไปนะผมลองกดตัวเลขดูนะก็ยังไม่แม่นยำอะไรผมไม่ใช่พวกเก่งคณิตศาสตร
0: ์
1: ก็ลองกดตัวเลขดูร้อยกิโลเมตรเนี่ยถ้าทำเส้นไปข้างหลังเนี่ย500 เมตรเนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้ที่ดินรวมกันประมาณ30,000 กว่าไร
0: ่
1: ถ้าเอาไอ้ร้อยกับไอ้ราคามาหารดูตามราคาไอ้หนึ่งการลงทุนเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณเขาบอกกิโลละ10,000 ล้าน100 กิโลก็ประมาณ ล้านเดียว1ล้านล้านจะออกมาไร่ละ25บาทเองเอ้ย25ล้านเองเพราะนั้นผมว่าใครก็ตามโครงการนี้นะทำไปได้เงินไปแล้วเราได้เมืองใหม่ที่สวยมากนะ
0: อันนี้โคตรสวยเลยนะครับเพราะสองด้านเลยด้านเนี้ยออกมาทางไอ้บางขุนเทียนอะไรมองเห็นทะเลตลอดแล้วด้านหัวหินอีกสองด้านเลยดวงที่ขึ้นทางนี้ตกต
1: ะ
0: วัน
1: ถ้าเราอยากจะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มาอยู่ฝั่งฝั่งเมืองชนแทนถ้าอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็อยู่ฝั่งตะวันตกจะเห็นตะวันออกอีกรอบนึงแต่ถ้าอยากเห็นสองฝั่งก็อยู่ฝั่งกรุงเทพเห็นไม่ได้ขึ้นเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วเห็นทะเลใหญ่แล้วเรือเดินเมืองประเทศเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก
0: ครับ
1: เรามีสายการบินที่มากที่สุดในโลก
0: เออโอ้โห
1: ใช่ไหมที่วันนี้เครื่องบินที่ลงมารอนเมืองเนี่ยมากที่สุดในโลกเพราะนั้นไอ้ถนนสายนี้เนี่ยเราโอเพ่นไปเลย60ปีโรงแรมไหนก็ได้มาเช่าไปนะฮะหน้าถนนอาจจะแค่สัก50เมตร100เมตรแต่ลึกเข้าไป5ครึ่งกิโลผมว่าโรงแรมทั้งโลกต้องมาที่นี
0: ่
1: นั่นเราจะได้นักเที่ยวปีหนึ่ง70ล้านคน
0: เหมือนไอ้คีวดีนาโปโลนาโปลี
1: ได้อีกหนึ่งเท่าจากตรงนี้นะเราจะกลายเป็นสเปนของยุโรปเลยคือสเปนมันอยู่ด้วยการท่องเที่ยวอย่างเดียว
0: ครับ
1: เพราะว่าหน้าหนาวเขาหนีไปสเปนหมดทั้งเรานี่ทั้งโลกหนีมาที่นี
0: ่รัสเซียมา
1: แล้วก็อย่าไปหึงหวงว่าไอ้เกาะพวกนี้นะต้องให้เขาซื้อไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปห่วงผมว่ารัฐบาลไม่ต้องลงแม้แต่บาทเดียวครับอันนี้ถ้าทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้ที่ธรรมนิตพูดด้วยไอ้เขาขอเงินมาทำไมไม่ได้ต้องเข็ดน้ำล้อมทำให้เข้าบ้านไม่ให้ตัง
0: เออเขาบุกกันทุเรศอย่างผมจะไปช่วยเขาเลย
1: ก็เขาออกจากบ้านไม่ได
0: ้
1: เขาออกจากบ้านไม่ได้มันก็เสียหายอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมที่รัฐบาลเขาต้องใช้เรื่องนี้ไห
0: ม
1: เพราะตัวเขาไม่มีรายได
0: ้
1: รัฐบาลนี้หรือหลายรัฐบาลมาแล้วเนี่ยกู้อย่างเดียวใช้หาเงินไม่เป็นคนที่หาเงินเป็นเนี่ยไปตั้งนานแล้วทักษิณ
0: เออนั่นเก่งนะ
1: นั่นเขาหาเงินเข้าด้วยแล้วเขาก็เป็นครั้งแรกที่เรามีงบประมาณซึ่งไม่ต้องกู้ยืม
0: สมดุลเรียกได้ว่าขาดมาตลอด
1: ก็ในชีวิตเราก็เป็นครั้งเขานี่คือรัฐบาลแรกนอกจากรัฐบาลในสมัยพระเจ้าอยู่หัวเก่า
0: ๆครับ
1: นอกจากนั้นมาเรามีแต่รัฐบาลการกู้ยืมมาตลอดทั้งชีวิตนะ
0: เราก็ส่งยอกเดือนหนึ่งโอ้โหเป็นแสนล้าน
1: ก็เกินแล้วก็เงินเดือนอีกเกินเงินเดือนเพราะนั้นมันไม่มีเงินบ่อจี้ไงวันนี้ถ้าท่านมาดวิทย์ไม่จ่ายค่าไฟเดือนเดียวเขาตามทวงกันแบบแบงเกอร์เลยเคยมีที่ไหนที่แค่การขยันขนาดนั้น
0: เห็นเป็นผู้ใหญ่ให้อีก3วันนะยกหม้อไอ้เหี้ย
1: ของผมเนี่ยอ้าวไอ้เราเป็นคนที่อยู่ในมุมนี้เราก็คนมันก็ไม่อยากจะรบกวนเราแรงๆถูกไหมถ้าเป็นชาวบ้านก็ตัดยกเลย
0: ยกเลย
1: ไอ้ผมมันก็พอจะมี
0: มี
1: การตอบโต้ได้บ้าง
0: พลังกำลัง
1: ก็มาไหว้ผมขอเหอะให้ช่วยไปจ่ายหน่อยเนี่ยไอ้ผมก็บอกไม่มีรายได้เลยมีแต่หน้าใช้จ่ายแล้ววันนี้กลายเป็นเจ้าหนี้เบอร์หนึ่งเลยนะเพราะถ้าเขาคือเจ้าหนี้คนแรกที่เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะโกรธก็ไม่ได้ก็ไหว้ขอ
0: ใช
1: ่แล้วผมสงสารข้าราชการรถไฟฟ้าเป็นที่สุดตอนนี้เพราะว่าเขาถูกบังคับให้หาเงินสดเข้าไปจ่ายเงินเดือน
0: อ
1: ่ะพวกบินประปาบินไฟฟ้าพวกเนี้ยเพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินนะมีแต่ปัญญาใช้เงิน
0: กู้แล้วก็กู้อีกแล้วก็กู้แล้วนี่เสียหนูจะกู้อีกละ
1: นี่ก็จะเพิ่มเพดานแล้วหมดมันขึ้นไม่ได้นะมันต้องขยายเพดานก
0: ่
1: อนแล้วขยายเพดานก็ต้องผ่านศึกต้องผ่านศึกเยอะเลย
0: นี่อภิปรายไม่วางใจผมสนใจเรื่องชัชชาติถามพี่เด็ดหน่อยนะครับคุณชัชชาติเนี่ยป้ายหน้าแกนายกนะแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยป้ายหน้ามันจะย้ายที่นะมันน่าจะไปคุกมากกว่าเนี่ยเอาที่ไปขายเนี่ย
1: ปัญหาคือท่านชาติชาติเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคน้ำเงินเท่าไหร่เลย
0: ครับ
1: หนักกว่านางพรรคแดง
0: ใช่ใช
1: ่นะ
0: เอาแดงเลยไปรับรี
1: หนักกว่าน
0: างพรรคสมัยน้องสาว
1: ปู่แล้วก็ ถ้าคุณชัชชาติเนี่ยอยู่ไปถึงคราวหน้าแล้วแกไม่อยากเป็นเพราะแกครบแล้ว8ปีเนี่ยหรือแกอาจจะออกก่อนแล้วแกอาจจะไปอยู่พรรคหรือตั้งพรรคขึ้นมาเองเนี่ยโอกาสที่แกจะแกมีอยู่1ล้าน4แสนเสียงซึ่งไม่เคยใครมีในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครมีคะแนนขนาดนี้เลยนี่คือเบอร์1
0: ต้นทุนสูงมากเลยนะเนี่ย
6: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายคลื่นเพลงเพราะ102.5เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเผยแพร่ทั้งส่วนกลางและอีสานใต้อุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรกระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปเพื่อนทุกคนสำหรับบริการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569สรุปโลกสีน้ำเงินวันนี้ข่าวต่างประเทศวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับข่าวเรื่องน้ำท่วมของเรานะครับก็ขอยกไปย่อไปไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับในรายการของโลกสารคันใจเย็นนิดนึงนะเพราะความจริงหลายอย่างก็เริ่มโผล่ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของย้ายนายอำเภอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องไอเดียเริ่มหางเริ่มโผล่ออกมาทีละหางสองหางนะจอยอนิดหนึ่งและเพื่อนๆที่ประกันสังคมอยู่นะครับตามที่ข่าวออกมาต้นชั่วโมงนะครับมาตรา33 39 40เตรียมตัวไว้นะครับไปเลือกตัวแทนของท่านบอร์ดประกันสังคมภาพรวมๆเป็นยังไงบ้างสำหรับการบ้านการเมืองของโลกสีน้ำเงินใบนี้จีนได้ตั้งฐานทัพจะว่าฐานทัพอากาศก็ไม่ใช่แต่เป็นฐานเครื่องบินนะฐานทัพบินนะโอ้เห็นไหมประเทศสปป.ลาวเนี่ยไม่มีกองทัพอากาศนะไม่มีเอ้ยไม่มีกองทัพทะเลนะพูดง่ายกองทัพเรือนะเพราะไม่ติดทะเลขอโทษทีพูดผิดไปแต่ตอนนี้จีนไปเสริมความแข็งแกร่งกับกองทัพอากาศห่างจากชายแดนหนองคายเพียง40กิโลเมตรจะทำให้เกิดความอะไรหรือเปล่ากังวลใจกับประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่ขนาดนั้นนะประเทศไทยกับจีนเป็นเพื่อนมิตรที่ดีนะสู้ทำไม่ได้ก็เรียกว่าแต่ทำนี่ไปตีสองหน้าทำสงครามกับอิหร่านแต่ไปทำมิตรไมตรีกับเกาหลีเหนือไปคุยกับคิมจองอึนเป็นเพื่อนที่ผมพูดนี้คืออะไรรู้ไหมครับคิมจองอึนเขาทำอาวุธนิวเคลียร์ประสบผลสำเร็จแล้วตัวเองไปจับมือเป็นมิตรเขาใช่ไหมบอกต่อต้านการทำนิวเคลียร์ไม่อื่นไม่บิ๊กไฟท์ทำได้อย่างเดียวไปมาต้องไปจับมือเขาแต่อิหร่านกำลังจะทำอยู่โจมตีเขานี่เขาเรียกว่าการทูตสองหน้าเข้าใจไหมรับหลังอีกอย่างอะไรนะถ้าเป็นภาษาสุภาษิตเราก็ตอนหน้ามาพับรับหลังตะโกส่วนมิ้นออนไลน์นะครับจะเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่จริงจะเชื่อมความสัมพันธ์หรือเปล่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนายกของประเทศอาเซียนแล้วจะต้องไปเยือนนะไปเยือนมาเลเซียนะครับไปเยือนมาเลเซียส่วนเยเมนก็กำลังปราบปรามกบฏฮูตีอย่างหนักเลยนะครับเอาดูต่อไปว่าปราบจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือไม่ซื้อหางสองฝั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอิหร่านนะหรือว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาสงครามตัวแทนเท่านั้นส่วนเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้นะครับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองดีเดอร์นะจนเมื่อตอนต้นชั่วโมงเราประกาศไปแล้วเราเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และ World Bank นะประเทศไทยรับรองไม่ต้องห่วงครับมาประเทศไทยยิ้มเอาโอ้หมดหน้าข้าวเหนียวทุเรียนแล้วเนาะหมดหน้าข้าวเหนียวมะม่วงอย่างหมดอีกโอ้เอาอะไรไปโชว์เขาหน่อยนะผลไม้เรามีเยอะแยะเอาไปโชว์สักอย่างเอาเน่ไปโชว์คนนี้ก็พอมั้ง เห็นน้องเน่จะบินมาวันที่14นะฮะไปสิงคโปร์แล้วกลับวันที่14นะส่วน7 11ปิดกิจการในอินเดียทั้งหมดบ้าแม่7มันยังไงดีอ่ะมันเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยหรอ
ตรอกซอกซอยมีเซเว่นมีซีเจมีเซเว่นมีซีเจมีโลตัสเล็กมีโลตัสใหญ่โอ้เยอะแยะไปหมดแต่ที่อินเดียขายไม่ออกนะเปิดมากี่ปีอ่ะ5ปีแข่งกับร้านค้าท้องถิ่นไม่ไหวนะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะคนแขกอินเตอร์เนียขยันกว่านี่เห็นไหมขยันกว่าขยันกว่าซีวินโอ้โหรถเล็กแจกแถมเยอะหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีอย่างนี้ซะบ้างนะนานๆจะมีข่าวซีวินขายไม่ดีเนาะมีแต่โอ้บ้านเมืองอำเภอเราเจริญแล้วเนาะตำบลเราเจริญแล้วเนาะดูจากอะไรอ่ะดูจากมีเซเว่นมาเปิดนะท่านนะส่วนไต้หวันประกาศบอกว่ายังไงจะเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนชิป AI และพร้อมขยายความร่วมมือกับไทยและทั่วทุกภูมิภาคเล่าให้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งทำไมไต้หวันจีนแผ่นดินน้อยจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือจีนแดงจีนคอมมิวนิสต์ใช่ไหมจีนแผ่นดินน้อยทำไมเก่งจังเลยอ่ะตั้งแต่สมัยปฏิวัติเหมาเจ๋อตงเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนักวิชาการนักอุตสาหการอุตสาหกรรมได้เดินทางมาที่เกาะโฟโมซาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาความรู้เอาโรงงานมาตั้งที่เกาะโฟโมซาหรือเกาะไต้หวันปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะที่เขาเพิ่งฉลองมันเกิดมันชาติเขานี่แหละวันที่1ตุลาคมนี่แหละนะแล้วยังไงมันทำให้เหมาเจ๋อตงชนนั้นขาดการพัฒนาเห็นไหมเศรษฐีก็สำคัญนะเห็นไหมเศรษฐีขาดการพัฒนาเขาตอนนี้ทะลุไปนู่นแล้วกว่าจะพัฒนาได้มัวแต่ไปพัฒนาปลูกข้าวปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรอะไรสี่ปฏิวัติวัฒนธรรมตัวทีแหมปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรปของจีนปฏิวัติวัฒนธรรมนะทางนี้พัฒนาเรื่องชิปเห็นไหมสูงสุดอะชิปเขาอะชิปของผู้บริษัทผู้ผลิตชิปต่างๆของไต้หวันเนี่ยกิ่งที่สุดในโลกเด้อไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ยุโรปเด้อเป็นที่นี่เด้อเป็นที่ไหนอ่ะเนี่ยเป็นที่นี่แหละเป็นที่ไต้หวันนะชิปตัวเล็กๆกับฝังความรู้จุ๊บๆๆๆเยอะแยะมากมายเอาเล่าซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่าแต่เพื่อนๆอยู่รายการก็จะรู้เห็นไหมแรงงานไทยก็ไปขายที่นี่เยอะส่วนเทศกาลไทยปารีสดึงคนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า3ล้าน2แสนคนวันนี้จะมาคุยเรื่องปารีสในเบรกท้ายให้เยอะๆหน่อยเพราะอะไรอยากจะคุยก็เพราะว่า โอ้ยเสียงแหบเสียงแห้งเพราะว่าแม่วันนี้ไปทำอะไรอ่ะยังไม่ทำอะไรมาที่เสียงแหบเสียงแห้งก็เนื่องจากว่าน้ำท่วมเนาะขนข้าวขนของเนาะวันนี้จะคุยเรื่องฝรั่งเศสในเบรกท้ายให้เยอะๆเพราะเห็นภาพการชุมนุมประท้วงกระทรวงศึกษาที่การเด็กนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนทำไมร่วมกันประท้วงเยอะแยะเวลามองเห็นภาพข่าวการประท้วงเรตินาความคิดของเราคิดยังไงการศึกษาไทยคิดยังไงการศึกษาฝรั่งเศสคิดยังไงนะสะท้อนอะไรในภาพรวมนี้ให้เห็นบ้างว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ฉะนั้นในเรื่องในวาระความสัมพันธ์การเจริญความระหว่างประเทศครบ170ปี170ปีงานเทศกาลไทยปารีสนี่แหละนะไทยปารีสนี่แหละนั่นแหละ170ปีอ้าวมาเล่าให้ฟังหน่อยในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งซิจะได้รู้ปารีสรู้ฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นว่าเขมรเนี่ยยังไม่ไปพึ่งปารีสนักอีกภาพหนึ่งยังไม่เคยออกมาเรารู้แต่ว่าภาพที่สวยงามของปารีสก็คือภาพแฟชั่นเป็นเมืองน้ำหอมใช่ไหมดูสิแล้วคนจนเขาไม่มีหรือไงไม่มีงบประมาณนี่ไงเอางบประมาณมันไหนหมดจึงให้เด็กๆมาประท้วงในเรื่องของการไม่มีเงินมาพัฒนาด้านการศึกษาเห็นไหมชนบทเรียนไม่เท่าเทียมกับในตัวเมืองเห็นไหม
มันเหมือนไทยไหมนั้นเหมือนไทยไหมทำไมไทยไม่เหมือนเขาเหมือนและไม่เหมือนกันอย่างไรไทยในการฟังแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าส่วนรางวัลโนเบลเริ่มประกาศมาเยอะแล้วนะดีๆวันหลังผมจะรวบให้ฟังนะเพิ่งเมื่อคืนนี้เพิ่งประกาศรางวัลสันติภาพใช่ไหมรางวัลวรรณกรรมประกาศมาแล้ววันเคมีประกาศมาแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงเดือนสำคัญของทุกองค์กรของโลกกว่าได้มันจะมีการประกาศอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าองค์กรของโลกมันจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละนะไม่ว่าวันเกิดของประเทศนั้นประเทศนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะฉะนั้นรางวัลโนเบลก็ประกาศเนี่ยช่วงนี้แหละนะประกาศช่วงนี้แหละนะส่วนฮูจำได้ไหมครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเคยรายงานว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของรัสเซียได้ตายด้วยโรคประหลาดลึกลับเพราะโรคประหลาดลึกลับนี่มันจะหลุดออกมาจากห้องทดลองหรือเปล่าจะเป็นเหมือนโควิด19หรือเปล่าเห็นไหมเขาเรียกความห่วงใยฉะนั้นบีบคอให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลหน่อยได้ไหมองค์การอนามัยโลกบอกว่าอย่างนั้นนะบีบคอแล้วมารายงานให้ชาวโลกทราบหน่อยว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรมันถึงเป็นเจ้าอี้อ้าวคอยดูต่อไปว่าเขาจะบอกกันไหมนี่ส่วนข่าวแปลกของโลกประจำสัปดาห์นี้ก็คือเวียดนามทลายแก๊งลักแมวจับได้12คนคนจับได้แค่12แต่โอ้โหฟังแล้วทาสแมวนี่ต้องสะดุ้งหยงแมวจับได้ 2,700 ตัวเอาไปขายในตลาดมือที่ทุกคนจังฮิตกินแมวกันอยู่หรอกมันไม่มีกุ้งหอยปูปลาเหรอมาหว่านแหทางนี้หน่อยได้ไหมน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยโอ้กินแมวโดเรมอนหนาวเลยนะส่วนที่ที่ภาควิจารณ์ในสหรัฐอเมริกาคือการประหารชีวิตล้มเหลวหรือการฉีดยาอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามันไม่มีโอกาสจะเล่าเจาะลึกให้ฟังเพราะฉีดยาสองครั้งผู้หญิงคนที่ไม่ตายคุณยังไงตอนนี้จะเอาประหารชีวิตกันยิงเป้าเลยนะผมบอกแล้วยิงซะจบซะจะฆ่าไม่ยากหรอกแผลคอก็ไม่ได้อะไรกลัวเจ็บปวดว่าไปตัวทำให้คนมีชีวิตเจ็บปวดไม่ว่าแต่คนที่เห็นนี่คนมีชีวิตเจ็บปวดนี่ไม่ได้อ่ะมาดูสุขภาพของประเทศอาเซียนก่อนนะครับประเทศอาเซียนของเรามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาเลเซียบอกว่างบปีหน้า2570เศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็จะต่อสู้กันเศรษฐกิจโลกต่อไปโดยการเลือกตั้งสมัยหน้าเลือกตั้งสมัยหน้าส่วนโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเยอะเลยเพราะมีหมอกควันป่าจากอินโดนีเซียนี่ขณะที่ประเทศอื่นฝนตกบอมอยู่น้ำท่วมอยู่ที่นี่ยังมีไฟป่าอยู่เลยจากอินโดนีเซียมาที่ประเทศมาเลเซียนะส่วนฟิลิปปินส์ได้กล่าวหาหน่วยยามชายฝั่งของจีนขัดขวางการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายใกล้เกาะติตูนะจะมีปัญหาแต่เรื่องมะลงงงแงนี่แหละฝ่ายสงครามก็ทำไปฝ่ายเศรษฐกิจก็ทำไปทำสองหน้าที่ส่วนสปป.ลาวนะครับได้ปรับโครงสร้างผู้นำตั้งเฉลิมชัยนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีโยกท่านสอนชัยไปคุมรัฐสภาแทนตอนนี้นายกรัฐมนตรีของลาวเปลี่ยนคนแล้วเด้อส่วนมาเลเซียหลังจากที่เมียนมาไปเยือนเนาะก็บอกว่ายังไงพร้อมที่จะช่วยให้เมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบใช่ไหมนี่ก็ตีสองหน้าหรือเปล่าตีสองหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะจะทำตัวเหมือนทรัมป์หรือเปล่าส่วนประเทศจีนบอกว่ายังไงตอบโต้ EU หรือสหภาพยุโรปกล่าวหาลดค่าเงินหยวนเพื่อแข่งขันทางการค้าเอากลยุทธ์ทางการค้าเนาะสงครามทางการค้านี่เป็นสงครามที่ใช้ทุกกลยุทธ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าลดแลกแจกแถมนี่ก็ทำทุกอย่างและจีนบอกว่าหน่วยงานสภาพอากาศบอกว่าซูเปอร์อัลนิโญเริ่มก่อตัวแล้วอ้าวก็มาอีกกี่ลูกวะเนี่ยซูเปอร์อัลนิโญคือความร้อนร้อนยังไงร้อนก็เลยเผาอะไรเผาทะเลต้มทะเลให้เดือดพอทะเลมันเดือดก็กลายเป็นไอเหมือนเราต้มไอน้ำอ่ะมันต้มหม้อน้ำกาน้ำ
เดือดก็เป็นควันออกปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งมีก็ไปเกาะอยู่บนท้องฟ้ามีเกาะบนท้องฟ้าก็ไหลมาที่แผ่นดินเกิดพายุปั่นป่วนนั่นเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าซุปเปอร์อายุก็จะเกิดฝนตกพายุมรสุมไต้ฝุ่นเลยทอร์นาโดเอ้ยเพียบนั่นเต็มตามนี้แหละเข้าใจไหมว่ามันเริ่มหนักขึ้นนะตะแงมนะแล้วก็เสนอชื่อชิงผู้อำนวยการอนามัยโลกอนามัยโลกก็จะหมดวาระอะไรอีกนะเลขา UN ก็จะหมดวาระอ้าวคอยดูต่อไปว่าใครจะเป็นผู้นำองค์กรใหญ่ๆเหล่านี้เกาหลีใต้ทดสอบคิดว่านิวไฮโตไฮเปอร์โซนิกพัฒนาด้านเทคโนโลยีในประเทศแล้วก็เรียกทูตยูเครนกับหลังจากนี้มีปัญหาเฉลยศึกกับยูเครนยูเครนก็คือเชลสกี้ไปบอกว่าฉันนะจ่อยตัวนักโทษไม่ใช่นักโทษทหารชาวเกาหลีเหนือใช่ไหมโอ้มันก็เลยมีปัญหาดิเพราะว่ามีมาลีภัยอยู่ในมาขอลีภัยอยู่ในเกาหลีใต้ใช่ไหมเกาหลีใต้ในเธอจะไม่พูดมากเธอไปแถลงข่าวงี้ก็ฉันก็เรียกทูตกลับเลยมันเกิดความไม่ปลอดภัยกับทหารเกาหลีเหนือที่ขอลี้ภัยในเกาหลีใต้จะทำให้ครอบครัวเขาที่อยู่เกาหลีเหนือถูกสังหารเอาสิเห็นไหมอย่างนี้มันไม่ดีนะเห็นไหมปลดปิดความลับไม่เป็นส่วนอินเดียพักแมลงสาบก็จัดประทุมประท้วงต่อไงพักแมลงสาบทำหน้าที่ดีเหลือเกินประเทศไทยนี่พักอะไรดีอ่ะพักไหนที่เป็นจะเป็น

แล้วก็เบาๆลงหน่อยนะน้องๆหนูๆนะเดี๋ยวจะอ่านข่าวของเด็กนักเรียนของฝรั่งเศสให้ฟังนะน้องหนูนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีบริหารจัดการกันยังไงจริงจริงไม่แทงกันนะประท้วงกันอย่างเดียวนะพอใจเย็นๆจอยๆนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนอังกฤษปลดป้ายกงสุลเยรูซาเล็มหลังจากถูกอิสราเอลสั่งปิดเธอปิดฉันก็ต้องปิดเธอนะส่วนฝรั่งเศสก็ปิดโรงเรียนอีก500แห่งเหตุพบม็อบนักเรียนประท้วงดุเดือดขึ้นโดยท้ายรายการเบรกสองจะเล่าให้ฟังไหมว่ามันเป็นยังไงระบบการศึกษาเขาเป็นยังไงจริงนักเรียนมาประท้วงได้ฝรั่งเศสมีการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธนิวเคลียร์คืออะไรขีปนาวุธแค่อาวุธอย่างเดียวเนี่ยขีปนาวุธคืออาวุธที่มีความเร็วหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งความเร็ว1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าใจไหมยิงปุ้งไปนี่กรุงเทพอยู่ตรงนี้เนี่ยเชียงใหม่ห่างจากนี้1,000 กิโลเชียงใหม่จากกรุงเทพไปทางใต้1,000 กิโล1 ชั่วโมงถึงอะเตรียมตัวทันไหมล่ะนั่นแหละแต่ใส่อาวุธนิวเคลียร์ไปอีกเห็นไหมส่วนเยอรมนีส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือยูเครนต่อไปแหมสหรัฐไม่ช่วยฉันช่วยเองก็ได้ช่วยเองก็ได้ส่วนข่าวแหมพออ่านข่าวสหรัฐอเมริกาเหมือนอยู่ใกล้บ้านจริงเนี่ยเพราะมีข่าวตลอดสัปดาห์จะมีข่าวสหรัฐอเมริกามากมายเหลือเกินนะไปที่สหรัฐอเมริกานะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเปิดโครงการใหม่ศึกษาปัญหาหลังฉีดวัคซีนเห็นไหมก็เนื่องจากว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความเชื่อเรื่องวัคซีนนะบอกการไปฉีดวัคซีนไปฉีดทำไมเห็นไหมเหมือนตอนโควิด-19รัฐมนตรีบุคคลสำคัญของรวมทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยแหละรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ยังเป็นอยู่ฝั่งนางตระกูลเคนเนดีนะยังมันงงเงงอยู่กับตระกูลนะตัดขาดจากตระกูลไปแล้วนะตระกูลเคนเนดีก็อยู่พรรคเดโมแครตนะอยู่นี่มาอยู่รีพับลิกันยังไงนะและก็ยกระดับการคว่ำบาตรกองต่อกองเรือเงาอิหร่านกองเรือเงาคืออะไรเป็นเงาแอบขนส่งน้ำมันไปขายไงน้ำมันไปขายไงและมีการเตรียมถ่ายทอดสดประหารชีวิตฮาซันที่บุกกราดยิงที่ฐานทัพพอร์ตฮูสคนนี้ไปกราดยิงตั้ง12 ศพนะแต่ผู้หญิงเนี่ยไปฆ่าคนตายนะอันนี้ประหารชีวิตด้วยกันยิงเลยเสียเวลาคอยดูที่ว่าจะเป็นยังไงนั้นฉีดยาฆ่าไม่ตายสักทีสองครั้งแล้วจนเดือดร้อนสิทธิมนุษยชนแต่นี่จะถ่ายทอดสดก็มีปัญหาอีกทำไมต้องถ่ายทอดสดเห็นด้วยอ่ะโอ้เขียนเสือว่าไม่มีใครกลัวหรอกคนจิตใจเลวซ้ำแค่ไหนก็ไม่กลัวหรอกแต่คนจิตใจดีพูดนิดเดียวก็กลัวแล้วนั้นจะถ่ายทอดสดเดี๋ยวดูท้ายข่าวจะมีการประท้วงส่วนสงครามยูเครนรัสเซียเป็นยังไงก็ถล่มกันอยู่นั่นนะตอนนี้มีสกู๊ปข่าวแปลกๆมาอีกเยอะเลยนะครับไม่สามารถจะอ่านข่าวให้ตรงนี้ฟังได้เพราะผมดูข่าวสกู๊ปข่าวรัสเซียพัฒนาอันนั้นตอนนี้เยอะแยะมากมายอยู่ตั้งอยู่เต็มชายแดนของประเทศรัสเซียหมดดูแล้วยังไม่มีแหล่งที่มาแน่นอนก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมยังไม่มีแหล่งที่มาของอัลไซเบอร์มาอ่านข่าวผมมันไม่เสถียรพูดยังไงที่บอกว่านั่นแหละเก่าลุงตกใส่ร้ายกันไม่เล่าให้ฟังเอาข่าวที่ออกมาจากสำนักข่าวระดับประเทศระดับโลกแล้วกันนะจากรอยเตอร์จาก AP แล้วกันนะอันนี้เอาข่าวมันออกมาจริงๆนะก็คือถล่มคำยืนยันแจ้งไปยังอนามัยโลกแล้วว่าผู้เสียชีวิตในแลบเนี่ยไม่มีโรคลึกลับโรคลึกลับไม่มีที่บอกว่าตายในห้องทดลองน่ะนะเกิดมาแพร่มาอีกพบเกิดแพร่มาจะทำยังไงนะส่วนเซเลนสกี้บอกว่าสหรัฐไม่จริงใจปล่อยให้ยูเครนเผชิญกับรัสเซียถล่มหนักเขาก็จะมาดูแลทางนี้เขาอยู่เนาะอิหร่านอยู่เนาะไปชกกันอีกไหมล่ะเนี่ย
ส่วนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน

0: ถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่แล้วพักรบสักนิดหนึ่งใช่ไหมพักรบก็คือว่าพวกเรือรบต่างๆก็มาพักประเทศไทยมั่งใช่ไหมพันคนมาพักประเทศไทยบ้างกลับไปตรงนั้นตรงนี้บ้างตอนนี้ก็เดินแผนเกมเศรษฐกิจนะความบาทนั่นความบาทนี่เห็นไหมอ้าวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงยังไม่พอแล้วทำเรื่องอีกนะเห็นเมื่อวานเนี่ยไปทําแผนที่ประเทศของตัวเองเป็นธงเป็นธงชาติของตัวเองยังทําอะไรอ่ะแคนาดาอีกใช่ไหมโอ้แคนาดาแล้วก็ที่ไซบีเรียเกาะอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะตั้งจะซื้อไม่อยากเอ่ยชื่อไม่อยากจะเอ่ยชื่อข่าวนี้ฟังเอาเล่าคร่าวๆนี้ฟังเพราะฟังข่าวแล้วเคยเล่าให้ฟังเรามันคุยกับใครก็เหมือนคุยกับลูกแถวๆศรีธัญญาเปลี่ยนไปเรื่อยไปอยู่เอาแผนยึดเขาไม่ได้ก็เอาแผนที่นี่แล้ววะยึดเขาโดยแผนที่เห็นเนี่ยคิดดูสิคอยดูก่อนต่อไปแล้วกันนะครับสงครามทางไซเบอร์ยังไม่พอผลทางกราฟิกอินโฟโอ้ไปใส่ยึดเขาอย่างนั้นเดี๋ยวทำเดี๋ยวโดนประธานาธิบดีทำนี่เหมือนญาติข้างบ้านเนาะอ่านไปอ่านมานี่ประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนอยู่นี่ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปก็ถึงแล้ว จริงๆผมคิดว่าอย่างนั้นเราก็เหมือนอยู่ใกล้กันเหมือนอเมริกาน้องนี่ไปอยู่ใกล้แค่นี้เหมือนใกล้แค่นี้อ้าวส่วนกลุ่มประเทศอื่นมีอะไรบ้างเม็กซิโกกำลังแก้รัฐธรรมนูญนะครับสกัดไม่ให้ผู้ถือสองสัญชาติชิงตำแหน่งทางการเมืองไงเม็กซิโกเด็ดขาดชัดเจนแต่หน้าของเราวันนี้เมื่อวานนี้เพิ่งไปจับใช่ไหมให้ลูกไม่ใช่เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นข่าวใหญ่เลยนะเด็กสัญชาติอายุ13ปีนะพ่อทิพย์แม่ทิพย์แต่เม็กซิโกแก้ไขเรียบร้อยแล้วสองสัญชาติชิงทางแหน่งทางการเมืองไม่ได้นะส่วนแอฟริกาใต้ได้ยกเลิกคำสั่งรับขอลี้ภัยหลังประชาชนประท้วงต่อต้านผู้อพยพต่อไปนี้อพยพเข้ามาที่นี่ไม่ได้ที่แอฟริกาใต้ไม่ได้ซาอุดิอาระเบียยังมีปัญหากับฮูตีอยู่เพราะยังไงเพราะมายิงเขาเนาะฮูตีนี่มันน่าเป็นกบฏผมว่าเป็นกบฏที่เยเมนที่เข้มแข็งที่สุดในโลกของผมเนี่ยเอาก็เคยเล่าให้เราฟังหลายครั้งแล้วเนาะฮูตีเนี่ยชื่อฮูตีจนจำได้เขาฮูตีเนี่ยเป็นกบฏอยู่ในประเทศเยเมนนะเยเมนอยู่ทางใต้ๆนะอยู่ทางใต้ๆนะวันหลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าทำไมมันเข้มแข็งมันไม่กบฏอะไรมันสามารถยึดเมืองนั่นเมืองนี้ได้กบฏนี่สามารถยึดทางซีเรียได้นะมันประมาทไม่ได้นะเพื่อนนะกบฏนี่สามารถยึดแอฟริกานิสถานได้นะไม่ธรรมดานะตาลิบันก็คือกบฏอย่างหนึ่งนะยึดได้หมดเลยนะซีเรียจึงทำให้อัลซาสหนีออกไปเห็นไหมประมาทไม่ได้เงี้ยนะพูดเล่นหัวนี่ฮูตียึดขึ้นมาได้นี่จ่อยนะจ่อยนะส่วนแอฟริกากำลังจะสร้างอัฟกาคือจัดระบบเครดิตโลกใหม่นะผิดไหมคือจัดรู้สึกมาตรฐานของโลกมันจะมีเยอะเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวมีตรงนั้นเดี๋ยวมีตรงนี้อัฟกาก็จะจัดระบบมาตรฐานเครดิตโลกด้วยพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ170ปีไทยฝรั่งเศสเต็มๆในแง่ของผ่านการประท้วงระบบการศึกษาฝรั่งเศสเป็นเช่นไรแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน

0: ฟูนอย่าไปคบกับคนตัดฟืนเด้อถือพรักเลิกโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมนี้มีข่าวคราวเยอะเหลือเกินว่าคนเทพรักไปคบกับคนตัดฟืนก็สอบสายมั่งประมาณตอนนั้นตรงนี้มั่งเตือนไว้แล้วเด้อเตือนไว้ก่อนยังทำก็ไม่รู้จะว่าไงนะก็แต่ก็ต้องมีหน้าที่เตือนก็ต้องเตือนกันต่อไปอ้าวมาดูเรื่องฝรั่งเศสดีกว่ามีการประท้วงเพราะอะไรเจาะลึกกันไปเลยระบบการศึกษาระบบการประท้วงของฝรั่งเศสจะได้เปลี่ยนทัศนคติเวลามองข่าวการประท้วงกันที่ประเทศฝรั่งเศสจะได้เข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเป็นยังไงมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงพัฒนาอย่างไรเหลื่อมล้ำกันอย่างไรระบบสอบกลางของประเทศเป็นยังไงเปรียบเทียบกับไทยอย่างไรการเรียนการสอนของเขาเป็นยังไงฐานะของครอบครัวของผู้ปกครองฝรั่งเศสกับฐานะครอบครัวของประเทศไทยเป็นอย่างไรสรุปแล้วจะต้องพัฒนาครัวทัดเทียมกับในเมืองและชนบทอย่างไรฝรั่งเศสไม่มีเงินหรือยังไงไหนว่ารวยกว่าประเทศไทยทำไมไม่ซื้อแท็บเล็ตแจกบนประเทศไทยของเรายังเคยซื้อแจกหมดแล้วนะดังนั้นการประท้วงครั้งนี้มันมีความหมายยาวนานเคยกระทรวงศึกษาเนี่ยเด็กๆส่วนศึกษาเคยชุมนุมประท้วงหรือไม่ประท้วงแล้วทำไมไม่รุนแรงเลยทำไมแล้วระบบการศึกษาของเขาน่ะสถิติโลกการศึกษาของฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเขาเป็นอันดับใดของโลกแล้วทำไมถึงต้องประท้วงเพื่อให้เด็กมันฉลาดขึ้นได้ไงนะทำไมของเรามันไม่ประท้วงจึงท้วงมันจะแล้วมันทำให้ฉลาดหรือทำให้โง่พูดอย่างนี้แหละนะอ้าวเป็นยังไงได้กรอกความคิดอย่างว่าเออว่ะใช่ไหมแล้วทำไมการประท้วงเขาไม่ร่วมทั้งผู้ปกครองก็เห็นด้วยโรงเรียนก็เห็นด้วยเด็กก็เอาด้วยเห็นไหมเด็กก็เอาด้วยนะเอาด้วยภาพถ่ายย้อนหลังไปอีกหลายครั้งมีการประท้วงอะไรบ้างนะการเป็นรูปหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสนะครับลดชั่วโมงเรียนวิชามนุษยศาสตร์และศิลปะเพิ่มเนื้อหาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเอ้าเพิ่มเทคโนโลยีและเศรษฐกิจก็ดีสินะก็ดีสิคำว่าเทคโนโลยีและเศรษฐกิจขีดเส้นใต้ปืดปืดปืดสามสี่ปืดเพราะว่านักเรียนมองว่าระบบทำลายความเท่าเทียมทางการศึกษาเพราะโรงเรียนใหญ่ได้งบประมาณและอุปกรณ์ดีกว่าโรงเรียนชนบทที่บอกขีดปืดปืดปืดเทคโนโลยีเนี่ยไปทุ่มให้โรงเรียนใหญ่ไงอย่างฉันยังไม่มีคอมเลยฉันไม่มีนั่นนี่เลยฉันไม่มีครูดีๆที่มาสอนเรื่องเทคโนโลยีเลยงั้นการปฏิรูปมันก็ได้ผลประโยชน์กับโรงเรียนใหญ่ๆในเมืองหลวงนะสิในเมืองใหญ่นะสิเมืองดียงปารีสสิครูก็ร่วมประท้วงด้วยเพราะใช้ชั้นสองเด้งหรือไงเรียกร้องเพิ่มค่าจ้างและลดพละงานเอกสารพร้อมคัดค้านการใช้ระบบประมวลผลแบบอัลกอริทึมซึ่งไม่สะท้อนกับความเป็นจริงของเด็กครูก็มาทวงด้วยแต่นี่ครูบอกอ้าวมาใช้ฉันสองดิ่งกันนี่ข้อที่สองนี่ลดพละงานเอกสารนี่เหมือนของไทยเลยนะเพราะคุณครูไทยทำเอกสารวิชาการความรู้เป็นปึ้งงี้ใช่ไหมเวลาจะเลื่อนคงเลื่อนขั้นทีดีนะที่ลดลงไปอ่ะเคยมีการซูมภาพแต่แง้มจะไปซูมภาพเวลาจะเลื่อนยศเลื่อนขั้นของครูไทยทีนะนะครูไทยทีเนี่ยกองเอกสารอยู่หน้าห้องอ่ะเนี่ยหน้าห้องเรียนหน้าห้องพักครัวหน้าห้องพักครัวโอ้เยอะแยะฉะนั้นครูก็ร่วมประท้วงด้วยและใช้อัลกอริทึมเนี่ยเดี๋ยวจะสะท้อนให้ฟังว่าทำไมอัลกอริทึมไอ้ใช้ AI มาประเมินผลนักเรียนไม่ดียังไงนะไม่ดียังไงระบบการศึกษาของเขานะครับของครองฝรั่งเศสนะครับก็ตั้งแต่อนุบาล3ปีถึง6ปีเน้นพัฒนาการทางภาษาและสังคมส่วนประถม6ถึง10เอ็ดปีเรียนพื้นฐานทั่วไปก็คล้ายๆกับประเทศไทยแล้วนี่แหละมัธยมต้นมีการสอบกลางระดับประเทศเรียกว่าคอลเลจอายุ11ถึง15ปีส่วนมัธยมปลาย15ถึง18ปีแบ่งออกเป็นสายวิทย์สายศิลป์สายเทคนิคและ18ปีก็เข้าสู่มหาวิทยาลัย University ในระบบเปิดโดยมีการแข่งขันสอบเข้านี่สูงมากการแข่งขันนี่แหละตรงนี้แหละสูงคล้ายกับโครงสร้างของไทยเรานะครับของเราก็แบ่งเป็น4ระดับเหมือนกันก็คืออนุบาลประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยใหญ่ต่างกันที่ตรงที่ว่าฝรั่งเศสมีระบบสอบวัดผลกลางประเทศและโรงเรียนชั้นสูงเฉพาะทางที่คัดคนเข้มข้นขึ้นมาแต่ตอนนี้เราก็มีการสอบวัดผลกลางประเทศคล้ายๆกับเขาแล้วนะครับ คล้ายๆเขาแล้วครับใช้ชื่อนั่นแหละเด็กๆนักเรียนเขารู้ว่าจะต้องสอบวัดผลแล้วนะสอบวัดผลแล้วนะตอนนี้ของเราพัฒนาไปสู่สอบวัดผลกลางประเทศแล้วนะจะนี้ไทยกับฝรั่งเศสเริ่มเหมือนกันแล้วจุดที่เกิดทำให้เกิดการประท้วงก็ว่าครูขาดแรงจูงใจจากค่าจ้างต่ำและระบบราชการที่ซับซ้อนหลักสูตรใหม่ก็มองว่าเน้นตลาดแรงงานมากกว่าการพัฒนาความคิดนักเรียนรู้สึกว่าถูกลดบทบาทในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษามันน่าแปลกไหมเน้นการตลาดมากกว่าการพัฒนาความคิดเขาก็ไม่เอาในขณะที่ของเราเนี่ยเน้นการตลาดแรงงานนะเรียนของเราเรียนตลาดแรงงานตลาดเรียนไปแล้วจะป้อนแรงงานได้ไหมลูกแรงงานได้ไหมรัฐมนตรีแรงงานนี่ปวดหัวอยู่เดี๋ยวมีแรงงานขาดตกงานขาดโรงงานขาดต้องไปเอาแรงงาน3สัญชาติ4สัญชาติมาทำงานในประเทศไทยจะเป็น5สัญชาติแล้วยังปีนกุยกับในปานอยู่ใช่ไหมแต่ของฝรั่งเศสบอกว่าไงถูกลดบาทใช่ไหมตลาดแรงงานมากกว่าการพัฒนาความคิดอ้าวฉะนั้นก็การที่จะเพิ่มงบประมาณในโรงเรียนชนบทเพื่อลดความเท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยีให้มีความสมดุลของวิทยาศาสตร์ศิลปะมนุษยศาสตร์นะการประเมินก็ยืดหยุ่นนะไม่ใช่เอาอัลกอริทึมมาประเมินเด้อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนะออกแบบนโยบายการศึกษาร่วมกันนะและพอพูดว่าทำไมเมืองกับชนบทจึงมีคุณภาพการศึกษาและโอกาสไม่เท่ากันนะเพราะอะไรเพราะว่าโรงเรียนในเมืองใหญ่เช่นปารีสลิยงมาเชลมีงบประมาณสูงกว่าโรงเรียนในชนบทเพราะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลและจากเอกชนโรงเรียนชนบทมีครูน้อยห้องเรียนรวมหลายระดับชั้นและขาดอุปกรณ์ดิจิตอลที่จำเป็นต่อหลักสูตรใหม่ให้ชั้นใหม่เลยเธอไม่ให้อุปกรณ์ฉันมาระบบสอบกลางประเทศแม้จะเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศนะครับแต่เด็กในเมืองมีโอกาสเรียนพิเศษและเข้าถึงข้อมูลมากกว่าไม่อันนี้เหมือนไทยจังเลยเด็กชนบทจึงมักได้คะแนนต่ำกว่าและมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำก็น้อยกว่าเด็กในเมืองจริงไหมสอบอะไรสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้อยแต่เดี๋ยวเราเยอะกว่าเลยเด้ออย่าพูดเรางี้ไม่ได้เด้อของเราโหสอบไงก็ติดให้เลือกอันดับเยอะเหลือเกินนะส่วนช่องว่างทางสังคมครอบครัวในเมืองมีรายได้สูงกว่าทำให้สามารถส่งลูกเรียนเสริมวิชาเทคโนโลยีหรือภาษาที่2ได้ส่วนเด็กในชนบทนะครับหรือครอบครัวผู้อพยพจะถูกจำกัดในสายอาชีพจึงมีโอกาสต่ำกว่าเด็กในเมืองก็เหมือนเมืองประเทศไทยนี่แหละเนาะเรียนพิเศษเยอะนะส่วนด้านครูนักเรียนและกระทรวงศึกษาว่ายังไงครูฝรั่งเศสมีวุฒิสูงและผ่านการสอบเข้มแต่ค่าจ้างไม่สูงไปสอนที่สิงคโปร์ไปเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพในเมืองใหญ่ๆนักเรียนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นนโยบายโรงเรียนแต่รู้สึกว่าเสียงของตนเองไม่ถูกนำไปใช้จริงส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามผลักดันหลักสูตรดิจิตอลเศรษฐกิจเพื่อเตรียมแรงงานยุคใหม่แต่ถูกวิจารณ์ว่าทำให้วิชามนุษยศาสตร์และศิลปะถูกลดความสำคัญลงไปเห็นไหมเขาอยากได้วิชาพวกนี้ของเราลดวิชาประวัติศาสตร์อยากจะลบวิชาประวัติศาสตร์ให้ลืมไปซะประเทศไทยมีหลักศิลาจารึกอยู่เห็นไหมของเราเนี่ยจะลดวิชาสังคมศาสตร์พยายามเสียเหลือเกินไม่ให้เรียนวิชาศิลธรรมเห็นไหมศิลธรรมจนทั้งที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาของประจำชาติแต่พยายามจะลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยให้ศาสนาอื่นเข้ามาเอ้าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังสั้นๆว่าทำไมพุทธศาสนาจึงไม่มีสอนในโรงเรียนแล้วเปรียบเทียบกับไทยเป็นยังไงเปรียบเทียบกับไทยเปรียบเทียบกับไทยโครงสร้างของเราก็เป็นอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยเหมือนกันนะส่วนความเหลื่อมล้ำนะครับเน้นคุณภาพและโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยส่วนเราเน้นและก็เน้นโรงเรียนและทรัพยากรพื้นฐานใช่ไหมนะปัญหาก็คือว่าความไม่เทียมเท่าเทียมกันเชิงคุณภาพของเขาเนี่ยบอกมันคุณภาพมันไม่มีเนี่ยมันเด็กในเมืองกับเด็กชนบทคุณภาพต่างกันฝรั่งเศสเขาว่าอย่างนั้นนะส่วนของเรา ปริมาณนะไม่เท่ากันห่างปริมาณหนีไปเรียนในตัวเมืองหมดไงปริมาณของต่างจังหวัดหายไปนะระบบการศึกษาเราอย่างนั้นนะเรียนการเรียนพิเศษล่ะเรียนการพิเศษเราฝรั่งเศสมีเรียนพิเศษไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปติวให้บอกว่ายังไงฝรั่งเศสเจริญแล้วแม้จะเจริญเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีเรียนพิเศษเหมือนกันที่ซอยรางน้ำนี่มีเยอะอันนี้ของไทยด้วยนะจริงๆแล้วบอกว่าไงฝรั่งเศสมีระบบเสริมการเรียนคือคอร์สพาร์ติซิคอลี่นะแต่ก็ไม่แพร่หลายเหมือนเมืองไทยของเรามีเยอะมีเยอะปิดตึกๆเลยอยากจะเรียนเข้ามหาลัยก็ไปเรียนนี่เรียนเข้าตำรวจเรียนนี่เรียนเข้าทหารเรียนนี่เรียนเข้าสัตวแพทย์ก็ไปเรียนนี่เรียนเข้าป่าไม้ก็ต้องไปเรียนนี่โอ้เยอะนะจะเรียนพิเศษเด็กฝรั่งเศสเรียนเฉพาะในเมืองใหญ่จะเรียนเพื่อเตรียมสอบแบคคาคูลเลตหรือเข้าสอบแกรนเดสเป็นภาษาฝรั่งเศสเด้อขออนุญาตดูเสียงภาษาฝรั่งออกก่อนเด้อเอาว่าสอบเตรียมสอบเหมือนของเรานั่นแหละนะแต่มีค่าใช้จ่ายสูงดูดเสียงออกแล้วค่อยชั่วหน่อยคุยภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยเป็นเด้อมันหลงเด้อๆนี่งงไปหมดเอาว่าเข้าใจตามนี้แล้วกันครูพิเศษมีคุณภาพจะต้องคิดถึงชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละ20ถึง50ยูโรขึ้นไปอยากรู้ว่าเท่าไหร่อ่ะ50บาทคูณเพราะเงินยูโรแพงกว่าเงินดอลลาร์ทำให้ครอบครัวเข้าไม่ถึงส่วนรัฐบาลก็สนับสนุนบางส่วนนะช่วยเหลือการบ้านติวฟรีเนี่ยรัฐบาลจะจัดให้โรงเรียนหรือศูนย์เยาวชนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยเลยนะเห็นว่าจะไปน้องจะไปติวที่ไหนที่ไหนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะบริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับมันสมองทั้งหลายเนี่ยเป็นคนจัดติวให้ของเราติวให้นะติวให้อ้าวแล้วชนชั้นกลางของฝรั่งเศสล่ะกับชนบทล่ะครอบครัวชนชั้นกลางแล้วที่อยู่ในเมืองใหญ่ก็มีรายได้พอจะส่งลูกไปเรียนพิเศษได้แต่ถ้าชนบทก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละรายได้ต่ำพาโรงเรียนเข้าโรงเรียนรัฐไม่สามารถจ่ายค่าเรียนพิเศษได้20ถึง50เนาะใช่มั้ยเท่าไหร่ 20,000 นะเป็น 10,000 นะเกิดความเหลื่อมล้ำเด็กเมืองใหญ่ได้เรียนเสริมแต่เด็กชนบทต้องพึ่งระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียวนะเห็นมั้ยค่าใช้จ่ายสูงมันถ้าเปรียบเทียบกับของไทยแล้วก็นิยมเรียนพิเศษเนี่ยแทบทุกครัวเรือนที่มีฐานะดีจะส่งลูกไปเรียนพิเศษของเขาค่อนข้างจะแพงนะค่อนข้างจะแพงเข้าถึงยากใช่ไหมรัฐบาลและเทศบาลมีโครงการช่วยเหลือเด็กฐานะดีก็จะได้เปรียบเด็กเมืองใหญ่ได้เปรียบเด็กชนบทนี่เขามองเห็นความแตกต่างอย่างนั้นส่วนงบประมาณน่ะไม่มีตังค์ได้ยังไงงบประมาณที่ต้องกระจายตื้อความเท่าเทียมการโรงเรียนในเมืองมีคอมพิวเตอร์ห้องทดลองและกิจกรรมเสริมครบถ้วนส่วนโรงเรียนในชนบทยังขาดอุปกรณ์ดิจิตอลและห้องเรียนเฉพาะทางนักเรียนเลือกร้องให้รัฐจัดงบแบบสมดุลไม่ใช่เทงบให้เมืองใหญ่โอ้โหเอานายกยิ่งรักเราไปสิบริหารทั้งนิดนึงจะซื้อแท็บเล็ตให้แท็บเล็ตที่ใช้ได้ประมาณสักความจำน้อยๆไม่อยากจะแซวของเราเปรียบเทียบคิดตัวเองด้วยอันนี้ป้าครูที่เพียงพอแล้วไม่มีเพียงพอแล้วขาดความแรงจูงใจเด็กครูในชนบทมักต้องสอนหลายวิชาพร้อมกันเพราะบุคลากรไม่พอไม่พอทำไงอ่ะไม่พอก็ต้องสอนกันเยอะสิใช่ไหมค่าจ้างน้อยสอนน้อยได้ไงสอนเยอะได้ไงครูในเมืองมีโอกาสพัฒนาอาชีพมากกว่าจึงถูกเรียกร้องให้ลดภาระเอกสารให้ช่วยส่งครูไปชนบทมากขึ้นได้ไหมเหมือนพวกเราครูดอยจำได้ไหมผมมีเพื่อนเป็นครูดอยหลายคนนะตอนนี้ก็เกษียณมาเยอะแล้วเด้อครูดอยเป็นยังไงครูดอยเนี่ยสอนแค่15วันเองนะคุณเป็นผมก็ถามเอ้ยทำไมดีกว่าที่อื่นยังเลยถ้าอื่นก็1เดือนนะอยู่โอ้บางอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็1เดือนเหมือนกันแหละอ้าว หมายความว่าอย่างไงหนึ่งเดือนเดินทางขึ้นดอยมันลงมาไม่ได้ก็สอน15 วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ปีหนึ่งก็8 วันใช่ไหมอือใช่อาทิตย์หนึ่ง8 วันหักแปดไปหักแปดไปก็เหลือขนาดนี้ก็เดินทางขึ้นไปอีก2 วันเดินทางกลับอีก2 วัน8 9 10 11 12เห็นไหมล่ะเห็นไหมวันแค่เวลาเดินทางยังไม่สอนเลย12 วันแล้วฉะนั้นก็ไปพักอยู่ที่นั่นก็สอน15 วันเต็มเหมือนกัน24 ชั่วโมงเหมือนกันเห็นไหมนี่คือคุณฟุนบุญก่อนโอ้เข้าใจแล้วเพื่อนขอโทษแม่ครูดอนลำบากทำไมเหมือนหมูแท้สอน15 วันที่จริงเท่ากันหลังจากวันหยุดจันทร์การเดินทางนะแถมยังช่วยเด็กเรียนเยอะอีกเหมือนกันครูในชนบทของฝรั่งเศสจะเหมือนเราหรือเปล่างี้ไม่ทราบเด้อแต่ที่เขาโวยวายคือโรงเรียนที่หมดไม่มีเครื่องมือรองรับเด็กเมืองได้เปรียบมันไม่แฟร์เด็กนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าอย่างนั้นแล้วงบประมาณล่ะไม่พอหรือไงไหนว่ารวยระบบสปรากฏว่าไปพัฒนาระบบสาธารณสุขกองทัพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเยอะงบประมาณของการศึกษามีแค่5%ของ GDP ไม่เพียงพอกับระบบมาตรฐานของทุกโรงเรียนค่าใช้จ่ายครูบุคลากรครูฝรั่งเศสทุกคนต้องมีวุฒิสอบแข่งขันรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินเดือนค่าสวัสดิการจำนวนมากทำให้เหลืองบลงทุนอุปกรณ์การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานน้อยแถมทางฝรั่งเศสยังมีหนี้สินสูง 100% ของเราแค่70%โวยแม่ฝรั่งเศสเขาต้องร้อยรัฐบาลยังถูกบังคับให้รัดเข็มขัดการศึกษาเป็นไปตามที่นักเรียนกำหนดมันทำไม่ได้นักเรียนก็ต้องการจริงๆต้องเพิ่มงบประมาณครูก็เอาเงินมาให้ฉันสิพอเปรียบเทียบกับไทยก็คืออะไรอ่ะงบไม่พออันนี้เหมือนกันเหตุผลที่จึงต้องใช้ความรุนแรงทำไมแค่นี้มันต้องใช้ความรุนแรงกลายเป็นม็อบการศึกษารัฐบาลก็ต้องการที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดการลุกลามอย่างที่ภาพในทางทีวีเนาะให้หยุดยั้งไม่ให้เกิดภาพความไม่ให้เกิดม็อบเหล่านี้เพราะจะมีทั้งม็อบนักเรียนม็อบแรงงานม็อบเกษตรกรโอ้รับไม่ไหวกำลังเผชิญปัญหากับเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะสูงก็มาอยากให้ทุกคนเห็นว่าควบคุมไม่ได้นะการเมืองแบบรวมศูนย์ของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสมีอำนาจกำหนดนโยบายและหลักสูตรทั่วประเทศเห็นไหมรวมศูนย์ไม่ฟังเสียงนะจึงถูกต่อต้านรัฐบาลจึงเลือกวิธีการเรียกว่าไงส่งกำลังเข้าไปกดเข้าไปเพราะว่ากลัวจะเสียอำนาจในขณะที่ถ้าเทียบกับประเทศไทยการชุมนุมด้านการศึกษาถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะฝรั่งเศสถือว่านี่เป็นหัวใจของสังคมที่จะต้องจับตามองรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้จนนะไม่ได้จนแต่จัดระดับความสำคัญผิดนะครับความสำคัญไปไหนไปกระทรวงอื่นไปงบประมาณอื่นเนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจงบการศึกษาจึงเกิดหลายครั้งแล้วม็อบศึกษาของเขาเนี่ยม็อบศึกษาเนี่ยทศวรรษที่1960ถึง1970ก็เกิดครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวครั้งใหญ่1980ถึง1990มีการประท้วงต่อต้านการลดงบประมาณการศึกษาและการปรับระดับสูงมัธยมปลายปีคศ2006ประท้วงกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของนักเรียนนักศึกษาไม่พอใจต่อระบบที่เชื่อมโยงกับอนาคตการเรียนเห็นไหมกฎหมายแรงงานมาเชื่อมกับการเรียนไม่ได้เพราะเรานี่ต้องการมากนะในปีคศ2019ถึง2020ครูและนักเรียนประท้วงการสอบแบครูปแบบใหม่ที่มองว่าเพิ่มความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเมืองและชนบทเห็นไหมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดสอบยากสอบง่ายประท้วงมาหลายครั้งแล้วในเรื่องกระทรวงศึกษาเขาเนี่ยส่วนของไทยการประท้วงการศึกษาไม่ค่อยเกิดเพราะส่วนใหญ่จะเกิดกับเฉพาะครูนักเรียนก็เงียบเงียบจิ้มจิ้มแต่ฝรั่งเศสถือว่าการศึกษาเป็นหัวใจของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือระบบการสอบจึงกลายเป็นการเคลื่อนไหวระดับชาตินะเห็นบ่เพราะว่าการจบการศึกษาระดับสูงจะมีโอกาสดีมีงานทำจบมาแล้วส่วนใหญ่แล้วทำงานด้านภาคเอกชน 53% 26% ทำงานภาครัฐ 11% ทำงานด้าน NGO หรือสมาคมต่างๆ 10% องค์กรระหว่างประเทศแต่ได้เขาเลยสูงเลยเฉลี่ย มีบางรุมบัณฑิตฉะนั้นอยากจะทุนอยากจะไปเรียนข้างในในเมืองเด็กในเมืองของฝรั่งเศสเป็นไงก็มีโอกาสเข้าสู่มหาลัยชั้นนำเข้าสู่ภาคเอกชนราชการองค์การระหว่างประเทศรายได้สูงและมั่นคงส่วนเด็กชนบทขาดทรัพยากรมักถูกจำกัดในสายอาชีพหรือทำงานชั่วขารายได้ต่ำกว่านะเห็นไหมนะเขาจึงบอกว่าไม่อยากให้กำหนดอนาคตด้วยรหัสไปรษณีย์โอ้ผมก็เอ๊ะทำไมกำหนดอนาคตด้วยรหัสไปรษณีย์มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรเพราะว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนของยุโรปเขาไม่ได้หมายความว่าอยากให้อนาคตโดยภูมิลำเนาเดิมเป็นตัวกำหนดเห็นไหมเห็นไหมล่ะส่วนที่เด็กไทยไม่ประท้วงเหมือนเขาเพราะว่าของเราวัฒนธรรมของเราเคารพครูบาอาจารย์เนาะเคารพผู้ใหญ่และระบบอำนาจนิยมควบคุมอยู่นะเชื่อฟังครูเชื่อฟังผู้ใหญ่ถูกมองว่าการทำอย่างนี้ก้าวร้าวการไม่เคารพอย่างนี้ไม่ดีถูกเชื่อมโยงกับการเมืองถูกสกัดกั้นก็ต่อต้านการเมืองและเด็กและผู้ปกครองลังเลที่จะออกไปเคลื่อนไหวนะเห็นไหมฉะนั้นเด็กสู้ใช้ระบบสอบให้ผ่านดีกว่าจะไปตั้งคำถามกับระบบการเรียนพิเศษกลายเป็นการทางออกส่วนตัวของผู้ปกครองไม่ลืมตัวเพื่อข้อเรียกร้องเพื่อสาธารณะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าบ้านเราเป็นเรื่องปกติทุกคนรู้ว่าเด็กเมืองเด็กชนบทมาไม่เท่ากันอยู่แล้วของเรายอมรับสภาพเป็นเรื่องปกติต่างจากฝรั่งเศสได้บัดนี้ประชาชนเชื่อว่ารัฐต้องรับผิดชอบให้เท่าเทียมกันนะเพราะว่าวัฒนธรรมของฝรั่งเศสมีการประท้วงเข้มแข็งมาตั้งแต่ปี1968โอ้240ปีแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมเด็กครูและผู้ปกครองต้องสิทธิขั้นพื้นฐานต้องเท่าเทียมกันการชุมนุมเนี่ยถูกมองว่าปกป้องสิทธิไม่ใช่เป็นการก้าวร้าวเห็นไหมเป็นการก้าวร้าวส่วนแกนนำการประท้วงครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะการประท้วงครั้งนี้เขาประท้วงมาตั้ง200กว่าปีแล้ว200กว่าปีแล้วนั่นคือว่าประท้วงมาเป็นประจำตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาปี1978นั่นแหละคือการประท้วงมาแล้วฉะนั้นภาพการประท้วงนี้เป็นภาพซ้ำซากจำเจที่ชาวยุโรปเคยเห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นที่เรามองเห็นเนี่ยการประท้วงของฝรั่งเศสมีเป็นอย่างนี้เป็นประจำเวลาไม่ใช่เป็นการประท้วงเพื่อความรุนแรงแต่เป็นการท้วงเพื่อแสดงสิทธิ์ของเขาแสดงบริบทของเขาฉะนั้นเข้าใจตามนี้นะครับเมื่อเห็นภาพข่าวออกมาก็จะให้เข้าใจครูเขาก็ต้องการไม่ให้อัลกอริทึมเข้ามาใกล้เขาเพื่อที่จะใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นอ่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายปูนปูน
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ตรงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
5: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการโดยความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
7: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
6: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
9: ด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO ไทยสำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวโป พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภู

0: นึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 19:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอะลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอียสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก

0: ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักบางพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะก็อยากจะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวกให้ฟังกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนทุกคนเนี่ยค่ะมีพลังบวกแล้วก็พลังลบอยู่ในตัวเองนะคะแล้วเจ้าพลังบวกและพลังลบเนี่ยค่ะมันมีอิทธิพลมากๆเลยนะคะต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรานะคะพลังทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาเลยนะคะลองสังเกตนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกสดชื่นนะคะมีพลังที่จะแบบทำกิจกรรมต่างๆทั้งวันมองโลกในแง่ดีนะคะแต่บางวันเราตื่นขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าจังเลยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยสดใสเลยนะคะคือพลังบวกกับพลังลบเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยปล่อยแค่ไหนเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะบางคนอาจจะมีพลังบวกมากหน่อยบางคนอาจจะมีพลังลบบ้างมากหน่อยนะคะสาเหตุที่ขอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าการที่คนเรามีทัศนคติที่ดีนะคะหรือมุมมองที่ดีหรือที่เรียกว่ามีพลังบวกเนี่ยค่ะในขณะที่บางคนนะคะมองโลกในแง่ร้ายซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีพลังลบบ่อยๆมีจิตใจที่เศร้าหมองเป็นประจำทั้งสองสิ่งนี้ค่ะมันก็จะมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของคนเราด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในผู้สูงอายุเองค่ะพลังบวกหรือมุมมองบวกเนี่ยค่ะก็มีประโยชน์ต่อมากเลยนะคะต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มันยังช่วยป้องกันความคิดเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะแล้วผู้สูงอายุมีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดลบได้บ้างนะคะเรื่องลบๆที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุก็มีมากเหมือนกันนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุบางคนอาจจะเคยคิดว่าแก่แล้วไม่เห็นจะมีดีอะไรเลยนะคะเริ่มมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเจ็บป่วยออดๆแอดแอด3วันดี4วันไข้นะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่าแก่แล้วหูตาฝ้าฟางมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะมองอะไรไม่ชัดไปไหนมาไหนก็ลำบากเดินเหินไม่คล่องนะคะขับรถเองก็ไม่ได้หรือบางคนก็คิดว่าเอ๊ะแก่แล้วหลงลืมจำอะไรก็ไม่ได้นึกอะไรก็ไม่ออกหาข้าวของก็ไม่เจอนะคะคือถ้าผู้สูงอายุมีความเชื่อลักษณะนี้หรือคิดแบบนี้บ่อยๆนะคะจริงๆมันก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการใช้ชีวิตที่จะทำให้ด้อยลงจากความเชื่อหรือความคิดนั้นๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนเชื่อในเรื่องของแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยนานๆคิดลบนานๆว่าตัวเองป่วยอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุก็ไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ยอมทำกิจกรรมต่างๆเพราะคิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดเรื่องการเดินเหินเรื่องสายตาหรือเรื่องความจำอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็อาจจะทำให้ล้มป่วยลงจริงๆได้เหมือนกันนะคะการมองโลกในแง่ดีหรือการมีพลังบวกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราควรจะคนเราทุกคนนะคะควรจะฝึกฝนฝึกให้เป็นคนคิดบวกนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆหรือผ่านมุมมองต่างๆนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีขึ้นนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุเองที่อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่เราควบคุมมันไม่ได้นะบางคนเจอปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆที่มากระทบจิตใจเราทำให้จิตใจเศร้าหมองวิตกกังวลนะคะมีมุมมองและวิธีคิดที่เหมือนกับว่าเมื่อเราเผชิญความยุ่งยากเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการที่เราจะต้องรับมือหรือแก้ปัญหาทำยังไงที่จะให้เราทุกข์ทำยังไงถึงจะทำให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์หรือปัญหาต่างๆแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะแล้วพลังบวกหรือพลังลบเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเรามาดูเจาะลึกกันในแต่ละเรื่องกันเลยนะคะเริ่มจากพลังบวกกันก่อนนะคะจริงๆแล้วพลังบวกนะคะเกิดจากการมองโลกในแง่บวกนะคะก็คือการมองโลกตามความเป็นจริง มองโลกอย่างที่เรารู้เท่าทันด้วยการใช้สติปัญญาของเรานะคะแล้วที่สำคัญคือเรามีพลังบวกได้หรือมีความคิดบวกได้นี่เราต้องมองโลกอย่างเข้าใจอะไรนะเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับรอบๆตัวเราเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกเนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนะมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือว่าทางร้ายเนี่ยเราก็จะสามารถยอมรับมันได้นะเราก็จะไม่ยึดติดนะคะไม่ยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรานะคะคนนั้นเป็นของเรานะคะเราก็จะสามารถปล่อยวางแล้วก็ทำใจได้เมื่อถึงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วที่ท่านมีประสบการณ์ในชีวิตมากมายนะแล้วจริงๆก็เชื่อว่าท่านก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็เชื่อว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเองก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แล้วนะคะคืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นท่านก็สามารถที่จะทำใจที่จะวางเฉยได้ไม่หลงไปยินดีหรือดีใจมากนักในขณะที่อะไรที่เป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะทำใจให้ไม่เครียดไม่วิตกกังวลหรือไม่กลุ้มใจแล้วก็คิดได้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปก็แค่เราอดทนนะสถานการณ์นั้นๆ นะคะเรื่องเข้าใจอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเข้าใจว่าในโลกของเราเนี่ยค่ะมีสองด้านเสมอนะไม่ว่าจะมีสุขเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์นะสุขได้ก็ทุกข์ได้นะดีใจได้ก็เสียใจได้นะวันนี้อาจจะดีใจพรุ่งนี้อาจจะเสียใจนะคะเมื่อมีได้มาก็ต้องมีสูญเสียไปมีใหม่มีเก่ามีพบเจอมีพัดพรากมีสมหวังมีผิดหวังนะมีเกิดมีตายมีรักมีชังนะคือไม่มีใครไม่เคยเจอหรือไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมของชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วอีกเรื่องนึงค่ะก็ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกเราหรือที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยค่ะทุกอย่างมีเวลาเป็นเครื่องที่จะเยียวยานะคะแต่อาจจะช้าหรือจะเร็วแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีความทุกข์นะจากการสูญเสียสิ่งที่รักสูญเสียคนรักนะคะสูญเสียของรักอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตไหมคะช่วงแรกๆเราอาจจะทุกข์ทรมานใจมากเลยอาจจะอะไรอาวรณ์นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะเวลาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นเครื่องที่ช่วยเยียวยาให้ความทุกข์นั้นเนี่ยค่อยๆ คลี่คลายลงไปได้นะคะเราอาจจะไม่ได้ลืมมันหรอกแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างในช่วงแรกๆนะทีนี้ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานในสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะมองข้ามผ่านความทุกข์สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่เข้ามาในชีวิตเราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะเช่นปัญหาเรื่องสุขภาพที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านอาจจะพบเจอบางคนอาจจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเป็นเบาหวานความดันไตนะคะที่จะต้องรักษากันไปนานๆถ้าเราทำใจที่จะยอมรับความเจ็บป่วยเหล่านี้ที่นะเหมือนเรื่องสัจธรรมที่เกิดขึ้นนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ต้องเครียดนะดูแลตัวเองไปทานยาให้สม่ำเสมอปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งอาการเจ็บป่วยก็อาจจะทุเลาลงไปนะถึงแม้จะไม่หายขาดแต่เราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันเราก็อยู่กับโรคเนี้ยได้อย่างมีความสุขนะคะโรคที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะคือในทางพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราอะค่ะมันก็จะอยู่กับเราไม่นานนะคะความสุขก็เช่นกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นสุดท้ายมันก็จะผ่านไปมันอยู่ที่ตัวเราเองที่จะมีสติมีความอดทนนะคะสามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาความทุกข์อุปสรรคไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องไม่ยึดติดกับความสุขหรือความทุกข์นั้นๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อคนเรามีพลังบวกนะคะมันก็จะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เสมอเลยนะเราสังเกตดูนะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธนะไม่โมโหใครมีเมตตาใครอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกสบายใจนะหน้าตาแจ่มใสสุขภาพจิตดีคนที่เป็นพลังคนที่มีพลังบวกเยอะๆส่วนมากก็จะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเจอปัญหาสุขภาพอะไรเขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยกังวลใจอะไรมากนักนะคะ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่มีพลังบวกนะคะนอกจากจะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วมีความสบายใจแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะช่วยให้คนรอบตัวรอบข้างมีความสบายใจได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุท่านไหนนะคะถ้ามีพลังบวกในตัวเองมากๆเนี่ยค่ะจะเป็นผู้สูงอายุที่มีลูกหลานห้อมล้อมรักใคร่นะเป็นที่พึ่งพาเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆหรือคนรอบข้างได้เลยนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกหลานที่โบราณเขาจะพูดอยู่เสมอนะเขาเป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานนั่นเองนะอยู่ใกล้ก็รู้สึกเย็นใจนะคะแล้วก็คลายทุกข์คลายกังวลได้นะทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องพลังบวกไปแล้วเรามาดูเรื่องพลังลบกันบ้างนะมาดูซิว่าอะไรเป็นสาเหตุของการที่ทำให้คนเราเกิดพลังลบนะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะจริงๆแล้วสาเหตุส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือบางทีคนเราก็เกิดความเครียดนะคะความเครียดเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของตัวเองได้นะในทุกๆวินาทีเนี่ยสมองของคนเราทำงานไม่มีหยุดเลยนะคะแล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะคิดถึงอดีตคิดถึงปัจจุบันคิดถึงอนาคตนะคะซึ่งก็มีทั้งความคิดในแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคิดถึงสิ่งต่างๆเนี่ยในแง่ลบเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ที่รู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจต่อตัวเองนะไม่มั่นใจต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วควบคุมไม่ได้ผู้สูงอายุในวัยเกษียณส่วนใหญ่นะคะที่มีประสบการณ์เยอะๆนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากนะคะเคยประสบความสำเร็จต่างๆนะหรือแม้กระทั่งบางคนก็เคยล้มเหลวมาก่อนแน่นอนประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตก็จะสอนให้เรารู้จักมองโลกในความเป็นจริงนะคะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่เคยเจอเรื่องลำบากยากเย็นมาก่อนนะคะเช่นอาจจะเคยโดนโกงโดนกลั่นแกล้งหรือโดนคนหักหลังอย่างเงี้ยหรืออาจจะเคยล้มเหลวในการทำธุรกิจมาก่อนผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ไว้ใจโลกไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความรู้สึกว่ามองโลกในแง่ลบในบางครั้งนะด้วยความคิดที่ว่าเราต้องระวังตัวนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งความคิดเหล่านี้จริงๆไม่ได้ผิดเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าแต่ละคนเคยเจออะไรมาบ้างนะคะทีนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วบางคนเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็เป็นไปได้นะคะบางคนมีความคิดลบต่อเหตุการณ์ในอดีตนะที่ทำให้เราผิดหวังเสียใจนะบางทีบางคนก็คิดตำหนิตัวเองโทษตัวเองหรือแม้กระทั่งโทษผู้อื่นนะโกรธแค้นนะมีเรื่องที่ติดค้างในใจผู้สูงอายุหลายท่านเพื่อพอเวลามีเวลาว่างก็จะใช้เวลาเนี่ยจมอยู่กับอดีตของตัวเองนะอดีตที่มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนี่บางคนก็หวนไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตกับคนรักในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะจากไปแล้วการคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะทีนี้พอคิดไปมากๆก็อาจจะเป็นการหวนให้อาลัยจากความสุขที่คิดถึงเหตุการณ์ดีๆก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์จิตใจก็เศร้าหมองหรือผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะยึดติดกับอำนาจวาสนานะคะว่าสมัยที่ยังเคยรุ่งเรืองมีอำนาจมีตำแหน่งใหญ่โตคนล้อมหน้าล้อมหลังพอหมดอำนาจวาสนาเกษียณแล้วก็รู้สึกเสียดายในลาภยศสรรเสริญก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนะคะหรือบางคนค่ะเวลาคิดไม่ได้คิดถึงอดีตแต่คิดกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะอาจจะมองโลกในแง่ร้ายวิตกกังวลเลยนะว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงจะมีลูกหลานมาดูแลไหมลงป่วยลงจะมีใครพาไปหาหมอมีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นความวิตกกังวลที่เราก็คิดล่วงหน้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดพลังลบได้เหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาโอ้ยมีเกิดมีเรื่องที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพลังถ้าเรามีพลังลบแล้วเราจะปรับพลังลบเนี่ยให้เป็นพลังบวกได้ยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเรามาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีพลังลบในตัวเองเนี่ยเราคิดร้ายคิดไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราจะเปลี่ยนจากพลังลบเนี่ยเป็นพลังบวกได้ยังไงบ้างนะคะสิ่งแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการค้นหาคุณค่าในตัวเองค่ะค้นหาให้เจอนะคะว่าเราเนี่ยมีคุณค่าอะไรบ้างนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวันแต่ละวันไปได้อย่างมีความหมายนะคะจริงๆคุณค่าในตัวเองก็เปรียบเหมือนกับน้ำนะคะที่จะคอยหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้มีชีวิต อยู่ได้ถ้าเราขาดน้ำต้นไม้ก็จะถ้าต้นไม้ขาดน้ำต้นไม้ก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดคนเราถ้าเราขาดความรู้สึกดีต่อตัวเองนะคะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราก็จะไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะเราก็จะเหี่ยวเฉาไปเหมือนกันไปได้เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าตัวเองมีคุณค่าหรือไม่เนี่ยนะคะคือเรามองจากคนรอบข้างเนี่ยที่เขาเห็นคุณค่าของเราคือเราไม่ได้มองว่าคุณค่าของเราคืออะไรตรงๆแต่เรามองว่าเรามีคุณค่าต่อคนรอบข้างที่เขามองเรายังไงนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราออกไปหาเงินทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะการที่เราเป็นคนเก่งทำงานเก่งมีตำแหน่งสูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนอื่นเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะแต่พอเราป่วยเราไม่สามารถที่จะทำงานการต่างๆได้นะหรือแม้กระทั่งช่วยตัวเองได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราสูญเสียคุณค่าในตัวเองนะคะเหมือนกันค่ะเวลาที่เราเกษียณอายุนะคะไม่ได้ทำงานเราก็มีความรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยหายไปในทันทีจริงๆแล้วมุมมองเรื่องของคุณค่าในตัวเองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กๆนะคะในครอบครัวนะอาจจะเป็นความเชื่อของสังคมที่ทำให้เรามีความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองในแบบนั้นมาตลอดเลยนะยกตัวอย่างเช่นในสมัยเด็กๆเนาะเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องสอบให้ได้ดีๆสอบให้ได้ที่หนึ่งให้พ่อแม่ดีใจเราต้องตั้งใจเรียนครูจะได้ไม่ว่าเราต้องทำงานเก่งๆนะคะให้มีคนชื่นชมเรานะคะคือเหมือนกับว่าเรามองว่าคุณค่าของตัวเราเองเนี่ยเกิดจากการที่เราได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างนะคะแต่เราไม่ได้มองลึกลงไปจริงๆเลยว่าเราแต่ละคนมีคุณค่าอะไรในตัวเองที่เราควรจะชื่นชมตัวเราเองบ้างนะสำหรับคนบางคนที่มีชีวิตแบบสมบูรณ์แบบที่เขาเรียกว่า perfectionist นะคะคนพวกนี้มักจะมองคุณค่าในตัวเองแบบนั้นเลยนะก็คือว่ามองว่าเราผิดพลาดไม่ได้นะจะต้องมีทุกคนยอมรับนะคะซึ่งคนที่มีความคิดเหล่านี้บางทีก็อาจจะเกิดความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลได้เช่นกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราจะหาคุณค่าในตัวเองเนี่ยในวันที่เรามีชีวิตแย่ๆเนี่ยได้ยังไงนะคะเรามาลองดูมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะวิธีแรกก็คือเขาบอกว่าให้เรารักตัวเองให้มากขึ้นนะให้เรามองค้นหาสิ่งดีๆในตัวเองนะจริงๆเรื่องนี้พูดง่ายนะแต่ก็จริงๆเราก็ทำยากเหมือนกันเพราะสำหรับคนบางคนนะคะเวลาที่ให้เรานึกถึงสิ่งดีๆในตัวเองบางทีมันนึกไม่ออกเลยนะคะคือนึกเมื่อเคยกลับมานึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดพลาดในอดีตมาบ้างนะเคยทำอะไรไม่ดีกับพ่อแม่เคยทำอะไรไม่ดีกับคนรอบข้างสิ่งไม่ดีเหล่านั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจอยู่แล้วก็กลายเป็นทำให้เรานึกตำหนิตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับคนที่เหมือนมีคนเนี่ยเอามีดมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วเราเวลาที่เราหวนคิดหรือเหตุการณ์นั้นซ้ำๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดึงมีดเล่มนั้นออกมาแล้วก็ปักเข้าไปในตัวเองเป็นสิบๆครั้งเป็นร้อยครั้งจากความคิดของเราเองนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องหยุดความคิดเหล่านั้นให้ได้นะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดในชีวิตถ้าเราทำผิดพลาดไปแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือให้เราลืมแล้วก็ให้อภัยกับตัวเองนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะมองในสิ่งดีๆที่เราทำกับตัวเองหรือทำกับผู้อื่นนะคะสิ่งดีๆที่คิดแล้วสบายใจมีความสุขใจก็เชื่อว่าทุกคนมีแน่นอนค่ะเหตุการณ์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตหรือเราเคยทำสิ่งดีๆอะไรให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมถ้าใครนึกยากก็ลองลิสต์ขึ้นมานะลองเขียนลงไปในกระดาษก็ได้นะคะว่าอดีตที่ผ่านมาเราเคยทำดีกับใครไว้บ้างนะแล้วเรานึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นมันก็ทำให้เราเปลี่ยนจากพลังลบเป็นพลังบวกได้เช่นกันนะคะเรื่องที่สองคือเราไม่ควรจะโกรธเกลียดศัตรูนะคะควรจะให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอนะคือจริงๆแล้วก็เชื่อว่าคนทุกคนต้องเคยเจอคนที่เราไม่ชอบหน้าคือไม่ถูกชะตานะคะทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะคะเวลาที่เราเจอคนแบบนี้อยู่ใกล้แล้วเราก็ไม่สบายใจนะคะที่เขาเรียกว่าศีลไม่เสมอกันนะคะคือถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้หรือเราไปเจอใครที่ทำให้เราเจ็บใจนะคะทำให้เราทุกข์ใจโดนโกงโดนหักหลังโดนเพื่อนแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโดนวิชาชีพหลอกโดนโกงเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือโดนทำร้ายร่างกายพวกเรื่องเลวร้ายต่างๆเหล่า านี้นะคะคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแต่อาจจะทิ้งบาดแผลอะไรไว้ในใจเราเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราเลือกที่จะให้อภัยไม่ต้องกลับไปเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วนะคะคือคนที่ทำร้ายเราเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราแล้วก็ได้นะคะแต่เรายังเก็บตรงนั้นมาคิดเป็นบาดแผลทางใจก็ไปแกะไปเกาแผลนั้นมันก็ไม่แห้งมันก็ไม่ตกสะเก็ดมันก็กลายเป็นแผลพุพองหนองขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเลิกคิดค่ะเลิกกังวลหรือเลิกโกรธแค้นนะของคนพวกนั้นให้อภัยเขาไปซะนะคะที่สำคัญคืออยากให้มองเห็นมุมบวกหรือข้อดีของคนรอบข้างนะคะมองข้ามข้อเสียของเขาไปนะอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันนะคะเพราะจริงๆทุกคนเราต้องเข้าใจว่ามีทั้งข้อดีข้อด้อยมีทั้งส่วนดีส่วนเสียแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะเวลาเราอยู่กับคนรอบข้างโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวคือบางทีเราก็รู้สึกขัดใจกับคนที่อยู่รอบข้างเรานะเช่นคู่ชีวิตเราเนี่ยค่ะคืออาจจะบางคนเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นน่ารำคาญหรือพูดไม่เพราะนะคะแต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบในครอบครัวอาจจะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันเราก็มองในมุมบวกของเขาซะนะคะเราก็มองข้ามเรื่องลบๆไปอันนี้ก็จะทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะหยุดคาดหวังกับคนรอบข้างนะนั่นหมายถึงว่าการที่เราสามารถที่จะยืนหยัดทำอะไรได้ด้วยตัวเองทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองตามศักยภาพที่เรามีตามความสามารถที่เรามีนะคะในกรณีของผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ต้องปรับมุมมองใหม่นะคะว่าเราจะทำยังไงเราจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่ต้องคิดจะพึ่งพาลูกหลานให้มากนักนะคะอะไรที่เราทำเองได้เราก็ทำไปไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาทำให้นะคะเรื่องนี้จริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเราต้องหาจุดกึ่งกลางความสมดุลความพอดีให้เจอนะคะเพราะบางทีการที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทำอะไรเองไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้สูงอายุปฏิเสธการช่วยเหลือของหรือความหวังดีจากคนรอบข้างที่หยิบยื่นมาให้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทำเป็นอย่างนั้นไปมากๆขาดความพอดีก็กลายเป็นผู้สูงอายุที่ทำไมคะมีความดื้อรั้นอะไรก็จะทำเองไม่ให้คนอื่นช่วยเลยอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายในชีวิตได้นะคะเราก็อาจจะทำให้ลูกหลานกุ้มใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดจะพึ่งพาใครอะค่ะเราก็คือมองในจุดสมดุลนะคะคือเราแม้กระทั่งการที่เราคาดหวังให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูเราแล้วค่ะหรือบางคนคือหวังจะพึ่งลูกเวลาที่เราแก่เฒ่าแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องคิดใหม่นะคะว่าบางทีเราก็อาจจะพึ่งพาเขาไม่ได้เราก็ต้องหาทางที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาที่เขาอาจจะยุ่งวุ่นวายกับชีวิตแต่เราไปคาดหวังว่าให้เขามาดูแลเราพอเขาไม่ทำไม่ได้ตามนั้นเราก็ผิดหวังเสียใจโกรธนะอันนี้ก็ต้องอยู่ในความสมดุลด้วยนะคะก็คือไม่คาดหวังมากเราก็พึ่งพาตัวเองให้ได้ในระดับที่เรามีศักยภาพนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคือแนะนำให้อยู่ห่างจากคนคิดลบคนเห็นแก่ตัวคนนิสัยไม่ดีนะคะจริงๆเรื่องนี้ก็ทำได้ไม่ยากนะคะเพราะจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยก็เจอกับคนมากมายหลายประเภทเนาะมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะแล้วเราก็คือพอเราผ่านประสบการณ์มาเยอะเราจะรู้แล้วว่าคนนี้คือคนที่คบได้คบไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราเจอคนที่นิสัยไม่ดีอยู่ใกล้ๆเรานะเราก็พยายามที่จะปลีกตัวออกห่างไม่คบค้าสมาคมด้วยนะคะคือถ้าเป็นเพื่อนที่ทำงานนะคะที่เราเจอกันหน้ากันบ่อยๆอาจจะต้องดูวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีนะคะก็ไม่ต้องคบค้าสมาคมด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคือเราควรจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตทุกๆวันนะผู้สูงอายุบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะพอเกษียณแล้วเป้าหมายในชีวิตมันคืออะไรแล้วเพราะมันไม่มีงานทำแล้วอนาคตไม่รู้จะทำอะไรจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะเป้าหมายในชีวิตมันเหมือนเป็นเรื่องที่คิดไม่ออกจริงๆนะคะแต่จริงๆค่ะคนเราสามารถที่จะมีเป้าหมายในชีวิตได้ทุกๆวันนะมันคล้ายกับว่ามันเหมือนกับว่าตอนที่เราไปทำงานเนี่ยนะคะลองนึกดูสมัยก่อนบางคนอาจจะตอนช่วงเวลาทำงานเนี่ยคนอาจจะตอนตื่นเช้าขึ้นมานะเราจะเขียนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมที่เขาเรียกว่าto do list นะคะก็คือว่าอะไรที่เราต้องทำให้เสร็จนะคะงานอะไรที่เป็นงานด่วนงานอะไรที่เป็นงานสำคัญงานรองลงมาก็เขียนเอาไว้นะคะแล้วเราก็ขีดค่างานที่เราทำเสร็จในแต่ละงานออกไปเราถึงสิ้นวันเราก็ดูว่าโอเคเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยไปแล้วบ้างถ้าชีวิตไปเกษียณก็ทำได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะเราแบบ ปรับใช้นะคะกับสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันเช่นยกตัวอย่างเช่นตื่นมาวันนี้ภารกิจของเราคือต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลวันนี้มีนัดสังสรรค์กับเพื่อนนะวันนี้เราว่าเราจะไปวัดในวันนี้วันพระนะคะหรือวันนี้เราอาจจะวางแผนว่าเราอยากจะทำความสะอาดครัวอยากจะตัดหญ้าในสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลิสต์มาแล้วเราก็ดูว่าในแต่ละวันเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็ให้เรามองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตทุกๆวันนะคะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างน้อยสักวันละหนึ่งอย่างนะคะเช่นอะไรเช่นไปบริจาคเลือดนะคะไปนั่งสมาธิอาบน้ำสุนัขพาสุนัขไปเดินเล่นทำจิตอาสานะคะอะไรอย่างเงี้ยคือทำแล้วให้เรามีความรู้สึกดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะการอยู่กับปัจจุบันเนี้ยทำให้เราลดความฟุ้งซ่านไปได้มากเลยนะคะลดความเครียดความวิตกกังวลนะคะซึ่งเมื่อกี้พูดไปเล็กนึงแล้วว่าการที่บางทีเรานั่งย้อนนึกถึงอดีตนะคะหรือแม้กระทั่งคาดหวังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยบางทีสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลหรือเศร้าหมองได้นะเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจค่ะกลับมาอยู่กับความจริงกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะมันก็จะทำให้จิตใจเราสงบขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกเรียนรู้อารมณ์ตัวเองนะอย่างเช่นฝึกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังอารมณ์ยังไงนะคะเช่นบางทีเรากำลังโกรธหรือโมโหหรือเสียใจเนี่ยเรามองอารมณ์ตัวเองให้เป็นนะมองว่าอ๋อเรากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วเมื่อเรามองอารมณ์ตัวเองได้แล้วเชื่อไหมคะว่าความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันจะเบาบางลงบางทีมันก็สามารถที่จะดับไปได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นการยับยั้งไม่ให้พลังลบหรือความรู้สึกที่ด้านลบเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองมากนะคะก็คือเราก็พยายามที่จะฝึกสตินะคะรับดูอารมณ์ตัวเองจับอารมณ์ตัวเองไม่กระโดดลงไปอยู่กับอารมณ์นั้นๆนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือพยายามฟังคนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองหรือไม่เอาความเชื่อของตัวเองเป็นใหญ่นะคะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะแบบคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์เยอะนะคะทำอะไรก็สำเร็จแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงค่ะบางทีโลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะคะสังคมก็เปลี่ยนไปบางทีเราอาจจะต้องลดความเป็นอีโก้ของตัวเองลงนะคะฟังคนรอบข้างมากขึ้นนะคะเราก็จะทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆกับคนรุ่นใหม่นะนี่ก็ทำให้ลดความยึดติดไปได้นะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีคนอื่นๆเขาอาจจะไม่ได้มองในมุมมองของเหมือนกับที่เรามองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเรานะเราก็ต้องพยายามที่จะลองค้นหานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะเราก็พยายามทำความเข้าใจปรับความเข้าใจได้นะแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการเปิดรับข่าวสารนะคะข้อมูลในมุมบวกนะคือผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่อยู่บ้านเนี่ยบางทีก็จะเปิดรับโทรทัศน์นะคะดูโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วบางทีได้รับข่าวที่มันเป็นเชิงลบเช่นข่าวอาชญากรรมข่าวฆาตกรรมหรือแม้กระทั่งข่าวการเมืองที่ทำให้เราวิตกกังวลพวกนี้ก็ทำให้เรามีพลังลบได้เหมือนกันนะคะนักจิตวิทยาท่านก็เคยให้การสำรวจไว้เหมือนกันนะคะว่าคนที่เปิดรับข่าวสารลบๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาขยะมาใส่ไว้ในใจใส่ไว้ในความคิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเสพข่าวสารที่เป็นด้านบวกนะคะอย่าไปเสพข่าวสารด้านลบเพราะจะทำให้เราเกิดความเครียดมากขึ้นนะคะแล้วค่ะหวังว่าเทคนิคต่างๆที่มาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะจะช่วยให้ท่านฟังนำไปลองใช้ดูก็ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกลบมีพลังลบหรือรู้สึกเศร้าหมองนะรู้สึกจิตใจไม่ผ่องใสเลยก็ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปปรับความคิดของตัวเองปรับพลังลบที่เกิดขึ้นนะคะให้เป็นพลังบวกนะคะปรับมุมมองของตัวเองนะคะปรับมุมมองต่อคนรอบข้างต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเราทำได้แบบนี้เราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมานะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงอีกแล้วค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ยังไงมาคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะก่อนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธสายาทเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถปรัชศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติกาลวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
6: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
7: ครับ
6: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
7: พร้อมก่อน
6: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
7: ครับ
6: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
7: อ
6: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้
5: นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2000

0: บรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: 20นาฬิกา24นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10นาฬิกา16นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกู อย่างไรก็ตามทางการเกาหลี

0: ตีต้อยยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิธิวัฒน์รัชยพัฒน์พีบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ44-42แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน1-0เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด0-2เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโพธิ์บางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เก่งถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
15: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
16: รีวิวคู่มันครับคู่เอกสนามไก่ทองอินเตอร์เสาร์นี้ครับเสาทวีฟาร์มกับพอยอดมณี12,200,000ครับรายละเอียดแบบไหนยังไงบ้างครับไปฟังสัมภาษณ์จากพี่หนึ่งเสาทวีฟาร์มของมหาอำนาจนะครับผู้จัดการหนึ่งกับเสียเท้าพอยอดมณีไปฟังสัมภาษณ์ได้เลยครับ
17: สองสวัสดีครับผมมาวรวิทย์นะครับตัวนี้คือเจ้าสิงห์ดงครับวันนี้ชนะ110,000นะครับเสมอนอก100,000นะครับวันนี้มีน้องๆ นะครับทักมาถามนะครับมีเห็นติดตามผมนะครับแล้วก็เข้ามาถามครับว่าพี่สอนทำน้ำหน่อยนะครับพี่ทำน้ำยังไงหัวลั่นด้านแตกทำไมเข้ามาแผลแห้งคลิปนะครับมันมีตัวช่วยครับมีตัวช่วยมันก็ต้องทำน้ำด้วยแล้วมันก็ต้องมีตัวช่วยด้วยครับเป็นห้ามเลือดผมเห็นในเฟซผมเลยลองสั่งมาใช้นะครับใช้ดีนะครับแผลแห้งเร็วนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยครับยี่ห้อครับตัวช่วยนะครับใช้ได้2แบบนะครับใช้ได้2แบบเข้าไปแผลแห้งนะครับเขาตีเอานะครับด้านแตกนะครับคางบวมนะครับคอบวมเลยนะครับเจอตัวนี้เข้าไปแผลแห้งนะครับมีอะไรดีๆก็แนะนำนะครับตัวไหนพอแนะนำได้ก็แนะนำครับเห็นผมลองมาใช้แล้วมันดีนะครับแล้วก็ใช้หลายรอบนะครับติดตามซุ้มเราด้วยนะครับเราบริบูรณ
18: ์ครับครับสัมภาษณ์คู่เอกสนามไก่ทองหน่อยครับพี่มหาอำนาจกับอาทิตย์ฟาร์มครับตัวของมหาอำนาจไก่ชื่ออะไรนะครับพี
19: ่เจ้าโจรบ้างไฟครับ
18: โจรบ้างไฟโจรบ้างไฟตัวนี้เลี้ยงที่ไหนครับพี่หนึ่งครับ
19: พี่อารีปอตุกุลทรัพย์เลี้ยง
18: อ๋อพี่อารีปอตุกุลทรัพย์นำเข้ามาด้วยราคาเท่าไหร่ครับ
19: 120,000 บาทครับ
18: 120,000 บาทเห็นมันชนเหรอพี่หรือแมวมอง
19: ทีมงานทีมงานไปเห็น
18: ที่สนาม
19: พี่อารีไปเห็น
18: ที่สนาม
19: ใช่เขาไปเห็นที่สนาม
18: ที่สนามไหนครับพี่
19: อยู่ขอนแก่นนะ
18: อ๋อชนที่ขอนแก่นเหมือนกัน
19: ครับเรื่องบังเอิญด้วยนะไอตัวของเสียเผากับตัวนี
18: ้ฮะ
19: ทีมงานผมก็ส่งมาให้ทั้งสองตัวนะเดี๋ยวผมเลือกตัวนี
18: ้อ๋อตัวไหนชนะก่อนครับพี
19: ่ชนะพร้อมๆกันมั้งแต่ว่าเขาส่งมาพร้อมกันอ่ะ
18: อ๋อก็เลยเลือกตัวนี
19: ้แต่ผมไม่รู้วันที่หรอกจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญอยู
18: ่บังเอิญมาก
19: เขาแคปมาให้ดู
18: ก็
19: แคปมาให้ดูครับ
18: อยู่ที่ว่าเลือกผิดเลือกถูกแล้วแหละพี่คราวนี
19: ้ใช่
18: พี่หนึ่งสถิติสายพันธุ์เขาเป็นสายทางไหนครับ
19: พวกจักรินยอดขนุนน่ะสายจักรินสายยอดขนุนน่ะ
18: ครับ
19: แล้วก็สายแม่เขาว่าเป็นอะไรอ่ะยกคีรีอะไรเทา35อะไรยาวอยู่นะเป็นลูกแม่พ่อแม่เขาเป็นลูกของมหานคร
18: ครับ
19: พวกยกคีรีเทา35พิกับอะไรอ่ะยาวอยู
18: ่อ๋อพี่1พิมพ์ไว้ผมแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวตอนนั้นขึ้นได
19: ้ครับพิมพ์ส่งไปแล้ว
18: ล่าสุดเขาชนะเท่าไหร่มานะครับพี
19: ่4,000เอง
18: ที่
19: เขาชนะที่นู่นที่ขอนแก่น 20,000
18: ครับ
19: แล้วก็เอามาอยู่ที่มหาอำนาจแล้วก็เลี้ยงไปหาคู่จิตมัดจำเลี้ยงหาคู่ไม่ได้คู่ว่าเอาไปตีเอาไปไล่อัน
18: ครับ
19: เอาไปไล่แข็งก็ออกข้างกัน2,000เองชนะอันกว่าแล้วก็มาได้คู่แล้วก็ถอนกันแล้วก็เปิดหน้าเลี้ยงใหม่ก็จนไม่ได้คู่นี่แหละ
18: แล้วก็ไฟนี้เลยพี่ถึงเตะเป้าล่าสุดวันไหนครับ
19: เตะเป้าล่าสุดน่าจะเป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับ
18: พี่แล้วแสดงว่าเตะเป้าดีจัดเหรอพี่เตะเป้าทีนึงเพิ่มเงินทีนึงเตะเป้าทีเพิ่มเงินทีนึงอย่างเงี้ย
19: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับใช่เตะเป้าดีครับเตะเป้าดีเตะเป้าดีแล้วดูก็เตะดีครับมันก็เตะแผลมันดีมันเตะแผลดี
18: เป็นไก่อายุประมาณกี่เดือนครับ
19: เป็นไก่น่าจะขวบกว่าแล้วนะอายุเท่ากันเลยเท่ากันนะแต่ตอนนั้นดูก้านกว่าเพราะว่าทางนั้นน่าจะเคยโดนมาเยอะกว่า
18: เพราะว่าเขา
19: อายุพอๆกันตอนที่ส่งมาเขาส่งรูปมาให้ดูละผิวพรรณเท่ากันเลยตอนเขาส่งมาทีแรกอะ
18: แต่เป็นเรื่องอะไรที่บังเอิญมากเลยนะพี่ที่บอกว่า
19: ใช่
18: ตอนนี้เรื่อง
19: เขาแคปมาให้ดูเลยว่า
18: ลูกที่เด็ดนะครับพี่หนึ่งของเราเป็นไก่แบบถนัด
19: เป็นไก่หน้าหงอนครับเป็นไก่หน้าหงอนครับ
18: เข้าทาง
19: ไก่หน้าหงอนแล้วมันใช่เป็นไก่หน้าหงอนชอบหัวต่ำๆก็ชอบหน้าหงอนก็ชอบครับ
18: เขาก็อยู่ล่างชอบบนเราก็อยู่บนชอบล่างพอดี
19: ตอนนี้เราชอบล่างพอดีครับ
18: ฝากอะไรถึงแฟนๆมหาอำนาจบ้างครับสำหรับไก่ตัวนี้ครับ
19: ขอฝากติดตามเชียร์ไก่ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครตัวสุดท้ายของหนังเรื่องนี้แล้ว
18: ออกมากี่ตัวแล้วครับพี่ตัวละครครับที่แบบว่าหนังเรื่องนี้ครับ
19: มันก็จะมีไอ้ปอบดำใช่ไหมมีไอ้ปอบดำมีไอ้พญาแหว่งแล้วก็มาจนบ้องไฟนี่แหละ
18: อ๋อจนบ้องไฟของซีรีส์นี้ก็ตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้ว
19: ใช่ซีรีส์คนไฟบิน
18: พี่ครับแล้วล่าสุดที่ผมเห็นย้ายค่ายครับย้ายค่ายเป็นตัวไหนครับพี
19: ่ไอ้ตัวนั้นมันเป็นของคุณอาอยู่แล้ว
18: ครับ
19: คุณอาเป็นคนซื้อโอเปนฟาร์มอ่ะเป็นอาผม
18: เรื่องราวไปไงมาไงครับพี่สำหรับไก่ตัวนี้ครับ
19: คือผมเห็นผมชอบแล้วจังหวะนั้นเราจะตีช็อกโกแลต
18: ครับ
19: จะตีเราเบิ้ลก็เลยไม่ได้นำเข้าไก
18: ่
19: ก็เลยผมก็เลยแบบผมชอบมากไงผมก็เลยให้คุณอาซื้อให
18: ้ครับ
19: ซื้ออยากเลี้ยงอ่ะให้คุณอาก็ซื้อมา200,700ก็ซื้อมาเลี้ยงครับ
18: แล้วก็เลี้ยงที่เราใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณกี่เดือนครับตัวนี้ครับ
19: เดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งแล้วกว่าจะหาคู่กว่าจะอะไร
18: ล่าสุดเขาชนะ
19: กว่าจะได้คู่
18: ครับพี
19: ่เขาชนะ88อยู่ศรีสะเกษครับผมจำไม่ได้ว่าสนามอะไร
18: 88อ
19: ยู่คุณหาเรื่องอะไรมา
18: ครับแล้วก
19: ็ซื้อมา207ก็มาตี 26.4 ล้านที่เจ้าสัวก็เสมอกันครับในห้อยสิงครับผม
18: ในห้อยสิงลูกที่เด็ดก็คือลูกไหนครับพี
19: ่เขาเป็นไก่แข้งดีนะเป็นไก่แข้งดีเขาบุกได้ถอยได้แต่ว่าถ้าคู่ต่อสู้ถอยเขาก็จะไล่บี้แข้งดีอ่ะ
18: เป็นไก่อยู่ล่างอยู่บนครับพี่หนึ่ง
19: เป็นไก่หน้างอนครับเป็นไก่หน้างอนครับเป
18: ็
19: นไก่หน้างอน
18: แล้ว
19: มีเป็นม้าล่อด้วย
18: ครับหลังจากไฟนี้ที่คุณอาเอาไปเขาเอาไปฝากผสมเอาไปเปิดจองลูกกันแบบไหนยังไงครับครับ
19: อ๋อเขาเปิดฝากผสมคอกละ12,000ครับราคาหลักย่าง
18: แล้วประกันลูก5ตัว
19: ประกันลูก5ตัวครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดู
18: ได้ครับ
19: ลิงก์ครับกลุ่มอะไรผมภาพส่งภาพให้คร
18: ับ ได้ครับได้ครับ
19: ครับตอนนี้ประจำอยู่โอเพ่นฟาร์ม
18: ผมรบกวนพี่หนึ่งส่งคลิปการชนของเขาให้หน่อยได้ไหมครับเป็นไฟที
19: ่
18: เราซื้อมาไฟนั้นด้วยครับแล้วก็ไฟล่าสุด
19: ได้มี
18: ได้ครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์กลุ่มแล้วก็เอารายละเอียดครับไปตัดเป็นอีกคลิปนึงเดี๋ยวลงให้ครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งข้อมูลขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี
19: ้
18: ตามเชียร์ครับพี่มันเฮงครับผมขอบคุณครับ
19: ครับ
18: ดีครับนะวันนี้ติดเท่าไหร่นะ
20: ถ้าเสียก็ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 ครับ
18: เกือบ 600,000 แล้วไก่ไปร้องเท่าไหร่นะสุดกูเลย
20: 15ครับ
18: 15ยังไง
20: เซฟได้เยอะครับ
18: เซฟนะ
20: ใช้ดีจริงครับ
18: ไม่ออก
20: เขาผ่านความตายมาแล้วครับ
18: ไม่เล่นเลิกไม่เล่นได้ด้วย
20: ไม่เล่นได้ไม่ได้เลิกเลยคร
18: ับ โอ้โหแข็งแกร่งรอดไปพอยอดมันยินดีด้วยครับ
20: ผม
18: นี่ไม่ทราบคุณหนูไปไหนครับวันนี้ครับ
21: กำลังเดินทางไปขอนแก่นครับ
18: กำลังเดินทางไปขอนแก่นได้ข่าวว่าขึ้นเป็นคู่เอกครับตอนนี้ครับ
21: ใช่ครับ
18: ชิงเดิมพันเท่าไหร่ครับผม
21: ข้างละ6ล้านครับ
18: ข้างละ6ล้านรวมกัน12ล้านตอนนี้ไก่เดินทางมากับเราเลยหรือว่ามากับอีกคันนึงครับ
21: ไม่คันครับ
18: ถามประวัติไก่หน่อยครับสายทองซื้อมาจากไหนครับหรือว่าเป็นลูกเพาะของเราครับ
21: ซื้อมาจากขอนแก่นครับไปขอนแก่น
18: ชนะที่นั่นมาหรือว่ายังไงครับ
21: เขาตีเลิกมาครับ
18: ตอนนั้นชนในนาม
21: ซุ้ม
18: ชนในนามซุ้มอะไรครับ
21: อะไรก็ไม่รู้เขาผมก็จำไม่ได้ครับ
18: ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ดีกว่า
21: 300,000ครับ
18: 300,000วันนั้นเลิกกี่ยกก็ไม่รู้ครับ
21: 4ครับ
18: 4ยกเป็นต่อตั้งแต่ม้วนเดียวเลยตั้งแต่ยกแรกเลย
21: ก็มาเห็นเขาว่าเป็นรองก่อนครับเขาเป็นตัวเล็กของเขาตีตัวนั้นเกือบแพ้ครับแต่ไม่แพ
18: ้วันนั้น
21: ตัวใหญ
18: ่วันนั้นได้ดูเองหรือว่าทางสายเขาส่งข่าวมาครับ
21: ไม่ดูครับคือพี่ก็ส่งข่าวมาให้คร
18: ับ ชอบตัวนี้ก็เลยเอาเลยหลังจากที่ชนเสร็จก็คือย้ายค่ายมาเลยหรือว่าเราไปเอาอีกวันนึงครับหลังจากนั้น
21: ก็หลังนั้น2วันครับเขาขี่มาส่งให้ดีที่ตรงเนี้ย
18: อ๋อ 300,000
21: คร
18: ับ เราชอบตรงไหนของมันครับไก่ตัวนี้ครับฝีมือหรือว่าลูกตีครับเบอร์แข้ง
21: ครับเบอร์แข้งกับฝีมือครับ
18: เป็นไก่ต่อไก่รองครับของเราตัวนี
21: ้ก็มันก็เป็นไก่ต่อครับมันได้ตีมันก็ต่อครับถ้าไม่ตีก็เป็นรองครับ
18: สีฟ้าเลี้ยงที่ใครครับเลี้ยงที่พี่ต้นเหรอครับหรือว่าเลี้ยงที่ซุ้มครับ
21: อาทิตย์ครับ
18: อ๋ออาทิตย์อาทิตย์เป็นคนเลี้ยง
21: คร
18: ับ ไว้ใจได้ทั้งนั้นครับแข็งโป๊ก
21: ครับ
18: ออกชนในนามของอาทิตย์ฟาร์มแล้วก็สังกัดพอยอดมณี
21: ครับ
18: สถิติการชนกี่ไฟครับตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เจ้าของเขาว่าไงบ้างครับ
21: น่าจะ3ครับ
18: 3ไฟเป็นสายทางไหนครับ
21: ผมก็จำไม่ได้ไอ้ HDSD อะไรผมจับ
18: ก็เจ้าของเขาว่าอะไร SSCC เนี่ยนะ
21: ครับ
18: สถิติ3ไฟไก่อายุประมาณลูกหนุ่มหรือลูกถ่ายครับ
21: ลูกหนุ่มครับ
18: ลูกหนุ่มดูฟอร์มการชกของเขาแล้วเป็นยังไงบ้างครับของคู่ต่อสู้ได้เห็นหรือยังครับ
21: เห็นนะครับเขาแข่งดีครับ
18: แข่งดีแล้วเราวางแผนว่ายังไงว่าปล่อยเขาไปนี่ของเราดูแล้วจะเป็นต่อเป็นรองหรือยังไงครับจะได้เล่นถูกแฟนๆเขาจะได้แบบอยู่บ้านจะได้วางแผนการเล่นถูกครับ
21: ก็ดูบินอย่างเดียวครับถ้าเกิดบินดีก็เล่นได้ครับถ้าบินไม่ดีก็ถูกไปตัวมันครับ
18: อ๋อดูที่บินอย่างเดียว
21: ใช่ครับ
18: เข้าคอร์สเลี้ยงที่อาทิตย์ประมาณเดือนกว่าๆถึงไหมครับ
21: ไม่ถึงครับประมาณ3อาทิตย
18: ์3
21: ผมเลี้ยงก่อนที่ผมอ่ะ
18: อ๋อ3อาทิตย์ตัวนี้ชื่อทรายทอง
21: ครับ
18: ชนกันกี่ยกครับ
21: 6ยกครับ
18: โอ้โหชนกัน6ยกไก่พิกัดตอนนี้ช่างชนไหมครับหรือว่า
21: ช่างชนครับ2277ครับ
18: 277กินเงินเท่าไหร่ครับ
21: ่ากินเงิน 200,000 ครับ
18: กินเงิน 200,000 277โอ้โหลอยกำลังเท่าเท่าตัวที่ให้พี่โอล่าสุดเลยใช่ไหมลอยพอๆกันไหม
21: ใช่ครับเท่ากับบัวแดงครับ
18: ถ้าเทียบกับเอาว่าถ้าเทียบกับบัวแดงดีกว่าครับถ้าเทียบกันแล้วตรงไหนที่เหนือกว่าตรงไหนที่มันด้อยกว่ากันบ้างครับตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างครับ
21: มันคนละอย่างนะบัวแดงมัน
18: ลูกตีพอๆกันไหม
21: ตีคนได้ร่างได้ครับอันนี้คืออันนี้มันได้แผลเดียวแผลข้าง
18: อ๋ออยู่อย่างนี้อย่างเดียว
21: ครับ
18: แต่ว่าได้ทางตีแน่นะเล็งแล้วดีๆแล้วนะ
21: ใช่คร
18: ับ
21: อ๋อ
18: แล้วลูกตีแข้งต่อแข้งทวัดกันแข้งต่อแข้งกับบัวแดงครับ
21: ก็ไม่แพ้กันนะครับก็คือมีแผลพิเศษอยู่ครับ
18: มีแผลพิเศษตอนนี้เดิมพันอยู่คนเดียวเท่าไหร่ครับ
21: อยู่คนเดียวก็เหลือประมาณล้านน่าจะล้านห้าครับ
18: เหลือประมาณล้านห้าเพิ่มเติมได้อีกไหมเผื่อว่าถ้าส่งข่าวกันเดี๋ยวสัมภาษณ์เขาเนี่ยจะได้บอกเขาว่าทางนู้นเขายังมีพอมียอดอีกสักนิดหน่อยอย่างเงี้ย
21: ได้เขาเสนอมาเลยคร
18: ับ โอ้โหจดมาเลยด้วย
21: คร
18: ับ เท่าไหร่ก็ได้แล้วไอ้ไก่
21: ก็อยากจะเพิ่มอีก4M อ่ะครับแจ้เป็นค่าสิทธิ์เลย
18: อ๋อก็กำลังสูง
21: ตอนที่เพิ่มมาเนี่ยเขาเพิ่มผมมาตลอดเลยผมไม่เคยร้องเพิ่มมาเลยอ่ะพอร้องมาผมก็ติดให้ตลอดครับ
18: ที่บอกว่าเตะเป้าทีนึงแล้วก็เพิ่มกันทีนึงอะไรครับ
21: ครับ
18: เตะเป้าทีนึงเพิ่มกันเท่าไหร่ครับ
21: ก็รอบแรกก็เพิ่มมา1
18: ฮะ
21: แล้วพอเตะทีแล้วก็แบบว่าพันถามผมว่าจะเยี่ยมเรียบมันก็แล้วแต่แล้วเขาเพิ่มเป็น3คร
18: ับ อ๋ออีก3ดีนะเตะเป้าแค่2รอบถ้าเกิดว่าเตะเป้าสัก4รอบเนี่ยโอ้โหเพิ่มกันน่าดูเลยครับฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างไหมแฟนๆที่ติดตามเจ้าสายทอง
21: ก็ฝากติดตามด้วยครับจะทำให้ได้ครับ
18: จะทำให้ได้ก็
21: แน่นอนครับไม่ต้องกลัว
18: เป็นกำลังใจให้เสี่ยพาวด้วยครับก็โชคดีมีชัยครับผมเหมือนมันครับ
21: ครับ
18: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ถ้ามีนวัตกรรมเรื่องการดูแลบาดแผลอาการบวมอาการเลือดขึ้นหัวถ้ามีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ที่สร้างมาเพื่อลดปัญหาเรื่องของบาดแผลโดยตรง
1: ซึ่งส่งผลให้เกิดผลแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาไก่ชนมีสิ่งที่ทำให้ชิงความได้เปรียบในการแข่งขันก็เพราะเรามีเทคโนโลยีและไก่ชนมันมีมูลค่าทำให้เราต้องคิดค้นสิ่งที่ช่วยปกป้องป้องกันรักษามูลค่าทำยังไงก็ได้ยื้อไว้ให้แพ้ยากที่สุดเพราะถ้าหากแพ้ขึ้นมานั่นคือมูลค่าของไก่ตัวนั้นก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันของคู่กับไก่ชนยุคใหม่เลือกผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินดูแลไก่ตัวรักของเรามันสู้เพื่อเราหาของไว้ปกป้องมันบ้างเถอะครับเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของยุคใหม่เลือกใช้ J-Stop ครับ
22: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
23: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
24: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
25: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
23: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
8: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชน ต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที่
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขังแต่14วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
13: ้รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
14: ่สิงสองฝั่งครับ
15: สิงสองฝั่งตัวที่ชนกับพี่โอ๋เดิมพันตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
14: 2ล้านครับ2อิ่มข้างละอิ่มข้างละล้านครับ
15: ประวัติไก่ตัวนี้มาจากไหนครับตา
14: ไก่ตัวนี้เป็นลูกเพาะผมเองครับลูกเฮียดีเชลูกเกิดครับ
15: ลูกเกิด
14: ใช่ๆครับ
15: เลี้ยงอยู่ที่เรามือเดียวเลยหรือเปล่าครับหรือว่าขาย
14: ใช่ครับมือเดียวไก่ตัวนี้เป็นลูกค้าเอามาฝากผสมครับแล้วก็ฝากผสมผมแล้วก็เนี้ยเขาส่งคลิปมาให้ดูผมก็เลยซื้อกลับมาครับ
15: ตัวนี้เป็น
14: ตัวเมียฝากกับเรา
15: ตัวเมียเป็นตัวเมียสายไหนครับ
14: ของปอวุฒิครับ
15: อ๋อเป็นเยียทีเคบวกปอวุฒ
14: ิใช่ครับ
15: คอกนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับ
14: คอกนี้มีทั้งหมด5ตัวที่บอกครับถ้าเขาแจ้งมาว่า5ตัวแต่เหลือ2ตัวต้าซื้อมาหมดซื้อกลับมาหมดเลย
15: ซื้อกลับมาตัวเท่าไหร่ครับ
14: ซื้อมาแสนหนึ่งครับ
15: แสนหนึ่งเหมาคอก
14: ใช่ไม่ครับตัวไอ้สิงสองฝั่งเนี่ยซื้อกลับมาแสนหนึ่งครับ
15: อ๋อตัวสิงสองฝั่งตอนไปอยู่กับเขาได้กี่เที่ยวครับต้า
14: ไม่เอาใจเตะนวมครับ
15: เตะป้องแล้วก็ซื้อคืนมาเลย
14: ใช่เตะนวมเตะครั้งแรกเลยเราเห็นเบลเราก็ซื้อครับเนี่ยพ่อมันเป็นแม่มันเป็นลูกดูอสูรบวกแลมฟอร์ดมาคาราบเมียงปูด
15: อ๋อเขาส่งใบมาให้เรียบร้อยแล้ว
14: แม่มันผมก็ซื้อคืนมาครับ
15: ตัวพี่ถามตัวประวัติเยทีเคนะครับตัวพ่อเขาชนะที่ไหนมาครับ
14: ก็ชนะจิกก่อนแกนครับชนะชอโชคเจริญ
15: เมื่อปีที่แล้วเป็นสายไหนครับตัวพ่อครับ
14: เป็นลูกเพาะผมเหมือนกันครับ
15: เป็นลูกพ่อเหมือนกัน
14: ยมตูใช่ครับ
15: แล้วตัวสิงสองฝั่งใช่ไหม
14: ครับ
15: ตัวสิงสองฝั่งต้าชนมากี่เที่ยวครับ
14: ชนมาเที่ยวเดียวครับชนปั้มอยู่ในซุ้มก็ไปตีแสนแล้วชนะแสนล่าสุด
15: ชนะแสนที่สนามดินไหม
14: ใช่ๆครับชนะที่สนามเพชรล้อมดาวอุบลครับ
15: อ๋อที่พี่โอไปถ่ายรูปด้วยไหม
14: ใช่ที่พี่โอตาม
15: พี่โอสิงดงคนที่เจ้าชู้นะ
14: ใช่คร
15: ับ
14: อ๋อ
15: แต่เห็นแวบแล้วชนสไตล์วันนั้นชนะยกไหนครับ
14: ยกต้นยก3ครับ
15: ปล่อยเข้าไปก็เป็นต่อรูดเลย
14: ใช่ครับเป็นต่อรูดครับ
15: ของเราเป็นสไตล์ยังไงไม่รู้เราชอบตีไก่ยังไงดีกว่า
14: ชอบตีไก่หน้างอนครับ
15: ชอบให้เขาลอยๆอยู่ข้างบนหน่อย
14: ๆใช่ครับของเรามันอยู่ล่างๆครับมันชอบคางครับ
15: ชอบคางอยู่ข้างล่างเซฟแรงนะอยู่ข้างล่างแล้วเปิดขึ้นนี
14: ้ใช่ครับ
15: ฮะแล้วส่วนตัวตอนนี้ราคาเขาอะไรยังไงกันครับเขาเล่นราคาอะไรกัน
14: ลองนะผมก็ดูเด็ดไม่เป็นครับไม่เคยดูไม่รู้ว่าราคาอะไร
15: แต่รู้ว่า
14: แต่จะเป็นลอง
15: แต่รู้ว่าเป็นลองแน่นอนแหละ
14: ใช่ครับไม่ได้เช็คราคาเลยครับ
15: วันเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบเป็นยังไงไม่รู้ครับ
14: เสียลอยครับเสียลอยอยู่เสียลอยแต่ว่าน้ำหนักไม่เสียหรอกครับ
15: ช่างชนไหม
14: ช่างครับ287
15: เราเป็นตัวล่างอะนะ
14: ใช่ครับตั้งใจไปแบกสูงแล้วบอกพี่เบิร์ดตั้งแต่เปรียบแล้ว
15: ฮะแล้วสิงดงอยู่เดิมพันเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับ
14: โอ้สิงดงเรียก 5,500
15: ฮะ
14: 5,500
15: 5,500
14: จริงใช่เดือน 5,500 ไม่รู้ว่าแกล้งเราหรือว่ายังไงไม่รู้ไม่มาด้วย
15: สิงดงอยู่เดือน 5,500 แต่ต้าคิดดูดิประมูลเสื้อน้องเจนนิสเนี่ย 3-4 แสนน่ะคิดดูดิ
14: แล้วพอเล่นกับไอ้เบิ้ลทีละแสน 2 แสนเขายัดมาให้เท่าไหร่ก็ต้องเล่นแต่กับน้องเล่น 5,500
15: 5,500
14: ใช่แล้วตัวเองไปเปรียบให้ด้วย
15: โอ้แล้วจะไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยสิงดงอ่ะ
14: ถูกไม่ได้มาด้วยครับสิงดงอยู่ใต้ติดธุระ
15: อ๋อพอรู้ว่าได้คู่ติดธุระไปเลย
14: ติดธุระเลยครับ
15: เล่นออนไลน์ได้อยู่มั้งคอหาเล่นออนไลน์ได้อยู
14: ่ไม่รู้แต่เล่นเดิมมาเนี่ยผม5,500ยังไม่โอนด้วย
15: เตะเป้าล่าสุดเป็นไงบ้างครับตาม
14: ดีครับปอดีเตะเป้าดีมากครับ
15: ซ้อมอย่างที่เราเห็นเขาตีไหม
14: ยังไงครับ
15: เคยเห็นคลิปของพี่โอไหมครับ
14: เห็นนะเห็นตั้งแต่ไปเปรียบก่อนไปเปรียบ
15: อ๋อแต่โดยรวมแล้วได้เรื่องของได้เดือยไหมเดือยยาวกว่าไหม
14: เดือยเท่ากันแต่ละปิดน้อยกว่าครับ
15: ฝากถึง FC TK ยังไงบ้างครับพรุ่งนี้
14: ก็ต้องเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อขวัญใจคนจนพรุ่งนี้รวบแน่นอน
15: ถึงว่า ถึงสิงห์ดงจะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะงั้น
14: น่ะไม่เป็นไรเบิ้ลก็ไม่ได้มาเบิ้ลก็ติดธุระ
15: ก็ไม่เป็นไรสู้คนเดียวไปก่อน
14: ไม่เป็นไรครับสู้คนเดียวไปก่อน
15: ตอนนี้ตัว YTK ถามถึงตัวพ่อพันธุ์ดีกว่าครับเปิดฝากผสมอยู่หรือว่า
14: เปิดครับเปิดฝากผสมแม่ละ 20,000 แล้วก็มีฉีดไปกับแค่แม่ละ 1,500 ครั้งละ 1,500 ครับ
15: แม่1 20,000 แล้วประกันลูก6ตัว
14: 5ตัว
15: แล้วประกันลูก5ตัวแล้วก็ถ้าไปกับนี่ฉีดครั้งละ 1,500
14: ครั้งละ 1,500 ใช่ครับ
15: เอตาปกติเนี่ยปกติไก่พ่อพันเนี่ยฉีดน้ำเชื้อครั้งละ 1,500 แล้วทำไมคนเนี่ยเราไปฉีดเขาเนี่ยทำไมเราเสียตังค์ไม่เข้าใจ
14: นั่นดิผมจะหยิบฉายยาดีเคผมเลยเนี่ยแม่ทุกวันมาฉีดทุกวันได้เงินทุกวันเนี่ยมันหาเงินให้ทุกวันแต่เราเสียทุกวัน
15: แต่ทำเป็นเล่นไปนะเป็นพ่อพันนี่พี่ถึงบอกบางตัวเนี่ยเขาจับรีดน้ำเชื้อนี่เหมือนกับชักดิบเลยนะไม่ได้โดนตัวเมียด้วย
14: ใช่ครับพี
15: ่พรุ่งนี้เข้ากี่โมงครับไก่เขาเข้ากี่โมงครับ
14: ไม่มั่นใจเหมือนกันครับน่าจะช่วงบ่ายหรือเปล่า
15: ฮะตอนนี้ก็
14: แล้วช่างกันเทีย
15: งแล้วที่เป็นลูกเยดีเคครับเข้ากับแม่สายไหนบ้างครับตอนนี้ครับเผื่อคนสนใจ
14: ต้านำลูกเยดีเคตอนนี้มันยังไม่ได้ทำมันมีแค่ชุดนี่แหละครับชุดเมื่อก่อนแกตัวเมียผมมีไม่เยอะเรายังไม่มีทุนซื้อแม่มาทำครับ
15: ครับ
14: เพิ่งจะเนี่ยเริ่มทำปีนี้นะครับก็มีแต่ชุดเอสิงสองฝั่งก็ได้ซื้อขึ้นมาแล้วก็มีชุดน้องแค่ไม่กี่ตัวไม่ถึง20มาชุด
15: มีสายอื่นนำเข้าบ้างไหมครับที่ไม่ใช่สายหลักของเราครับที่เป็นแม่พันธุ์คร
14: ับ ตัวเมียเหรอครับ
15: ครับ
14: อ๋อมีครับก็พวกสองพวกเสียขาวพวกที่เขาเล่นกันทุกวันนี้ครับมีหมดแล้วมีทุกสายแล้วครับตัวเนี้ย
15: เริ่มต้นที่คู่เท่าไหร่ครับ YTK ลูกไก่
14: ผมขายคู่2คู่เริ่ม 20,000 ครับตัวละ 10,000 เริ่มต้น
15: คู่ละ 20,000 ตัวละ 10,000
14: ตัวละใช่ครับ
15: ถ้าเกิดเป็น
14: ก็แล้วแต่แม่ครับตัวละ 5-6,000 ก็มีครับแล้วแต่แม่ถ้าแม่ดีหน่อยก็แพงครับ
15: อย่างของต้าครับไก่ส่วนใหญ่นี่ครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับถ้าใครสนใจ
14: อูไก่หนุ่มต้าแทบจะไม่ได้แบ่งเลยนะครับวัดดวงต้าแบ่งแต่แบบคัดผ่านเลยถ้าคัดผ่านก็แรงหน่อย
15: เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ
14: 50,000 แต่ว่าต้าประกันให้ไม่ดีต้าก็เปลี่ยนตัวให้จนชอบ
15: 50,000 ประกันให้ไม่ดีเปลี่ยนตัว
14: ใช่ครับแต่ถ้าวัดดวงก็คือเป็นลูกไก่ไปเลยครับ
15: ถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับเดี๋ยวพี่ลงเบอร์ไว้ให้
14: 0853023028
15: 9308
14: ครับ
15: 9308 ID Line เบอร์นี้เลยป่ะครับ
14: ID Line ต้าพาคิน12ครับ
15: ต้าภาษาไทยภาษาอังกฤษ
14: TAR ต้าภาษาอังกฤษ
15: TAR
14: แล้วก็ครับ PAKIN พาคินครับ
15: ฮะ
14: แล้วก็12
15: 12อ๋อโอเค
14: เลข1กับเลข2ใช่ครับ
15: มี Line Open Chat มั้ย Line กลุ่ม Open Chat
14: มีครับ
15: ส่งให้พี่ในแชทด้วยเดี๋ยวพี่จะได้เอาลงในโพสต์ให้ครับ
14: ได้ครับขอบคุณมากๆครับ
15: ได้ครับต้าส่งสวัสดีครับพี่ขอรูป JTK พี่ขอรูปตัวสิงห์สองฝั่งหน่อยครับ
14: ได้
15: แล้วก็รูปต้ารูปนึง3รูปเดี๋ยวพี่เอาลง
14: ครับครับโอเคครับขอบคุณมาก
15: เฮงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: เพียวสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ยุ่งอยู่หรือเปล่าครับพี่
16: ครับกำลังเดินทาง
15: โอ้โหขึ้นไปแล้วชัยยันฟาร์มพี่ เดิมพันเท่าไหร่เลยนะครับพี่ตอนนี้ครับ
16: 2 2.2m
15: 2.2m พรุ่งนี้เป็นรองคู่เอกครับ

0: กแสนหกเป็นสายทางไหนครับ
1: เป็นสายเลือดปอวุฒิ
0: อ๋อเป็นปอวุฒิหก
1: แม่เขาเป็นผู้สาสลายแดงโลหิต
0: อืมเป็นอยู่ในแผนการนำทีมพอดีเลยพี่ถ้าเป็นนักฟุตบอล
1: แล้วก็พ่อเขาน่าจะเป็นลูกแรดฟอร์ดเยียพยักอะไรเนี่ย
0: ครับเป็นไก่ของซุ้มเป็นไก่ของซุ้มไหนครับพี
1: ่วันคนนั้นที่น้องสีปันเป็นของซุ้มดวงดีแลนด์ที่สุพรรณปะ
0: นำเข้ามาด้วยราคาเท่าไหร่ครับพี
1: ่แปดแสน
0: พี่แล้วตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยครับเห็นแล้วชอบเลยหรือว่าได้ยินข่าวตัวนี้มาก่อนครับ
1: ก็ได้ยินข่าวเบ้ามันชนะดีอะไรดีแล้วก็ไปดูสายเลือดมันแล้วก็สุดท้ายก็ไปหานั่งดูคลิปดูอะไรมันแล้วก็ถึงตัดสินใจซื้อก็แต่ตัวเนี้ยซื้อคือเจ้าของอ่ะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขากำลังเริ่มทำฟาร์มไก่เหมือนกันแล้วก็เลยเขาเลยอยากได้เผื่อว่าวันนึงมันชนะสวยๆก็ไปยืนเป็นพ่อพันธุ์ได้เพราะว่าด้วยสายเลือดมันก็ชัดเจนอยู่ครับ
0: ฮะแล้วจุดเด่นเขาเหรอครับพี่ที่เห็นในคลิปชอบลูกไหนครับ
1: จุดเด่นก็เป็นไก่ที่เบอร์แข้งดีแล้วก็ตำแหน่งดี
0: อยู่ล่างๆ
1: ร้อนๆตีคางดีอะไรเงี้ยตำแหน่งดีคางดีกับ
0: สถิติที่ผ่านมากี่ไฟครับพี่
1: ผมไม่ได้ถามนะครับก็น่าจะชนมาประมาณ3ไฟ4ไฟครับแต่ไฟสุดท้ายตี606
0: ชนะยกไหนครับ
1: ชนะยกต
0: ้
1: นย
0: ก4พี่โอครับแล้วที่ไปเปรียบวันนั้นได้เปรียบเสียเปรียบยังไงอะไรยังไงกันบ้างครับพี
1: ่วันนั้นให้ทีมงานไปเปรียบก็ไก่ชั่งน้ำหนักวันใครชั่งน้ำหนักชนกัน
0: ชนกันชั่งเท่าไหร่ครับพี่
1: 2.87
0: แล้วถ้าเกินกินกันยังไงครับพี
1: ่เกินกินกัน 30,000 เจ็บป่วยเกินอะไรกินกัน 30,000
0: 2.87เดือยดาวพันกันอย่างละเท่าไหร่ครับพี
1: ่เดือยของผม1,500รอบแล้วก็ผู้ต่อสู้1,400รอบกับ3รอบ
0: อ๋อยาวกว่าเขาหน่อยชนกันกี่ยกครับพี
1: ่8ยกครับ
0: หูมีราคาได้ต่อ5มีใครจะลองบ้างไหมครับพี่ขอชุนกัน8ยกเลยคร
1: ับ ตีกันแพ้ชนะเลย8ยก
0: อ๋อตอนนี้ราคาแฮนดิแคปเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลย
0: ชัยยันสตาร์ทยัง5-2เหมือนเดิมไหมครับพี
1: ่ไม่แล้วตอนหลังไม่ค่อยชนะใครแล้ว
0: โอ้ดูพูดก็ฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างไหมครับสำหรับคนที่เป็นแฟน FC ชยันอยู่ครับ
1: ครับก็ฝากติดตามเจ้าเดือดทยามาครับแล้วก็ยังใช่ครับก็ปิดแทบหมดทุกพ่อแล้วก็มีเฉากล้วยก็เปิดถึงสิ้นเดือนนี้เฉากล้วยก็เป็นลูกอินทรีดำตัวนี้ก็เริ่มให้ลูกเริ่มได้เช็คละ
0: เฉากล้วยเปิดลูกเปิดฝากผสมเปิดลูกคู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้ฝากผสมจิ้มแม่ละ20,000นะครับก็ถึงปิดสิ้นเดือนนี้ก็ปิดละครับ
0: แม่ละ20,000เฉากล้วยเป็นลูกอินทรีดำใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเฉาก๊วยก็เป็นแชมป์ชนะตัวเขาเองอ่ะเป็นแชมป์ 1.1M
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นลูกของอินทรีดำ
0: อ๋อตอนนี้ก็เปิดอยู่แล้วถ้าเป็นลูกไก่คู่เท่าไหร่นะครับ
1: ลูกไก่ไม่ได้จองไม่ได้เปิดจองเลยครับก็ไว้มันมีแล้วถึงค่อยแบ่งกันประมาณอย่างนั้นบางพ่อก็ลูกไก่ก็ไม่ได้แบ่งไว้แบ่งตอนที่มันเป็นไก่สาวไก่หนุ่มเลย
0: แล้ว
1: ลูกไก่ก็จะคนที่ฝากผสมก็จะได้ไปแบ่งกันก่อนไปขายกันไปแบ่งกัน
0: แล้วลูกค้าพี่โอที่เขาฝากผสมอยู่เนี่ยครับแล้วเขาจะมีช่องทางการขายยังไงบ้างครับถ้ามาฝากกับของชยันนะครับ
1: ก็ตอนนี้ผมเปิดช่องทางให้ค้าผมมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะไปฝากขายได้แล้วก็มีกลุ่มที่ผมแบ่งอยู่เนี่ยแหละกลุ่มเป็นกลุ่มของทางฟาร์มนะครับ14 กลุ่มก็ให้ลูกค้าเสาร์อาทิตย์2วันอาทิตย์นึงคือ2วันลงในเต็มที่เลยทั้ง14กลุ่ม
0: กี่กลุ่ม14กลุ่ม Open Chat เนี่ยนะพี่
1: ใช่ครับก็สมาชิกก็ประมาณเกือบ 70,000 คน
0: พูดถึง
1: ว่ากันทั้งหมด
0: พูดถึงว่าถ้าเอาแม่ไก่ไปฝากผสมแล้วคือเรามีตลาดรองรับตรงนั้นเลย

0: ใช่ครับก็มีตลาดให้ลูกค้าจากลูกค้าไม่ต้องไปหาตลาดกัน
1: เป็น
0: ก็อาทิตย์หนึ่งให้สองวัน
1: ฮะอ๋อมีเปิดท้ายให้เหมือนตลาดเปิดท้ายเอามาขายได้เลย
0: ใช่ครับก็คือใช่คือใช้ลายเดียวกันกับของฟาร์มที่ผมใช้อยู่เลย
1: ครับ
0: แล้วแต่ของลูกค้าก็จะให้เปิดทางให้วันเสาร์กับวันอาทิตย์สองวัน
1: ฮะแล้วการขายครับพี่โอครับถ้าเข้าไปในนั้นคือเราต้องมีตัวบัตรสมาชิกยืนยันไหมหรือว่า
0: ตรงนั้นไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนไม่เชื่อใจกันก็สามารถโอนผ่านบัญชีกลางของฟาร์มได
1: ้มีระบบบัญชีกลางดูแลไว้ให้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ฝากผสมแล้วก็มีขายที่ตลาดของชายันได้เลย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ฝากเฉาก๊วยพ่อเดียวใช่ไหมครับพี
0: ่ครับ
1: เขาขายกันคู่เท่าไหร่ครับพี
0: ่เฉาก๊วยอ่ะผมเปิดฝากผสมแม่20,000แต่บางคนตอนนี้ขายลูกคู่หนึ่ง30,000-40,000
1: แล้วมันต้องมีสายที่เข้ากันแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าพอเข้ากันปุ๊บคนสนใจพี่โอแนะนำเป็นสายทางไหนครับเผื่อว่าถ้าคนสนใจเขาจะได้เอามาฝากผสมได
0: ้บางทีพวกแม่พันธุ์นะเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นถ้าเกิดจะง่ายหน่อยก็เป็นที่มันเกิดจากคู่เกิดดีๆคู่เกิดมีผลงานอย่างเงี้ยครับสายไหนก็ได้ถ้ามันแบบมันมีเกิดที่เป็นมีผลงานแล้วพวกนี้จะเดินง่าย
1: แล้ว
0: แม่ผลงาน
1: ครับอย่างถ้าพี่โอแนะนำครับถ้าเป็นสายเลือดตัวเมียของชัยยันแล้วก็มาเข้ากับเฉาก๊วยเนี่ยครับที่เอาลงปุ๊บแล้วคนปิดเลยครับเป็นสายไหน
0: ก็มีพวกลูกกุมารจีนพวกนครหลวงอะไรเงี้ยก็จะง่ายครับ
1: พวกนี้คือมาตรฐานคู่แล้วประมาณเท่าไหร่ครับถ้าลงขาย
0: ตั้งแต่ก็ต้องมี20,000-25,000-30,000แล้วประมาณนี้ครับก็ยังผมขายลูกไก่เดี๋ยวนี้ก็คือตัวละ15,000ลูกไก่2-3เดือน
1: ฮะ
0: ตัวละ15,000
1: อ๋อเฉาก้วยยังฝากอีกรับได้อีกประมาณกี่แม่ครับพี
0: ่ก็ให้ลูกค้าครับก็คือจองล็อกได้อะไรได้จนถึงสิ้นเดือนนะครับ
1: เดี๋ยวผมว่าจะหายืมแม่กุมารจีนของพรรคพวกอยู่ครับน่าจะมีคนให้ยืมอยู่ครับพี
0: ่ก็เอามาฝากได้20,000มองช่องทางขาดทุนไม่มี
1: ก็มองว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถขายแล้วไก่ก็ยังอยู่ที่พี่โอเลยแล้วก็ฝากพี่โอส่งได้
0: ใช่ครับบางคนก็ฝากแยกส่งได้เลย
1: ฮะพี่ขอเบอร์ไว้อีกทีนึงครับเผื่อว่าใครสนใจครับเดี๋ยวขึ้นมาให
0: ้0811764939ครับเบอร์ส่วนตัวเลย
1: ครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่โอมาได้เลยครับก็ทิ้งท้ายฝากชื่อเจ้าอะไรนะพี่ที่จะชนพรุ่งนี้ครับ
0: เจ้าเหนือสยามครับ
1: เหนือสยามก็ฝากเป็นกำลังใจให้เหนือสยามของพี่โอชยันครับพี
2: ่รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
14: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
15: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
16: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
17: เคาะข่าวดังตามกระแส
18: เพราะการหันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
17: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
18: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
17: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
18: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
17: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
19: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
20: Follow the games
21: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the gameสามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับณเวลานี้ก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยทำการแข่งขันกันอยู่ทั้งหมดใน4คู่ด้วยกันอยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับแอสตันวิลล่าเสมอกับเบนฟอร์ดอยู่1ประตูต่อ1เบนฟอร์ดนี่บุกไปนำก่อนนะครับจากทางยอมอยุคนะครับยิงได้ในนาทีที่10แล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับแอสตันวิลล่ามาตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากนิโคลัสแจ็คสันส่วนอีก3คู่นะครับเชลซีเนี่ยขึ้นนำบอร์นมัธ2ประตูต่อ0 ได้ประตูขึ้นนำเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับทั้ง2ประตูนาทีที่2ครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันยิงเข้าไปได้จากการแอสซิสต์ของโคพาเมอร์และก็นาทีเดียวเท่านั้นครับนาทีที่3มอร์แกนโรเจอร์ครับมายิงประตูที่2ให้เชลซีขึ้นนำนะครับแล้วก็เป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับที่แอสซิสต์ให้กับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปได้ส่วนอีก2คู่ครับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มีอิปสวิชทาวน์เสมอกับฟูลแลมอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็ซันเดอร์แลนด์นะครับที่เสมอกับไบรตันอยู่0ประตูต่อ0ส่วนเมื่อช่วงเย็นนี้ในเวลา 6:30 น.นะครับมีพรีเมียร์ลีกคู่แรกเนี่ยจบไปแล้ว1คู่ อาร์เซนอลเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1ครึ่งแรกเสมือน 0-0 ครับครึ่งหลังเนี่ยเริ่มต้นมาก็นาทีที่55ครับเจมส์จัสตินยิงให้กับลีดส์บุกนำอาร์เซนอล1ประตูต่อ0แล้วก็มานาทีที่62ครับลิคาโดคาราฟิโอลี่ครับยิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ให้กับอาร์เซนอลนาทีที่70บูโน่กิลมาไรส์ครับมายิงขึ้นนำให้กับอาร์เซนอลเป็น2ประตูต่อ1แล้วก็จบเกมครับทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ก็เป็นอาร์เซนอลที่เก็บ3แต้มเต็มได้ในวันนี้นะครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันเริ่มครึ่งหลังแล้วครับมีทั้งหมดเนี่ย5คู่ด้วยกันอัลส์บวกเสมอกับบาเยิร์นมิวนิกอยู่1ประตูต่อ1ครึ่งแรกนี่เป็นอัลส์บวกนะครับที่ขึ้นนำเร็วเลยตั้งแต่นาทีแรกของเกมเฟลเฮอร์ครับยิงขึ้นนำให้กับเจ้าบ้านอัลส์บวกไปก่อน1ประตูต่อ0แล้วก็ครึ่งหลังครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขึ้นมาว่าเป็นบาเยิร์นตามตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าเหมือนกับโดน VR จับล้ำหน้าครับตอนนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ายังคอนเฟิร์มประตูหรือเปล่านะครับก็สำหรับคนที่ยิงเข้าไปได้ก็เป็นทางลุยดิอาสนะครับปีกชาวโคลัมเบียนะแต่ว่ามันมีสัญญาณขึ้นมาว่า VR เช็คล้ำหน้าครับลูกยิงตีเสมอ 1-1 ของบาเยิร์นนอกนั้นครับอีก4คู่มีฮอฟเฟนไฮม์เสมอกับฮัมบูร์กอยู่1ประตูต่อ1บายส์ครับตามตีเสมอบาเยอร์เลเวอร์คูเซนเป็น2ประตูต่อ2นะครับครึ่งแรกเนี่ยเลเวอร์นำก่อนเลยนะ2-0นะครับตั้งแต่นาทีที่5กับนาทีที่9อันดิดกับชิคมิดครับขออภัยอันดิดกับชิคครับแล้วก็นาทีที่33ครับมายมาตามตีตื้นเป็น1ประตูต่อ2นะจากคาซี่แล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกครับคาซี่คนเดิมครับมายิงตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ให้กับมายนะครับเสมอในครึ่งแรก2ประตูต่อ2เลยและไม่ทันไรครับเลเวอร์คูเซนได้ประตูที่3พลิกขึ้นนำมายเป็น3ประตูต่อ2จาเลวคอนชาครับแนวรับชาวอังกฤษยิงให้กับเลเวอร์คูเซนบุกนำมายเป็น3ประตูต่อ2แล้วก็ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1นะครับของหลุยส์ดิอาสนี่โดนจับล้ำหน้าไปนะครับก็เลยทำให้อัลส์บวกยังคงนำบาเยิร์นมิวนิกอยู่1ประตูต่อ0 ส่วนอีก2คู่ของบุนเดสลีกาเยอรมันก็มีพันเดนบอร์ครับตามหลังสตุตการ์ด0ประตูต่อ1แล้วก็ยูโนนเบอร์ลินครับเสมอกับเอลส์แวร์เบิร์กอยู่0ประตูต่อ0เกาโชซิเลียอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังนะครับเจนัวนำฟิออเรนติน่าอยู่2ประตูต่อ1ส่วนเกาโชซิเลียก็เป็นคู่นี้นะครับที่ประเดิมสนามในสัปดาห์นี้นะหลังจากที่กลับมาจากฟีฟ่าเดย์นะครับเจนัวกับฟิออเรนติน่าอ้าวแล้วไม่ทันไรครับเมื่อกี้โดนล้ำหน้าไม่เป็นไรบาเยิร์นยิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จนได้ครับนาทีที่55ครับและก็เป็นทางเจ้าหนุ่มโมร็อกโกอิสมาเอลไซบาลีครับยิงตีเสมอให้กับบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมออัลส์บวกเป็น1ประตูต่อ1ส่วนลูกขึ้นนำ3ประตูต่อ2ของเลเวอร์คูเซ่นนี่ VR ทักทายมาอีกแล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะโดนลิฟต์ประตูอีกหรือเปล่านะครับรอบนี้ของจาเลควันชาเนี่ยเป็นจังหวะโดนจับแฮนด์บอลวีอาร์กำลังเช็คภาพอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันครับก็เป็นทางฮอฟเฟนไฮม์ยิงประตูพลิกขึ้นนำฮัมบูร์กเป็น2ประตูต่อ1ลาลิก้าสเปนมีแข่งขันอยู่1คู่ด้วยกันก็จะเป็นอาราเบสครับเสมอกับอาราติโกมาดริดอยู่0ประตูต่อ0อันนี้นี่ก็อยู่ในนาทีที่31ส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้1คู่นะครับก็มีมาลาก้าเสมอกับเอสปันยอล1ประตูต่อ1แล้วก็คู่ระหว่างลาโยบาเจกาโน่กับแอตเลติกบิลบาวนี่หยุดทำการแข่งขันนะครับต ตอนแรกนี่จะเป็นคู่ที่แข่งกันในเวลา1ทุ่มแล้วก็โดนเลื่อนการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางคู่ลาโยบาเยกาโน่กับบิลเบานะครับข้อมูลที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้มีการปะทะกันของกลุ่มแฟนบอลครับเลยทำให้หยุดการแข่งขันไปนะบาเยกาโน่กับบิลเบานะครับโอ้ไม่แน่ใจว่ารุนแรงขนาดไหนนะครับถึงขั้นต้องเลื่อนการแข่งขันไปเลยแล้วก็มีเอเลเดวิซี่ครับแข่งอยู่1คู่ Go-Head Eagle เสมอกับ Sparta Rotterdam อยู่0ประตูต่อ0 พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จบครึ่งแรกไปแล้ว1คู่นะครับ Ipswich Town กับ Fulham เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ส่วนคู่ระหว่างเชลซีกับบอร์นมัธนี่ก็ทดเวลาในครึ่งแรกเพียงแค่2นาทีครับแล้วผู้ตัดสินต่อจบครึ่งแรกแล้วเป็นเชลซีขึ้นนำบอลมัดอยู่2ประตูต่อ0จากจอร์แดนเฮนเดอร์สันนาทีที่2แล้วก็มอร์แกนโรเจอร์ครับนาทีที่3โอ้ถือว่ายิงกันไวสุดๆเลยครับคู่นี้สำหรับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจบครึ่งแรกแล้วครับ3คู่แบ็กเบิร์นนำคาร์ดิฟส์2ประตูต่อ0มิดเดิลส์โบร์เสมอกับวูฟ0ประตูต่อ0แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนำลินคอน1ประตูต่อ0ส่วนที่เหลือครับอีก4คู่อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกโบตันเสมอกับสโต๊กอยู่0ประตูต่อ0สโต๊กนี่เหลือผู้เล่น10คนด้วยนะครับแล้วก็จบเพิ่มเติมไปอีก2คู่ครับดาร์บี้นำเล็กซ์แฮม1ประตูต่อ0เลสตันเสมอกับมิลวอลอยู่0ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่นึงครับที่ยังอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บวัตฟอร์ดตามหลังเบิร์นสลีย์0ประตูต่อ3และเป็นอาร์ลาติโกมาดริดครับมาได้ประตูในนาทีที่34อเล็กซ์กิลมาโดครับยิงให้กับตราหมีทีมเยือนขึ้นนำอาร์เบสเจ้าบ้าน1ประตูต่อ0ไปแล้วครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่ก็จบเพิ่มอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับซันเดอร์แลนด์กับไบรตันเสมอกัน 0-0 แล้วก็คู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับเบนฟอร์ดยังคงเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1แล้วเดี๋ยวในค่ำคืนนี้นะครับในเวลา 5:30 นนี่ก็จะมีก็น่าจะเรียกว่าบิ๊กแมตช์ได้แล้วนะก็จะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่จะเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ทั้ง2ทีมนี่อยู่ในโอ้โหต้องบอกว่าช่วงเวลาวิกฤตทั้งคู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็ฟอร์มแกว่งๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับณเวลานี้เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ12นะแข่งมา5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโอ้โหประตูได้เสียนี่ยิงได้8ประตูเสียไปถึง8ประตูครับถ้านัดมี5แต้มไม่ได้ผลบวกอะไรเลยครับสำหรับลูกได้เสียนะเป็น0เลยส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่บุ้ยของตารางครับ5นัดไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้3ยิงได้เพียงแค่2ประตูแล้วก็เสียไปถึง8ประตูครับมีเพียงแค่2แต้มติดลบ6ประตูด้วยกันนะสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เป็น2ประตูนะครับที่ได้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่ก็ต้องบอกว่ามาได้ก่อนปิดเบรก FIFA Day เนี่ยแหละครับในนัดที่เปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ3 2ประตูที่ได้ของสเปอร์นี่ก็มาได้จากคอนอร์กาลาเกอร์นะครับแล้วก็ทางยานพอลฟานเฮเก้ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับที่ศูนย์หน้าของพวกเขาหรือว่าบรรดาผู้เล่นเกมรุกของพวกเขาเนี่ยยังไม่สามารถผลิตสกอร์ได้เลยครับโดมินิกโซลันเก้โอมามามูสซาวินโยนะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ชื่อว่าซาวิโอนะไม่สามารถทำประตูได้เลยครับบูบาบูบาแต่จบสกอร์ไม่คมเลยน่าเป็นห่วงมากๆครับสำหรับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ตัวเจ็บของสเปอร์ก็หน้าเดิมๆครับโอโดเบิร์ตนะครับชาบี้ซิมงเดยานคูลูเซสกี้นะครับพวกบรรดาตัวรุกทั้งนั้นเลยนะที่เจ็บๆกันไปเนี่ย ส่วนอนาคตของริชาร์ลีซอนนี่ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นคำถามนะครับว่าจะยังสามารถกลับมาช่วยสเปอร์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าช่วงณเวลานี้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นแหละครับจะมามัวแต่คนนี้ไม่แฮปปี้เลยไม่ใช้ไม่อยู่ในแผนเลยไม่ใช้อย่างนี้มันน่าจะวิกฤตมากกว่าเดิมนะครับสำหรับโรเบโต้เดชาบีนะมีก็ต้องใช้ไปก่อนแล้วครับส่วนคู่ระหว่างอาราเบสกับทางอาริโกมาร์ดิกก็จังหวะนี้ก็หัวอาราเบสต้องเตะเคลียร์ทิ้งเลยครับพอได้ประตูขึ้นนำแล้วก็ยังคงเป็นเนี่ยแหละครับตามหน้าเสือเลยอาราติโกมาร์ดิกดูแข็งแกร่งกว่าครับแล้วก็สำหรับอาร์ติโกมาดริดแล้วก็ต้องบอกว่าอนาคตของชูเลียนอาวาเลสนี่ยังคงไม่มีคำตอบนะครับว่าสุดท้ายแล้วนี่จะยังอยู่ในแผนการทำทีมของดิโก้ซิเมโอเน่ไหมแต่ว่ายังมีรายชื่อเป็นตัวสำรองของอาร์ติโกมาดริดอยู่ทุกนัดนะครับแล้วก็บางนัดก็ได้ลงด้วยนะตอนนี้นี่ก็สำหรับในตำแหน่งศูนย์หน้าก็ต้องบอกว่าน่าจะไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าโจนาธานเดวิดเนี่ยศูนย์หน้าชาวแคนาดาที่ย้ายมาจากยูเวนตุสนะครับในสัญญายืมตัวนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับ3นัดในลาลิก้าสเปนนี่เขายิงไป3ประตูแล้วทำได้1แอสซิสต์ด้วยนะครับสำหรับโจนาธานเดวิดนะแต่ถ้าพูดถึงตำแหน่งศูนย์หน้าของอาร์ติโกมาดริดเราก็ต้องบอกว่านอกนั้นก็มีอเล็กซานดราโซลอตนะครับถ้ายังไม่นับรวมว่าชูเลนอาวาเลสอยู่กับทีมต่อหรือไม่อยู่นะก็จะเหลือแค่อเล็กซานดราโซลอตแหละครับที่เป็นศูนย์หน้านอกนั้นก็จะเป็นพวกบรรดามิดฟิลด์ตัวรุกทั้งหลายนะลีคังอินอะไรพวกนี้นะครับไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยทางบาร์เซโลน่าก็จะดูนิ่งๆไปนะครับสำหรับในดีลของชูเลนอาวาเลสนะแล้วก็ที่เป็นกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะเห็นว่ายังคงมีกระแสข่าวอยู่กับทีมนี้นะครับนั่นก็คือทางอาร์เซนอลนะว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยอยากจะได้ชูเลนอาวาเลสไปร่วมทีมมากๆนะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าก็เคยร่วมงานกันในสมัยที่อาร์เตต้าเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางเป๊ป กวาร์ดิโอล่านั่นแหละครับเอ๊ะทันกันไหมชูเลนอาวาเลสชูเลนอาวาเลสนี่เขาอยู่กับทีมแมนซิตี้ปี2022-2023น่าจะไม่ทันกันนะครับอาร์เตต้าน่าจะออกมาคุมอาร์เซนอลแล้วนะเวลานั้นนะขออภัยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าถ้าผ่านมือซิตี้มานั่นก็หมายความว่าถ้าอาร์เตต้าจะดึงมาร่วมทีมนี่ก็น่าจะเป็นการปรับตัวง่ายขึ้นนะเพราะว่าผ่านมือทางเป๊ป กวาร์ดิโอล่ามานะครับระบบทีมของอาร์เตต้าก็ไม่ได้แตกต่างกับแมนซิตี้มากมายสักเท่าไหร่เอาส์บวกพีขึ้นนำบาเยิร์นเป็น2ประตูต่อ1ครับนาทีที่64จากลิเบโร่ครับโรดิโก้ลิเบโร่ศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวโปรตุเกสวัย21ปีโอ้โหบาเยิร์นแกว่งอีกแล้วครับสำหรับบาเยิร์นนี่ก็เดี๋ยวในกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีลงทำการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกด้วยงานไม่หนักหรอกครับบุกไปเยือนไวกิ้งของนอร์เวย์นะก็น่าจะเตรียมตัวโดนบาเยิร์นถลุงยับยับได้เลยครับไวกิ้งถ้าบาเยิร์นไม่อะไรไปซะเองนะหมายถึงว่าระบบไม่ล้วนไม่อะไรไปเองนะครับนัดแรกของแชมเปี้ยนลีกนี่ก็โดนสตุตการ์ดถล่มมานะครับ3ประตูต่อ1โอ้โหแล้วนัดนี้ได้เล่นในบ้านก็จริงครับสำหรับไวกิ้งทีมจากนอร์เวย์เนี่ยแต่ต้องเจอกับบาเยิร์นนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหงานหนักสุดๆเผลอแป๊บเดียวครับเลเวอร์คูเซ่นหนีห่างมาเจ้าบ้านเป็น4ประตูต่อ2ไปแล้วครับประตูที่4นี้ได้จากทางดิอาบี้ครับนาทีที่65 ส่วนคู่อื่นๆนะครับสกอร์ล่าสุดณเวลานี้ก็อยู่ในช่วงกำลังจะใกล้ครบ45นาทีของครึ่งแรกแล้วครับอาราเบสตามหลังอาราดิโกมาดริดอยู่0ประตูต่อ1จากอเล็กซ์กิลมาโดเอเลเดวิซี่ครับนาทีที่25โกเฮดอีเกิลตามหลังสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัม0ประตูต่อ1เกาโชซิลาครับทดเวลามาถึงนาทีที่7แล้วในครึ่งหลังเจนัวและเป่าจบไปแล้วครับเป็นอันว่าเจนัวนะครับเอาชนะฟิอเรนติน่าไปได้2ประตูต่อ1ส่วนสกอร์ที่เหลือของบุนเดสลีกาเยอรมันครับนอกจากอัลสบวกที่พลิกขึ้นนำบาเยิร์นอยู่ 2-1 แล้วก็มีฮอฟเฟนไฮม์นำฮัมบูร์ก2ประตูต่อ1ไมซ์ตามหลังเลเวอร์คูเซ่น2ประตูต่อ4พันเดนบอร์ตามหลังสตุตการ์ด0ประตูต่อ1แล้วก็ยูโนเบอร์ลินครับเสมอกับเอลส์แวร์เบิร์กอยู่0ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวในช่วงเวลา4ทุ่มเบรกหน้านี่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหม4ทุ่ม15นะครับก็จะเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสลิวจะพบกับเลอาฟแล้วก็จะมีที่เหลือนี่จะเป็นในช่วงเวลา5ทุ่มหมดเลยนะครับในเวลา5ทุ่มเราโชซิลาครับอินเตอร์พบกับปาม่า5ทุ่มครึ่งแมนยูพบกับสเปอร์แล้วก็มีอาบาลาฟซิกครับพบกับไอทักแฟรงเฟิร์ตลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาร์เซโลน่านะครับที่จะพบกับเกตาเฟ่ตามข่าวนี่ก็มีข่าวว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยจะพลาดการใช้งานลาฟินญานะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บมาจากทางทีมชาติบราซิลนะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะใช้งานใครในตำแหน่งกองหน้าแทนลาฟินญานะครับเพราะว่าโอ้โหพอลาฟินญาโดนจับไปอยู่ตำแหน่งผู้เล่นในแดนหน้าแล้วนี่ต้องบอกว่ายิงระเบิดระเบ้อเลยครับลาฟินญา10นัดยิงไป11ประตูถ้าผมจำไม่ผิดนะทำลายสถิติเดิมของเลโอเนลเมสซี่ไปแล้วครับสำหรับลาฟินญาลาฟินญาฤดูกาลนี้ก็7นัด12ประตูครับในลาลิก้าสเปนผมบอกตัวเลขผิดไปนะ7นัด12ประตูทำลายสถิติเดิมของเลโอเนลเมสซี่เรียบร้อยครับสำหรับลาฟินญาก็เมื่อสักครู่เหลือเห็นรายชื่อแล้วก็ยังมีกาเบรียลเคซุสนะครับสุดหน้าบราซิเลียนอีกคนหนึ่งนะที่สามารถจะลงเล่นในตำแหน่งแดนหน้าแทนลาฟินญาได้นะครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาตามเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ
0: Follow the games. สถานีข่าวคุณภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
24: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
25: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ8,000 ล้านบาทโดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่ 200,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิไคโลเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาโปริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97เราเจอกัน
4: Follow the games
5: ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ลาลิก้าสเปนในจบครึ่งแรกไปแล้วเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับอาราเบสมาตามตีเสมออาติโกมาดริดได้นะครับโอ้โหดราม่าสุดๆจุดโทษนาทีที่45บวก6แล้วก็เป็นทางโอ้โหยังอยู่ครับลูคัสบอยศูนย์หน้าชาวอาร์เจนตินานะครับไวเก๋าเลยคนนี้ยิงจุดโทษตามตีเสมอให้กับอาราเบสเป็น1ประตูต่อ1ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่39โอเดเกลยังคงตามหลังสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมอยู่0ประตูต่อ1แล้วก็บาเยิร์นมิวนิกครับตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้แล้วครับตามตีเสมอเจ้าบ้านอัลส์บวกเป็น2ประตูต่อ2เวลานี่ก็ยังเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีครับก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังจากจังหวะนี้ครับแทงเข้ามาตรงกลางในกรอบเขตโทษเลี้ยงลุยมาแล้วเปิดไปเสาไกลก็แท็บอินเข้าไปง่ายๆครับ2ประตูต่อ2คนยิงตีเสมอนี่ก็เป็นทางโอ้โหนาธาเนียลบราวน์ครับสรุปแล้วเจ้าหนุ่มนี่เล่นตำแหน่งไหนกันแน่เนี่ยเริ่มต้นจากตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับนาธาเนียลบราวน์แล้วก็วันนี้นี่ก็ลงไปเล่นทางสตานิสิกนะครับแบ็กขวาที่โดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็เติมสูงขึ้นมาแล้วก็ยิงตีเสมอให้กับบาเยิร์นเป็น2ประตูต่อ2ครับส่วนสกอร์คู่อื่นๆนะครับฮอฟเฟนไฮม์ยังคงนำฮัมบูร์กอยู่2ประตูต่อ1มายังคงตามหลังเลเวอร์คูเซนอยู่2ประตูต่อ4พาเดนบอครับโดนสตุตการ์ดยิงลูกที่2ตามหลังสตุตการ์ดอยู่0ประตูต่อ2ลูกที่2ได้จากทางฟูลิชครับนาทีที่84ยิงได้สดๆร้อนๆเมื่อสักครู่เลยแล้วก็ยูโนนเบอร์ลินครับขึ้นนำเอลส์เวแบก1ประตูต่อ0ส่วนเมื่อครับคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นดอทมุนเสมอกับแวนเดอร์เบรเมนไป2ประตูต่อ2แล้วก็มีสัญญาณเข้ามาอีกแล้วครับว่าฮัมบูร์กกำลังจะตามตีเสมอฮอฟเฟนไฮม์เจ้าบ้านที่เหลือ10คนเป็น2ประตูต่อ2เรียบร้อยครับสิงเหลือฮัมบูร์กตามตีเสมอได้แล้วประตูที่2นี่ก็ได้จากทางสเตนช์นะครับศูนย์หน้าชาวเยอรมันครับออตโต้สแตน โอ้เป็นดาวรุ่งวัย19ปีด้วยนะหรือว่าสตังเก้ก็ได้นะครับถ้าจะสำเนียงแบบเยอรมันหน่อยนะสตังเก้เชลซีขึ้นนำบอลมัดเป็น3ประตูต่อ1เริ่มครึ่งหลังมานาทีเดียวครับเจ้าเปโดยิงประตูที่3ให้เชลซีหนีห่างเป็น 3-0 แล้วก็บอลมัดมาตีไข่แตกเป็น1ต่อ3ครับนาทีที่51จากเอวานนิวสันครับศูนย์หน้าบราซิลเลียนตัวทีเด็ดของบอลมัดเลยส่วนคู่ที่เหลือนะครับซันเดอร์แลนด์ตามหลังไบรตัน0ประตูต่อ1เดคูเปครับยิงให้กับไบรตันทีมเยือนขึ้นนำซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ0ยิงได้ในนาทีที่53นอกนั้นก็มีฟูลแลมครับที่เริ่มครึ่งหลังมาแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำอิสวิททาวไปได้1ประตูต่อ0ไลออนเซเซยองครับปีกซ้ายตัวทีเด็ดของทีมยิงได้ในนาทีที่55ส่วนแอสตันวิลล่ากับทางเบนฟอร์ดยังคงเสมออยู่1ประตูต่อ1เอาครับเราไปกันที่สแตมฟอร์ดบีชกันครับไปตามเกมว่าวันนี้ทีมของมิเกลขออภัยชาบีอลองโซนะครับจะแนวรับเหลวเป๋วอีกหรือเปล่านะขึ้นนำสวย 3-0 ครับแต่โดนไล่มาแล้วเป็น1ต่อ3โอ้แล้วจังหวะยกขาสูงลูกนี้ครับก็เสียฟาวไปครับทางบอลมัดจังหวะที่ลูกมันลอยๆมาครับผู้เล่นบอลมัดก็พยายามจะกระโดดใช้เท้าเล่นบอลครับแต่ว่าก็เป็นทางอาเชมปองครับที่แย่หัวเข้าไปหม่งก็เรียบร้อยเลยครับโดนเตะเข้าหัวแต่ไม่มีอะไรครับโดนเบาๆจังหวะเตะเปิดขึ้นมาของเอมี่มาร์ติเนสดีดูวันนี้ก็เซฟไป1จังหวะเน้นๆนะครับ2จังหวะติดต่อกันเลยยิงจังหวะแรกเซฟได้ซ้ำอีกทีก็ยังพุ่งมาปัดไปได้ทำเกมบุกขึ้นมาครับของบอลมัดเอวานนิวสันให้คืนมาจะแทงไปลูกนี้ก็ยังติดอยู่ครับแม็กซิมลาคอกครับสกัดออกข้างไปได้เป็นลูกทุ่มของบอลมัดปัจจุบันนี้ก็เป็นทางมาโกโลเซ่นะครับที่มาเป็นผู้จัดการทีมของบอลมัดก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคเลยครับมาโกโลเซ่บอลมัดนี่ก็ถ้าแพ้ในวันนี้ได้เป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับก่อนหน้านี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดูดีนะเสมอ3แพ้มา2นะครับถ้าวันนี้แพ้อีกก็จะเป็นเสมอ3แพ้3เอมี่มาร์ติเนสครับจ่ายบอลออกข้างมาขึ้นเกมทางซ้ายเปิดโด่งขึ้นหน้าเจ้าเปโดเก็บไม่อยู่ครับหรือหลังอภกรเป็นผู้เล่นตัวจริงของเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นเอมิเลโน่มาร์ติเนส3เซ็นเตอร์แบ็คครับมีเลวายโควิลแม็กซิมลาคอกแล้วก็อาเชมปง4แดนกลางครับเนโต้ทางขวาทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นเจ้าหนุ่มชาวาเลียแล้วก็คู่มิดฟิลด์ครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่ทำเป็น1ประตูกับ1แอสซิสต์จับคู่กับมอยเซสไคเซโดครับ3ผู้เล่นในเกมรุกนะครับมีโคพาร์เมอร์ทางขวาทางซ้ายเนี่ยเป็นมอร์แกนโรเจอร์ครับตำแหน่งถนัดเลยแล้วก็ตรงกลางเจ้าเปโดส่วนทีมเยือนบอลมัดครับมาในระบบ 4-2-3-1 รุก3ตัวก็เป็นทางเปโตวิชครับวันนี้ก็ได้เจอกับทีมเก่า4ทางหลังครับมีทางสมิธครับทางขวาทางซ้ายเป็นทัฟเฟิร์ตทัฟเฟิร์ตนี่มีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจนะครับสำหรับทัฟเฟิร์ตนี่ก็ปัจจุบันนี่ก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ของซีนีดินซีดานไปแล้วเรียบร้อยด้วยผู้เซ็นเตอร์แบ็กครับก็มีทางอันโตนิโอซิลวาครับเซ็นเตอร์แบ็กจะพูดว่าดาวรุ่งได้ไหมก็น่าจะยังได้อยู่นะครับวัย22ปีครับที่ย้ายมาจากเบนฟิก้า ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเหนือน่าเหลือเชื่อมากๆนะครับที่บอนมัดไปสอยมาได้นะเจ้าหนุ่มคนนี้จับคู่กับทางฮิลครับเป็น2เซ็นเตอร์แบ็ค2ผู้เล่นแดนกลางครับก็มีทางไทเลอร์ดำจับคู่กับไลออนคริสตี้3มิดฟิลด์ตัวรุกก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นบรูคทางขวาทางซ้ายเป็นคาเวเนียตรงกลางเป็นรายานแล้วก็หน้าเป้าครับเป็นเอวานิวสันแล้วก็มีการเปลี่ยนทางเดวิดบรูคออกไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโอ้โหคนนี้นี่หน้าใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นแกนนอนโดกครับตัวรุกดาวรุ่งวัย20ปีชาวสกอตแลนด์เขาว่าแล้วชื่อคุ้นๆเป็นอดีตเด็กดาวรุ่งอะคาเดมีของลิเวอร์พูลนะครับเป็นโดกนั่นเองนะก็เคยได้มีโอกาสขึ้นมาเล่นชุดใหญ่อยู่ในยุคของเจเกนครอปอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเป็นโดกโอ้ปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่กับบอนมัดเรียบร้อยแล้วผู้ค่าตัวไม่ธรรมดาครับ23ล้านยูโรกับเจ้าหนุ่มวัย20ปีคนนี้นะไบรตันโดนใบแดงครับเหลือผู้เล่น10คนเป็นทางโอ้สตูดครับปาสกาลสตูดนะครับปาสกาลสตอดก็ได้นะเป็นแบ็กชาวเนเธอร์แลนด์ครับที่โดนใบแดงออกไปยังนำอยู่ 1-0 ครับส่วนเซนเธอร์แลนด์ในวันนี้นี่พวกเขาจะอดใช้งานของศูนย์หน้ารถถังนะครับอย่างบ้านบ็อบบี้นะที่มีปัญหาการบาดเจ็บมาจากการลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในนัดแรกนะครับก็เป็นปัญหากล้ามเนื้อกระโหลกครับแล้วก็ส่งผลให้เป็นโอกาสทองของเยอรมันยิงขึ้นนำเนเธอร์แลนด์ด้วยในนัดแรกของยูฟ่าเนชั่นลีกใน FIFA Day ที่ผ่านมานะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางโคดี้กัปโตมายิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ให้กับเนเธอร์แลนด์ได้จบเกมเปิดหัวของ2เฮดโค้ชใหญ่นะครับคนใหม่ของทั้ง2ทีมชาตินะชาบี้เฮอร์นันเดสของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ทางเจอร์เกนครอปของเยอรมันนะครับก็จับมือแบ่งแต้มกันไป1ประตูต่อ1 กลายเป็นบอลมัดครับที่บุกโหมหนักใส่ทางเชลซีอยู่ตอนนี้เล่นกันสั้นๆแล้วโดนดักได้จ่ายบอลมาเอาพลิกมาก็โดนตัดบอลเลยแล้วสุดท้ายครับผู้ตัดสินเป่าฟาวล์แล้วให้เป็นใบเหลืองกับทางไทเลอร์ดำครับจังหวะพลิกของเชาเปโดครับไทเลอร์ดำก็เตะทิ้งเลยวิ่งเข้ามาจากด้านหลังครับแล้วก็เตะกวาดลูกนี้ก็เข้าข้อเท้าซ้ายตามสไตล์บราซิเลียนครับต้องมีโอดโอยกันสักนิดหน่อยไมซ์ตามตีตื้นเลเวอร์คูเซ่นมาเป็น3ประตูต่อ4ก็อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังแล้วนะครับสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันอัลส์บวกกับบาเยิร์นยังคงเสมออยู่2-2ออฟเฟนฮาร์มที่เหลือ10คนครับเสมอกับฮัมบูร์กอยู่2ประตูต่อ2มายตามหลังเลเวอร์คูเซ่นอยู่3ประตูต่อ4ฮันเดนบอร์ตามหลังสตุตการ์ดอยู่0ประตูต่อ2แล้วก็จบแล้วครับ1คู่ยูโนนเบอร์ลินเอาชนะเอลส์แวร์เบิร์กไปได้1ประตูต่อ0จบครึ่งแรกเอเลเดวีซี่โกเฮดิเกิลตามหลังสปาร์ต้าลอตเตอร์ดัมอยู่0ประตูต่อ1เริ่มเกมในครึ่งหลังลาลิก้าสเปนครับอาราเบสยังคงเสมอกับอาร์ติโกมาดริดอยู่1ประตูต่อ1นะครับส่วนฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในครึ่งหลังเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมีสกอร์เปลี่ยนแปลงไหมที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีเวสต์แฮมเสมอกับควีนส์พาร์ค1ประตูต่อ1คู่นี้นี่จะเรียกว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้ก็ได้นะเพราะทั้ง2ทีมก็อยู่ในลอนดอนทั้งคู่นะครับทั้งเวสต์แฮมแล้วก็ควีนส์พาร์คส่วนอีก3คู่ที่จบไปก่อนหน้า

ประตูต่อ2ดาร์บี้นำเร็กซ์แฮม1ประตูต่อ0มิดเดิลสโบนำวูฟ1ประตูต่อ0เลสตันเสมอกับมิลวอร์0ประตูต่อ0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนำลินคอน2ประตูต่อ0แล้วก็วัตฟอร์ดครับยังคงตามหลังเบิร์นสลีย์อยู่0ประตูต่อ3เชลซีนี่ก็ยังคงใช้11ผู้เล่นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวสำรองนะสำหรับสำรองของเชลซีในค่ำคืนนี้ก็มีเอสเตวาวิลเลียมครับแนวรุกดาวรุ่งบราซิลเลียนมีมาโลคุสโตจอเรลฮาโตนะครับแล้วก็เวสลีย์ฟอฟาน่า3ผู้เล่นในเกมรับครับมีทางเลโมลาเวียนะครับในแผงมิดฟิลด์มีเจ้าหนุ่มอิตาเลียนด้วยครับเป็นทางมาโคเปลิสตรีครับเปลิสตรานะครับที่เพิ่งย้ายมานะมาโคเปลิสตราก็ย้ายมาจากทางอัตแลนต้าก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแต่เหมือนกับว่าย้ายมาแล้วยังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเลยครับมาโคเปลิสตราเนี่ยวัย21ปีครับแล้วก็ยังมีเพนเดอร์นะครับผู้สับผู้สำรองมีเพนด้าครับผู้เล่นในแนวรุกแล้วก็ศูนย์หน้าเสือเท่าอย่างดันนี่เวลเบกถ้าดูจากรายชื่อสำรองแล้วก็ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงในแผงมิดฟิลด์นะครับว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะมีเลโมลาเวียคนเดียวแล้วครับที่เป็นแมตผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแบบที่เป็นโดยธรรมชาตินะครับเพราะนอกนั้นเนี่ยจะเป็นในเกมรับในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นหมดเลยนะเพนด้าเอสเตวาวิลเลียมนะครับตัวเจ็บของทางเชลซีนี่ก็มีเจมี่กิตเต้นนะครับรวมไปถึงเอเมงก้าก็ถือว่าเสียมิดฟิลด์ตัวสำคัญอย่างทางเอนโซ่แฟนเดสไปให้กับแมนซิตี้ครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเชลซีนำห่างเป็น4ประตูต่อ1จากเจ้าเปโดนาทีที่67ไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสื่อในอังกฤษนี่ก็รอจับตามองเลยครับว่าจะโอ้แต่ว่าลูกขึ้นนำ 4-1 นี่เดี๋ยวต้องดูครับว่ามอร์แกนโรเจอร์จังหวะที่จ่ายออกไปทางซ้ายเนี่ยจะโดนจับล้ำหน้าก่อนหรือเปล่าทางชาวเลียครับที่วิ่งสอดขึ้นมาเนี่ยมันถ้าดูจากภาพก่อนหน้านี้นี่ก็เหมือนจะเหลือบล้ำหน้าครับก่อนที่เปิดเข้าไปตรงกลางแล้วก็เป็นเจ้าเปโดเนี่ยครับที่ยิงเข้าไป1กลางประตูครับเป็น4ประตูต่อ1จังหวะออกบอลของนอร์แกนโรเจอร์ครับที่ชาวาเลียเนี่ยเหมือนจะยืนล้ำหน้าอยู่หน่อยๆครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมี VAR มาขัดอารมณ์แฟนบอลสิงห์บลูอีกหรือเปล่าแต่ไม่มีครับเริ่มเกมกันใหม่แล้วว่าลูกนี้ใสๆครับ4ประตูต่อ1โอ้วันนี้นี่เชลซีมาดุมากๆตัดบอลได้อีกแล้วแล้วมาที่โคพาเมอร์พาบอลมาโดนดึงไว้โคพาเมอร์พยายามจะถ่ายต่อไปโคพาเมอร์เลี้ยงไปแล้วสุดท้ายทิ้งตัวล้มเลยครับตรงบริเวณหัวกะโหลกและเป็นไลออนคริสตี้ครับที่ตามดึงตามเหนี่ยวตามสุดท้ายเตะสกัดครับโอ้ก็ถ่ายไปจนเรียกฟาวล์ได้ตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษเลยครับแต่ผู้เล่นเชลซีก็พยายามจะฟ้องเอาเป็นจุดโทษครับโอ้มันก็ถ้าดูจากภาพแล้วก็ไกลอยู่ครับแล้วให้ทางเลวายเดี๋ยวก่อนนะให้เลวายโควิลครับที่สวมตอกแขนกับตันทีมนะครับสุดท้ายเถียงไปเถียงมาครับกับผู้ตัดสินเดินไปให้ใบเหลืองกับไลออนคริสตี้จนได้ครับ

ก็โดนไปเหลืองไป3โค้ชโอ้4คนเข้าไปแล้วครับทางบอลมัดเล่นยากแล้วครับครับเปิดกับทาเวเนียนี่โดนมาตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังก็เป็นไทเลอร์ดำกับคริสตี้ครับที่โดนใบเหลืองส่วนเชลซียังไม่มีโดนสักคนครับแล้วโอ้โหฟรีคิกระยะนี้ซ้ายของโคพาเมอร์และขวาของพี่ใหญ่อย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครครับเฮนเดอร์สันนี่กัน1ประตู1แอสซิสต์ไปแล้วในวันนี้นะจะปล่อยให้น้องน้ำแข็งได้ยิงมั่งเปล่าครับที่เรียกว่าน้องน้ำแข็งเพราะว่าโคพาร์เมอร์ปัจจุบันเขาก็ขายน้ำแข็งอยู่นะครับโคพาร์เมอร์ปล่อยให้เฮนเดอร์สันปั่นแล้วเป็น5ประตูต่อ1ไปเลยครับโอ้โหพี่ใหญ่ทำจนได้2ประตู1แอสซิสต์ในวันนี้ครับปั่นด้วยขวาโค้งเสียบเข้าไปครับเป็น5ประตูต่อ1ผมไม่อยากจะพูดนะครับว่าไม่มีเอนโซเฟรนันเดสก็ไม่เป็นไรครับยังมีพี่ใหญ่อย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันคุมน้องๆอยู่ตรงกลางครับแต่ถ้าเทียบอายุนามกันแล้วมันก็ห่างกันเยอะครับร่วมๆ 7-8 ปีได้เหมือนกันโคพาร์เมอร์วิ่งหลอกครับก่อนที่เป็นเนี่ยครับโอ้โหเฮนเดอร์สันปั่นฟรีคิกสวยสดหยดติ๋งเลยครับปั่นอ้อมกำแพงเสียบมุมเข้าไปเป็น5ประตูต่อ1โอเปโตวิชนี่พุ่งเป็นซูเปอร์แมนแล้วครับแต่ตามไม่ทันจริงๆแม่ยิงได้ปุ๊บตีสัญลักษณ์เชลซีบนหน้าอกเลยครับโอ้โหแฟนเชลแฟนลิเวอร์พูลเห็นแล้วจะเจ็บใจไหมเนี่ยดีใจสุดๆครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันถ้าดูจากฟอร์มการเล่นในวันนี้แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้พี่ใหญ่วัย34 35โอ้36เข้าไปแล้วด้วยนะแต่สภาพร่างกายแล้วก็ฟอร์มการเล่นนี่ยังถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สัน2ประตู1แอสซิสต์วันนี้สำหรับจอร์แดนเฮนเดอร์สันและกำลังจะเปลี่ยนทางเปเลสตราลงมาครับถอดเชาเปโดออกครับแล้วใส่เปเลสตราลงมาก่อนหน้านี้ก็มีการเปลี่ยนเอามาเชิดไคเซโดออกนะครับแล้วใส่ทางเลโมลาเวียลงมาครับทางเชลซีส่วนทางบอนมัสก็จะเปลี่ยนพร้อมกันที3คนเลยครับก็ทำไป2ประตูนะครับในวันนี้สำหรับทางเจ้าเปโดบอนมัสก็ใส่เลวิสปุ๊บลงมาครับแทนไลอันคริสตี้ที่โดนใบเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเอาทางศูนย์หน้าอุรุกวัยครับอาวาโลโรดิเกสครับวัย22ปีลงมาแทนมาร์คทเวเนียที่โดนใบเหลืองครับเชลซีนี่ก็เปลี่ยนเอาไคเซโดกับเจ้าเปโดออกนะครับใส่เลโมลาเวียกับทางเปเลสราลงมาครับและอีกคนหนึ่งของบอนมัสที่โดนเปลี่ยนออกไปก็จะเป็นทางสมิธครับแบ็คขวากับตันทีมแล้วก็ใส่ทางวอลูซานเชสครับแนวรับชาวสเปนลงมาแทนออกแขนกับตันทีมนี่ก็ไปอยู่ที่เลวิสคุกอะครับที่ลงไปแทนเลวิสคุกนี่ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเตะโอ้ซีเนียร์ของทีมไปแล้วนะครับลูอิสคุกนะเป็นดาวรุ่งจากลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อยู่กับบอนมัสมาอย่างยาวนานเลยโอ้โหเกิน10ปีเข้าไปแล้วด้วยสิบเอ็ดปีพอดีครับสำหรับในฤดูกาลนี้นะลุยส์คุกกับการอยู่กับบอนมัสห้าประตูต่อ1ครับโอ้โหวันนี้
น่าจะขึ้นแท่นอีก1คนแล้วหรือเปล่าครับสำหรับทางมาโคโลเซ่ครับที่จะโดนปลดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงก็ต้องบอกว่าบอนมัดนี่ไม่ค่อยมีข่าวปลดโค้ชกลางคันนะครับเพราะว่าก็เป็นทีมระดับกลางๆนะครับบอนมัดเอาจริงๆก็สกอร์ล่าสุดนะครับวิลล่ายังคงเสมอเบนฟอร์ดอยู่1ประตูต่อ1เชลซีนำบอนมัด5ประตูต่อ12ประตูของจอร์แดนเฮนเดอร์สัน2ประตูของเจ้าเปโดและอีก1ประตูจากมอร์แกนโรเจอร์โอ้โหออกมาตัดบอลของเอมี่มาร์ติเนสแล้วจุกเลยครับจับไปบริเวณโคนขาหนีบครับไม่แน่ใจว่าโดนกระแทกหรือจังหวะตกลงมาครับจากจังหวะเปิดคลอสเข้าไปแล้วก็นี่ครับโอ้ยแล้วก็เป็นมือของแม็กซี่บลาคอกครับที่เอาวัดไปบริเวณโคนขาหนีบของเอมี่มาร์ติเนสเข้าให้น่าจะจุกครับแล้วก็ยังมีอิปสวิชทาวน์นะครับตามหลังฟูลแลมอยู่0ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์ตามหลังไบรตันที่เหลือ10คนอยู่0ประตูต่อ1ไบรตันนี่ก็เป็นทางพาสคาลสเตาท์นะครับที่โดนใบแดงออกไปลีกฝรั่งเศสคู่4ทุ่ม15เริ่มมา20นาทีแล้วครับลิวขึ้นนำเลอาฟ1ประตูต่อ0พวกวันนี้นี่ต้องบอกว่าฟุตบอลนี่ยิงกันเร็วมากๆครับบุนเดสลีกาเยอรมันจบครบหมดแล้วครับทั้ง5คู่อัลส์บวร์กครับเสมอกับบาเยิร์น2ประตูต่อ2ฮัมบูขออภัยออฟเฟนไฮม์ครับเปิดบ้านแพ้กับฮัมบูร์กไป2ประตูต่อ3โอ้โหฮัมบูร์กวันนี้นี่ฟอร์มดีนะเหลือเชื่อเลยครับบุกไปชนะครับฮอฟเฟนไฮม์ได้3ต่อ2ไม่เปิดบ้านแพ้กับเลเวอร์คูเซ่นไป3ประตูต่อ4ฮันเดนบอร์กครับแพ้กับสตุตการ์ดไป0ประตูต่อ2แล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินนะครับเอาชนะเอลส์ไบเบิร์กไปได้1ประตูต่อ0ครึ่งหลังเอเลเดวิซีเริ่มแล้วครับโกเฮดิเกลตามหลังสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมอยู่0ประตูต่อ1เช่นเดียวกันกับครึ่งหลังของลาลิก้าสเปนอาราเบสเสมอกับอาร์เรติโกมาดริดอยู่1ประตูต่อ1แชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับนักเตะยังคงนำคาร์ดิฟอยู่2ประตูต่อ1โบตันตามหลังสโต๊กที่เหลือ10คนอยู่0ประตูต่อ2ดาร์บี้นำเล็กซ์แฮม1ประตูต่อ0มิดเดิลสโบร์นำวูฟ1ประตูต่อ0เพรสตันครับเสมอกับมิลวอลอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็อีก2คู่ครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนำลินคอน3ประตูต่อ0แล้วก็วัตฟอร์ดครับตามหลังเบิร์นสลีย์อยู่0ประตูต่อ3ต้องบอกว่าคู่เชลซีกับบอนมัสนี่น่าจะปิดกล่องแล้วครับวันนี้โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเกมรับของเชลซีดูดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนหนึ่งอาจจะต้องยอมรับว่ามีตัวที่ค่อนข้างจะเล่นได้ดีครับอย่างแม็กซิมลาคอกแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับที่ยืนคุมอยู่3เซ็นเตอร์แบ็กวันนี้นี่ก็ดูจะนิ่งขึ้นเยอะเลยครับโอวิลอาชมปงแล้วก็มีลาคอกครับเป็นศูนย์กลางในแดนกลางก็ได้เนี่ยครับแอนเดอร์สันครับประสบการณ์เนี่ยเต็มถังอยู่แล้วเอเลสตราจับบอลแล้วเอ้าโดนตัดล้มลงไปแล้วเหมือนจะเจ็บครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรบอลมัดก็เล่นต่อครับลงมาปุ๊บแล้วเจ็บนี่ไม่มีคำบรรยายเลยนะครับปาเลสตราเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้แล้วครับมาโกปาเลสตราอาราเบสเหลือผู้เล่น10คนครับโดนใบแดงไปเป็นอังเจลเปเลสครับก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกขวานะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าโดนใบแดงนะใช่ครับอังเจลเปเลสเป็นตัวลูกริมเส้นวัย24ปีชาวสเปนครับโดนใบแดงออกไปครับ
ทำให้เจ้าบ้านอาราเบสหรือผู้เล่น10คนอาร์ติโกมาดริดเปลี่ยนเอาชูเลียนอัลวาเรสครับลงไปแทนอาเดโบล่าลุกมั่นนะครับรวมไปถึงอเล็กซ์บาเอน่าลงไปเล่นแทนจอร์แดนเดวิสแล้วก็รีคังอินครับลงไปแทนบาริออสว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือชูเลียนอัลวาเรสขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าเนี่ยไปยืนเป็นปีกซ้ายแทนอเล็กซ์อาเดโบล่าลุกมั่นนะครับรวมไปถึงรีคังอินก็ไปยืนเป็นเพลย์เมคเกอร์แทนบาริออสหรือถ้าจะปัดมาเป็น 4-4-2 ก็คือนั่นแหละครับจูเลียนอัลวาเรสไปยืนคู่หน้ากับลีคังอินอีกคนหนึ่งครับก็เป็นทางแฮงโคครับลงมาแทนเลอโนมันครับที่โดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้ด้วยจากจังหวะฟรีคิกครับของบอนมัดลุ้นตีขึ้นมาเป็น2ต่อ5ได้ไหมเปิดคลอสเข้ามามงแล้วก็เป็นเชลซีครับที่มงสกัดได้ยังไม่เตะทิ้งครับเปโดเนโต้วิ่งขึ้นมาก็ยังไม่ได้ครับปล่อยหลังมาบอนมัดแล้วจะจ่ายไปก็ยังติดทางอาชมบงที่บอกครับวันนี้นี่เกมรับของเชลซีค่อนข้างดูเป็นระเบียบใช้ได้เลยครับแต่ต้องดูว่าถ้าเจอกับทีมที่มันแกร่งกว่าบอนมัดเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแทงทะลุช่องขึ้นมาเอวานิสันเปิดเข้ากลางจับบอลได้รายานจ่ายคืนกลับมาตรงกลางไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมเลยครับต้องคืนกลับหลังมาก่อนออกมาด้านข้างอีกครั้งหนึ่งเอวานิสันเปิดพอสไปกันลึกไปถึงทางเอมี่มาร์ติเนสเป็นโดกนี่ก็ตั้งแต่ปิดตัวลงมานี่ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับสำหรับเจ้าหนูอดีตดาวรุ่งของลิเวอร์พูลบอลมาอยู่กับเชมปงให้มาเปเลสตราอ้าวเสียบอลอีกแล้วครับเอ้ยยังไงเนี่ยปาเลสตราผิดพลาด 2-3 ครั้งแล้วครับอ้าวแล้วเบนฟอร์ดครับยิงขึ้นนำแอสตันวิลล่าเป็น2ประตูต่อ1ขออภัยอันตีเสมอแอสตันวิลล่าเป็น2ประตูต่อ2ครับวิลล่าเนี่ยเป็นจอห์นแมคกินครับที่ยิงประตูขึ้นนำ 2-1 แล้วก็เป็นทางเทสฟอร์อายเออร์ครับมายิงตีเสมอให้กับเบนฟอร์ดเป็น2ประตูต่อ2 The Beast เบนฟอร์ดครับตามตีเสมอได้

กำลังจะเปลี่ยนเพิ่มอีก2คนครับสำหรับเชลซีเปลี่ยนเป็นโดเนโตออกครับแล้วใส่เอสเตวาวิลเลียนครับลงมาเล่นแทนตามตำแหน่งส่วนอีกคนหนึ่งก็เอามอร์แกนโรเจอร์ออกไปพักครับแล้วใส่แดนนี่เวลเบคครับลงมาเล่นแทน

0: แล้วก็บอลมัดกำลังจะเปลี่ยนโควต้าสุดท้ายครับเอาหมายเลข6ลงมาครับโซลาครับแนวรับชาวอาร์เจนตินาครับวัย21ปีชูลิโอโซลาหน้าเราอ่อนเลยครับลงมาแทนแบ็คซ้ายอย่างครับเฟิร์ตครับเกิดขึ้นมาก็โดนหมกไว้ได้แล้วแดนหน้าค้ำไว้ครับอีวานิลสันให้มาเป็นโดกพลิกหาเหลี่ยมแล้วจะไหลทะลุช่องลูกนี้ก็ยังไม่ทะลุอีกครับเชลซียังดักเก็บไว้ได้จ่ายออกมาทางซ้ายยิงตับหลังมาก่อนครับแม็กซิมลาคล็อกให้มาแฮนเดอร์สันจับบอลกระชอกปีกแต่ยังมีเพื่อนมาจับได้ไหมไม่ได้ครับบอลมัดบุกใส่อีกครั้งหนึ่งมาทางฝั่งขวาลูกนี้โอ้ตันไปหมดเลยนะครับเป็นบอลมัดครับที่ขึงเกมบุกใส่เชลซีบ้างอันโตนิโอซิวาให้มาเบนโดกเปิดคอสเข้ามาได้มงก็ตู้กดไม่ลงครับจังหวะมงของเอวานิลสันครับวันนี้ก็ทำไป1ประตูนะครับสำหรับเอวานิลสันศูนย์หน้าบาซิเลียนเอสเตวาวิลเลียมก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าไม่แฮปปี้นะครับกับโอกาสในการลงสนามครับที่ดูจะเริ่มน้อยลงไปทุกทีครับลำอยากจะย้ายออกและทีมที่ให้ความสนใจก็ไม่ใช่ใครอื่นครับบาร์เซโลน่านั่นเองมงลูกนี้เฮนเดอร์สันมงอีกครั้งหนึ่งโดนสกัดไว้ได้ครับแต่ก็ยังเก็บบอลไว้ไม่อยู่ครับในแดนหน้าของบอลมัดยืนจับหลังมาหาเชมปงให้มาที่ลาคล็อกไปเริ่มกันใหม่ที่มาร์ติเนสโอ้แล้วลูกนี้จ่ายยัดมาเฮนเดอร์สันโดนไล่บี้อยู่ครับแต่ยังแก้มาได้ลาคล็อกเตะเคลียร์ทิ้งขึ้นหน้ามาเวลเบกให้ต่อแล้วตูโดนบอลมัดตัดเร็วได้แล้วตูเร่งจังหวะกันไปเองอีกครับลูกนี้พยายามจะเปิดขึ้นหน้าเร็วครับแต่เพื่อนไม่พร้อมครับในแดนหน้าย ังไม่มีสกอร์เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกวิลล่ากับเบนฟอร์ดเสมอกันอยู่ 2-2 เชลซีนำบอลมัด5ประตูต่อ1อิสวิทชาวตามหลังฟูลแลม0ประตูต่อ1แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ครับตามหลังไบรตัน0ประตูต่อ1ลีลฝรั่งเศสก็ลีลยังคงนำเลอาฟอยู่1ประตูต่อ0เอเลเดวิซีโปเฮดอีเกิลเจ้าบ้านตามตีเสมอสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัมเป็น1ประตูต่อ1ลาลิก้าสเปนยังคงสกอร์เดิมครับอาราเบสเสมอกับอาตเลติโกมาดริดอยู่1ประตูต่อ1อ้าวแล้วมีการจะเปลี่ยนมาโลกุสโตลงมาครับอย่าบอกว่าคนที่โดนนี่เป็นใครครับโอ้เป็นทางโคพาเมอร์ครับที่โดนถอดออกมาพักบ้างครับนึกว่าถ้าเปลี่ยนมาโกเปเลสตรานี่ฝันร้ายแน่นอนอิฟสวิตทาวครับได้ประตูตีเสมอฟูลแลมเป็น1ประตูต่อ1และก็เป็นทางออสตาร่าครับที่ยิงตีเสมอให้กับอิฟสวิททาวเป็น1ประตูต่อ1นี่เป็นออสตาร่าคนละคนกันกับออสตาร่าก่อนหน้านี้นะครับออสตาร่านี้ก็เพิ่งย้ายมาอยู่กับอิฟสวิททาวจากสตาร์บุกนะครับอันนี้เป็นทางอับดุลออสตาร่าส่วนออตตาล่าที่ทำผลงานดีๆก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นทางดันโกออตตาล่าอันนั้นจะเป็นแนวรุกชาวบูกินาฟาโซนะครับปัจจุบันอยู่กับเบนฟอร์ดส่วนอับดูลออตตาล่านี่ก็เป็นมิดฟิลด์ชาวไอวอรี่โกสต์นะครับนามสกุลเดียวกันแต่ว่าคนละชาตินะชื่อคนละชื่อกันครับคนละคนกันจากจังหวะเตะมุมของบอลมัดครับลุยส์คุก เปิดไปลูกนี้โดนหม่งสกัดออกมาได้ครับแถว2ยังได้อยู่เบนโดกเบนโดกตั้งป้อมเปิดด้วยซ้ายเข้ามาก็ลึกถึงมือเอมี่มาร์ติเนสนาทีสุดท้ายของครึ่งหลังครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บมาร์ติเนสก็พยายามดึงจังหวะให้เกมมันช้าลงครับเพราะว่าช่วงหลังนี่โดนบอลมัดบุกใส่อย่างเดียวเลยครับขึ้นหน้ามามาโลกุสโตวิ่งหัวฟูมาแล้วก็บอลลึกไปถึงมือเปโตวิชตอนนี้นี่คาดเดาตำแหน่งการยืนของผู้เล่นเชลซีไม่ออกแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าใส่แดนนี่เวลเบกเอสเตวัลมาโลกุสโตเปลิสตรานี่ก็โอ้โหเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นทางฝั่งขวาหมดเลยครับแต่ที่โดนเปลี่ยนออกเนี่ยทั้งซ้ายทั้งหน้านะครับและจังหวะเอวานิวสันก็ไปผักเขาเสียฟาวอีกครับกลางสัปดาห์นี้เชลซีไม่มีแมตช์การแข่งขันนะครับเนื่องจากพวกเขาไม่ได้ไปแข่งในฟุตบอลยุโรปเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าครับจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันบุกไปที่สนามฮิลส์ดิกินนะครับฮิลส์ดิกินสันสเตเดียมซึ่งก็มีข่าวว่ากลุ่มเจ้าของสโมสรเอเวอร์ตันนี่กำลังจะประกาศขายสโมสรนะครับซึ่งเพิ่งจะเทคโอเวอร์มาได้ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะเป็นทางกลุ่มจำชื่อกลุ่มเขาไม่ได้นะกลุ่มทางฟิกอะไรนะลืมชื่อไปเลยกลุ่มที่เข้ามาเทคโอเวอร์นะครับฟิกกินกรุ๊ปนะครับนะเป็นของแดนฟิกกินนะครับก็เพิ่งเทคโอเวอร์มาได้เนี่ยแหละครับประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะปี2024ปลายปี2024นะครับก็ประมาณ2ปีแหละก็เป็นนี่แหละครับกลุ่มเนี่ย The Freaking Group นะก็มีเป็นเจ้าของเดียวกับโรม่านะครับแต่ว่ากำลังมีข่าวว่ากำลังจะขายสโมสรเอเวอร์ตันนะก็น่าจะไปโฟกัสกับการทำโรม่าเต็มที่เหมือนเดิมนะครับโรม่านี่ผลงานฤดูกาลนี้นี่น่าสนใจมากๆครับกับผลงานการคุมทีมของเฮดโค้ชใหญ่อย่างทางกาสเปรินี่นะครับผลงานดีจนน่าเหลือเชื่อเลยจริงๆฟิกกินกรุ๊ปนี่ถ้าเป็นอเมริกันเกมนี่เดี๋ยวผมจำไม่ได้ฮะว่าเขาอเมริกันเกมรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นทีมไหนเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งแล้วจังหวะเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับของเอสเซวาวิลเลียมก็ต้องยิงออกไปไหนก็ไม่รู้ล่าสุดนี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเอสเซวาวิลเลียมก็ได้ติดทีมชาติของคาร์โลเอนเชลอตติด้วยนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นบ้างไหมได้ลงเล่นในนัดเจอกับออสเตรเลียในนัดแรกนะครับนัดที่2ก็ได้ลงเล่นแล้วก็นัดที่3เนี่ยทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับสำหรับเอสเซวาวิลเลียมในนัดที่ถล่มอินเดียไป4ประตูต่อ0ไบรตันที่เหลือ10คนครับมาได้ประตูขึ้นนำซันเดอร์แลนด์เป็น2ประตูต่อ0ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง นาทีที่90บวก3ครับเจวินทัชยามครับแนวรับชาวอัลจีเรียโอ้โหเหลือผู้เล่นน้อยกว่านะครับแต่ว่ายิงหนีห่างเซนเดอร์แลนด์เจ้าบ้านเป็น2ประตูต่อ0ไปแล้วครับแล้วก็อิปสวิชทาวครับโอ้โหม้าขาวคึกจริงๆวันนี้หนีฟูลแลมทีมเยือนเป็น2ประตูต่อ1ครับนาทีที่90บวก1จากดาร่าโอเชครับแนวรับที่ต้องบอกว่าโอ้โหได้ยินชื่อนี้มาอย่างยาวนานแล้วครับแต่ปัจจุบันเพิ่งจะ27ปีเท่านั้นเองนะดาร่าโอเชครับแนวรับชาวไอร์แลนด์ทำประตูน่าจะเป็นประตูชัยเลยหรือเปล่าครับให้กับอิฟสวิทคาวันนี้ครับลุ้นเก็บ3แต้มเต็มส่วนวิลล่ากับเบนฟอร์ดนี่ก็ยังคงเสมออยู่2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยนำมอนมัธ5ประตูต่อ1ลีกของฝรั่งเศสลีกยังคงนำเลอาฟอยู่1ประตูต่อ0เผลอแป๊บเดียวครับเอเลเดวิซี่ครับยิงไป4ประตูแล้วโกเฮดอีเกิลเสมอกับสปาร์ต้าลอตเตอร์ดัม2ประตูต่อ2ผู้เชลซีบอนมัดนี่ก็ทด5นาทีนะครับกำลังจะครบ5นาทีแล้วด้วยลาลิก้าสเปนครับอาราเบสยังคงเสมอกับอาราโกมาดริดอยู่1ประตูต่อ1เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างแบ็กเบิร์นกับคาร์ดิฟจบแล้วครับแบ็กเบิร์นเอาชนะคาร์ดิฟไปได้2ประตูต่อ1ดาร์บี้กับเบ็กแฮมครับจบแล้วเสมอไป1ประตูต่อ1มิดเดิลสโบครับเอาชนะวูฟ1ประตูต่อ0เบสตันครับแพ้ให้กับมิลวอลไป0ประตูต่อ1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะลินคอล์นไปได้3ประตูต่อ0แล้วก็วัตฟอร์ดนะครับแพ้กับเบิร์นสลีย์ไป0ประตูต่อ4แล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับโอตันเปิดบ้านแพ้กับสโต๊กไป1ประตูต่อ2เชลซีจบแล้วครับเอาชนะบอร์นมัธไปได้5ประตูต่อ1นะครับเช่นเดียวกันกับอิปสวิชทาวน์ที่จบแล้วครับเอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนอีก2คู่ยังอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซันเดอร์แลนด์ตามหลังไบรตันอยู่0ต่อ2แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับเสมอกับเบนฟอร์ดอยู่2ประตูต่อ2สำหรับเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับในเวลา5ทุ่มครึ่งก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์รายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงก็ออกมาแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นเซนเดอร์เลเมนครับ4แผงหลังโยโรนี่ไปยืนเป็นแบ็คขวาครับแบ็คซ้ายนี่เป็นลูกชอ2เซนเตอร์แบ็คเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์กับทางลิซันโดมาร์ตินเนสสองมิดฟิลด์ตรงกลางครับคอบบี้ไมนูครับได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเลยณเวลานี้จับคู่กับยูริตีเลอร์มองสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับอามัดเดียโรหายเจ็บกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาทางซ้ายเป็นไบรอันเอ็นโบโมครับแล้วก็เพลย์เมเกอร์กับตันทีมรูโน่เฟรนันเดสหน้าเป้าวันนี้ก็ยังคงเป็นมาเทอุสคุนย่าทีมเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับมาในระบบ 4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นคินสกี้ครับ4แผงหลังนี่อาชีเกรทางขวาทางซ้ายเป็นเดสตินี่อูโดจี2เซ็นเตอร์แบ็คครับยานพอลฟานเฮเก้จับคู่กับมาร์กอสเซเนซี่2มิดฟิลด์ตรงกลางครับเป็นเบิร์กวาลจับคู่กับโตนาลี่3มิดฟิลด์ตัวรุกครับซาวิโอทางขวาทางซ้ายเป็นเลือกใช้โมฮัมเหม็ดคูดอสนะครับแล้วก็ตรงกลางคอนอร์กลาเกอร์หน้าเป้าก็เป็นโดมินิกโซลันเจ้ครับบังคับให้ต้อง3แต้มทั้งคู่นะครับทั้งแมนยูแล้วก็สเปอร์นะเพราะว่าทั้งฝั่งสเปอร์อาจจะเจ้าอี้แข็งแกร่งหน่อยนะสำหรับทางเดชาบีนะครับเพราะว่ายังไม่มีกระแสข่าวมากนักนะครับกับการปลดเดชาบีเนี่ยแต่ว่าทางฝั่งแมนยูเนี่ยโอ้โหกระแสข่าวมาเรื่อยๆเลยครับว่าเล็งไปที่เอ็ดดี้ฮาวบ้างเล็งไปที่คอนเต้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งที่ดูจะเดือดร้อนมากกว่าก็คือแมนยูนี่แหละถ้าวันนี้เก็บ3แต้มไม่ได้นะสำหรับผู้เล่นในสำรองของแมนยูนะครับมีคาวดาโลเป็นผู้สับผู้สำรอง นอกนั้นนะครับมีอองดีซันโตสคาร์ลอสบาริบาครับที่อยู่ในรายชื่อสำรองแล้วดีโก้ดาโลไอเดนเฮเว่นนะครับมีเจ้าหนุ่มลาซี่เมสันเมาส์แล้วก็มาคาร์ลฟอร์ดรวมไปถึงโจโชเซฟซีตัวเจ็บก็เดิมๆครับแพทริกดอกูมาไทยเดินลิกพอมฮีตันอูแซมัสลาวีนะครับแล้วก็หลวมไปถึงเบนจามินเซสโก้แล้วก็ที่เจ็บยาวชัวร์แล้วก็คือมานูเอลอูกาเต้สำรองของสเปอร์ก็มีทางอดาราบิโอโยเบนทันคูเบนเดวิลดูบาสก้าครับผู้สามตัวสำรองแล้วก็มีมาเตอุสเฟรนันเดสเจมส์แมดดิสันครับตัวความหวังของแฟนๆสเปอร์โอมามามุสมาติสแดลแล้วก็รวมไปถึงมิกกี้ฟันเดเวนตัวเจ็บก็เช่นกันครับมิคาโลมูดิกเดยันคูลูเซสกี้นะครับวิลสันโอโดเบิร์ตเปโดปอลโลแล้วก็รวมไปถึงชามี่ซิมงนะครับคู่นี้เดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันในเวลา 5:30 เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกรมการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
10: ายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
12: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
14: กีฬาพารวย
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
16: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
17: Follow the games
11: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เกาโชซิลาครับมีประตูเกิดขึ้นแล้วครับเป็นอินเตอร์เจ้าบ้านขึ้นนำปาม่า1ประตูต่อ0จากซูซิครับยิงได้ในนาทีที่13ก็เป็นจังหวะเล่นพลาดกันเองครับของผู้เล่นปาม่าครับที่จ่ายบอลสั้นกันหน้าปากประตูแล้วก็โดนเนี่ยแหละครับทางซูซิครับไปตามตักบอลมาได้แล้วก็ยิงเสยใต้คานเข้าไปครับให้อินเตอร์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่13สำหรับวันนี้นะครับทางปาม่านี่ก็ใช้เป็นทางคอวี่ผู้สาวประตูชาวอิตาเลียนนะครับเอดูอาร์โดคอวีนะครับวัย25ปีส่วนเจ้าหนุ่มไซออนซูซูกิขออภัยไอ้เจ้าเอ๊ะวันนี้ไม่มีลืมไปครับซูซูกิย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแล้วก็ว่าอยู่ทำไมวันนี้ไม่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับปาม่านะครับเขาย้ายไปอยู่กับทางแอสตันวิลล่าแล้วนะสำหรับทางเจ้าหนุ่มซูซูกินะครับโอ้แล้วอินเตอร์มีนอนเจ็บอยู่หน้าปากประตูฝั่งปาม่าครับ เป็นเอสโปซิโตครับที่โอ้ยเหมือนจะโดนเหยียบไปตรงข้อเท้าขวาครับแล้วก็นอนทิ้งตัวอยู่ตั้งนานแล้วครับกว่าผู้ตัดสินจะเป่าหยุดเกมให้ก็จังหวะแย่เท้าเข้าสกัดของเดโก้คาร์ลอสครับเซ็นเตอร์แบ็คของปาม่าที่ไปย่ำเข้าตรงบริเวณข้อเท้าของปิโอเอสโปซิโตครับนี่ก็กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติอิตาลีไปแล้วครับเจ้าหนุ่มเอสโปซิโตดีมาโก้ครับในฐานะกัปตันทีมก็ต้องเข้ามาขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินครับโอ้กำลังเช็คเป็นจุดโทษครับจังหวะเข้าเสียบของดีโก้คาร์ลอสผู้ตัดสินบอกขอไปดูจอเองไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวมาบอกเอง รุปผลการแข่งขันที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับบุนเดสลีกาเยอรมันนี่ก็อัลส์บวกเสมอกับบาเยิร์นไป2ประตูต่อ2ฮอฟเฟนไฮม์นะครับแพ้กับฮัมบูร์กไป2ประตูต่อ3โอ้แต่ถ้าดูจากภาพช้า VR แล้วก็มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าดิเอโก้คาร์ลอสไปย่ำบริเวณข้อเท้าขวาของปิโอเอสโปซิโต้ชัดเจนครับแล้วผู้ตัดสินดูภาพจากจอ VR เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับก็ได้คำตัดสินแล้วเป่าให้จุดโทษกับอินเตอร์ครับโอ้โห กำลังจะได้ประตูที่2เร็วเลยครับอินเตอร์ส่วนที่เหลือนะครับของบุนเดสลีกาเยอรมันก็มีไมส์แพ้กับเลเวอร์คูเซนไป3ประตูต่อ4พันเดบอร์แพ้กับสตุตการ์ดไป0ประตูต่อ2แล้วก็ยูโนเบอร์ลินครับเอาชนะเอลส์แวร์เบิร์กไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็ที่ถือบอลอยู่ก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับเป็นคาฮานูกรูครับก็เป็นมือปืนเบอร์หนึ่งของทีมอยู่แล้วด้วยครับคาฮาโนกรูลุ้นประตูที่2จากจุดโทษครับคอวีผู้สาประตูของปาม่าก็เข้ามาป่วนประสาทเล็กน้อยครับก่อนหน้านี้เนี่ยยิงไป3ครั้งเนี่ยพลาดไป1ครั้งนะครับสำหรับทางคาฮาโนกรูลุ้นประตูที่2ครับนาทีที่18วิ่งเข้ามาซัดแล้วโอ้โหหลอดใต้ตัวคอวีไปนิดเดียวเท่านั้นครับพุ่งถูกทางแล้วครับแต่บอลเนี่ยมันลอดใต้แขนเข้าไปครับเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่18ครับอินเตอร์ขึ้นนำปาม่าประตูแรกจากซูซิกนาทีที่13ประตูที่2จากจุดโทษคาฮาโนกูครับนาทีที่18โอ้วันนี้ประตูมาไวครับอินเตอร์มิลานก็จากภาพช้ามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าดิเอโก้คาร์ลอสเนี่ยไปแย่เท้าย่ำเอาตรงข้อเท้าของปิโอเอสโปซิโต้โอ้นิดเดียวเท่านั้นเองครับคอวีตัดได้ครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันลอดใต้แขนเข้าไปครับโอ้น่าเสียดายสุดๆเลยและเป็นมุมเดียวกับก่อนหน้านี้ที่คาฮาโนกูเคยยิงพลาดไปด้วยนะครับทางฝั่งขวามือของผู้รักษาประตูส่วนลียงฝรั่งเศสที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีลองที่เอาชนะลียงไปได้2ประตูต่อ1และที่จบครึ่งแรกอยู่ก็เป็นลิวนำเลอาฟ1ประตูต่อ0ที่เมริกันกรีดครับคู่หัวค่ำที่ลงทำการแข่งขันกันในช่วงเย็นเลย 18:30 อาร์เซนอลเอาชนะลีดไปได้2ประตูต่อ1แล้วก็ในคู่3ทุ่มครับที่จบไปแล้ว5คู่ด้วยกันแอสตันวิลล่าเสมอกับเบนฟอร์ด2ประตูต่อ2เชลซีเอาชนะบอร์นมัธไปได้5ประตูต่อ1อิสวิชทาวชนะฟูลแลมได้2ประตูต่อ1แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ครับแพ้กับไบรตันไป0ประตูต่อ2เดี๋ยวในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เกาโชซิลาที่จบไปก่อนหน้านี้ครับก็เป็นเจนัวที่เอาชนะฟิออเรนติน่าไปได้2ประตูต่อ1นะครับเอเลเดวิซีลีกจบไปแล้ว1คู่ก่อนหน้านี้ PSV เฮโดเฟนเอาชนะฮิเลนวีนไปได้2ประตูต่อ0และที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังโกเฮดอีเกิลเสมอกับสปาร์ตาร็อตเตอร์ดัม3ประตูต่อ3ลาลิก้าสเปนครับจบไปแล้ว2คู่ด้วยกันมาลาก้าเสมอกับเอสปันยอล1ประตูต่อ1แล้วเมื่อสักครู่ที่จบไปอาราเบสครับแพ้กับอาราติโกมาดริดไป1ประตูต่อ2ประตูชัยของอาราติโกมาดริดมาได้จากคริสเตียนโรเมโรครับนาทีที่87ก็เป็นแนวรับชาวอาร์เจนตินนะครับที่ทำประตูชัยกับอาราติโกมาดริดได้ส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยโดนระงับการแข่งขันนะครับจากเหตุกลุ่มแฟนบอลเนี่ยนะครับตามที่ผมดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีการชุลมุนกันนะของกลุ่มแฟนบอลนะครับไม่แน่ใจว่าถึงขั้นตีกันหรือเปล่าก็เป็นคู่ระหว่างลาโยบายกาโน่กับแอตเลติกบิลเบานะครับที่โดนเลื่อนการแข่งขันไปเดี๋ยวในเวลา5ทุ่มครึ่งก็จะเป็นบาร์เซโลนาพบกับเกตาเฟ่สำหรับลาลิก้าสเปน ุนเดสลีกาเยอรมันในเวลา 5:30 ก็จะเป็นอาร์บีไลป์ซิกนะครับที่จะพบกับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ต 5:45 ของเอเรเดวิซีครับจะเป็นเฟยนูดพบกับอาร์แซคอักมาเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับที่จบไปแล้วนี่ไล่ไปตั้งแต่คู่ก่อนหน้านี้เลยนะครับลอนดอนดาร์บี้ครับเวสต์แฮมกับควีนส์พาร์คเสมอไป1-1เชลตันกับบิสตัลซิตี้ก็เสมอไป1-1สวอนซีเอาชนะนอร์ลิช2-1เวสต์บอมแพ้กับเบอร์มิงแฮมไป0-1แล้วก็ในคู่ตอน 3:00 ครับแบ็กเบิร์นเอาชนะคาร์ดิฟ2-1โบลตันแพ้กับสโต๊ก1-2ดาร์บี้เสมอกับเล็กซ์แฮม1-1มิดเดิลสโบครับชนะวูฟ1-0

ลีกฝรั่งเศสมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันแลปเจอกับอองเช่ลอริยองเจอกับปารีสเอฟซีโมนาโกพบกับตูลูสแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงครับพบกับเลออาร์แล้วก็เกาโชซิยาครับคู่ดึก1:45ก็จะเป็นนาโปลีพบกับโฟซิโอเน่เอเลเดวิซีครับคู่หลังเที่ยงคืน1:00ฟอร์ตูนาซีตาสพบกับทเวนเต้แล้วก็2:00ครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมพบกับ NEC ไนเมเกนลาลิก้าสเปนคู่ดึกมีอีก1คู่ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยในเวลา2:00ครับเรอัลมาดริดพบกับวิยาเรียลสำหรับแมนยูกับสเปอร์นะครับที่พบกันมาก่อนหน้านี้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วก็ในบ้านแมนยูเนี่ยแมนยูชนะสเปอร์ไปได้2-0วันนั้นก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นไมเคิลคาลิกหรือเปล่าที่คุมทีมใช่นะครับวันนั้นก็เป็นไมเคิลคาลิกเนี่ยแหละครับที่คุมทีมแล้วก็พาทีมเอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับในโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ย2-0นะ2 ประตูก็ได้จากบูโน่ฟานันเดสแล้วก็ไบอันมูโมวันนั้นคอปปี้ไมนูก็ได้ลงเล่นนะครับเป็นคนแอสซิสต์ให้กับทางไบอันมูโมด้วยส่วนในเกมที่บุกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมในฤดูกาลที่แล้วแมนยูบุกไปเสมอกันมา2-2ถ้าดูอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าแมนยูดูดีกว่านะครับถ้าเทียบจากผลงานฤดูกาลที่แล้วนะแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทั้งแมนยูทั้งสเปอร์นี่ก็จะผลงานนี่คือต้องบอกว่าผิดฟอร์มเลยสเปอร์เนี่ยไปอยู่ท้ายตารางเลยนะครับดิ้นรนหนีตายส่วนแมนยูก็เกาะกลุ่มท็อป4อยู่อย่างเหนียวแน่นเลยครับหลังจากที่ได้ไมเคิลคาลิกเข้ามาคุมทีม5นัดก่อนหน้านี้นะครับสำหรับแมนยูนี่ก็มีแพ้กับเฮาในนัดเปิดหัวพรีเมียร์ลีกครับ2-0เล่นในบ้านชนะอิปสวิชทาวน์มาได้5-2บุกไปเสมอเอเวอร์ตันมา2-2แล้วก็เล่นในบ้านนะครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้0-1แล้วก็ก่อนฟีฟ่าเดย์ครับบุกไปเสมอกับฟูลแลมมา1-1ผลงานในฟุตบอลถ้วยนะครับในแชมเปี้ยนลีกก็เอาชนะซาบาบากูมาได้4-0ก็น้องใหม่แชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับซาบานะแล้วก็ในคาราบาวคัพครับก็โดนไบรตันเขี่ยตกรอบไปนะครับไบรตันบุกมาชนะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดไปได้3-2ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ฤดูกาลนี้ไม่ได้ไปเล่นยุโรปเปิดหัวนัดแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับก็บุกไปพ่ายกับเบนฟอร์ดมา3-0เล่นในบ้านแพ้กับนิวคาสเซิล0-2บุกไปเสมอนอตแทมฟอร์เรสต์0-0เล่นในบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันมา0-0แล้วก็ก่อนที่จะพักฟีฟ่าเดย์นะครับเล่นในบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่ามา2-3ส่วนผลงานในคาราบาวครับนัดแรกก็เอาชนะเชลตันมาได้5-1ก่อนที่นัดที่2จะเจอของแข็งครับบุกไปเยือนลิเวอร์พูลแล้วก็โดนลิเวอร์พูลเขี่ยตกรอบมานะครับ3-1วันนี้นี่ก็ถ้าดูจากเลทแล้วก็ต้องบอกว่าเขามองว่าแมนยูจะเป็นฝ่ายชนะนะครับในวันนี้นะเทไปทางแมนยูหมดเลยครับโอ้สเปอร์นี่น่าเป็นห่วงสุดๆจริงๆครับ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูอีกสักรอบหนึ่งนะครับผู้สาประตูวันนี้ก็เป็นเซนเน่เลมเมนครับที่ตอนนี้เป็นมือหนึ่งทีมชาติเบลเยียมไปแล้วนะในช่วง FIFA Day ในการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับก็ได้ลงเล่น3นัดเลยเล่นในนัดที่บุกไปชนะอิตาลีมา2-0นะครับเล่นในนัดที่เปิดบ้านแพ้กับฝรั่งเศส0-1แล้วก็เล่นในนัดที่เปิดบ้านเอาชนะตุรกีมา3-0ส่วนนัดสุดท้ายที่บุกไปพ่ายให้กับฝรั่งเศสมา4-1เนี่ยเซนเนเลเมนเป็นตัวสำรองนะครับวันนั้นเนี่ยเบลเยียมเลือกใช้ทางฟันเดอร์วูดนะครับฟันเดอร์วูดนี่ก็เป็นผู้สาประตูจากอาร์บีไลฟ์ซิกนะมาเทนฟันเดอร์วูดนะครับ

โอ้ตอนนี้นี่เบลเยียมนี่มีผู้สาประตูดาวรุ่งทั้งคู่เลยนะทั้งฟันเดอวูดทั้งเลมเมนนะครับฟันเดอวูด24 ปีเซนเน่เลมเมนนี่24 ปีเท่ากันเลยน่าจะเป็นสองคนนี้แหละครับที่แย่งกันว่าใครจะได้เป็นมือหนึ่งนะอ่ะ11ผู้เล่นตัวจริงแมนยูอีกรอบเซนเน่เลมเมนเป็นมือหนึ่งครับวันนี้สี่แผงหลังครับเลเน่โยโร่ลงเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นลูกชอผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับลิซันโดมาร์ติเนสสองมิดฟิลด์ด้านกลางครับคอบบี้ไมนูกับยูริติเลมันสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับโอ้วันนี้นี่ก็นะน่าสนใจเหมือนกันนะเลือกใช้เป็นทางอามัดดิออโรทางขวาทางซ้ายไบรอันในโมโมตรงกลางครับจอมทัพเป็นบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็หน้าเป้าเป็นมาธิอุสคุนย่าสำรองของแมนยูก็มีคาวดาโรครับผู้สาประตูสำรองในเกมรับก็มีไอเดนเฮเว่นกับเดโก้ดาโลนะครับในแผนมิดฟิลด์มีอังเดซันโตสคาร์ลอสบาเลบาเมสันเมาส์นะครับแล้วก็ส่วนผู้เล่นในแนวรุกนี่ก็มีเจ้าหนุ่มเชเลซี่มาคัสแรชฟอร์ดโจชัวเซิร์กซีส่วนทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมเยือนครับ11ผู้เล่นตัวจริง4-3-2-14-2-3-1นะครับผู้สาประตูเป็นทางคินสกี้ครับสี่แผงหลังอาชีเกทางขวาทางซ้ายเดสตินีอูโดจีผู้เซ็นเตอร์แบ็กครับแยนพอลฟานเฮเก้จับคู่กับมาโกสเซเนซีแผงมิดฟิลด์นะครับลูคัสเบิร์กวาลจับคู่กับทางซันโดโตนาลีสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับซาวิโอทางขวาทางซ้ายโมเฮเมดคูดัสแล้วก็ตรงกลางคอนนอร์กาลาเกอร์หน้าเป้าเป็นโดมินิกโซลันเก้สำรองนี่ก็มีผู้สาประตูสำรองนะครับดูบาฟก้านอกนั้นครับก็มีเบนเดวีนะครับอดาราบิโอโยในแผงเกมรับในแผงมิดฟิลด์ครับโรดิโกเบนทันคูมาเทอุสเฟร์นันเดสนะครับเจมส์แมดดิสันนะไอเกมรับยังมีคนนึงนะครับเป็นทางมิกกี้ฟันเดเวนแล้วก็ในเกมรุกมี2ตัวครับมาติสเตลกับโมฮัมเหม็ดขออภัยครับเป็นทางโอมามามุสนะครับเกมที่โอลด์แทฟฟอร์ดเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3 แต้มจะอยู่ในมือหรือว่าจะเจ้าๆกันไปช่วยเหลือกันแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับแต่ถ้าแพ้คาบ้านให้กับสเปอร์นี่ไมเคิลคาลิกโอ้โหชะตาชีวิตปิ๋วแน่นอนโอ้โหบุนเดสลีกาเยอรมันนาทีแรกก็เอาเลยครับอาบาลัสซิกขึ้นนำ1-0ไปแล้วครับลัสซิกขึ้นนำแฟรงเฟิร์ตครับได้ประตูตั้งแต่นาทีแรกของเกมเลยเป็นทางโอ้โหเอเซชิลบันซูซี่ครับศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวดิอาคองโกครับวัย21 ปีแล้วครับแล้วอินเตอร์ครับช่วงท้ายไม่ครึ่งแรกได้ประตูที่3แล้วครับมาร์คุสตูลามยิงลูกที่3ให้อินเตอร์ขึ้นนำครับวันนี้ของอินเตอร์นี่ก็เป็นทางผู้สามตุสเปนนะครับโจเซฟมาร์ติเนสนะเป็นมือหนึ่งก็มาแทนยันซอมเมอร์นะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็สามเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นคาร์ลอสอากุสโตบิสเซกแล้วก็เบนจามินปาวานนะครับสี่แผงกลางก็มีทางดียุฟครับทางขวาทางซ้ายดีมาโก้สามมิดฟิลด์ก็คาฮานอกูซูสิกแล้วก็มาคิตายานคู่หน้าก็เป็นปิโอเอสโปซิโตจับคู่กับมาคุสตูลามก็พักทางลอตเตโรมาร์ติเนสไว้ในมานั่งสำรองนะครับเพราะเดี๋ยวในกลางสัปดาห์นี้นี่อินเตอร์ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกจะเล่นในบ้านเจอกับคลับบูชจากเบลเยียมส่วนลาลีกาสเปนที่ลงทำการแข่งขันนะครับก็ยังไม่เริ่มเกมนะบาร์ซ่ากับเกตาเฟ่
คือตามเวลานี่ก็ลงแข่งกันในเวลานี้แหละนะครับ 5:30 นะแต่ณเวลานี้นะครับผ่านมาก็เกือบ5นาทีแล้วนะก็ยังไม่ลงทำการเริ่มเกมแล้วครับบาร์ซ่ากับเกตาเฟ่ก็เป็นไปตามคาดครับลาฟินญาเนี่ยไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นในวันนี้นะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ 4-3-3 ของบาร์ซ่าก็มีทางโจนกาเซียครับผู้สามประตูมือหนึ่งสี่แผงหลังครับคุนเด้ทางขวาทางซ้ายเป็นเอสพาร์ตครับที่กำลังจะต่อสัญญาที่ได้ข่าวว่าต่อสัญญาเพิ่มกับบาร์ซ่าไปแล้วด้วยนะครับเจ้าหนุ่มดาวรุ่งนะชาบีเอสพาร์ตวัย19ปีผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเกลาร์มาตินนะครับจับคู่กับทางเอลิกาเซียแล้วก็สามมิดฟิลด์ตรงกลางครับชาบีขอไปกาบีนะครับลบแล้วก็โรดี้อีกคนหนึ่งเป็นทางดานิโอโม่3ตัวรุกครับนำทีมโดยลามินยามาลทางขวาแอนโทนีกอร์ดอนทางซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นกาเบียลเคซุสนั่นเองนะครับลาฟินญานี่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าเจ็บกล้ามเนื้อมานะอยู่ในมานั่งสำรองส่วนเฟกกี้เดอยองนะครับที่ยังเจ็บยาวเจ็บนานเจ็บคงทนเจ็บไม่หายสักทีไม่รู้จะเจ็บอะไรมากมายก็มีข่าวว่าเชลซีให้ความสนใจซึ่งคำถามก็คือเอาไปทำไมโปรเจ็บแบบนี้นะ

ยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเกมเริ่มมาได้3นาทีกว่าๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์น่าเป็นห่วงทั้งคู่ครับสำหรับ2ทีมนี้ณเวลานี้เอ้าว่าแบลาซิกหนีห่างเป็น2-0ไปแล้วครับเผลอแป๊บเดียวแล้วเช่นเดียวกันกับบาร์ซ่าครับ2นาทีเท่านั้นครับแอนโทนีกอร์ดอนยิงประตูขึ้นนำให้กับบาร์เซโลนาไปแล้ว

0: โอ้โหคู่ห้าทุ่มครึ่งครับเริ่มเกมมาไม่ทันไรเนี่ยพากันยิงไปแล้วครับส่วนแมนยูกับสเปอร์ต้องดูว่าวันนี้จะมีทีมไหนได้ประตูก่อนหรือเปล่านะครับสเปอร์เนี่ยถ้าเกมแรกจะทำไปได้เพียงแค่2ประตูนะ2ประตูก็มาจากนัดที่แพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่านะครับ2ประตูต่อ3ก่อนที่จะหยุดฟีฟ่าเดย์ไปส่วน4เกมก่อนหน้านั้นนี่ทำประตูไม่ได้เลยนะครับเสมอกับเอเวอร์ตัน 0-0 เสมอกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ 0-0 นะครับแอบเบนฟอร์ด 0-3ได้ว่ากองหน้าเป็นห่วงสุดๆครับสำหรับสเปอร์ส่วนแมนยูนี่ก็5นัด5แต้มครับชนะ1เสมอ2แพ้2แต่สถานการณ์ของโค้ชนี่ต้องบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดูจะมีการเริ่มเล่นข่าวกันมากขึ้นแล้วนะครับก็จะปลดไหมจะอยู่ต่อไหมหรือใจใจยังไงนะครับจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่าตามสัญญาก็ต้องเริ่มจากนัดนี้แล้วครับสำหรับทางไมเคิลคาลิกนะครับในการเอาตัวรอดอยู่ในตำแหน่งต่อให้ได้นะสำหรับวงการฟุตบอลก็ต้องบอกว่าไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอยู่ที่ผลงานล้วนวิ่งแล้วจะเปิดยัดเข้ามาโดนเตะสกัดออกมาได้สเปอร์ยังได้บอลอยู่ครับยิงกลับหลังมาก่อนมาร์กอสเซเดซี่ให้ไปที่ยันพอฟานิเก้ครับเซเดซี่ให้มาทางซ้ายเดซินี่อูโดจียิงกลับมาครับกลายเป็นสเปอร์ครับที่ได้ครองบอลบุกใส่เจ้าบ้านแมนยูประตูที่2ของทางอาแบร์ไลฟ์สติกนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าใครเป็นคนยิงเข้าไปคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูครับโอ้โหกลับมาอยู่กับทีมเก่าแล้วก็ยังคงทำผลงานได้ดีนะสำหรับคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูนะครับก็เคยอยู่กับอาแบร์ไลฟ์สติกมาถึง4ฤดูกาลด้วยกันนะครับฤดูกาลนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่5ครับกับการใช้ชีวิตในเยอรมันก็แจ้งเกิดมากับอาบาลาฟซิกเต็มๆนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูก่อนจะย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วก็ผลงานไม่ดีครับไปอยู่กับทางเอซิมิลานนี่เอาจริงแล้วก็บอกว่าไม่ได้แย่นะครับแต่สุดท้ายก็โดนเนี่ยแหละครับมิลานปล่อยยืมกลับมาอยู่กับลาฟซิกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเปิดจากประตูของแมนยูครับเซนเดเลเมนเล่นสั้นๆกับแฮร์รี่แม็กไวร์ให้มาที่ลิซานโดมาร์ติเนสจ่ายไปที่ลุคชอมาตรงกลางครับโบโน่คืนกลับมาคอบบี้ไมนูเอาช้าโดนฉกไปได้โอ้แล้วยังได้ฟาวครับขอไปครับไม่ใช่คอบบี้ไมนูครับเป็นยูริติลมองครับซาวิโอครับที่ไปเข้าเหนี่ยวด้านหลังใส่ยูริติลมองเสียฟาวไปปัจจุบันนี้ก็เป็นกัปตันทีมชาติเบลเยียมไปแล้วนะครับสำหรับยูริติลมองลิซานโดมาร์ติเนสคืนกลับมาคอบบี้เมนูไปมาทางขวาครับโยโร่เปิดขึ้นหน้าไปลูกนี้ก็ไม่ถึงทางเดียโลครับดูทรงแล้ววันนี้เหมือนสเปอร์จะแพ็กเกมมาดีกว่าครับสไลด์สกัดไว้ได้แมนยูเอาบอลคืนกลับมาลิซานโดมาร์ติเนสไหลออกมาที่ลุคชอสเปอร์นี่ดูจะเปิดเกมบุกใส่แมนยูเวลาได้ครองบอลนะครับจะเคลื่อนบอลได้เร็วกว่าในส่วนแมนยูนี่ช้าๆเนิบๆค่อยๆครับไบอันเนโมโมวิ่งสุดแล้วก็ดูดเลยครับออกหลังไปภาพย้อนกลับมาจังหวะเล่นกล้าปากประตูอันตรายอีกแล้วครับโอ้โหลิซานโดมาร์ติเนสคืนกลับหลังมาให้กับเซนนี่เลมเมนครับ มีผู้เล่นสเปอร์2คนเนี่ยเข้ามาบีบนะครับแต่สุดท้ายเล่นเล่นเตะเปิดออกมาได้ครับเมื่อสักครู่ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับจังหวะเล่นบอลหน้าปากประตูนะคอวีจ่ายสั้นๆให้กับเพื่อนนะครับก่อนที่จะโดนซูซิกเนี่ยมิดฟิลด์ของอินเตอร์มิลานเนี่ยดักตัดบอลได้แล้วก็ยิงเสยใต้คานเข้าไปให้อินเตอร์นำปาม่าไป1ประตูต่อ0นะครับก็ตามสมัยนิยมครับยุคนี้ก็จะเป็นสไตล์การขึ้นเกมจากหน้าปากประตูนะครับโมฮัมเหม็ดคูดัสมาอยู่ทางฝั่งขวากระชากไปแล้วอุ้ยเปิดกลับเข้ามาก็โดนเตะสกัดได้แถว2ยังมีคอนนอร์กอลเกอร์เปิดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโยโร่เตะสกัดไม่ดีครับแล้วสุดท้ายบอลก็ไปเข้ามือของเซนเนลเลมเมนเจอมาเทอุสคุนย่าครับจากแดนหน้านี่วิ่งลงมาสุดเส้นหลังตามสกัดเลยครับจังหวะลุยของโมฮัมเหม็ดกูดัสไอบอลขึ้นหน้ามาเอ็มโบโมเอ็มโบโมถืนกับหลังมาลุกชออิซันโดมาร์ติเนสบอลมาอยู่กับแฮร์รี่แม็กไกวแม็กไกวให้มาคอบบี้ไมนูครับอิซันโดมาร์ติเนสมองหาเป้าหมายยังเปิดขึ้นหน้าไม่ได้ชิปมาตรงกลางก็ไม่ถึงยูริติลามองโดนตัดได้ครับแล้วสเปอร์มาอีกแล้วซาวิโอซาวิโอเลี้ยงที่ซาวิโอจะลุยฝ่าสุดท้ายอู้จะยิงลูกนี้ก็ยังโดนสไลด์ไว้ได้ครับจังหวะเติมขึ้นมาสูงของฟานเฮกเก้ครับเติมขึ้นมายันหน้าปากประตูของฝั่งตรงข้ามเลยโอ้ยันพอฟานเฮกเก้เบิร์กวอลคืนกลับหลังมาแล้วก็ค่อยๆวิ่งเลิบๆกลับมาประจำตำแหน่งครับฟานเฮกเก้อาชิเกรจังหวะได้บอลแล้วบุกของสเปอร์นี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยครับภาพรีเพย์ครั้งนึงครับจังหวะลุยของซาวิโอครับพยายามจะฝ่าไป3แล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับออกบอลมาให้ฟานิเก้ครับยังดีครับที่เรเน่โรโยเนี่ยมาเตะสกัดไปได้ก่อนยังพอฟานิเก้ให้มาตรงกลางครับโตนาลีฟานิเก้เล่นกับเซเนซี่มาที่ยูโดชิเซเนซี่ครั้งนึงคืนกับหลังไม่เล่นมันใหม่เลยครับที่ผู้สาประตูคินสกี้เกาโชซิเลียกำลังจะครบ45นาทีนะครับอินเตอร์มิลานก็ยังคงนำปาม่าอยู่3ประตูต่อ0 15นาทีผ่านครับแมนยูสเปอร์เสมออยู่0ประตูต่อ0อาบาลับซิกนำไอทรัคแฟรงเฟิร์ตอยู่2ประตูต่อ0แล้วก็ลาลิก้าสเปนครับบาร์เซโลนาขึ้นนำเกตาเฟ่1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนโอ้จังหวะลุยจังหวะที่ของซาวิโอนี่ก็ถือว่ากดดันเกมรับของแมนยูได้โอเคเลยครับแม้ว่าจะเลี้ยงลุยเลี้ยงฝ่าไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จบสเปอร์นี่ขึงเกมได้ดีกว่าแมนยูครับเซเนซี่ให้มาฟานเฮเก้ไปเริ่มใหม่ที่คินสกี้วางบอลยาวมาที่อูโดจิทางซ้ายอูโดจิเบสินี่อูโดจิไปที่เซเนซี่ครับเซเนซี่เปิดขึ้นหน้ามาซาวิโอพักบอลมาที่อูโดจิจ่ายเข้ากลางบอลไม่ถึงโซลังเก้แถว2ยังได้ครับโตนาลี่จ่ายบอลออกมาแล้วโอ้โหลงนี้เบียดกันล้มลงไปผู้สินบอกให้เล่นต่อครับไม่ฟาวเปิดบอลมาก็โดนดักเก็บไว้ได้อีกแล้วบอลไม่ออกข้างด้วยซาวิโอยังได้บอลอยู่ซาวิโอเล่นที่เล่นกับโยโร่ครับคืนกับหลังมาโอ้16นาทีครับเป็นสเปอร์ครับที่ครองบอลบุกใส่แมนยูไม่หยุดเลย บอลมาที่เบิร์กวาลเบิร์กวาลมีช่องลองส่องก็เหินออกหลังไปเลยโอ้น่าเป็นห่วงครับจะเห็นได้ว่าเวลาเจอเกมใหญ่ๆนะครับทีมของไมเคิลคาริกเนี่ยมักจะไม่เปิดเกมแรกครับจะเน้นแพ็คเกมรับรอสวนอย่างเดียวครับซึ่งมันจะทำให้เนี่ยแหละครับเป็นโอกาสของทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ได้ครองบอลเซตบอลบุกใส่อยู่ตลอดวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าการขึ้นเกมการเดินเกมของแมนยูนี่ช้ามากครับแล้วเปิดโอกาสให้กับสเปอร์เนี่ยไล่บี้เพรสซิ่งกดดันครับโอ้สีหน้าเจือนจริงๆครับทางไมเคิลคาริกดูหมองๆไม่รู้ว่าจะอยู่รอดครบทั้งฤดูกาลนี้หรือเปล่านะไมเคิลคาริกนะครับที่จ่อๆล่ำๆมีข่าวก็อันโตนิโอคอนเต้นะครับโค้ชเฮียบชาวอิตาเลียนหรือจะเอาโค้ชสายนุ่มๆหน่อยอย่างเอ็ดดี้ฮาวครับสายประนีประนอมตรงนี้ก็ฉลับออกข้างเป็นลูกทุ่มของสเปอร์ปล่อยให้อูโดจีมาทุ่มครับแล้วถ้าดูจากฟอร์มแล้วก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าสเปอร์ก็ต้องพยายามทุ่มหมดหน้าต่างนะครับวันนี้เอาเขี่ยบอลมาได้แล้วกู้สุดท้ายยิงไปก็ยังติดบล็อกอยู่โอ้จังหวะไปพยายามบังบอลครับให้ออกหลังของแฮร์รี่แม็กควายโซลงกี้อ้อมไปเตะทิมบอลกลับเข้ามาตรงกลางครับบอลมาถึงทางคอนอร์กาลาเกอร์แต่ว่ายิงไปก็ยังไปติดครับสวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูคัสเบิร์กวาลจับบอลออกข้างไปเองอีกจบครึ่งแรกอินเตอร์นำปาม่า3ประตูต่อ0โอ้เริ่มเกมมาไม่ทันไรเนี่ยคอนอร์กาลาเกอร์ก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับเรามารอดูกันครับว่าแม็กควายจะอยู่กับแมนยูไปอีกนานแค่ไหนครับเปิดคอสเข้ามาก็อุ้ยเข้าไม่ถึงบอลอีกแมนยูแถว2ยังได้อยู่ตั้งป้อมล็อกและตู้เบียดล้มลงไปครับโมเมกูดัสได้บอลมาให้มาโทนาลี่คืนกลับมาปานเฮเก้มาที่ยูโดจีครับเปลี่ยนแกนเร็วนี่ครับสไตล์ของทางเดชาบีครับต่อบอลกันไวเดินเกมกันไวครับโทนาลี่เล่นกับชานพอลฟอนเฮเก้จังหวะหลุดเข้าไปของแมนยูเมื่อสักครู่ครับน่าเสียดายมากครับหาจังหวะจบสุดท้ายไม่ดีพออูโดจีขึ้นมาทางซ้ายพื้นที่มีแต่ยังไม่เลือกเปิดครับคืนกลับมาก่อนเกมนี่อยู่ในแดนแมนยูตลอดเลยครับช่วงรุ่มๆ20นาทีที่ผ่านมานี้ยูโดจีมาที่คอนอร์กาลาเกอร์คอนอร์กาลาเกอร์อีกครั้งนึงครับกาลาเกอร์วิ่งกลับหลังมาเซเนซี่ให้มาโตนาลีโตนาลีวิ่งไปเองโตนาลีมองหาเพื่อนฝากกันใกล้ๆมาอูโดจีเบิ้ลกลับมาซาวิโอตบเข้ากลางบอลมาคูดัสยิงไปแล้วออกหลังอีกโอ้โหโอ้เดชาบีไม่อยากจะเชื่อสายตาครับต่อบอลกันมาได้สวยมากครับเล่นชิงกันจากโตนาลีมาซาวิโออูโดจีเบิ้ลกลับมาซาวิโอตบเข้ากลางลูกนี้แต่นี่ครับจังหวะโจแบบคูดัสไปฝืนเอี้ยวตัวยิงมากไปหน่อยครับบอลมันเลยออกหลังไปผู้ต่อบอลกันสวยครับน่ากลัวแล้วครับสำหรับเกมรับแมนยูจะเอาไหวหรือเปล่าขึ้นหน้ามาเอมโบโมโดนลุม2แล้วไปเตะเขาล้มลงไปครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับบอลกลับมาที่โตนาลีจ่ายออกมาทางขวาอาชิเกลยังพอแฟนเฮเก มาที่เซเนซี่ครับกลายเป็นว่าสเปอร์นี่ดูดีกว่าจริงครับโตนาลีให้มาโมเมตคูดัสโมเมตคูดัส ครับไอ้โตนาลีจ่ายออกซ้ายไม่ถึงอุโดจิโอ้โหต้องลงมาช่วยเกมรับกันหมดเลยครับผู้เล่นแมนยูตอนนี้นี่เล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดหรือท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับเนี่ยคุณออกกลาเกอร์ให้ไปโตนาลีโอ้กลายเป็นว่าสเปอร์นี่เล่นกันสบายเลยครับต่อบอลกันสนุกเลยอูโดจีหลุดขึ้นมาก็ล้ำหน้าไปแล้วครับเจ้าตัวก็รู้ครับว่าหลุดกับดักล้ำหน้ามาไม่ดีครับให้สุดเล่นต่อถ่วงเวลาในเกมเนชั่นลีกรอบนี้นะครับเดสตินีอูโดจีนี่ก็ไม่ได้ติดทีมชาติในชุดของโรเบโต้มันชินี่นะครับครับเซตบอลกันขึ้นมาใหม่อ้าวจ่ายบอลพลาดแฮนนี่แม็กไกวร์แล้วโดนสเปอร์ดักไว้แล้วโอ้โหแต่สุดท้ายครับยังได้อยู่สเปอร์โอ้แม็กกูดัสอ้าวเสียบอลให้กับบูโน่ที่ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยครับเซนเอลเมนต้องเตะเคลียร์ทิ้งโด่งๆขึ้นหน้ามาเลยบอลออกข้างได้เป็นลูกทุ่มของสเปอร์โอ้เริ่มลวนแล้วครับเกมรับของแมนยูแม็กควายออกบอลพลาดเมื่อสักครู่ครับเกือบทำให้ทีมโดนเล่นงานครับแล้วเป็นจังหวะของสเปอร์บ้างที่จ่ายพลาดลูกนี้โอ้แต่ยังไงครับเนี่ยโมงทางวาทุสคุณย่าโวยครับปั๊มบอลกันแล้วเป็นคุณย่าเนี่ยแหละครับที่บอลมันกระฉ่อออกข้างไปทุ่มเข้ามาโดนลูกชอเก็บไว้ได้แต่ก็เสียบอลคืนให้กับสเปอร์อีกแล้วพลิกมาลูกนี้จะไปต่อของโซลันเก้ก็สุดท้ายโดนเรียกฟาวล์ได้ครับวิซาโดมาร์ติเนสก็ตบตบตัวไว้ไม่ปล่อยเลยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับ การจะเปลี่ยนเฮดโค้ชเนี่ยส่วนมากจะเปลี่ยนกันในช่วง FIFA Day นะซึ่งฟีฟ่าเดย์รอบที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ากินระยะเวลากินระยะเวลาเนี่ยยาวกว่า2อาทิตย์นะแต่สุดท้ายแล้วแมนยูก็ไม่เลือกที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูครับเพราะว่าตุลาคมเดือดมากๆสำหรับแมนยูเริ่มนัดนี้นัดแรกนะครับเจอกับสเปอร์กลางสัปดาห์ต้องบุกไปเยือนอาร์เรติโกมาดริดในแชมเปี้ยนลีกสัปดาห์หน้านะครับต้องบุกไปเยือนลีสยูไนเต็ดในค่ำคืนวันอาทิตย์เป็นโลสวอลนะศึกกุหลาบนะครับสงครามกุหลาบแล้วก็กลางสัปดาห์ครับบุกไปเยือนโคโมของเชสฟาเบกาสแล้วก็ทิ้งทวนครับปลายเดือนตุลาคมเล่นในบ้านเจอกับบอร์นมัธแล้วก็วันส่งท้ายเดือนตุลาคมครับบุกไปเยือนเชลซีของชาบีอลองโซนี่แหละครับเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเดือนที่ตัดสินอนาคตของไมเคิลคาลิกครับโหดๆทั้งนั้นเลยเดือนนี้ตุลาคมไม่เป็นมิตรกับคาลิกเลยภาพจับมาที่คาร์ลอสบาเลบาครับก็เข้าใจได้นะครับว่าเจ้าตัวก็เพิ่งหายเจ็บกลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ฟิตเต็มร้อยเต็มถังจริงๆก็อย่าเพิ่งรีบใช้งานเลยครับ แต่ก็น่าจะโดนจับตาความคาดหวังไว้สูงนะครับเพราะว่ามูลค่าการย้ายทีมนี่ก็ไม่เบานะสำหรับคาร์ลอสบาเลบาเนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนยูนะครับสำหรับคาร์ลอสบาเลบาจากไบรตันนี่ก็75ล้านยูโรนะครับอย่างที่บอกครับว่ามูลค่ามันสูงด้วยเพราะฉะนั้นความคาดหวังจากแฟนๆสีแดงก็คิดว่าน่าจะคาดหวังกันไปเยอะแล้วครับฤดูกาลที่แล้วปรับเกมรุกนะครับดึงไบรอันเอโมโมมาเทอุสคุนย่าเบนจามินเซสโกเข้ามาร่วมทีมนะก็ถือว่าจบได้สวยครับจบ ในท็อป4ของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะมาฤดูกาลนี้ครับก็ปรับแผงมิดฟิลด์ดึงยูริติเลมอนเข้ามานะครับยิงอันเดซันโตสเข้ามารวมไปถึงก่อนตลาดปิดก็ได้คาร์ลอสบาเลบาเข้ามานะครับแต่ก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับปัญหาสำคัญของแมนยูคือเกมรับซึ่งต้องรอดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับไอเดนเฮเวนนะครับเลเน่โยโร่ลุคชอนะครับดิเอโก้ดานโลรวมไปถึงลิซันโดมาร์ติเนสแฮร์รี่แม็กไควอะไรพวกนี้นะครับจะดีพอให้แมนยูยังคงอยู่ในกลุ่มท็อป4ในฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่านะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะเพราะว่ารายชื่อที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ย 6-7 คนเนี่ยน่าเป็นห่วงทั้งนั้นเลยรวมถึงก็ยังคงมีข่าวนะครับว่าแมนยูก็กำลังตามหาแบ็คซ้ายตัวใหม่อยู่นะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าลุคชอนี่ก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะเข้าไปเยี่ยมแฟนในโรงพยาบาลอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็แพทริกดอกูนี่ก็เหมือนจะโดนจับไปเล่นเป็นตัวเกมรุกซะมากกว่าด้วยซ้ำนะในทีมชาติเดนมาร์กก็ลงเล่นเป็นในตำแหน่งปีกนะครับจังหวะได้ลุยขึ้นมาบ้างของแมนยูครับก่อนที่จะปิดเบรกจบรายการเงินค่ำคืนนี้แล้วก็สุดท้ายก็ทำบอลลั่นเสียบอลคืนให้กับตอนนั้นพอสเปอร์ไปเล่าแล้วล้มลงไปผู้ตัดสินยังให้เล่นต่อแทงบอลขึ้นมาลูกนี้โอ้ยปะทะกันปิวเลยครับผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นต่ออยู่ดีครับโอ้โหวันนี้ซัดกันซะโอ้ที่หัวตันครับแต่ผู้ตัดสินก็ไม่เป่าหยุดให้เล่นต่อไปซาวิโอคืนกลับมาที่เซเนซี่ไปเริ่มกันใหม่ที่ยานพอลฟานเทเก้ครับบอลมาที่โตนาลีบอลออกกาลาเกอร์พลิกไปกาลาเกอร์ดึงจังหวะไว้ให้มาแล้วโดนตัดได้บูโน่เอ้าแล้วยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหต้องคืนหลังมาเล่นกันใหม่อีกเนี่ยครับด้วยความที่เลือกที่จะใช้การต่อบอลกันช้าครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยเห็นได้ชัดว่าเข้าเพรสซิ่งกันไวมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูถ้าช้าเนี่ยรับรองว่าโดนไล่ที่เอาบอลคืนแน่นอนนะครับแต่ดูจากเวลาแล้วต้องขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังต้องขออภัยด้วยที่เกมของเราตามมาได้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับในค่ำคืนนี้ครับ Follow the Game ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์ 3:30 น. ถึงเที่ยงคืนครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Follow the Gameสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
4: เคาะข่าวดังตามกระแส
5: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
4: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
5: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
4: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
5: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
4: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM
7: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับเรื่องราวของการแก้ปัญหาการใช้วัสดุในการแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขได้สไตล์ช่างรู้คู่บ้านนะครับหรือท่านที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ปลูกบ้านเติมสุขก็สามารถติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้นะครับวันนี้ครับพบกับผมสัญชัยขนานนะครับในรายการช่างรู้คู่บ้านทุกวันเสาร์ครับเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการได้กันเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะฟังกันทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าฟังกันทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามฟังพร้อมชมพร้อมฟังรายการนะครับต่างๆที่ผมจะพูดคุยกันนะครับซึ่งในรายการหรือจัดรายการนั้นก็จะมีผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายละเอียดกันได้นะครับทุกครั้งนั้นเราจัดรายการก็จะเป็นการส่งเสียงตามสายพร้อมกับภาพนะครับส่งเสียงตามสายมาให้ท่านได้ยินกันทางวิทยุพร้อมภาพทางเพจหรือทาง Facebook ทาง YouTube นั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับช่วงของวันหยุดก็จริงแต่ว่างานนะครับที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนั้นไม่มีวันหยุดนะครับจะวันหยุดวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทุกอย่างก็สามารถที่จะดำเนินการก่อเกี่ยวกับงานก่อสร้างไปกันนะครับซึ่งในหน้างานบางหน้างานนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศเป็นสถานที่บางสถานที่นะครับหรือบางสถานที่ก็จะเป็นหน่วยงานราชการที่อาจจะไม่สะดวกในการทำวันธรรมดานะครับก็ต้องใช้เวลาวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ในการติดตั้งอาทิตย์นี้นะครับเสาร์นี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ติดภารกิจนะครับผมเองก็ติดภารกิจมาทำงานที่หน้างานนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นการส่งเสียงตามสายมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องพูดถึงนะครับส่วนหนึ่งนะครับเรื่องราวของสภาวะนะครับเรื่องของฝนเรื่องของน้ำนะครับก็ติดตามนะครับติดตามพยากรณ์อากาศติดตามข่าวคราวนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับในข่าวคราวที่ออกมาบางทีมันโพสต์แล้วก็บางคลิปบางโพสต์กลายเป็น AI นะครับซึ่งบางทีอาจจะดูแล้วน่ากลัวนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยนะครับเมื่อจำไม่ได้ว่าวันไหนเนี่ยครับที่ผมเห็นภาพนะครับเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะครับขึ้นมาว่าอะไรนะบางกรวยน้ำท่วมหนักนะครับแต่ในขณะที่คำว่าน้ำท่วมหนักเนี่ยจริงๆอ่ะมันผ่านวิกฤตนะครับผ่านวิกฤตที่น้ำท่วมแถวลาดกระบังแถวบางกะปิแถวลาดพร้าวไปแล้วนะครับหรือแถวรังสิตไปแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นน้ำที่เริ่มที่เขาเรียกว่าล้นจากเจ้าพระยานะครับแต่ว่าพอบอกบางกรวยท่วมหนักแล้วภาพนี้นะครับคือมันเป็นเหมือนกับน้ำที่ขึ้นมาแล้วก็โอเกิดความเสียหายนะครับภาพนั้นก็ทำให้เราเนื่องจากว่าพอดีผมมาอยู่โซนนนนะครับนนแถวสะพานพระราม5แถวนั้นนะครับซึ่งเราก็จะผ่านไปผ่านมาเราเห็นว่ามีน้ำแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะยังกับภาพที่ทำนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดความคลาดเคลื่อนในหลายจุดได้นะครับก็เรื่องน้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแต่ในความระมัดระวังนะครับก็จะต้องมีความรอบคอบในการเตรียมตัวเหมือนกันนะครับน้ำที่มาในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วช่วงวันที่25 26 27ช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่น้ำมากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะลดลงเพราะว่าช่วงนั้นนะครับมันเป็นน้ำฝนที่ลงมาแล้วทำให้หลายสลายสถานที่นะครับเกิดความเสียหายเพราะผมก็พูดถึงไปว่าการที่เราอยู่กับน้ำนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าที่จะเข้ามาเกี่ยวนะครับอันตรายจากไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับอันตรายจากไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายหรือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับบางทีถามว่าน้ำก็เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับน้ำดื่มน้ำใช้น้ำกินนี่นะครับเราขาดไม่ได้
แต่วันนี้น้ำมันอาจจะมามากเกินไปนะครับมันเกินที่จะดื่มกินเกินที่จะใช้นะครับเกินที่จะเก็บกักนะครับมันก็จะกลายเป็นภัยพิบัติไปได้นะครับภาวะนะครับในส่วนนั้นก็ห่างหายไปนะครับจริงๆเอาจริงเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราก็ผมก็ทำงานกันนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราอยู่กลางแจ้งแต่เป็นงานกลางแจ้งที่ต้องระมัดระวังเรื่องฝนก็คือการที่เราทำในส่วนของระบบกันซึมนะครับซึ่งระบบกันซึมถ้าฝนตกนะครับทำไปยังไม่ทันแห้งนะฝนตกเสียหายแน่นอนนะครับเราก็ดูพยากรณ์อากาศกันนะครับว่าในช่วงบ่ายโมงนะครับไม่ตกนะครับจะไปตกอีกที2ชั่วโมงก็ประมาณบ่าย3นะครับ3โมง3โมงครึ่งนะครับซึ่งมันก็ครึ้มมานะครับเราก็ลองดูนะครับแต่ปรากฏว่าโชคดีเมื่อวานนะครับผมว่าเข้าใจว่าน่าจะเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนเนี่ยฝนน่าจะไม่ตกนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าสภาวะบางส่วนนะครับเราก็ลุ้นนะครับภาวะก่อนแต่เมื่อวานผมก็จะว่าฝนน่าจะตกนะครับแต่อาจจะตกไม่ได้ทั่วกรุงเทพพอฝนมันไม่ได้ตกทั่วกรุงเทพนะครับมันก็อาจจะบางจุดที่พยากรณ์อากาศอาจจะไม่ได้เป๊ะซะทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เมื่อวานก็ถือว่าพอเราทำไปนะครับไม่ตกนะครับก็รอดปลอดภัยไปในส่วนของวัสดุกันซึมที่ทานะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมก็เล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าที่พูดถึงทั้งเรื่องน้ำเรื่องกันซึมนะครับอย่างเรื่องน้ำเนี่ยนะครับผมก็อยู่ตรงนนทบุรีอยู่ตรงใกล้กับสะพานพระราม5ถนนพิบูลสงครามเนี่ยนะครับเราก็ฟังข่าวคราวน้ำนะครับแล้วก็แถวนั้นก็จะมีหมู่บ้านนะครับอยู่นะครับหลายครั้งนะครับเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยเราจะนึกถึงกระสอบทรายทรายที่จะเอาไปกั้นนะครับซึ่งผมอยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับก็ถามว่าถ้าน้ำท่วมเสี่ยงไหมก็เสี่ยงครับแต่ว่าในความเสี่ยงเนี่ยนะครับมันก็จะดูว่าปี54เนี่ยจะเป็นปีที่น้ำท่วมถือว่าเยอะแล้วก็ทั่วกรุงเทพปี54เนี่ยน้ำท่วมเยอะน้ำท่วมนานแล้วก็ทั่วกรุงเทพคำว่าทั่วกรุงเทพหมายถึงว่าทั่วทุกเขตทุกพื้นที่เลยนะครับในคำว่าทั่วทุกพื้นที่นะครับจุดหนึ่งที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่แถวตรงถนนพิบูลสงครามเนี่ยนะครับน้ำขึ้นไม่ถึงคำว่าน้ำขึ้นไม่ถึงเนี่ยอันที่หนึ่งคือริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีการทำเขื่อนกั้นนะครับแต่ละจุดนะครับแต่ถ้าเกิดจากสะพานพระราม7วิ่งไปเนี่ยนะครับก็จะเจอภาวะน้ำบางจุดเช่นตรงซอไอตรงใกล้กับโรงเรียนสตรีนนท์แถวนั้นเนี่ยนะครับน้ำก็จะขึ้นมาพิบูลสงครามซอย1ซอย3เนี่ยนะครับน้ำก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ไปซอย5ซอย7ก็น้ำจะขึ้นมาเป็นบางส่วนนะครับก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้าใจว่าคันกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหรือทรายเนี่ยมันอาจจะประสบภาวะปัญหาน้ำมันทะลักเข้ามานะครับก็ไหลขึ้นบนถนนแต่ก็มีหมู่บ้านที่อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่สัก 1-2 หมู่บ้านเนี่ยนะครับอาจจะอื่นไม่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใน 1-2 หมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยน้ำก็จะไม่ได้ขึ้นเยอะขึ้นไม่ถึงนะครับก็กั้นไว้แหละครับกั้นไว้เรียบร้อยแต่ว่าน้ำก็จริงๆถามว่าถนนพิบูลสงครามเนี่ยมันก็จะมีซอยเลขคี่อยู่ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซอยเลขคู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งซอยเลขคี่นะครับมีโอกาสน้ำขึ้นมาเยอะแต่ซอยเลขคู่เนี่ยไม่ขึ้นซอยเลขคู่บางซอยก็น้ำท่วมนะครับแต่ตรงหมู่บ้านนะครับน้ำไม่ท่วมเพราะฉะนั้นจากปี54นะครับก็สังเกตว่าทุกครั้งฝนตกหนักภาวะเจอนู่นนี่นั่นมาตลอดนะครับก็ประกาศนะครับทุกครั้งพอบอกว่าฝนตกนะแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นขีดสีแดงนะครับคนในหมู่บ้านก็จะบอกว่าซื้อกระสอบทรายแล้วยังนะครับผมก็ดูนะครับตั้งแต่ปี54ครึ่งซึ่งแบบนี้นะครับมีทุกปีเรื่องฝนตกน้ำเยอะเนี่ยนะครับเกิดขึ้นทุกปีนะครับเกิดขึ้นทุกปีแล้วทุกปีนะครับก็จะมีคนถามว่าซื้อกระสอบทรายยังนะครับผมก็เห็นตั้งแต่ปี54จนถึงอันเนี้ยปี69นะครับแล้วปี69ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่น้ำมันจะค่อนข้างเยอะอย่างที่เขาบอกนะครับแม่น้ำเจ้าพระยารับจากน้ำเหนือรับจากน้ำหนุนจากฝนตกนะครับมันก็ขึ้นเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเช่นเคยครับกระสอบทรายซื้อแล้วยังนะครับแล้วทุกครั้งที่ซื้อกับสอบสายนะครับผมก็เห็นว่าหลายปีนะครับเอามาตั้งไว้ตั้งไปตั้งมานะครับมันก็เจอแดดเจอฝนกระสอบผุทรายก็เอาไปทิ้งนะครับท
ทุกปีก็จะซื้อนะครับพอปีนี้พอน้ำเยอะนะครับซื้อเยอะขึ้นนะครับจากเดิมมีอยู่20ถุงก็ซื้อเพิ่มอีก100นึงนะครับผมก็จะบอกผมก็อุตส่าห์บอกนะครับว่าคือน้ำท่วมเนี่ยต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องดูจากสิ่งที่ผ่านมานะครับปีนี้น้ำท่วมเยอะก็จริงนะครับแต่น้ำที่ท่วมปีนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันเกิดจากการที่ฝนมันตกต่อเนื่องแล้วจุดที่มันขังเนี่ยนะครับคือน้ำระบายไม่ทันนะครับเจ้าพระยาก็หนุนนะครับน้ำทะเลหนุนเจ้าพระยาขึ้นมันก็เลยทำให้ในจุดที่มันต่ำเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหรือโซนนั้นนะครับใกล้นะครับสี่แยกงามวงวานเดอะมอลล์นะครับน้ำเยอะมากนะครับแต่ปกตินะครับใต้สะพานพระราม5เนี่ยถ้าน้ำเยอะๆนะครับมันจะขึ้นมาจนถึงสี่แยกปีนี้ที่บอกประกาศน้ำเยอะก็จริงนะครับแต่ตรงใต้สะพานพระราม5น้ำขึ้นมาถึงสี่แยกใต้สะพานพระราม5ไม่เยอะนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไงนี่นะครับน้ำไม่ขึ้นถึงซอยฝั่งเลขคู่และถึงหมู่บ้านแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่คนในหมู่บ้านคิดก็คือว่าซื้อกระสอบทรายนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการป้องกันปัญหาที่คิดแบบเดิมๆวันหนึ่งถ้าน้ำท่วมขึ้นมานี่นะครับไอ้กระสอบทรายที่เรากั้นนั้นอาจจะไม่ได้เจาะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับว่าบางครั้งเนี่ยพอเราพูดไปนะครับมันก็จะมีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าความคิดเห็นที่แตกต่างมันอาจจะกลายบานปลายเป็นเรื่องของปัญหามันอาจจะบานปลายเป็นเรื่องของคดีพิพาทไปได้นะครับบางอย่างผมอ่านแล้วก็เลยก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะครับเพราะว่าคนเราบางครั้งเนี่ยนะครับคนเราบางครั้งเนี่ยมันมีสภาพจิตใจนะครับที่ไม่เหมือนกันผมอาจจะเจอบางคนนะครับโอ้โหเวลาเห็นนะครับเราก็เห็นเขาโพสต์นะครับเห็นเขาพูดถึงเนี่ยทำบุญนะครับบริจาคนู่นบริจาคนี่ทำบุญนั่นทำบุญนี่นะครับแต่เวลาคุยกันหรือเจอกันนี่นะครับบางครั้งนี่โอ้โหสภาวะการพูดเนี่ยคนละเรื่องกับการที่เชิญชวนคนบริจาคนะครับถ้าท่านฟังอยู่ท่านอาจจะเอาเรื่องผมก็ได้นะเนี่ยแต่ไม่ได้พูดถึงใครนะครับไม่ได้พาดพิงถึงคนใดก็ตามเป็นยกตัวอย่างว่าบางครั้งนะครับเราก็เจอนะครับคนในที่ทำงานนะครับคนในหมู่บ้านคนในเพื่อนฝูงนะครับอยู่ต่อหน้านี้เชิญทำบุญบริจาคเลือดนะครับบริจาคสิ่งของนะครับทำบุญนั่นทำบุญนี่นู่นนี่นั้นเห็นเรื่องบุญนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่เวลามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันได้ประชุมได้พูดคุยนะครับโอ้โหการพูดจาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าการพูดจาจุดไม่แดกไม่แดกจริงๆนะครับพูดจาบางครั้งนี่โหแบบไม่มีวุฒิภาวะนะครับหน้าที่การงานนะครับดีแต่เวลาพูดจาเนี่ยบางครั้งมันเกินไปนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะครับนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เจอกันนะครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านอาจจะพูดคุยกันนะครับเรื่องน้ำที่ผมฝากเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับพยากรณ์อากาศหรือข่าวนะครับก็ยังคงอยู่ในความระมัดระวังนะครับในความระมัดระวังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ความระมัดระวังนั้นก็ให้มีการเขาเรียกว่าเตรียมหรือวิเคราะห์นะครับในการระมัดระวังหรือดูสภาพอย่างอื่นซึ่งผมเองก็มีการพูดไปนะครับในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านที่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับก็เลยบอกรายละเอียดพวกนี้ไปนะครับแต่ผมดูแล้วเขาอาจจะเนื่องจากว่าบางทีผมก็อาจจะพูดตรงไปตรงมานะครับซึ่งเขาอาจจะรับไม่ได้แล้วก็ความตรงไปตรงมาก็อาจจะไปกระทบกับผู้ขายเข้านะครับเราก็ไม่คือเขาคนขายทรายได้เขาก็จะแฮปปี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับจริงๆซื้อทราย100 200ถุงอ่ะมูลค่ามันไม่เยอะหรอกนะครับแต่นะครับถ้าเราซื้อไปนะครับไอ้มูลค่านั้นไม่เยอะนั้นนะครับการนำเงินของส่วนกลางไปใช้มันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้งานแบบไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวสรรหาคำพูดดีๆนะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นนะครับในหลายฟังหลายคนในอยู่ในนิติบุคคลในหมู่บ้านบางครั้ง
การพูดกระแทกแดกดันหรือการพูดไม่เข้าหูนะครับมันอาจจะกลายเป็นกรณีพิพาทหรืออะไรกันเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับร้อนวันนี้นะครับก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องน้ำโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหรือไปทางราชบุรีไปทางสุพรรณบุรีนะครับเมืองการเราก็จะเห็นว่าหลายคนที่เจอสภาวะน้ำท่วมกันนะครับก็ส่งกำลังใจถึงทุกท่านนะครับหรือท่านที่เจอภาวะนะครับอย่างเอาไปกำลังใจนะครับอย่างพี่สาวผมกับบ้านหลานผมที่บ้านพี่สาวผมที่มาอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็น้ำท่วมนะครับก็เสียหายไปพอสมควรนะครับก็เห็นไม่ได้ไปช่วยพี่ด้วยนะครับคือทำความสะอาดนะครับน้ำคือตอนน้ำท่วมเนี่ยมันเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่ารถเราไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ในรถที่ขนาดที่มันยกสูงที่จะเข้าไปลุยได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรนะครับก็ได้แต่ไลน์ไปคุยนะครับหลังจากน้ำลดนะครับก็ทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะครับสองคนนะหน้าหลานนะครับบ้านหนึ่งก็บ้านหลังที่ท่วมนะครับเดิมผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงซอยลาดพร้าว87นะครับลาดพร้าว87เนี่ยจริงๆเป็นซอยที่หลายๆคนรู้ว่าน้ำจะท่วมทุกครั้งแต่หลังจากนั้นนะครับเขามีการทำถนนใหม่นะครับมันยิ่งพอทำถนนปุ๊บนะครับบ้านที่อยู่ก็จะต่ำลงนะครับเพราะน้ำนะครับแล้วตรงนั้นจากเดิมที่มันเคยเป็นทุ่งหญ้าทุ่งโล่งหรือบางครั้งเมื่อก่อนเราผมมาอยู่แรกๆปีมาอยู่กรุงเทพปี2526นะครับแถวนั้นเราเรียกทุ่งหมาเมินด้วยซ้ำไปขับไปแถวนั้นมีแต่ทุ่งหญ้านะครับก็แต่ปัจจุบันนะครับมันอาจจะกลายเป็นจุดที่มีนะครับที่อยู่อาศัยเพราะน้ำมันก็จะไปเริ่มจะไปไหนไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะเรื่องน้ำนะครับก็วันนี้ช่วงแรกที่เราพูดคุยกันเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากถึงทุกท่านว่าการที่น้ำมาในรอบนี้นะครับก็ฝากความระมัดระวังนะครับจริงๆวันก่อนตรงซอยพิบูลสงคราม9นะครับที่ร้านผมนะครับช่วงแรกวันนี้เราคุยกันเรื่องน้ำไปแบบสบายๆกันละกันนะครับเรื่องระมัดระวังนะครับก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็น้ำก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ซอย9พิบูลสงครามซอย9นะครับวันก่อนก็น้ำนะครับจากแม่น้ำเจ้าพระยามันล้นก็ขึ้นมาถึงเกือบถึงกลางซอยนะครับเพราะว่ากลับสอบทรายไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับก็ทางเทศบาลนะครับก็เอากระสอบทรายมากั้นท้ายซอยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าในขณะที่จากท้ายซอยเข้ามาข้างในนะครับบ้านบางทีอาจจะดูเหมือนกับไม่เจอภาวะเนื่องจากว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยวนะครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราเดินเข้าไปผมมีโอกาสเดินเข้าไปนะครับบ้านบางบ้านนะครับที่เขาสร้างมาก่อนนะครับในบ้านเนี่ยนะครับมันจะต่ำกว่าถนนคือตัวบ้านหน้าบ้านเนี่ยครับสูงกว่าหรือเสมอถนนก็จริงครับแต่เนื่องจากถนนมันถูกยกสูงขึ้นมาแต่ในบ้านที่มันถูกสร้างก่อนที่จะมีการทำถนนนะครับมันก็กลายเป็นว่าในบ้านอ่ะท่วมแล้วก็บางหลังนี่ท่วมเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่วมน้อยนะครับคือท่วมเข้าไปในบ้านพื้นพันอะไรก็เกิดความเสียหายเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าในบ้านมันต่ำแล้วข้างหลังมันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยากั้นยังไงปุ๊บนะครับแล้วก็บ้านเนื่องจากพอมันเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมันก็จะเป็นพื้นดินเพราะมันเป็นพื้นดินมันมีคลองมีอะไรปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่าน้ำมันขึ้นมาจากข้างใต้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีเราไปกั้นไปปิดนะครับก็จริงครับแต่น้ำจากด้านใต้ถ้ามันทะลักมันล้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เกิดความเสียหายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากนะครับเพราะว่าวันที่ช่วงที่น้ำขึ้นเยอะๆนะครับผมเองก็ไปตรงท่าน้ำนนนะครับตรงท่าน้ำนนเนี่ยครับทางเทศบาลทางเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้กระสอบทรายกั้นแล้วก็สูบน้ำออกนะครับในขณะเดียวกันครับหลายๆจุดบางทีเนี่ยเราอาจจะคนเขาเรียกว่าเราที่อยู่นะครับอาจจะมองข้ามแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาทำนะครับเขาจะมองเห็นคือน้ำเขาสูบออกก็จริงนะครับแต่หยุดไม่ได้เพราะอะไรครับน้ำที่มันกั้นจากกระสอบทรายไม่เข้ามาก็จริงนะครับแต่มันมีน้ำบางส่วนที่มันขึ้นมาจากพื้นจากถนนทำไมขึ้นมาจากตรงนี้ครับเพราะว่าพื้นคอนกรีตหรือบางจุดที่มันเทนะครับบางทีที่มันเทไว้เนี่ยมันมีรอยแตกมันมีรอยแคร็กนะครับแล้วมันมีช่องว่างน้ำจากข้างใต้นะครับเนื่องจากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันหนุนสูงเนี่ยนะครับมันก็มีแรงดันน้ำที่เข้ามาจากทุกซอกทุกมุมมันก็จะกลายเป็นน้ำที่มันขึ้นผุดขึ้นมาจากรอยแตกของพื้น
รอยแตกของอย่างไปหน้าอาคารเนี่ยครับน้ำมันก็ขึ้นมาตลอดเลยเพราะอะไรครับเพราะมันมีรอยแตกของทางเดินทางเท้าน้ำก็จะผุดขึ้นมามันเครื่องสูบน้ำมันก็ต้องทำงานบางช่วงก็ทำงานตัวเดียวบางช่วงก็ทำงาน2ตัวนะครับเขาก็จะดูดน้ำทิ้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกั้นบล็อกเพื่อไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามาแต่ก็ต้องสูบน้ำออกเพราะมันมีน้ำที่อยู่ข้างใต้มันถูกหมุนเวียนนะครับก็ถูกสูบอยู่เงี้ยนะครับจนกว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงนะครับปัญหาถึงจะ เบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นหลายจุดนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่ว่าอยู่แค่ตรงนนทบุรีนะครับ

0: เขาเรียกว่าแต่ว่าบางครั้งนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่ามันท่วมแหละแต่มันเคยชินแต่บางครั้งความเคยชินก็ไม่ใช่คําตอบที่เราจะไปปล่อยให้เขาท่วมนะครับจริงๆจากความเคยชินที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำมันควรจะกลายเป็นวิธีการเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันนะครับอย่าให้ผู้ที่อยู่อาศัยรูมที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วต้องรอช่วยเหลือตัวเองทุกครั้งนะครับผมเข้าใจว่าแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ควรจะคำนึงถึงไว้ว่าตำแหน่งนี้นะครับไม่ต้องรอน้ำท่วมฝนตกแบบในช่วงที่ผ่านมาเป็นฝนตกปกตินะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยามันจะขึ้นสูงบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับมันก็จะเจอภาวะน้ำที่ขึ้นมาคำถามคือเอ๊ะแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยเข้าไปดูไหมครับว่าแล้วเราจะจัดการยังไงให้กับคนกลุ่มเหล่านี้นะครับให้บ้านที่มันมีอยู่นะครับมันได้พ้นภัยจากวิกฤตน้ำแบบนี้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นในมุมมองผมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นในมุมมองที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าหลายครั้งเราบอกว่าเขาอยู่จนชินแล้วนะครับในความอยู่จนชินไม่ได้บอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับความเคยชินมันอาจจะนำไปสู่แนวทางในการเตรียมตัวเพื่อป้องกันนะครับในระยะยาวได้ไหมนะครับก็ฝากไว้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเสียงเล็กๆจากช่างรู้คู่บ้านนะครับอาจจะไปไม่ถึงไหนแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดถึงแล้วก็คำนึงถึงท่านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับขอให้ทุกท่านระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับเพราะว่าน้ำที่ขึ้นนั้นนะครับนอกจากปีนี้ขึ้นผมเชื่อว่าทุกปีนะครับที่ท่านอยู่นะครับท่านก็จะเจอภาวะน้ำแบบนี้แหละครับแต่ปีนี้ท่านอาจจะเจอเยอะกว่าปีอื่นๆนะครับหลายคนบอกว่าปี54น้ำท่วมก็จริงแต่ไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับเป็นไปได้ครับเพราะปี54น้ำมันจะทั่วกระจายทั่วนะครับเขาเรียกว่าสม่ำเสมอทั่วกรุงเทพกลางทุ่งนะครับกลางทุ่งมหานครนะครับแต่รอบนี้นะครับน้ำที่มันฝนตกลงมานะครับมันจะไปอยู่ตามแอ่งเป็นหลักนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันมันมีหมู่บ้านจัดสรรมันมีหลายตำแหน่งหลายจุดที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละจุดที่เพิ่มขึ้นนั้นแหละครับมันคือจุดที่ทำให้น้ำไม่สามารถกระจัดกระจายระบายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นได้มันจะถูกบล็อกด้วยอาคารคอนกรีตอาคารคอนกรีตเหล่านี้แหละครับคือทำให้น้ำที่มันอยู่ในบริเวณนี้นะครับท่วมขังอ่ะนะครับวันนี้ครับช่วงแรกที่เราพูดคุยกันนะครับช่างรู้คู่บ้านคุยกันเรื่องน้ำนะครับก็จริงๆทุกรายการผมเชื่อว่าทุกรายการหลายรายการคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เจาะลึกเจาะรายละเอียดนะครับข่าวสารที่มามีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งพอนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็จะคุยกันเรื่องของการซ่อมบ้านการปรับปรุงบ้านกันนะครับช่วงแรกก็คุยกันถึงสิ่งที่ส่งผลต่อปัญหาที่ทำให้เกิดการปรับปรุงบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านที่ติดตามแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามมาที่เบอร์ผมได้นะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับหรือว่า LINE สัญชัยนะครับ ID LINE @sunchai @sunchai นะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานครับไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: คุยครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศ

0: ไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุด
2: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
5: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97.0 MHz นะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านแล้วก็วันอาทิตย์ครับ2วันหยุดครับวันเสาร์และวันอาทิตย์วันอาทิตย์นั้นเราพบกันเวลา13:00 น.ถึง14:00 น.นะครับวันละ1ชั่วโมงนะครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับปลูกบ้านเติมสุขสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านนะครับบ้านเก่าที่อยู่มานานนะครับเกิดปัญหาสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขได้สไตล์ช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับวันนี้ครับวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านวัสดุที่ใช้ในการต่อเติมบ้านวัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหาบ้านสุดบ้านร้าวบ้านรั่วบ้านร้อนติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับนอกจากท่านจะฟังในรายการที่ผมพูดถึงและก็พูดคุยแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะส่งข้อความนะครับหรือส่งรูปภาพของปัญหาที่จะใช้วัสดุในการแก้ไขนะครับมาสอบถามกันได้นะครับเพิ่มเพื่อนผมที่ LINE นะครับ LINE ที่ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนไว้วันที่อยากเพิ่มเพื่อนท่านก็เพิ่มเพื่อนทักทายวันที่ท่านบอกขี้เกียจอ่านท่านก็สามารถบล็อกได้และวันหลังท่านอยากสอบถามเรื่องบ้านท่านก็สามารถปลดบล็อกหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไลน์ที่มีผมดูแล้วก็มีแอดมินช่วยแค่คนเดียวนะครับที่จะช่วยกันดูนะครับไม่ได้มีคนอื่นเห็นและที่สำคัญครับท่านส่งมามีผมกับแอดมิน2คนที่จะมองเห็นภาพและคำถามของท่านบุคคลอื่นหรือเพื่อนในไลน์กลุ่มไม่มีใครเห็นครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าข้อความหรือสิ่งที่ท่านส่งมานั้นนะครับไม่มีใครเห็นนะครับก็สามารถที่จะทักทายหรือเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ผมนะครับ ID Line นะครับ ID Line ท่านสะดวกจดไว้ก่อนได้นะครับ ID Line ก็จะเป็น @สัญชัยนะครับ ID Line จะมีเครื่องหมาย S sign นะครับ S sign แล้วก็ S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India @สัญชัยนะครับทัวร์นะครับ @สัญชัย @ S U N C H A Iแอดสัญชัยนะครับก็จะเป็น LINE ID นะครับท่านแอดเพิ่มเพื่อนขึ้นมา LINE ผมจะชื่อสัญชัยบ้านโฟมบางครั้งท่านถามว่าเอ๊ะเบอร์ส่วนตัวเป็น LINE มั้ยคือเบอร์ส่วนตัวนะครับเป็น LINE แต่มันเต็มจริงๆเพราะว่าผมใช้ LINE เดิมอยู่เบอร์เดิมนะครับ LINE แล้วก็มันเต็มจนล้น นะครับใช้เบอร์โทรศัพท์นี่แหละครับมันเต็มนะครับพอมันเต็มเสร็จปุ๊บนะครับเวลาใครจะเพิ่มเพื่อนหรือทั่วไปนะครับมันก็จะเพิ่มไม่ได้นะครับต้องคอยลบนะครับขณะเดียวกันนะครับเวลาท่านส่งมาบางทีรูปภาพพวกนี้ไฟล์มันเยอะนะครับเมมผมก็เต็มอีกนะครับก็เลยเปิดเบอร์อีกเบอร์นึงนะครับไว้สำหรับทำลายนะครับสุดท้ายก็เจอภาพล้นอีกนะครับเพราะนั้นครับการใช้ช่องทางไลน์แอดเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกเพราะว่าตอนนี้นะครับเพื่อนในสมาชิกก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยเนื่องจากใน LINE Ad เนี่ยมันก็จะไม่ได้จำกัดจำนวนท่านที่จะเพิ่มเพื่อนหรือท่านที่จะบล็อกนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้ฟรีด้วยนะครับ LINE Ad เนี่ยเสียตังค์นะครับเสียเงินนะครับเสียเงินจ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ตอนหลังผมอาจจะบางส่วนที่ผมไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มนะครับมันก็จะทำให้ประวัติการคุยย้อนหลังเนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้นยกเว้นคนที่คุยกันไม่นานนะครับก็จะมองเห็นแต่ถ้าเกิดนานๆ นะครับประวัติย้อนหลังมันก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าท่านมีคำถามนะครับท่านส่งมาได้ส่งมาทางไลน์ส่งได้ทั้งภาพนิ่งคลิปวิดีโอคลิปเสียงแล้วก็สามารถโทรเข้าไปโทรเข้ามานะครับแต่เวลาที่ท่านส่งมานะครับให้เวลานิดนึงบางท่านส่งปุ๊บไลน์ผ่านปั๊บท่านโทรมาเลยส่งไลน์ไปไม่เห็นอ่านเลยผมบอกพอดีติดหน้างานอยู่นะครับก็คุยไปด้วยบางทีผมก็เปิดไลน์ดูได้ด้วยอ้าวโอ้นี่ท่านเพิ่งส่งมาก่อนที่จะโทรหรือส่งมาตอนโทรอย่างเงี้ยนะครับไม่ทันนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากว่าผมตอบเองเรื่องของการแก้ปัญหาการตอบบางครั้งอาจจะช้าอาจจะเร็วบ้างนะครับเพราะว่าเวลาท่านส่งมาบางทีท่านส่งมาเยอะบางช่วงเงียบก็เงียบไปเลยนะครับบางช่วงเวลาเยอะก็เยอะไปเลยนะครับมันก็แล้วแต่ช่วงนะครับของการเจอปัญหานะครับวันนี้ครับปัญหาที่เราเจอนะครับก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับหรือมีข้อสงสัยก็จะนำมาพูดคุยในรายการนี่แหละครับผมก็จะใช้ประสบการณ์จากหน้างานนะครับประสบการณ์จากการที่เข้าไปทำงานกับช่างทำงานกับผู้รับเหมาหรือกำกับการใช้วัสดุนะครับมาแชร์กันนะครับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของ อย่างที่บอกนะครับว่าสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านเนี่ยผมไม่ได้ลงไปคลุกคลีสักเท่าไหร่เพราะว่ามีคนที่ทำกันเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านพวกนี้นะครับผมก็อาจจะลงมาคลุกคลีกับมันเยอะเพราะวันนี้นะครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับหลายครั้งหลายคราวท่านถามมาตลอดเลยว่าอยากได้ทีมงานอยากได้ผู้รับเหมาที่ผมรู้จักแนะนำนะครับซึ่งช่วงหนึ่งนะครับก็จะงดนะครับเรื่องนี้ไปด้วยหลายปัจจัยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเผื่อใครที่กำลังมองอยู่แล้วก็อยากได้ทีมงานที่ทำตามขั้นตอนนะครับแล้วก็เป็นการทำผ่านกระบวนการจัดการของผมนะครับท่านก็สามารถที่จะทักทายมาได้นะครับทักทายมาที่ไลน์นะครับที่ไลน์ ID สัญชัยนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมาย S อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI สัญชัยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมบอกไว้ก่อนก็ได้ท่านเผื่อจดไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0917893563นะครับ0917893563นะครับผมก็จะมีรายละเอียดของการใช้วัสดุนะครับก็หรือบางครั้งนะครับก็ไปเขาเรียกว่าไปใช้ผมอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าควบคุมนะครับเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมแต่ผมใช้คำว่ากำกับการใช้วัสดุนะครับการควบคุมกับการกำกับอาจจะต่างกันนะครับการควบคุมคือเขาจะดูแลควบคุมต้องสั่งนะครับแต่การกำกับนะครับผมเป็นการกำกับนะครับในการทำงานเพราะเนี่ยมันก็จะกำกับไปด้วยทำไปด้วยประกบไปด้วยก็เรียกว่าขายพร้อมสอนเสริมเทคนิคการใช้วัสดุและการติดตั้งนะครับเพราะการใช้วัสดุบางครั้งเนี่ยนะครับท่านอาจจะมองว่ามันต้องขนาดนั้นไหมผมยกตัวอย่างนี้ครับหลายครั้งนะครับที่เราเจอปัญหาเรื่องของเสาคานทองพื้นเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดหลายครั้งเราเจอปัญหาเรื่องของระเบียงดาดฟ้าน้ำรั่วซึมหลายครั้งเราเจอปัญหาเรื่องของหลังคานะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับบางท่านที่ถามว่าคุณสัญชัยทำอะไรบ้างผมบอกว่าก็หลักๆผมทำรายการแล้วก็เสริมขึ้นมาอาจจะเสริมมากกว่าหลักหรือหลักมากกว่าเสริมก็แล้วแต่นะครับก็คือการเนี่ยครับตอบปัญหาเรื่องบ้านแล้วก็แนะนำการใช้วัสดุกำกับการใช้วัสดุแบบนี้นะครับก็ถามว่าแล้วทำอะไรก็อันนี้คือสิ่งที่ทำพอถามสรุปจริงๆต้องบอกว่าพี่จะทำอะไรนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเจอกับทีนี้การกำกับเนี่ยนะครับมันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรากำกับการทำงานให้กับทีมงานเนี่ยนะครับบางครั้ง นะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะกำกับได้ 100% เช่นนะครับบางครั้งเวลาที่เราอยากให้ช่างนะครับใช้วัสดุอย่างถูกต้องเนี่ยบางครั้งมันเป็นความยากนะครับความยากคือนะครับเขาจะทำตามที่เราบอกทั้งหมดนะครับหรือไม่บางคนนะครับเวลาที่เราบอกนะครับทำตามขั้นตอนเราเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่นะครับเขาอาจจะไม่ได้ทำตามนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมจะมีสังเกตหลายครั้งว่าเวลาที่เราไปกำกับการทำงานนะครับหรือการใช้วัสดุนะครับเราก็มักจะเจอปัญหาว่าพอเราบอกให้ทำ1 2 3 4ตามนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากเราไม่อยู่นะครับเขาอาจจะไม่ได้ทำตามเราเป๊ะๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาแชร์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครับการใช้วัสดุนะครับมันจะต้องมีความละเอียดนะครับมันจะมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดมากนะครับมีความละเอียดในการทำงานซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอาตัวอย่างเรื่องนี้นะครับมาแชร์นะครับให้ท่านได้ฟังกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า1 นะครับผมได้มีโอกาสนะครับในการกำกับแล้วก็ทำงานนะครับแล้วก็ให้เห็นชัดนะครับการใช้วัสดุนะครับอย่างเช่นนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของงานซ่อมนะครับเวลางานซ่อมเรายกตัวงานอย่างงานซ่อมเนี่ยเราก็จะมีใช้น้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานงานซ่อมก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องของงานกันซึมนะครับงานซ่อมเนี่ยครับก็จะมีการใช้ตั้งแต่น้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่มอร์ตาร์นะครับรีบาร์ไฟเบอร์แล้วก็อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแล้วก็ปูนสำหรับในงานฉาบซ่อมนะครับการใช้น้ำยาแปรงสนิมเนี่ยไม่ยากนะครับผมก็จะบอกว่าก่อนใช้งานควรเขย่าก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยท่านเชื่อไหมครับหลายครั้งไม่ได้เขย่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาทำงานนะครับคนทำงานหรือคุณช่างไม่ได้อ่านฉลากหรอกนะครับแต่ขณะที่เราพยายามบอกว่ามันต้องเขย่าวัสดุที่มันเป็นน้ำเป็นของเหลวนะครับเวลามันอยู่ในขวดนะครับมันก็อาจจะมีตกตะกอนโดยเฉพาะของเหลวหรือน้ำยาที่มันมีเขาเรียกว่ามีเนื้อนะครับมันก็จะตกตะกอนแต่ถ้าเราเขย่ามันจะทำให้เนื้อมันเข้ากันแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยใช้แปรงจุ่มทาเราบอกเขาแบ่งใส่ถ้วยน้อยๆนะครับถ้าเราอยู่เขาจะใส่น้อยจุ่มไม่กี่ทีหมดเติมแต่ถ้าเราไม่อยู่ขี้เกียจเติมใส่เยอะๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าถ้าใส่น้อยคุณภาพมันก็จะดีกว่าเพราะมันใช้แล้วหมดมันก็จะเป็นของใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมันใส่เยอะนะครับมันก็จะมีเศษปูนเศษสนิมนะครับไปอยู่ในถ้วยมันก็ใช้ได้แต่มันก็ไม่เหมือนกับเติมใหม่ของใหม่นะครับอันนั้นน้ำยาแปรงสนิมซึ่งประเด็นอาจจะไม่เยอะอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับสำคัญคืออีพ็อกซี่มอร์ตาร์เวลาที่เรางานซ่อมนะครับเราจะต้องเสริมเหล็กหรือเอาเหล็กเจาะไปฝากไว้กับผนังนะครับกับพื้นกับคอนกรีตกับเสาก็ตามเนี่ยนะครับเวลาเราเจาะอีพ็อกซี่เสียบเหล็กเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาเราเจาะรูเพื่อเสียบเหล็กแล้วเราจะใช้อีพ็อกซี่นะครับส่วนใหญ่นะครับหลายคนบอกว่าอีพ็อกซี่มันเอาไม่อยู่หรอกนะครับคืออีพ็อกซี่เสียบเหล็กเนี่ยครับมันจะมียึดเหล็กในผนังในเสาในคานเนี่ยครับมันจะมีหลายแบบมันจะมีแบบที่มันเป็นหลอดแก้วใส่เข้าไปต่อปุ๊บนะครับเคมีมันก็จะไปแตกกระจายอยู่ข้างในหรือมันจะเป็นหลอดที่ยิงข้างในนะครับหรือจะเป็นแบบสำเร็จรูปที่ยิงเข้าไปในรูแล้วก็เอาเหล็กเสียบเข้าไปนะครับหรือแบบที่ต้องผสมเองที่ต้องไปปาดนะครับเข้าไปในรูนะครับแต่ละแบบนะครับถ้าชนิดที่มันเข้าไปอยู่ในรูก่อนแล้วเสียบเหล็กเนี่ยครับท่านก็จะรู้สึกว่ามันติดแน่นและก็คงทนแต่ของพวกนั้นนะครับมันจะใช้ค่อนข้างสิ้นเปลืองนะครับรูเล็กรูใหญ่ใส่เข้าไปนะครับมันก็อาจจะต้องหมดที่เหลือก็ต้องทิ้งนะครับอีพ็อกซี่ที่เป็นสำเร็จรูปแบบหลอดที่ยิงเข้าไปนะครับท่านยิงทันท่านก็เสียบทันถ้าท่านยิงและท่านเสียบไม่ทันมันก็จะกลายเป็นแห้งแข็งท่านก็ต้องเจาะใหม่แต่มันยังมีอีพ็อกซี่มอร์ตาร์ชนิดหนึ่งที่ผสมมือเป็นชุด AB แบบเนี้ยนะครับข้อดีของมันคือมันผสมใช้ตามสัดส่วนที่ต้องการได้แต่ข้อจำกัดคือถ้าเราทำไม่เป็นมันจะเสียบไม่อยู่และผมเห็นหลายคนทำ นะครับไม่ว่าท่านใช้ Epoxy Mortar ยี่ห้อไหนนะครับซึ่งมีขายหลายยี่ห้อสิ่งที่เห็นก็คือว่านะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือการที่เอา Epoxy นะครับผสมแล้วก็เอาเหล็กมาจุ่มแล้วเอาไปเสียบในรูแล้วรูที่เจาะท่านก็จะเจาะพอดีแบบฟิตๆกับเหล็กเพราะฉะนั้นพอเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าอีพ็อกซี่มันอยู่รอบเหล็กที่ปากรูเยอะมันแห้งแข็งปั๊บดึงไม่ออกแต่แท้จริงครับพอมันมีเกิดการแรงดัดแรงดึงแรงโยกปั๊บนะครับมันจะหลุดเลยเพราะอะไรครับเพราะข้างในมันไม่มีอีพ็อกซี่อยู่วิธีการถ้าใช้แบบนี้นะครับเราจะต้องเอาอีพ็อกซี่นะครับอัดเข้าไปในรูก่อนเนื่องจากอีพ็อกซี่ประเภทนี้นะครับเวลาผสมนะครับมันจะแห้งช้าทีนี้การอัดเข้าไปในรูเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางส่วนนะครับมันจะมีบางส่วนอย่างนี้ว่าในบางส่วนนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการนะครับเจาะรูนะครับเราจะต้องให้เจาะให้มันกว้างกว่าเหล็กนะครับให้กว้างรอบเหล็กนะครับสักมิลสัก2มิลนะครับให้กว้างสัก2มิลนะครับให้มันกว้างเพราะเวลาเสียบเข้าไปนะครับเหล็กมันจะหลวมเพราะมันจะมีรอบเหล็กนะครับที่มันกว้างอยู่สักประมาณ2มิล นะครับมันจะเป็นองค์ประกอบนะครับทีนี้พอเราเจาะขนาดนี้นะครับเสร็จปุ๊บวิธีการที่ถูกต้องเลยนะครับพอเจาะเสร็จปุ๊บนะเราต้องเป่าฝุ่นออกทีนี้การเป่าฝุ่นออกถ้าท่านมีเครื่องเป่าฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นท่านก็เป่าได้แต่ถ้าเกิดท่านไม่มีท่านหาสายยางครับแล้วตัดยาวสักประมาณ50เซนหรือประมาณเมตรนึงให้ตัดยาวเพราะอะไรครับเพราะถ้าตัดสั้นเวลาเป่านะครับมันอาจจะเข้าหน้าตัวเองนะครับเพราะตัดยาวแล้วท่านก็ไปเอาท่อนะครับไปไว้ตรงปากรูแล้วท่านก็เป่าฝุ่นมันก็จะออกมานะครับอย่าใส่เข้าไปรูลึกๆนะครับเพราะถ้าใส่ไปรูลึกบางทีฝุ่นมันเข้าไปย้อนกลับไปเข้าปากเราได้นะครับแต่บางคนก็จะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเป่าฝุ่นนะครับใช้เป็นท่อนะครับแล้วก็เป่าลงไปฝุ่นมันก็จะออกมาตามสายยางหรือตามรูได้หมดนะครับวิธีการประยุกต์ได้ที่จะเอาฝุ่นออกจากรูเสร็จปั๊บนะครับเราก็ต้องเอาเหล็กเสียบเข้าไปดูนะครับเราก็จะรู้ความลึกพอเรารู้ความลึกนะครับทีเนี้ยเราต้องเอาอีพ็อกซี่ที่เราผสมนะครับอัดเข้าไปในรูสักประมาณค่อนรูหรือ2ใน3นะครับเหลือไว้หน่อยนึงนะครับที่อัดเหลือไว้หน่อยเพราะอะไรครับพอเราอัดในรูจนเต็มนะครับ2ใน3แล้วเนี่ยเวลาเราเสียบเหล็กเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับเหล็กมันจะเข้าไปแทนที่ตรงกลางแล้วมันจะดันให้อีพ็อกซี่นะครับอยู่ข้างๆแล้วค่อยล้นออกมาแบบนี้ถ้าติดแบบนี้ได้นะครับผมรับประกันเลยครับว่าการใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กที่เป็นอีพ็อกซี่มอร์ตาร์แบบผสมมือนะครับหลังจากแห้งมันจะแน่นและแข็งแรงและอีพ็อกซี่พวกนี้ผสมแล้วมันแห้งมีเวลาในการทำงานท่านก็สามารถทำไปอัดไปทำไปอัดไปได้ทีนี้วิธีที่การเอาเข้าไปในรูเข้าไปอย่างไรวิธีที่1บางคนผสมเสร็จก็หาหลอดซิลิโคนที่ไม่ใช้แล้วหรือใช้หมดแล้วเอาอีพ็อกซี่อัดเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปในรูก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยๆคือผมจะไม่หาหลอดแต่ผมจะมีถุงเขาเรียกว่าถุงหยอดหน้าเค้กนะครับเราเอาถุงหยอดหน้าเค้กเนี่ยนะครับมาแล้วก็ผสมอีพ็อกซี่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถุงหยอดหน้าเค้กเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยครับแนะนำว่าท่านตัดปลายถุงก่อนเพราะถ้าท่านไม่ตัดปลายถุงนะครับเวลาใส่ลงไปมันเต็มปั๊บนะครับอากาศมันไปอั้นอยู่ท่านก็จะเอาอีพ็อกซี่ลงไปไม่ได้เราตัดปลายถุงเพื่ออะไรครับพอเราใส่ลงไปอากาศมันออกนะครับแล้วก็ใส่อัดลงไปจนเต็มมันก็จะได้เป็นเหมือนกับกรวยอันหนึ่งที่มีเนื้อของอีพ็อกซี่เหมือนกับที่ใช้ใส่ครีมหยอดหน้าเค้กเลยครับเปรียบเทียบเหมือนใส่ครีมหยอดหน้าเค้กแต่เวลาที่ท่านไปใช้นะครับท่านก็เอาปลายที่เราตัดนะครับแย่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็บีบอีพ็อกซี่ให้มันออกจากปลายรูไปพออีพ็อกซี่มันออกไปปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าไปล้นอยู่ในรูที่ก้นรูนะครับแล้วมันก็จะดันออกมาซึ่งท่านก็จะเห็นแล้วนะครับท่านก็เหลือไว้สัก1ใน3นะครับเหลือไว้สัก1ใน3เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เราเสียบเหล็กแล้วนะครับตัวอีพ็อกซี่ตัวเนี้ยนะครับมันจะถูกดันออกมาด้านข้างแล้วก็ล้นแล้วท่านรอแห้งและท่านลองทำแบบนี้นะครับเทียบกับเอาเหล็กจุ่มแล้วอัดเข้าไปนะครับท่านจะรู้เลยว่าเมื่อแห้งแล้วนะครับอันไหนที่มันสามารถรับน้ำหนักไม่ว่าจะกดจะดึงจะดันจะทุบจะอะไรนะครับเราจะเห็นความแข็งแรงของมันชัดเจนอันเนี้ยแต่ทีเนี้ยบางครั้งถามว่าเอาแล้วไม่ได้เตรียมถุงหยอดหน้าเค้กไว้ทำไมท่านก็ไปหาถุงร้อนนะครับถุงร้อนมันจะมีก้นถุงถูกไหมครับท่านก็พยายามพับแล้วก็ใส่แล้วก็ตัดก้นถุงด้านใดด้านหนึ่ง แล้วมันก็จะกลายเป็นปลายกรวยนะครับบีบเข้าไปได้อันเนี้ยแก้ปัญหาทางที่2กับอันที่3คือบางท่านบอกว่าโอ้ไม่มีเลยนะครับใช่ไงครับถ้าไม่มีนะครับท่านก็ค่อยๆเอาอีพ็อกซี่นะครับอัดเข้าไปในรูใช้เกลียงอัดเข้าไปแล้วก็ใช้เหล็กค่อยๆดันเข้าไปเกลียงอัดเข้าไปนะครับคือใช้เกลียงดันเข้าไปมันเข้าแหละครับแต่มันอาจจะไม่ถึงก้นรูนะครับมันไม่ถึงก้นรูนะครับหรือไม่ถึงข้างในนะครับแต่มันก็ยังแข็งแรงกว่าที่เอาเหล็กจุ่มไว้ที่อีพ็อกซี่แล้วดันเข้าไปข้างในแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะแบบนี้นะครับเนื้อมันยังคงอยู่ข้างในแต่ถ้าดันได้แบบวิธีแรกที่ผมบอกว่าใช้ถุงหยอดหน้าเค้กแล้วอัดเข้าไปนะครับอันเนี้ยมันจะได้ความแข็งแรงแน่นอนนะครับอันเนี้ยคือก็เรียกว่ามั้ยการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วท่านเชื่อไหมครับว่าหลายครั้งเราทำแบบนี้แล้วก็หลายครั้งที่เราไม่อยู่ท่านก็จะทำแบบเดิมมันก็จะทำให้ในสิ่งที่เราจะบอกว่ามันแข็งแรงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราอยากจะได้หรืออยากจะเป็นนั่นเองนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมพูดคุยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายนะครับไม่ได้มีภาพประกอบการพูดคุยนะครับก็พยายามที่จะอธิบายนะครับผมอธิบายพวกนี้นะครับจะไปทีละขั้นตอนทีละตัวนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ว่าวันนี้ท่านที่ติดตามฟังอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นพี่ผู้รับเหมาพี่ช่างหรือเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็หาคนมาทำงานก็ลองนึกถึงภาพนี้และท่านก็จะนำไปใช้ได้นะครับการใช้แบบนี้นะครับสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้หลายมุมมองนะครับเช่นท่านอัดเข้าไปในรูก็ได้นะครับหรือท่านมีรอยร้าวแล้วอยากจะใช้ตัวอีพ็อกซี่มอร์ตาร์ไปอุดรอยร้าวท่านก็ใช้กรวยแบบนี้แหละครับใช้ถุงหยอดหน้าเค้กนะครับแล้วก็บีบเข้าไปอยู่ในร่องรอยร้าวนะครับพอมันล้นออกมานะครับท่านก็ค่อยปาดให้เรียบนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยนะครับในการแก้ปัญหาหรือในการใช้วัสดุอย่างถูกต้องแล้วก็ถูวิธีได้นะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับท่านสามารถติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับทุกวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงนะครับในวันละ1ชั่วโมงนั้นผมก็จะนำเรื่องราวจากประสบการณ์หน้างานจากสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับมาเล่ามาแชร์หรือนำจากสิ่งที่ท่านนะครับถามผมมาไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ทาง LINE นะครับผมก็ขออนุญาตท่านแล้วว่าถ้าท่านส่งรูปภาพมาทาง LINE นะครับขออนุญาตนำภาพนำคลิปนี้ไปปรับปรุงรายละเอียดแนะนำวิธีการจากปัญหาจากภาพจากคลิปที่ท่านส่งแล้วก็นำมาแชร์ถ้าท่านยินดีผมก็จะนำไปใช้แต่บางท่านบอกว่าไม่ยินดีไม่อนุญาตได้แต่ไม่เป็นไรครับบอกได้ครับไม่ต้องกังวล นะครับท่านส่งมาแล้วท่านไม่อยากให้ผมเอาภาพนี้ไปโพสต์ไปแชร์ที่ไหนท่านบอกมาได้เลยว่าขอส่งวันสิทธิ์ไม่ให้ใช้ภาพนะครับท่านไม่ให้ใช้ภาพไม่ให้ใช้คลิปเนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังตอบเหมือนเดิมเพราะผมเข้าใจว่าบางครั้งเราบอกว่าโอ้ไม่อยากให้คนเห็นบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นไปได้ครับบางคนไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครรู้ว่าที่บ้านเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถบอกได้แต่ถ้าท่านไม่บอกมานะครับก็คิดว่าท่านอนุญาตผมก็จะนำไปทำรายละเอียดประกอบการซ่อมประกอบการใช้วัสดุแล้วก็แชร์นะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อเจ้าของภาพไม่บอกสถานที่ของภาพนะครับขออนุญาตเพียงใช้ภาพของท่านมาประกอบคำแนะนำในการใช้วัสดุนะครับเป็นองค์ประกอบหลักจะไม่พูดถึงสถานที่นะครับทุกวันนี้เวลาผมไปทำงานที่ไหนก็ไม่บอกว่านะครับที่ไหนนะครับเวลาผมเส้นถามส่งมาผมก็ไม่ค่อยบอกนะครับเพราะว่าพอเราบอกไปนะครับบางครั้งอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดนะครับแต่บางสถานที่ก็บอกได้นะครับที่ไม่ได้อันตรายหรือไม่ได้เจอปัญหาใดๆนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับก็ฝากท่านติดตามนะครับวันนี้ครับฝากติดตามรายการนะครับติดตามฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97.0 MHzนะครับหรือติดตามเรื่องราวทุกเรื่องของสถานีนะครับทุกรายการนะครับเรื่องบ้านเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับเรื่องกีฬาเรื่องพ พระเรื่ององจุ้ยนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับที่ทางวิทยุคลื่น FM 97นี่แหละครับแล้วก็ฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับรวมทั้งฝากเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับฝากเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็ YouTube นะครับก็จะเป็น YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็ฝากเพจนะครับที่ผมทำเพิ่มเข้ามาคือเพจนะครับวัตถุมงคลนะครับเพจวัตถุมงคลพระบูชานะครับบายสัญชัยขนานนะครับอมูเลตบายสัญชัยขนานนะครับก็ฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อใครที่จะติดตามนะครับหรือกลุ่มนะครับท่านเข้าไปได้ในกลุ่มใน Facebook ช่างรู้คู่บ้านนะครับก็มีช่องทางให้ติดตามแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ผมไว้เผื่อท่านมีปัญหามีข้อสงสัยโทรมาปรึกษาได้นะครับที่0917893563นะครับ0917893563หรือ LINE ครับ ID LINE @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI นะครับ @สัญชัยนะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือรายละเอียดมาพูดคุยกันกับผมได้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับก็มีคำถามมีข้อสงสัยนะครับเบอร์ผมก็0917893563หรือ LINE @สัญชัย @sunchai ฝากคำถามโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษาครับสวัสดีครับ
4: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
7: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกลุ่มได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกกับผมป๋าแงมและทีมงานชุดใหม่รู้จักเน็ตใหม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพวกกับผมเลยที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์และขยายเครือข่ายไปที่ FM 102.5เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเพลงเพราะที่จังหวัดอุบลราชธานีฟังพร้อมๆกันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว้างไปอีกประมาณสัก200-300กิโลและเครือข่ายคลื่นเพลงเพราะ102.5ที่อุบลอำนาจเจริญศรีสะเกษและยะโสธรกระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคม2569แต่ตื่นรายการก็บอกแล้วนะครับเป็นวันเลือกตั้งวันสำคัญชี้ชะตาของแรงงานไทยของสำนักงานประกันสังคมไทยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40วันนี้นะครับตรวจสอบดูดีๆนะครับว่าท่านไปใช้สิทธิ์ที่ไหนล่าสุดเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเขาได้แจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ไปลงคะแนนเสียงที่พื้นที่ไหนเพราะว่าพื้นที่ที่ประกาศไว้เดิมเมื่อก่อนวันที่27กันยายนนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมฉะนั้น Short Message นะ SMS เนี่ยนะที่ส่งไปหาท่านนั้นนะเปิดดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะไปผิดที่ผิดทางนะครับสำหรับสรุปข่าวภายในประเทศวันนี้มีอะไรสำคัญบ้างเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องสภาผู้บริโภคค้านกฎหมาย TPSแทรกแซงสื่อไทย TBS นะฮะคุณสุทธิชัยอยู่กับอาจารย์วีระนะฮะน้ำท่วมก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคู่กันอีกยาวนานนะฮะโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็ท่วมเหมือนกันนะฮะทลายแก๊งสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎร์เดี๋ยวไปดูแก๊งจริงหรือเปล่าแก๊งต้องมีเยอะคนนะแก๊งมีน้อยไม่ได้นะถ้าแก๊งมีน้อยไม่ถือว่าแก๊งนะเป็นการพูดให้ใหญ่เข้าไว้นะพูดให้ใหญ่เข้าไว้นะจับเล็กจะพูดใหญ่เข้าใจไหมขี่ช้างจับตะแกรงอันนี้ขี่จักรแจนตับช้างส่วนข่าวการปล้นเดี๋ยวนี้มีการปล้นดิจิตอลเลยนะปล้นเงินคริปโตหมดไป30 กว่าล้านอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะส่วนข่าวลูกทรพีเราขอบใจนะเป็นสตอรี่มินิสตอรี่เลยนะฮะขอขอบคุณคุณหนุ่มกันชัยด้วยนะฮะสาวมาจนโอ้โหสะพรึงไปหมดใครที่มีพ่อแม่สูงอายุสูงวัยแล้วก็รวยด้วยเนี่ยและพ่วงออกมาก็ยังมีอื่นอีกเนี่ยนะฮะจุดประเด็นแค่นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะเรื่องใหญ่ยาวเอ้าฟังเรื่องนี้ฟังยาวมากไม่สามารถจะเล่าให้จบตรงนี้ได้ผมฟังเองก็ท่อนก็แท่นเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาฟังขนาดนั้นแต่ก็จับใจความได้ว่าแม่ถูกลูก2 คนก็จะตั้งเป็นคดีลูกทรพีนะส่วนการบินไทยได้ปลดคุณชายเอี่ยมสิริเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเรื่องกระเป๋าตกค้างจะ5,000 กว่าใบสมควรจะปลดนะเนี่ยสมควรจะปลดเพราะมันไปพันกับซัพพลายเชนอีกเยอะแยะเข้าใจไหมเสียชื่อเสียงประเทศไทยคดีสอบทุจริตท้องถิ่นขยับมาอีกแล้วเนื่องจากท่านอธิบดีโทษทีครับอธิการบดีกับอธิบดีสองอมสวมาเผยอีกแล้วไปเกี่ยวขาอดีตรัฐมนตรีอีกแล้วอดีตรัฐมนตรีอวแต่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใครอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแหละและฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล18 คนโอ้โห18 คนนี่จะอภิปรายกี่ชั่วโมงเนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วปิดท้ายไฮไลท์วันนี้เรื่องอะไรดีล่ะปังแหมเรื่องเงินทองสนใจไหม
เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหูผึ่งอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทองเงินทองแบบอะไรอะแต่คุยแบบภาษาบ้านๆแบบขี้ๆนะคุยกับป้าแหงมเนี่ยคุยทีร้อยล้านพันล้านยังเล็กไปนะอันนี้ล้านดอลลาร์เท่านั้นเห็นไหมคุยแล้วฮึกเหิมไหมฮึกเหิมสิพอมีการประชุม IMF และ World Bank ในกรุงเทพนะ World Bank ธนาคารโลกเยอะไหมล่ะเงินเยอะไหมล่ะอ้าวไปดูสิเขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรกันอ้าวอุบไว้ในใจก่อนตั้งใจไว้ตอนเบรกสุดท้ายจะเล่าให้ฟังมาชำแหละแบงก์โลกให้ฟังแบงก์โลกมีอะไรบ้างเรามีแต่แบงก์สิบแบงก์ยี่สิบอันนี้แบงก์โลกแบงก์โลกหน้าตาเป็นยังไงเนาะแบงก์ดอลลาร์ยังมีหน้าตาของอดีตประธานาธิบดีอยู่ในแบงก์ใช่ไหมแต่แบงก์โลกมีเปล่ามีเอทีเอ็มให้กดเปล่าอ้าวก่อนอื่นไปดูราคาทองคําก่อนนะครับราคาทองคําปรับขึ้นปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาตั้ง17ครั้งในรอบสัปดาห์นะผันผวนมากผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเพื่อนคิดว่าจะเก็งราคาทองคําแล้วก็อ้าวนับว่าเอาว่าวันนี้แล้วกันซื้อ 65,000 บาทน่ะอยากได้กําไรจากการซื้อขายหน่อยเนี่ยเพื่อนจะต้องราคามันขึ้นอีกกว่า 2,000 บาทนะจึงจะได้กําไรอย่างเช่นซื้อผมซื้อมา 6,500 ใช่ไหมเอ้ย 65,000 ตัวที 65,000 ไปลดราคาเขาจะมาเดี๋ยวเขาแห่มาซื้อกับปังแห่มายุ่งเลยนะ 65,000 เวลาราคาผันผวนที่ว่าต้องรอ17,000หรือ18,000จึงเอาไปขายแล้วทีละเมื่อไหร่ไม่งั้นขายปั๊บเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยเจ๊ง 1,000-2,000 เลยนะอ้าวราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ66,350บาทขายออกบาทละ66,550บาทราคาทองรูปพรรณอันนี้แหละ65,021บาท24สตางค์ขายออก67,350บาทกูไปเรื่อยเดี๋ยวจะเข้าเจ๊ใจเองว่าทำไมถึงเจ๊งตั้ง1,000-2,000สำหรับแฟนรายการใหม่ๆที่เพิ่งเข้าฟังนะส่วนอุตุกรมนิยาอุตุนิยมวิทยาชอบพูดภาษาอะไรอ่ะภาษาวิชาการผมจะลองพูดภาษาวิชาการพร้อมกับภาษาที่ผมแปลมาเรียบร้อยแล้วแล้วเพื่อนจะเข้าใจไหมเขาบอกว่าวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนจะตกนะเห็นไหมส่วนวันที่11คือวันนี้เมื่อวานฝนตกต่อเนื่องมาถึงวันนี้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะตกหนักหนักมากเห็นไหมส่วนวันที่12ตุลาคมฝักตกภาคใต้วันที่13ตุลาคมตกทางภาคใต้เห็นไหมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนผมขีดเส้นใต้แล้วโกรธกรมอุตุนิยมวิทยาเวลาประเทศจีนทำไมกล้าพูดอากาศมวลเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเห็นไหมประเทศจีนเราจิ้มกล้องเข้ามาแต่สมัยสุโขทัยน่ะเห็นไหมเขาบอกเขาเป็นประเทศใหญ่เวลาอ่านชื่อประเทศเขามันมีความยิ่งใหญ่นะกว่าประเทศจีนนะปกคลุมประเทศไทยประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้รู้เรื่องไหมนี่ลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พูดอย่างนี้งงเอาว่าผมจะแปลให้ฟังง่ายๆว่ายังไงลมตะวันออกจากประเทศสปป.ลาวลมตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศเขมรพัดมาเข้าไทยหันมองหน้าไปทางที่ตะวันออกแล้วแงะลงล่างอีกหน่อยนึงนั่นแหละลมจากจีนพูดได้แต่ทำไมลมจากลาวลมจากเขมรพูดไม่ได้เอาใหม่แก้ไขใหม่บอกว่าต่อไปนี้นะร่องกดอากาศความสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะแผ่ปกคลุมประเทศไทยส่วนลมจากประเทศลาวและประเทศเขมรพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนำความชื้นจากทะเลจีนใต้จากลาวจากเขมรเนี่ยเอามาปกคลุมออกตะวันออกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยอย่างนี้เข้าใจกว่าไหมเห็นไหมอย่ามองเห็นนะลมออกเฉียงตรงพูดชื่อประเทศหน่อยเห็นไหมส่วนทั้งส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันพูดงี้เข้าใจไหมพูดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจอีกเลยนะลมมรสุมที่พัดทางใต้ของประเทศพม่า
และคาทะเลอันดามันเลยไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียทางโน้นนั่นขณะที่ร่องมรสุมก็พัดผ่านทางภาคใต้นี่แหละไอ้ร่องมรสุมนี่แหละที่พัดผ่านแล้วทำให้ตกฝนตกปักปักปักปักปักปักปักหัวลงมาก็ท่วมภูเก็ตไงนั่นเอาหันหลังก็ไปหันเป็นประเทศพม่าเมียนมาร่องมรสุมมาทางนี้สองอันนี้กับลมมันมาปะทะกันไงลมจากทางลาวจากเขมรมากับลมทางทะเลทางตอนใต้ของเมียนมามาปะทะกันตรงกลางประเทศไทยมันเคยเกิดฝนตกหนักแล้วสภาพน้ําท่วมเป็นยังไงอันนี้เข้าใจนะจะเล่าให้ฟังนี่แหละจนกว่าจะเข้าใจมหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียหายกว่า200ล้านบาทหนักที่สุดในรอบ40ปีพบคราบน้ำมันท่วมที่ปราจีนบุรีส่วนที่ปราจีนบุรีย้ายใช่ไหมอำเภอบ้านสร้างใช่ไหมผมจะเรื่องย้ายไปจบไปแล้วผู้น้อยแหมจะไปอะไรอ่ะลูกแกะจะไปเทาะกับราชสีห์ได้ยังไงจะกับเสือได้ยังไงทำน้ำขุ่นได้ยังไงเหตุผลที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมบ่อยก็เพราะอะไรเพราะเอาจะมีข้อให้ฟังบ้านสร้างตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นบ้านอำเภอที่ทำหน้าที่รองรับมวลน้ำหลากทั้งหมดที่ไหลมาจากอำเภอตอนบนที่อยู่สูงขึ้นไปไม่ว่ากบินบุรีศรีมหาโพธิ์และอำเภอเมืองปราจีนบุรีมวลน้ำจากพื้นที่ตำบลเหล่านี้จะไหลมารวมกันและกองกันอยู่ที่บ้านสร้างเป็นจุดแรกหลังจากนั้นเป็นจุดนัดพบเรียบร้อยแล้วจะรับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วบ้านสร้างก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่รองรับน้ำหลากจากทิศตะวันตกซึ่งไหลมาจากอำเภอนครในจังหวัดนครนายกโดยเฉพาะอำเภอปากพลีและอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่นี้ก็เลยเป็นจุดปะทะและก็เป็นจุดรวมตัวกันของมวลน้ำมหาศาลของทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันพร้อมกับเป็นยังไงเจอภาวะคอขวดและการระบายน้ำที่จำกัดมวลน้ำที่สะสมอยู่ในแอ่งบ้านสร้างจะต้องระบายผ่านลำน้ำสู่แม่น้ำบางประกงไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะเพื่อที่จะออกสู่อ่าวไทยแต่พื้นที่นี้ลุ่มต่ำมากเป็นช่วงเพราะว่าที่เรียกว่าน้ำทะเลหนุนหรือน้ำบางประกงอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วจะทำให้มวลน้ำไหลช้าจนได้เกิดล้นและท่วมขังเป็นเวลานานเข้าใจไหมวาดภาพให้ดูจะรู้เลยนะเนี่ยใครบ้างล่ะที่ลงมาถล่มอำเภอบ้านสร้างกบินบุรีศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีใช่ไหมส่วนทางที่ตะวันตกกับปากพลีองครักษ์กว่าจะทะลักลงไปยังแม่น้ำบางประกงได้อ่วมอ่วมยังไม่พอนู่นแหละท่านนายอำเภอก็ถูกย้ายอ่วมไปด้วยนะทิศทางของน้ำมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบ้านสร้างไม่ได้เป็นเนินเขาหรือทางลาดเทนะครับแต่เป็นพื้นที่แอ่งลุ่มกระทะอ้าวเข้าใจตามนี้นะนึกภาพให้ออกจนระบายน้ำก็ระบายยากก็สงสารชาวบ้านช้างสร้างกว่าจะถลายทักมาพาบ้านอำเภอบางคะก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นพื้นที่ที่ลุ่มมันเป็นพื้นที่ลุ่มนะส่วนหมู่บ้านทรงพลและหมู่บ้านลินทองก็วิกฤตที่สุดในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยากจะไปหาปลาแหงมปักหมุดไปหมู่บ้านนี้เจอปลาแหงมว่ายน้ำปมเปียมปมเปียมอยู่พอน้ำท่วมเหมือนกันนางพื้นรื่นนาดเมืองแสนเข้ามารับตำแหน่งย้ายมาจากอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี68ไม่ได้ให้ย้ายเขาเด้ออันนี้ผู้นี้ให้ฟังว่านายนฤนาถอยู่อำเภอลำลูกกานะก็ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ตรวจเยี่ยมจุดรับน้ำประสานงานรองรับน้ำและยังประสานรับถุงพระราชทานโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนำถุงพระราชทานมามอบให้กับชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูโคตนะเห็นไหมส่วนปางแหมล่ะอยู่ตรงนี้ทำอะไรบ้างปางแหมก็ตอนที่น้ำท่วมชาวบ้านหมู่บ้านทรงพลจะเอากระสอบทรายมากั้นหน้าหมู่บ้านปางแหมเพื่อมาให้ไหลทะลักเข้าหมู่บ้านทรงพลทำอย่างนี้ซ้ำซาก10-20ปีก็ทำอย่างนี้เลยเอาลูกกระสอบทรายเป็นลูกๆมาวางใช่ไหมเสร็จแล้วก็รื้อเวลาน้ำออกรื้อออกไปผมบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทำเป็นเขื่อนสูงใหญ่เลยฉะนั้นหน้าบ้านของปางแหงมจึงเป็นเขื่อนสูงใหญ่คือมันเกิดสูงใหญ่เพื่อป้องกันน้ำให้ล้นทะลักเข้าหมู่บ้านสงพลแต่ก็ไม่รอดทำปี54มิดไปแล้วเพิ่งมาทำเมื่อปีที่แล้ว
ฉะนั้นจึงมีเนินดินสูงใหญ่เขื่อนกั้นไม่ให้เข้าหมู่บ้านทรงพลแต่ปีนี้ก็ไม่เว้นทะลักเข้าไปจนได้ถ้าน้ำฝนโปรยมาเป็นปกติน้ำไม่ท่วมหมู่บ้านทรงพลแต่จะท่วมบ้านปางแหงมปางแหงมบอกว่าไม่เป็นไรบ้านผมหลังเดียวผมเสียสละได้เสียสละได้ขออย่างเดียวจะเอาอย่าเอาสูบน้ำขี้น้ำเยี่ยวมาใส่ที่บ้านผมแล้วกันมันกลิ่นเหม็นช่วยเอาสาร EM อะไรมาใส่หน่อยก็เป็นเวลาอย่างนี้มา 2-3 ปีแล้วครับที่หน้าบ้านของตางแหงมเนี่ยนะฮะเป็นเขื่อนกั้นน้ำไม่ให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านทรงพลประมาณสัก200หลังคาเรือนนี่แหละครับน้ำท่วมบ้านจากน้ำท่วมบ้านแต่ปีนี้น้ำเลยเขื่อนที่ว่านี่ฮะที่พี่เพื่อนบอกว่าเป็นลูกระนาดลูกระนาดแหละผมว่าให้มองเห็นภาพคือเป็นเขื่อนเลยก็ได้ใหญ่ที่สุดลูกระนาดอยู่ตามถนนเล็กๆๆๆแต่ตรงเนี้ยถึงหมู่บ้านทรงพลใหญ่มากที่สุดเห็นไหมอยู่มากที่สุดนะงาไม่ให้น้ำท่วมแต่ก็ไม่รอดเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วนะครับถ้าบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านผมเนี่ยครึ่งเข่าแต่ถ้าไปถึงที่หมู่บ้านทรงพลเอวเลยครับถึงเอวเลยครับเพราะเขาต่ำกับบ้านผมอีกประมาณสักร่วมเมตรนะเข้าใจตามนี้นะครับฉะนั้นผมป้องกันช่วยชาวบ้านนี้มาหลายปีหลายปีเขาโดยเขาจะมีเครื่องสูบน้ำข้างๆบ้านสูบออกนะสูบออกบ่อบำบัดน้ำเสียเขาจะสูบออกลงทุกทิ้งถกออกไปทางเรือนติมบริดเข้าสู่คลองสามทางนู้นนะทางนู้นนะก็ทําเป็นอย่างกับประจำอย่างนี้ทุกปีแต่ปีนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆทําให้น้องถาปณีเอียดศรีชัยใช่ไหมน้องแยมใช่ไหมกับสสเจตวันเตือประโคนใช่ไหมในเดินทางมาแม่ผมก็มัวไปส่งผู้ป่วยนะครับที่เป็นสโตกเข้าโรงพยาบาลแต่เช้าเลยทีโทรศัพท์มาหาตีห้าหกโมงเช้าก็ไปส่งโรงพยาบาลก็รถผมไม่ได้ไปส่งนะฮะแต่ฝนก็ตกหนักเลยช่วงนั้นตกหนักฝนตกคำว่าไม่ได้ไปส่งคือผมแนะนำให้1669อันนี้ก็ขอบคุณ1669แล้วก็ขอบคุณอะไรอีกอ่ะก็ขอบคุณขอบคุณ169ขอบคุณประกันสังคมนี่แหละภายในภาวะวิกฤตสามารถช่วยได้แหมกลับมาเสียดายไม่เจอน้องแยมกับน้องเชตวันเพราะคลาดกันนะครับผมมัวไปส่งคนป่วยคนไข้อยู่ต้องลุยน้ำเข้าเรือน้ำออกพอไปถึงอ้าวคุณน้องแยมกับสสเชตวันกลับไปเสียแล้วเสียดายมากเสียดายมากไม่ได้เจอกันจะได้พูดคุยกับบ้านผมอยู่ตรงนี้นะอยากให้แวะมาเยี่ยมหน่อยก็ได้เจอแต่ท่านดร.ธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เจอกับหลวงพ่อวัดดอนใหญ่มาช่วยแจกอาหารได้เจอกับสภากาชาติไทยมาแจกอาหารตรงนั้นตังเหงมกินอาหารข้าวกล่องด้วยนะส่วนดร.ธีรทัศน์ส่องแสงเนี่ยแกได้เป็นมีสีให้ฟังแกได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองลำสำแก้วเพราะอะไรรู้ไหมก็คะแนนเสียงชนะไงตังเหงมผู้ไม่ใช่อันนี้แซวนะแกได้เป็นนายกเพราะแกเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนแกชื่อเกียรติศักดิ์ส่องแสงพอแกเปลี่ยนชื่อปั๊บแกได้เป็นเลยแกได้เป็นเลยสมัครหลายครั้งสมัครอะไรหลายครั้งไม่ประสบผลสำเร็จพอเปลี่ยนชื่อประสบสำเร็จใครอยากประสบผลสำเร็จก็ไปเปลี่ยนชื่อเอาเด้อ นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ้าวนี่คือเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านไปส่วนเหตุการณ์ที่ระทึกของไทย TBS ก็คือคุณสิทธิชัยยุนคุณวีระธีระพัทรนนท์หรือวีระธีรพัฒน์นะและคุณวิสุทธิคมวัชรพงศ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาล่ะแล้วก็มีคนมาดูบัญชีการจ้างการทำรายการปรากฏว่าบัญชีคนละ 3-40,000 บาทต่อคนพวกก็วิจารณ์แบบโอ้โหเสียหายหายว่างั้นเถอะว่าเอ้ยพยายามจะพลาดไปจนได้ใครเสียหายก็คือไทย TBS จ้างเขาสูงเงินกันแหละก็เพื่อนเพื่อนสื่อก็มาพยายามกระหน่ำกันเข้ามาเพื่อนสื่อก็เงินเข้ามาคนที่เปิดรายการนี้น่าจะเป็นแนวหน้าเนาะของคุณหมาแก่เนาะว่ากันมาผมก็เป็นสื่อเหมือนกันทั้งฉะนั้นผมก็บอกว่าการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะของท่านบังเอิญมาไปนั่ง3คนใช่

ไปค่าตัวเขาอย่างน้อยก็15,000นะคนพวกนี้นะทั้งไปยืนประกาศเฉยๆ15,000นะฉะนั้นถ้าสามหนุ่มเนี่ยสามหนุ่มสามมุมเนี่ยไปจัดรายการสัก30,000-40,000ก็ไม่น่าแปลกนะแปลกตรงที่สามคนคือ120,000นั่นแหละนะนะใช่ไหมก็เลยขอบอกว่าเขาจะมีเงินต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่มีใบเสร็จอีกเยอะลูกน้องคนหาข้อมูลข่าวอะไรนี่เยอะพอสมควรไม่ใช่ออกขึ้นมาปั๊บนี่จะขึ้นมาพูดได้เลยมันต้องมีริ้วล้อมีนักข่าวพูดง่ายใช่ไหมมีสมองก็ต้องมีกิ่งของสมองใช่ไหมฉะนั้นราคา3-40,000 บาทถามว่าแพงไหมผมบอกไม่แพงถ้าหนึ่งคนนะถ้าหนึ่งคนนะเวลาไปไหนก็หนึ่งคนนั่นแหละผู้ประกาศข่าวดังๆที่เพื่อนดูในช่องต่างๆเนี่ยไปเป็นพิธีกรเท่านั้นแหละถ้าอยากเชื่อว่าจ้างแพงแค่ไหนเอาจ่ายแค่ไหนลองมาจ้างปังแหมไปเป็นพิธีกรงานดูสิโฆษกอันนี้จะรู้ว่าแพงแค่ไหนนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังอ้าวไปดูเครือข่ายของการสวมบัตรทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนหน่อยนะครับเรื่องนี้เรื่องยาวพ่อทิพย์แม่ทิพย์พ่อทิพย์แม่ทิพย์เด็กอายุ13ปีจะเดินทางไปต่างประเทศตรวจมาปะเอ้านี่เด็กคนนี้มีพ่อแม่เป็นคนไทยแต่ทำไมคนพ่อแม่ที่พาไปกลายเป็นคนจีนล่ะสืบสาวเราเรื่องออกมาทะเบียนราษฎรเป็นคนไทยแต่พ่อแม่คนจีนพาไปหรือเป็นโป๊ะแตกนะว่า2คนนี้กลายเป็นแก๊งนะสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรตอนนี้สาวแล้วครับสาวแล้วครับสาวแล้วครับกลายเป็นว่าได้รับค่าจ้าง 2,000 ถึง 15,000 บาทในทั้งที่ฝั่งไทยไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยเรื่องราวรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับท้องก่อนเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันนะแล้วก็เอาลูกพูดไปใครจะเชื่อไหมเนี่ยมาโป๊ะแตกอย่างเงี้ยไปบุกจับที่บ้านหรูย่านหมู่บ้านวังทองหลังจับกุ้งนายอี้หลงพร้อมภรรยามีเงินหมุนเวียนอีกบ้านนี้430ถึง500ล้านบาทมีการรับจ้างทำบัตรและสวมสิทธิ์ให้คุณจีนสีเทาขนาดนั้นเลยใช่หรือว่าคุณจีนสีเทาอยากจะมาอยู่เมืองไทยต้องมาฟอกที่นี่อ้าวน่ะสืบสาวเราเรื่องโน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลคอยดูติดตามต่อไปว่าจะสาวมาได้หรือไม่ผมฟังสัมภาษณ์ก็แกว่าผมไม่รู้เรื่องแกฟังภาษาแกพูดภาษาไทยได้นะฟังภาษาไทยออกคนจีนคนนี้เก่งเหมือนกันนะอายุ33ปีขอดูเรื่องราวนี้ต่อไปนะครับสวมสิทธิ์จะสวมสิทธิ์นะครับดูว่ายังไงดูว่าเป็นแก๊งแล้วมีแค่2คนหรือเปล่าและอื่นยังไม่แถลงนะเอามาแถลงมาเยอะๆหน่อยได้ไหมอันนี้ขอแถลงแค่ครอบครัวเดียวแล้วบอกว่าอื่นๆจะคอยดูว่าอื่นๆว่ามีเป็นเชื่อมโยงกับการฟอกเงินและแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าจะคอยฟังอื่นๆส่วนอีกข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งที่น่าตกใจคือกลุ่มคนร้ายสัก5คนบุกปล้นในบ้านหมู่บ้านหรูในอำเภอบางละมุงหนองปลือจังหวัดชลบุรีกวาดทรัพย์สินไปมูลค่า37ล้านบาทเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเงินสดมีนาฬิกาโรเล็กซ์ 3-4 เรือนใช่ไหมและทรัพย์สินดิจิตอลคือคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า27ล้านบาทหอบเงิน27ล้านบาทกดคลิกเข้าไปแล้วเงินสูญหายไปเลยหนีออกต่างประเทศเห็นไหมและที่สำคัญที่สำคัญอะไรรู้ไหม5คนนี้เข้ามาในหมู่บ้านหรูแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดจับหน้าจับตาเขาได้เลยตรงเนี้ยมันสำคัญกล้องวงจรปิดจับมาได้แล้วหมู่บ้านหรูจะอยู่ได้ยังไงน่ะอยู่ได้ยังไงหมู่บ้านหรูเนี่ยมันอยู่หมู่บ้านหรูก็ต้องมีกล้องมีรปภ.มีอะไรโอ้ขนาดหมู่บ้านหรูผมจะไปเยี่ยมน้องชายที่หมู่บ้านนี้ตรงใกล้กับเดนอะไรก็เรียกว่าแดนเนลมิดสวนสยามเลยตรงเนี้ยยังขับรถปั่นรถจักรยานตามหาเลยยังตามดรีมเวิร์ดโทษทีดรีมเวิร์ดก็ยังตามหาเลยครบเลยครบสวนสนุกทั้งหมดเลยยังขับรถปั่นรถจักรยานตามแต่อันนี้เข้ามาได้ยังไงโอ้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วไอ้คนอยู่ไอ้คนที่ถูกจับนี่ก็เอาเงินมาจากไหนเนี่ยคริปโตมาจากไหนในข่าวไม่มีบอกรายละเอียดเลยเนี่ยให้เพื่อนๆให้สังเกตว่าข่าวที่ใช้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยมักจะรายละเอียดน้อยสังเกตดูเหอะให้สังเกตข่าวอาชญากรรมดูถ้าข่าวเงินเยอะๆเนี่ยนะรายละเอียดของข่าวจะน้อยเป็นความลับอยู่เรื่อยนะเหมือนกับข่าวอะไรอ่ะ

0: ข่าวคดีทุจริตนี่แหละข่าวทุจริตการสอบเลือกตั้งอ่ะโทษทีสอบโกงท้องถิ่นนี่แหละกลุ่มท้องถิ่นนี่แหละนะเนี่ยข่าวเงินเยอะๆจะมีรายละเอียดน้อยใช่ไหมในพื้นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปสอบถามบุคคลที่ว่าอัยการสูงสุดส่งไม่ทันส่งอัยการสูงสุดไม่ทันก็ปล่อยตัวปปชไปทำงานล่าช้าแท้คนน้อยใช่ไหมเติมคนไปอีกไหมของงบประมาณทําคนอีกว่าในอัศวินคนกลางทําที่ประสานก็ปล่อยตัวไปนางสาวทศพรก็ปล่อยตัวไปใช่ไหมปล่อยตัวไปหมดเหลือแต่ที่มาให้ปากคําคือใครคือท่านอธิการบดีมสวเข้าพบและเข้าพบนี่ยื่นลงทุงหลักทุงหลักฐานอะไรให้เยอะแยะนะฮะให้เยอะแยะสุดท้ายเป็นไงอ่ะสุดท้ายเป็นไงอ่ะมาบอกว่านี่มีคนโทรมาหาฉันโอ้โหคนโทรมาหาฉันและคนที่โทรมาหาฉันนั้นเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยโอ้ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไปพี่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยฉะนั้นต้องไปสอบถามเขาว่าหลังจากที่รัฐมนตรีอว.ในสมัยโน้นปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโทรมาหาฉันทำไมโทรมาหาฉันทำไมอาจารย์ชลวิทย์บอกว่าอย่างนั้นท่านดร.ชลวิทย์บอกโทรมาหาฉันแล้วฉันก็บอกให้โบยไปทางนู้นเป็นเรื่องใหญ่อีกแต่ไม่ต้องห่วงนะชื่อของคุณพึ่งเนี่ยรัฐมนตรีพึ่งเนี่ยแหมสนิทจะเป็นรัฐมนตรีพึ่งนี่มีอยู่ในโพยของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยแล้วนี่ไปท่านอาจารย์ชลวิทย์ไปให้ปากคำว่าซัดทอดไปถึงรัฐมนตรีเลยตอนนี้นะมีนายทองเจือชาติกิตติที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโทรไปหาบอกว่าคุณสุสมานอิสระภักดีให้เบอร์โทรไปอ้าวดีสาวต่อไปนะครับสาวต่อไปนะครับแม้นายกจะไม่มาเนื่องจากว่าผิดระเบียบโอ้มีการบล็อกวอล์กเอาท์เสียงข้างน้อยไม่ให้พูดถึงนะอ้าวก็ไม่ว่ากันพอดูต่อไปว่าเห็นไหมไอ้เงินเยอะๆเนี่ยมันจะหายเหมือนไอ้คริปโตเคเรนซีมันจะหายจะมีรายละเอียดน้อยเงินเยอะๆ400 500ล้านไอ้ที่อะไรอ่ะที่ไปทำฟอกเงินทำบัตรประชาชนลูกชายเลยข่าวเยอะๆอย่างเงี้ยรายละเอียดจะน้อยตามปริมาณของเงินอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวไปดูรายชื่อท่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนใดบ้างถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็ IMF แป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: ปูนสวัสดีครับกลับมาทางนี้นะครับไปดูซิว่าเทพารักษ์ไปเข้ากับคนตัดฟืนเทพารักษ์18คนนั้นมีใครบ้างที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คนนี้จะตอบทั้ง18คนนี่โอ้โหคนละชั่วโมงกว่า18ชั่วโมงเด้อกว่าจะซักค้านกันไปมาโอ้อีกหลายชั่วโมงเดี๋ยวไปดูท่านประธานสภาเนาะมาตัดสินใจครั้งหนึ่งว่าจะคุยกันมากน้อยแค่ไหนอ้าวมีใครบ้าง18คนนี้นายอทินทานวิกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าทำไมเป็นช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนายเอกนิติธรรมพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรีนะนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอันนี้ด้านกฎหมายพลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวงศ์รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นแม่มือใหญ่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุณพลรุตรุณพลนวรัตน์เนี่ยอันนี้ไปพูดให้ท้ายเขารัฐมนตรียุติธรรมของน้องไอเดียนะในนภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพุทธมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่คุณกระดอนปริศนานันทกุลนี่คือไปโทรไปหาอธิการบดีมสวอาจารย์ชลวิทย์เรื่องท้องถิ่นคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสำรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายสิริพงษ์อังคกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยอ้าว18อรหันต์นี้จะถูกซักฟอกว่าไปร่วมมือกับคนตัดฟืนหรือเปล่าป่าก็ไม่เหลือสิไปซักฟอกให้ดีเลยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่เหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเหมือนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีปัญหาอ้าวคอยดูต่อไปว่าจะแก้ตัวว่ายังไงแก้ตัวขึ้นไม่ขึ้นว่ายังไงเอามาดูไฮไลท์ของข่าววันนี้นะครับที่ผมพูดถึงแต่ตอนต้นไว้คือการประชุม IMF และ World Bank 2026ประจำกรุงเทพมหานครประวัติความเป็นมาอย่างไรผมจำได้ว่าครั้งแรกที่มาประชุมประเทศไทยในสมัยของนายกบรรหารศิลปะอาชาเด้ออ้าวก่อตั้งเมื่อคริสต์ศักราชที่1944ถึง1945จากการประชุมเบรตันวูดพร้อมกับสหประชาชาติเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วว่าสิ้นเดือนกันยาตุลาเนี่ยเป็นวันสำคัญของการก่อตั้งองค์กรต่างๆของโลกและประเทศไทยเยอะตุลาเนี่ยเยอะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อตั้งในเดือนตุลานี่แหละฉะนั้น IMF มีหน้าที่อะไรดูแลเสถียรภาพการเงินของโลกปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินกำหนดมาตรฐานเศรษฐกิจส่วนบนแบงค์สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานลดความยากจนการประชุมใหญ่หรือจะจัดขึ้นทุกปีปีนี้เป็นปีที่81และไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ35ปีประชุมใหญ่ครั้งที่81ทำไมต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เพราะการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ UNGA นั่นก็ครั้งที่81เหมือนกันวาระการประชุมในปี2569นี่ IMF ก็จะรายงานเศรษฐกิจโลกนะเสถียรภาพทางการเงินส่วน World Bank ก็จะรายงานการพัฒนาส่วนมหาอำนาจต่างๆก็จะรายงานเรื่องอะไรประหารต่างๆอย่างเช่นสหรัฐและยุโรปจะเน้นเรื่องเงินเฟ้อและก็ AI อีกแล้วจีนอินเดียเน้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ทำไมอีกแล้วตอน UNGA ก็คุยเรื่อง AI เหมือนกันนะประเทศที่มีหนี้สูงอย่างเช่นญี่ปุ่นกรีซและอิตาลีก็จะเส นอแนวทางการจัดการนี้ส่วนประเทศกำลังพัฒนาไปว่าอียิปต์ศรีลังกาการน่าจะขอเงินทุนอีกที่เรื่องไคลเมทเชนจ์เคยพูดไว้แล้วมันมีเห็นให้ตังสามทีแล้วก็ความมั่นคงด้านอาหารส่วนไทยมหาอำนาจมหาอำนาจแถลงมาพูดแล้วคือเขิมจะเสนอแบงคอกบลูปริ้นท์กรอบความร่วมมือป้องกันการช่อโกงทางการเงินพูดแล้วขำๆเนาะช่อโกงทางการเงินพูดแล้วขำว่ายังไงขำทุกทีเขาคลองกันก็จะเอาปกป้องอกปกป้องเขาใช่ไหมเป็นยังไงฉะนั้นกรุงเทพแบงคอกบลูปรินท์สวนแพร์บลูปรินท์มีพิมพ์เขียวว่ายังไงพิมพ์เขียวจริงๆพิมพ์เขียวนี่ยังไม่ออกมานะครับแต่ไปเคาะสีประแนวทางของประเทศไทยจะนำเสนออะไรใช่ไหมเพราะเขาจะไปแถลงวันนั้นเนาะจะมาแถลงต่อหน้าปังเอ็มได้ยังไงแต่คาดว่าจะไปทำนองนี้แหละอัตราแลกเปลี่ยนข้อมูลการเงินระหว่างประเทศมาตรฐานการตรวจสอบดิจิตอลนะคริปโตพวกเงินฟินเทคอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยกองทุนร่วมช่วยเหลือประเทศที่ถูกโจมตีทางการเงินการฝึกอบรมบุคลากรด้านการเงินและก็ด้านเทคโนโลยีนะเสนอเป็นอะไรกรุงเทพจะเสนอเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเงินสะอาดแหมแค่น้องไอเดียก็ยังเอาไม่รอดแล้วแม้ยังไปบอกว่าเป็นอะไรอ่ะทำนอกประเทศไม่ใช่ประเทศไทยแหมขำๆอ้าวส่วนภาพรวมของโลกเราทั้งโลกทั้ง192 92หรือ93จำไม่ได้ของประเทศสหประชาชาติเนี่ยทั้งโลกเราเนี่ยนะน่าจะ193อ่ะเอาเยอะๆไว้ก่อน193ใช่มั้ยมีหนี้ IMF มากน้อยแค่ไหนมีหนี้สาธารณะมากแค่ไหนใช่ไหมเอ้าสหรัฐมีหนี้ถึง40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนหนี้ที่มี GDP สูงสุดก็มีญี่ปุ่น 204% สิงคโปร์ 172% นะสิงคโปร์ก็เป็นหนี้นะเป็นหนี้ GDP นะแต่มีทรัพย์สินมากกว่าเข้าใจไหมส่วนมีประเทศที่มีหนี้ต่ำและไม่มีหนี้สุทธิก็คือกาตาร์คูเวตและก็สิงคโปร์เช่นกันส่วนหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยไปเรื่อยๆจะเข้าใจเรื่องหนี้นะโทษมีหนี้อยู่13ล้านล้านบาทเท่ากับ 67.5% ของ GDP นะยังกู้ได้อีกนะยังไม่วิกฤตแต่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเสี่ยงทะลุ 70-75% หากเศรษฐกิจโตนะสึกโตมากก็ไปกู้มามากนะฉะนั้นประชาชนจะกระทบเรื่องอะไรแต่พูดเรื่องนี้กระทบเรื่องภาษีค่าครองชีพสูงความโปร่งใสในการใช้เงินที่กู้มาตอนนี้มีการพูดแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะขอเก็บเพิ่มได้ไหมเก็บ 70% มานานหลายปีแล้วมันจักกระเดี่ยมขออีกสัก 3% เป็น 10% ได้ไหมเห็นไหมเพื่อมาใช้นี่ใช้นี่ใช้นั่นอันนี้เราของหิมโนหนูสตรีไม่โทรนะส่วนเงินทองเป็นยังไงบ้างสมาชิกก็ต้องจ่ายเงินร่วมกับกองทุนกองทุนอย่างไรบ้างคือมีกองทุน IMF กับสหประชาชาติเนาะที่เราต้องจ่ายเงินบำรุงไทยจ่ายค่าบำรุง400ล้านบาทต่อปีส่วน IMF เนี่ยนะอันนี้400บาทคือจ่ายให้สหประชาชาติเด้อต้องจ่ายเขาเลือกไปช่วยนั่นช่วยนี่เด้อส่วน IMFไทยมีโควต้าอยู่ 100,000 ล้านบาทเป็นเงินทุนสะสมจ่ายเข้าไปเข้าไปเพื่อให้ประเทศอื่นก็กู้ซึ่งประเทศสมาชิกของสหประชาชาตินะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ IMF ก็ได้แต่เกือบทั้งหมดเป็นทั้งหมดแหละสรุปแล้วประเทศทั้งโลกนี้มี190ประเทศที่เป็นสมาชิก IMF มา IMF เอาเงินมาจากไหนตอนนี้ IMF มีเงินสะสมอยู่มีทรัพยากรเขาเรียกว่าทรัพยากรสะสมบางทีต้องอธิบายเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการเงินหน่อยนะอยู่1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 730,000 ล้าน SDRSDR แปลว่าอย่างโน้ตต้องอย่างเลยสเปกชวนดรอลวิ่งไรหรือสิทธิพิเศษของการถอนเงินซึ่งไม่ใช่สกุลเงินทั่วไปจะใช้หมุนเวียนในตลาดโลกแต่เป็นสินทรัพย์ทุนสำรองระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ฉะนั้นมีคำว่า SDR อยู่ด้วยนะ SDR อยู่ด้วยนะโครงการของ SDR จะผูกไว้กับตะกร้าของสกุลเงินหลัก5สกุลซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากองทุนของ IMF มีเยอะแยะมากมายมหาศาลแค่ไหนก็แบ่งออกเป็น3กองทุนก็คือ1กองทุนที่เงินกู้ฉุกเฉินที่ไทยเราเคยไปกู้แล้ว2เงินช่วยประเทศยากจนให้เฉยๆจนนักเอาเงินไปใช้เพื่อจะพัฒนาประเทศตัวเองและ3รับเงินกองทุนที่ใช้กับรับมือกับสถานการณ์ climate change หรืออากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี่แหละที่เขามาขอคืนแต่ไหนว่าจะให้ฉันน่ะไม่ให้ฉันทั้งที IMF นะฉะนั้นรายได้หลักของ IMF และแบงก์โลกก็ได้จากอะไรได้จากเงินโควต้าแหละประเทศไทยส่งเข้าไปแล้วประเทศทั่วโลก190ประเทศส่งไปแหละแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้และการออก SDR เข้าใจแล้วนะ SDR มันคืออะไรนะประเทศที่ยังเป็นหนี้ IMF ในปี2569อยู่นี่เราได้ดอกจากเพื่อนบ้านเหล่านี้นะนะหนี้สูงสุดคืออาร์เจนตินา41,000 ล้านดอลลาร์ประเทศที่กู้มากที่สุดก็คือปากีสถานอียิปต์เอกวาดอร์กานาบังคลาเทศประเทศที่มีรายได้ต่ำก็แค่เอธิโอเปียเคนยาเนปาลเมียนมาแล้วมีอีกเยอะที่มีรายได้ต่ำที่ต้องไปอุดหนุนไปช่วยเหลือเนี่ยส่วนไทยนะพูดแล้วพูดไทยแล้วยิ้มอีกแล้วตะแหงมยิ้มที่มุมปากยิ้มดิไม่เป็นหนี้เราเป็นเจ้าหนี้ของเพื่อนบ้านเหล่านี้นะเราเคยกู้มาแล้วในช่วงปี2540ต้มยำกุ้งนั้นต้มยำกุ้งต้องพูดถึงมันอีกชวลิตยงใจยุทธด้วยนะตอนนี้ชำระหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราไม่เป็นหนี้แล้วเราเป็นหนี้แต่สาธารณะแต่หนี้ของ IMF ไม่มีเด้อหนี้สาธารณะเรานี่สาธารณะเรากู้ภายในประเทศอ้าวแล้ว IMF และ World Bank มีผลงานอะไรบ้างนะเขาเรียกผลงาน HIPC Initiative นะการเจรจาเมื่อปี1990ลดหนี้ประเทศยากจนกว่า30ประเทศเห็นไหมช่วยเหลือกรีซป้องกันการล้มละลายของยุโรปได้เห็นไหมกรีซไม่ล้มละลายประเทศกรีซไปได้เงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากอะไรจากการท่องเที่ยว Climate Change นะ2020เป็นการตั้งกองทุนปรับตัวต่อสถานการณ์ของอากาศลูกและโควิด19 2020ถึง2021IMF ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมกู้ไปเยอะไหมล่ะนะเมื่อกู้ไปเยอะอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทำงานหนักไหม IMF ทำงานหนักไหมหนักสิเพราะมีผู้บริหารในองค์การของโลกเรานี่นะครับที่ใหญ่ๆนี่ที่พูดไปสักครู่นี้เห็นไหมองค์การสหประชาชาติใช่ไหมตอนนี้กำลังประกาศหาเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่และองค์การอนามัยโลกใช่ไหมนี่ก็กำลังประกาศรับสมัครผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ใช่ไหมแล้วยังมี IMF นี่แหละ IMF นี่แหละว่าIMF แล้วแบงค์เนี่ยบูลแบงค์นี่แหละใช่ไหมอ้าวมาดูสิผู้บริหารสูงขนาดนั้นมีเงินเดือนเท่าไหร่เพื่อพวกสนใจจะไปสมัครหรือบ้างว่าสมัครนี่ก็ดีเหมือนกันนะเลขาธิการสหประชาชาติอันนี้เงินรายได้เขาเป็นรายปีนะครับเขาไม่จ่ายเป็นเดือนนะรายปีเอาแล้วเกิดเสียชีวิตก่อนแล้วเป็นยังไงโอ้ยอย่าคิดอย่างนั้นดิอายุยืนครบ6ปี8ปีลูกแต่ละคนนิ้วยืนไม่ได้เป็นคนสุขภาพแข็งแรงจ่ายปีแล้วตายก่อนแล้วเสียชีวิตก่อนอสัญญกรรมก่อนต้องลดครึ่งหนึ่งไหมไม่รู้เด้อก็จ่ายเวลาปีเด้อจ่ายไปแล้วเอาคืนได้ไงเอ้าเลขาธิการสหประชาชาติ UN Secretary General 340,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนรองเลขาธิการ 173,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะอ้าวผู้จัดการ IMF ล่ะสูงโอ้เงินเดือนสูงกว่าเลขาสหประชาชาตินี่โอ้ไปมั้ยล่ะ 382,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วน World Bank ประธาน World Bank สูงขึ้นไปอีก โอ้เป็นอันนี้ดีกว่ามั้ง399,000ถึง540,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนรองลงมารองลงมาก็ได้ประมาณสัก250,000ถึง350,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีอันนี้ขึ้นอยู่กับเกรดของเขาไปอยู่ภูมิภาคไหนของโลกใช่ไหมโอ้ได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วท่านทำประกอบอะไรหรือประกอบอะไรหรือมีภารกิจอะไรหรือสหประชาชาติเงินเดือนเนี่ยถูกกำหนดโดย International Civil Service Commission นะซึ่งบอกว่ายังไงเน้นความเท่าเทียมและความเป็นเงินเดือนสุทธิไม่เสียภาษีในหลายประเทศไม่เสียภาษีอีกนะเปลี่ยนเฉียวสีเราก็ได้เงินจากลีขาวยูเอ็นเนาะส่วน IMF และ World Bank เป็นสถาบันการเงินโครงสร้างของเงินเดือนเป็นแบบธนาคารพาณิชย์จึงจ่ายสูงกว่าไม่งั้นจะถูกธนาคารอื่นดึงตัวไปใช่ไหมฉะนั้นต้องให้เงินเดือนสูงกว่าหน่อยไม่สูงนี้ดิแบงค์นั้นแบงค์นี้ดึงตัวไปทำงานก็จะไม่มีคนทำงานที่แบงค์ IMF และ World Bank นะนะใช่ไหมและสิทธิประโยชน์ก็ได้ต่างกันยังไง UN มีระบบสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงให้กับครอบครัวมีอำนาจทางการเมืองสูงแต่เงินเดือนต่ำกว่า IMF หรือ World Bank นะอยากเป็นไหมมีอำนาจมากกว่าแต่เงินเดือนน้อยกว่าจึงหนึ่งและจริงก็เยอะนะ300,000เอาคูณไปเถอะเอา32 บาทคูณไปเถอะนะหลายล้านอ่ะไม่พูดเลยอ่ะนะส่วน IMF และ World Bank มีโบนัสและสิทธิพิเศษทางการเงินและอำนาจจำกัดเฉพาะประเทศที่กู้คือมีอำนาจกับประเทศที่กู้และมีค่าตอบแทนสูงกว่านะถ้าค่าตอบแทนสูงกว่านี่คือแขกที่จะมาประชุมเราในวันที่12 ถึง 18 นี้ส่วนที่มีข่าวว่าน้องเนเน่จะไปเล่นดนตรีเปิดฉากนี่เดี๋ยวยังไม่ยืนยันเด้อไปมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่คิดว่าจะเกี่ยวเห็นว่าพอไปเล่นดนตรีที่สิงคโปร์เสร็จใช่ไหมวันที่14ก็จะบินมาที่นี่เพื่องานเลี้ยงงานฉลองสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ว่าให้ความสุขกับแขกโชว์หน่อยสิเรามีซอฟต์พาวเวอร์คือน้องนี่นี่ฉะนั้นน้องนี่นี่ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งที่จะมาทำให้เกิดความปิติกับการประชุมครั้งนี้นั้นฉะนั้นเรานอกจากจะเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับจับตามองด้วยนะครับชอบพูดประเทศไทยชอบพูดฟอกเงินฟอกเงินใช่ไหมแต่ตัวเองเนี่ยแหมลืมส่องกระจกหรือเปล่าลืมเป็นอินเนาเป็นเองหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเราทุกคนนะครับการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากเป็นการเปิดโอกาสสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกใช่ไหมนี่เราเป็นนี่ไม่มีแล้วนะเราอ่ะเป็นนี่เฉพาะนี่กู้จากภายในประเทศมาใช้ทุกวันเนี่ยยังไม่ได้กู้ IMF ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วยังได้ดอกกว่า IMF ด้วยแต่หนี้สาธารณะเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับสุดท้ายมันก็อยู่ใกล้ๆจ่อคอหอยเรานี่แหละนี่จ่อคอหอยเรานี่แหละนะที่จะต้องมีการขึ้นภาษีแล้วก็ค่าครองชีพของเราเห็นไหมอ้าวนี่เตรียมเป็นเจ้าภาพรับการประชุม IMF แล้วก็หูอีกข้างหนึ่งฟังเรื่องน้ำท่วมหูอีกข้างหนึ่งก็ฟังเรื่อง IMF เรื่องน้ำท่วมนี่มีประเด็นการเมืองเข้ามาแทรกเลยนะมีน้ำท่วมการเมืองแล้วอภิปรายไว้วางใจวันไหนต้องเตรียมสำเนียกไว้ด้วยนะสำเนียกไว้ด้วยดูซิว่าท้องถิ่นจะบินหนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่คือภาพรวมของประเทศไทยแต่วันนี้จริงๆแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและนายจ้างที่อยู่ในมาตรา33 39และ40ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างก็เลือกฝ่ายนายจ้างนะครับฝ่ายผู้ประกันตนเขาไม่เรียกว่าฝ่ายลูกจ้างนะเขาเรียกว่าฝ่ายผู้ประกันตนเพราะผู้ประกันตนเนี่ยมีอยู่3แบบใช่ไหมมีอยู่3แบบ1ก็คือแบบที่มีนายจ้างก็คือมาตรา33นะมาตรา33 2มาตรา39คือลาออกจากนายจ้างแล้วก็มาตรา39 สามมาตรา40มาตรา40ก็คือผู้ที่ไม่เคยมีนายจ้างมาไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนไม่เคยเป็นเลยนะเพื่อนๆจากสื่อมวลชนหลายแขนงศิลปินหลายแขนงโทรมาถามผมว่าผมมีสิทธิ์ไหมผมมีสิทธิ์ไหมขอเรียนให้ทราบว่าอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นนายจ้างนะครับถ้าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้นะครับบอร์ดประกันสังคมนี่มีอยู่กันอยู่สามคณะนะมีกันอยู่สามคณะคือ17 คนมาจากภาคราชการมาผักจากภาคราชการก็คือจากสำนักงานประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานจากกระทรวงการคลังอะไรพวกนี้แหละฮะที่จะต้องมาดูแลเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนี่7 คนจากฝ่ายของนี้เราไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกส่วนที่สองนะครับคือฝ่ายของนายจ้างฝ่ายนายจ้างถ้าท่านจะไปเลือกตั้งครั้งนี้นะครับต้องเอาสำเนาของจดทะเบียนบริษัทไม่ต่ำกว่า6 เดือนใช่ไหม3 เดือน6 เดือนนี่แหละเอาว่าเอาไปด้วยแล้วกันเพื่อจะไปแสดงตนว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทนี้สามารถมีสิทธิ์ได้2 เด้งคืออะไร1ไปในฐานะของเจ้าของบริษัทนะบริษัท1บริษัทผู้มีอำนาจได้คนเดียวนะครับผู้มีอำนาจเซ็นแกรกเซ็นเช็คเซ็นอะไรอ่ะติดคุกติดตารางหรือได้รับผลประโยชน์อ่ะคนเดียวนะได้ไปเลือกไปเลือกบอร์ดของนายจ้างบอร์ดของฝ่ายนายจ้างนะบอร์ดของฝ่ายนายจ้างและถ้าไม่ว่างที่จะไปเองอาจจะให้อำนาจโอนสิทธิ์ให้กับกรรมการผู้จัดการคนต่อไปได้เพื่อไปเลือกตั้งแทนได้นะไปเลือกตั้งแทนได้และนายจ้างนั้นสามารถเลือกตั้งในฝ่ายของผู้ประกันตนเพราะอาจจะตัวเองอาจจะเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนอย่างอยู่ในมาตรา33มาตรา40มาก่อนแล้วไปตั้งบริษัทสามารถเลือกในระบบของฝ่ายผู้ประกันตนในลูกจ้างด้วยก็ได้ฉะนั้นนายจ้างสามารถเลือกได้2 เด้งคือเด้งของนายจ้างและบอร์ดของฝ่ายผู้ประกันตนนะฉะนั้น2มีครั้งนี้ครั้งเดียวได้2อย่างส่วนลูกจ้างเลือกได้อันเดียวครับสวัสดีครับ
1: นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่